0: ไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: รุ่นใหม่ล่าสุด Miu X The Next Peak ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Shock Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
10: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
11: ไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วส่งซองไปลุ้นทองกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะค่ะ
12: นึกดูจัดเต็ม299เส้นรวมมูลค่า 1,600,000 บาท
11: ค่ะ
12: ท่านผู้ชม
11: 1
12: ซองเท่ากับ1สิทธิ์นะ
11: ใช่ค่ะซื้อแล้วก็ส่งซองไปลุ้นทองกันได้ถึง31ตุลาคมนะคะ
12: ติดตามรายละเอียดได้ที่ไหน
11: Facebook Nescafe ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอ
12: เอาเวลาเขียนเอาชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้จริงนะ
11: ค่ะ
12: เกิดท่านได้ทองขึ้นมาถูกไหม
11: ใช
12: ่รหัส299เส้นทองคำนะ
11: ค่ะ
12: ท่านผู้ชมแจกจริงไม่พูดเยอะ
11: ค่ะ
12: เพื่อจะเยียวยาจิตใจซะหน่อยท่านผู้ชมไปติดตามข่าวนี้ไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับฝ่ายไหนนะแต่มันเครียดพยายามจะมองเหตุผลจากทั้งสองฝ่ายระหว่างนี้เอาเรื่องที่เยียวยาจิตใจเป็นอันว่าตกลงคอนเฟิร์มจากที่นายกอนุทินสั่งการให้คุณเองนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังไปดำเนินการเอาเงินที่เหลืออยู่จากเงินกู้ที่เป็นก้อนแรกเยียวยาวิกฤตพลังงานเอามาทำโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40ต่ออีกเพราะของเดิม4เดือนหมดเดือนนี้หลายท่านหมดแล้วผมรู้60 40เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าทราบจากปลัดกระทรวงการคลังแล้ววรนแสงสนิทว่าวงเงินเหลืออยู่จากก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยเหลือเพียง 45,000 ล้าน 45,000 ล้าน
11: ค่ะ
12: ถ้าปลัดบอกถ้าคำนวณตามหลักการเดิม60 40จะจ่ายได้แค่เดือนเดียวจะจ่ายได้แค่เดือนเดียว
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ก็จะรอดูข้อเสนอกระทรวงการคลังก่อนว่าจะปรับใหม่หรือไม่เรื่องสูตรแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนายกสั่งแล้วนี่
11: ใ ช่ค่ะ
12: ถ้าวงเงิน 45,000 ไม่พอสำหรับการทำมากกว่า1เดือน
11: ก็สามารถโยกวงเงินกู้ในส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือ 200,000 ล้านหลังอะค
12: ่ะที่จะเอามาทำโซล่ารูฟท็อปอะไรต่างๆนั่น
11: เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเสนอให้ครม.อนุมัตินะคะ
12: ไม่ยากก็แปลว่ามีอีก 200,000 ล้านนั่นนะ
11: ค่ะ
12: แต่คงไม่กล้าเอามาใช้หมดมั้งแปลว่ามีแน
11: ่
12: ก็จะโยกเงินมาให้เนี่ยฮะเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังที่เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมุมของปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าการต่ออายุมีความจำเป็นนะ
11: เพื่อจะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะเพราะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อแล้วก็ราคาน้ำมันตอนนี้ปรับสูงเกิน100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งแล้ว
12: เพราะฉะนั้นได้ใช้แน่ๆตุลาพฤศจิกานี่ผมคาดคะเนนะ
11: อย่างน้อยต้อง
12: เลือดจะตั้งความหวังไปถึงธันวาไหม
11: ค่ะ
12: เอาเลข7ไปเลย7อ่ะ7เลขดีนะ
11: ค่ะ
12: 7:07 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
10: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to
1: Life 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
16: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เรื่องเล่า เช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: เมื่อสักครู่พูดถึงเนื้อหาส่วนประเด็นที่มีการตอบคำถามเรื่องการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นของประธานกกต.เดี๋ยวมาว่ากันต่อเพราะในมุมที่ต่างอย่างที่บอกไปนะครับฟังจากกกต.ที่ประธานแถลงเองก็มาฟังจากฝ่ายสังเกตการณ์แล้วก็เป็นฝ่ายกดดันกกต.โดยเฉพาะคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์และไอลอท่านผู้ชมฮะนอกจากจะแถลงทันทีหลังจากกกต.แถลงเมื่อวานนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์จากไอลอตั้งข้อสังเกตถึงมติกกต.โดยระบุนี่ฮะคำสั่งกกต.ฟ้อง77คนก็แปลว่า
11: ไม่ฟ้องเนี่ย152คน
12: ข้อสังเกตยิ่งชีพซึ่งเราพิจารณาเทียบกับที่ท่านประธานแถลงเมื่อสักครู่1ในจำนวนนี้ฟ้องสว.ไป26คนคนเดินที่บอกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่จะโดนฟ้องก็คือกลุ่มโหวตเตอร์หรือกลุ่มที่สมัครเข้าไปเพื่อจะไปโหวตรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อไปโหวต36คนอันนี้คือกลุ่ม36คนใน77
11: ค่ะ
12: ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่กกต.เรียกว่าบุคคลอื่น15คนตารางบุคคลอื่นกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสว.และไม่ได้สมัครไปโหวตแปลว่าต้องเป็นซั
11: ม
12: วันในขบวนการนี
11: ้
12: คือเป็นเทรนเนอร
11: ์ที่ยืนอยู่หัวโต๊ะแล้วสั่งให้คนอื่นไปโหวตตามโพย
12: หรือ
11: เป็นหัวจ่ายตัวกดจ่ายเงินต่าง
12: ๆแต่กกต.ก็ฟ้องบุคคลอื่นที่ว่านี้15คนซึ่งต้องเป็นเทรนเนอร์หนึ่งหรือสั่งให้คนอื่นไปโหวตตามโพย2หรือเป็นหัวจ่ายตัวกดเงินคนยิ่งชีพระบุว่ามันบ้ามากที่สามารถแถลงผลได้ว่าจะฟ้องคนจำนวนเท่าไหร่และอีก 2-3 ชั่วโมงต่อมาถึงบอกชื่อคือชื่อเนี่ยมาประกาศภายหลังในเพจกกต.ว่ามีใครบ้างโดยกกต.ไม่ได้บอกเหตุผลในการสั่งฟ้องและเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องว่าคืออะไรคนที่ถูกฝั่งฟ้องเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกสั่งฟ้องเพราะอะไรประชาชนที่ติดตามข่าวก็ไม่รู้ที่สั่งยกฟ้องไปนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่และกกต.ก็ยังไม่บอกจำนวนการลงมติของกกต.ว่า7คนเนี่ยลงมติได้เสียงเท่าไหร่รู้แต่ว่าเป็นเสียงข้างมากซึ่งแปลว่าไม่เอกฉัน
11: ท
12: ์คนยิ่งชีพโพสต์ต่อไปว่าเปิดดูชื่อแต่ละคนที่สั่งฟ้องชัดเจนคุ้นหูเพราะชื่อในผังข้อมูลที่เปิดก่อนหน้านี้ก็วนอยู่รอบคนพวกนี้มานานแล้วดิ้นยากอาจที่อยู่ใน77คน
11: ค่ะ
12: สุภชัยโพสุ
11: ซึ่งเคยเป็นตัวหลักของพรรคภูมิใจไทยเป็นส.ส.นครพนม
12: เคยถูกเสนอให้เป็นรองประธานสภาในโควต้าพรรคภูมิใจไทย
11: แต่ว่าตอนเลือกส.ว.ปี67เนี่ยยุคนั้นพรรคได้ส.ส.น้อยแล้วคุณสุภชัยก็สอบตก
12: 2สุบินศักดาคนที่ก็ถูกฟ้อง
11: ผู้ช่วยส.ส.พิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีของพรรคภูมิใจไทย
12: 3นิสิตามันชัยเสมียนสำนักงานพรรคภูมิใจไทยสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเรื่องเส้นเงิน4
11: สมเจตลิมประพันธ์สสสุโขทัยพรรคภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้คุณสมเจตก็เป็นสสอยู
12: ่คุณสมเจตเป็น1ใน77นะ
11: ใช่ค่ะ
12: 5วงศกรชนกิจ
11: อดีตผู้สมัครสสพรรคภูมิใจไทยภูเก็ต
12: 6สมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือโกเกียรติ
11: พ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สสสตูลพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
12: คุณยิ่งชีพตั้งก็สังเกตนี่ฮะนี่คือกลุ่มที่โดนชื่อคุณหูปรากฏอยู่ในผังข้อมูลก่อนจะระบุว่ายังมีตัวอย่างสวน้ำเงินเข้มๆที่โดนฟ้องก็มีเช่นมาเรียเผ่าประธาน
11: สวจากประจวบคีรีขันธ์อดีต
12: เป็นอดีตผู้สมัครสสประจวบเขต3
11: ค่ะ
12: เป็นพี่สาวของสประจวบสสประจวบพรรคภูมิใจไทยพงพันธ์เผ่าประธานและยังมีนิพนธ์เอกวานิช
11: สวจากจังหวัดภูเก็ตค่ะอดีตผู้สมัครสสเขต1ภูเก็ตภูมิใจไทยแต่ว่าสอบตกแพ้พรรคส้ม
12: ข้อสังเกตต่อมาก็คือสาเหตุที่มีจำนวนถึง77คนไม่ได้แปลว่ามีการสั่งฟ้องจำนวนมากแต่เพราะจำนวนส่วนใหญ่ที่ถูกฟ้องเป็นโหวตเตอร์ที่รับผลประโยชน์ของกระบวนการนี้แล้วดันทิ้งร่องรอยไว
11: ้หรือ
12: พวกขี้เกียจเดินทางมารับเงินสด
11: ก็เลยบอกให้เขาอดกดโอนเงินให้อ่ะค่ะ
12: ซึ่งไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่รู้จักใครไม่ได้มีใครรู้จัก
11: แล้วก็หลายคนไม่ได้เข้ารอบประเทศ
12: ตัวอย่างเช่นกรมรับเงินลำพูน5คนก็ปรากฏอยู่ใน77กรมรับเงินสุราษฎร์ธานี9คนก็ปรากฏใน77
11: แล้วก็กลุ่มฝากซื้อตั๋วเครื่องบินของนครพนม6คนก็ปรากฏอยู่ใน77คนนี
12: ้พลเอกเวียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาที่อดีตที่ปรึกษานายกอนุทินมีรูปถ่ายพาเรือให้อนุทินนั่งสว.กลุ่มหนึ่งจากสุราษฎร์ธานีก็ไม่ถูกฟ้อง
11: ทั้งที่เลขากกต.เคยมีความเห็นให้ฟ้องด้วย
12: ก็แปลว่าคุณเกรียงไกรเนี่ยพลเอกเกรียงไกรความเห็นในชั้นเลขากกต.มีความเห็นให้ฟ้องข้อต่อมาแม้สุบินศักดาผู้ช่วยสส.พิชัยชูชุมพลสส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยและนิสิตาหมั่นชัยเสมียนสำนักงานพรรคภูมิใจไทยสุราษฎร์ธานีจะถูกฟ้องฐานเกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้ผู้สมัครสว.จำนวนมากแต่ตัวนายหัวก็คือพี่ชัยชุมพลสส.สุราษฎร์พรรคภูมิใจไทยไม่ถูกฟ้องด้วย
11: เพราะว่าไม่ได้ใช้พร้อมเพย์ของตัวเองโอนเงินค่ะเป็นการโอนเงินโดยลูกน้องของตัวเองซึ่งคุณยิ่งชีพบอกตอนแรกเนี่ยผมเดา ว่าคนนี้ไม่น่าจะรอดแต่สุดท้ายก็รอด
12: ข้อสังเกตต่อมาสว.หลายคนที่ถูกฟ้องคุณยิ่งชีพระบุว่าชัดเจนว่าหมายเลขไปปรากฏอยู่ในโพยที่พยานเอามามอบให้พนักงานสอบสวนและพยานหลายปากก็เล่าว่าถูกบังคับให้จดหมายเลขด้วยลายมือตามที่บอกและได้ค่าตอบแทนให้ไปเลือกตามโพยเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าสว.ที่ปรากฏในโพยถูกฟ้องมีนิดเดียวส่วนเจ้าของหมายเลขอื่นในโพยเนี่ยอีกกว่าร้อยคน
11: ไม่ถูกฟ้องด้วยค่ะ
12: คุณยิ่งชีพเห็นว่าน
11: ี่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล
12: เมื่อโพย
11: ถูกจัดทำขึ้นโดยมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนชัดเจนคนที่มีหมายเลขในโพยก็ต้องอยู่ในขบวนการนี้ร่วมกันด้วยอย่างแน่นอน
12: และข้อที่10ในจำนวนสว.ที่ถูกสั่งฟ้อง26คนนั้น
11: มี7คนค่ะที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ1สูงที่สุดในกลุ่มอาชีพตัวเอง
12: ซึ่ง
11: ต้องได้คะแนนระหว่าง60ถึง70เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้คะแนนมาจากเงินไม่กี่หมื่นบาทกับคนไม่กี่คนที่รับเงินเหล่านั้นไปแต่คุณยิ่งชีพบอกเขาได้คะแนนถล่มทลายมาจากคนร่วมขบวนการที่ลงคะแนนให้อีกหลายสิบคน
12: ดังนั้น
11: ขบวนการนี้ขนาดใหญ่มากและมีคนเกี่ยวข้องที่ยังไม่ถูกฟ้องอีกมาก
12: แปลความว่าคนที่โดนเนี่ยถ้านับเฉพาะที่มีการโอนเงินหรือเส้นเงินหรืออะไรเนี่ย
11: มันไม่กี่หมื่นบาทอะค่ะ
12: มันจะได้คะแนนได้อันดับหนึ่งได้ยังไง
11: ใช่ค่ะ
12: ถ้าไม่มีขบวนการทำกันทุกกลุ่ม
11: ค่ะ
12: ข้อต่อมากกต.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหาคนผิดมาดำเนินคดีเมื่อได้เห็นว่ากระบวนการเลือกไม่ปกติแต่มันมีขบวนการขนาดใหญ่มีคนได้คะแนนมากมายมหาศาลอย่าอธิบายไม่ได้จากการมีโพยเหล่านั้นกกต.ควรจะต้องหาหลักฐานมาทำลายขบวนการนี้ถ้าเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่น้อยเกินไปบางคนจะสั่งไม่ฟ้องคดีก็ได้แต่ก็ยังมีหน้าที
11: ่ต้องไปหาหลักฐานมาให้ครบเพื่อมาดำเนินคดีกับคนผิดจริงๆให้ได้อยู่ดี
12: ไม่ใช่มีหน้าที่นั่งเฉยๆรอคดีส่งหลักฐานมาให้แล้วตัวเองนั่งกระดิกเท้าสั่งว่า
11: หลักฐานพอหรือไม่พอสำหรับตัวเอง
12: อันนั้นมันหน้าที่ของศาล
11: ไม่ใช่การทำงานของกกต.
12: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าเห็นได้ว่ากกต.ชุดใหญ่ใช้วิธีเลือกฟัน
11: เอาคนที่มีหลักฐานการโอนเงินพร้อมเพย์ชัดๆและอธิบายแก้ตัวไม่ได้ให้โดนสอยทิ้งไปก่อนจะได้เบาสบาย
12: แต่ไม่ได้ใช้หลักคิดว่าการเลือกสว.มีการโกงเป็นขบวนการขนาดใหญ่มากโดยอาศัยผู้มีอำนาจขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลัง
11: ไม่ได้ไปตามหาว่าใครที่มีแรงจูงใจและมีอิทธิพลมากพอในการทำสิ่งนี้ไม่ได้ประกอบร่างข้อเท็จจริงต่างๆให้เห็นภาพเชื่อมร้อยเป็นขบวนการ
12: ทุนยิ่งชีพระบุว่าคนที่ถูกฟ้องไปแล้วก็จะจบไม่ต้องพูดถึงท่านอีก
11: ท่านต่อไปท่านก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับ
12: แต่ยังมีอีกหลายคนที่คณะไต่สวนชุด26สั่งฟ้องไปด้วยหลักฐานที่ชัดเจน
11: และเลขากกต.ก็สั่งฟ้องด้วยเช่นเดียวกัน
12: เดี๋ยวจะเปิดเด
11: ี๋
12: ยวจะเปิด
11: ค่ะ
12: นั่นแหละฮะก็คงหมายถึงรหัส152ที่กกต.สั่งไม่ฟ้อง
11: ค่ะ
12: ขนาดเดียวกันช่วงของการแถลงเมื่อวานนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนซึ่งเจ้าตัวระบุนะครับตัวชมมติที่สั่งไม่ฟ้องผู้บริหารพรรคการเมืองอันดับแรกโกรธแต่ไม่แปลกใจทั้งนี้ ช่วงของการแถลงแรกๆของประธานกกต.พูดถึงข้อหาที่เกี่ยวกับผู้บริหารพรรคซึ่งก็หมายถึงข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ท่านประธานณรงค์มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ชุดนี้ก่อนจะได้มามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับใครและพรรคการเมืองไหนมติจึงไม่ได้เกินความคาดหมายแต่ตนยังไม่ทราบว่าณเวลาที่แถลงสว26คนถูกสั่งฟ้องมีใครบ้างอย่าให้กกต.แถลงชัดเจนว่านอกจากใครแล้วแต่ละรายมีหลักฐานอะไรเท่าที่ติดตามศึกษาพอเดาได้ว่า26คนคือ
11: คนที่ผิดพลาดในการทำงานค่ะ
12: ทำให้หลักฐานมันมาถึงตัว
11: เส้นเงินมันมาถึงตัวค่ะ
12: อ
11: ย่างเช่นบางท่านอาจจะเอามือถือตัวเองกดโอนเงินพร้อมเพย์ของตัวเองหรือบางท่านอาจจะให้ภรรยาเป็นคนกดให้หรือบางท่านอาจจะเอาเงินสดไปใส่ซองไปยื่นให้พยานด้วยมือของตัวเอง
12: แต่ส่วนที่เหลือ
11: ก็ไม่ได้แปลว่าจะกระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดแต่แปลว่าเขาอาจจะไม่พลาดก็ได้
12: การแถลงของไอลอระบุว่าการที่กกต.สั่งฟ้อง26สว.ชุดปัจจุบันจากทั้งหมด229คนมุมหนึ่งมันกลับสะท้อนว่ากกต.เองเนี่ยยอมรับแล้วว่าม
11: ีการทุจริตในการเลือกสว.ปี67เกิดขึ้นจริงค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการ
19: อันดับแรกก่อนก็คือรู้สึกโกรธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แปลกใจไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยโดยเฉพาะการแถลงช่วงแรกที่พูดถึงข้อหาเกี่ยวกับผู้บริหารพรรคการเมืองพอมีมติว่าไม่สั่งฟ้องใครเลยก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากกต.ที่ลงมติและออกมาแถลงในวันนี้โดยเฉพาะท่านประธานท่านณรงค์กัดวาลินท่านก็มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาและเราก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ชุดนี้ก่อนที่จะได้มาท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับใครและพรรคการเมืองใดบ้างดังนั้นมติที่ออกมาจึงไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจและไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับถ้าเราเข้าใจสภาพปัญหาโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมดนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างไรก็ดีกกต.มีคำสั่งฟ้อง26คนที่เป็นสว.นับว่าเป็นส่วนน้อยและมีเฉพาะตัวเล็กถึงนาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นี่ผมยังไม่ทราบว่า26คนมีใครบ้างอยากให้กกต.แถลงให้ชัดเจนเร็ววันครับ26คนมีใครและมีหลักฐานอะไรต่อ26คนนั้นการที่มีคำสั่งฟ้อง26คนมีความหมายแล้วว่ามีการโกงเลือกสว .67 จริงสว .67 มีหลักฐานเพียงพอที่แปลว่ามีบางคนมาโดยไม่สุจริตเราเชื่อว่ากระบวนการโกงการเลือกสว.นั้นเป็นกระบวนการขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอแต่กระบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งกระบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้อง
12: ขณะที่แถลงการของไอลอข้อสำคัญก็เป็นการตอกย้ำว่าขบวนการโกงเลือกสว.ปี67ขบวนการใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้เกี่ยวข้องไม่กี่คนยกเคสของหนองบัวลำพูที่ประธานแถลงคุณสรชาติกับคณะเส้นทางการเงินโดยสรชาติได้คะแนนในรอบเลือกกันเองอันดับ5จาก154คนพอมารอบเลือกไข้รอบหลังอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้เลยคือกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมเป็นไปได้ยังไงถ้าไปมองว่าสรชาติเกี่ยวข้องกับเส้นเงินแค่นั้นกลุ่มคนแค่นั้นแต่ได้คะแนนอันดับหนึ่งได้คะแนนอันดับหนึ่ง66คะแนน
11: ค่ะสูงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม13
12: การที่กกต.แยกเป็นรายคนแต่ไม่ได้พิจารณาภาพรวมเป็นกระบวนการวัดทั้งหมดที่เป็นรายคนเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย
11: โดยบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะ
12: นี่ฮะและแถลงการระบุว่ากกต.กำลังล้ำเส้น
11: วางบทบาทหน้าที่เหมือนเป็นศาลหน้าที่ของกต.จริงๆแล้วก็คือต้องไต่สวนคดีโกงเลือกสว.ตามกฎหมายเลือกสว.ระบุเอาไว้ว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือ กหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
20: การที่ประธานระบุว่าพยานไม่น่าเชื่อถือคำให้การของพยานไม่สอดคล้องกันและไม่พบหลักฐานอื่นซึ่งก็เป็นกลุ่ม20บวก1นั่นแหละกลุ่มพรรคภูมิใจไทย
11: ค
20: งยิ่งชีพโดยไอลอที่ออกเป็นแถลงการระบุนะครับท่านผู้ชมการที่กประธานระบุแบบนี้เนี่ยก็คือพยานไม่น่าเชื่อถือคำให้การไม่สอดคล้องต้องกันไม่พบพยานหลักฐานอื่นเท่ากับกกต.
11: กำลังวางบทบาทล้ำเส้นค่ะทำบทบาทหน้าที่เสมือนเป็นศาล
20: หลังจากการแถลงของกกต.เมื่อวานมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก่อนจะแถลงเมื่อวานนี้ประชุมวุฒิสภานะ
11: ค่ะ
20: บรรดาที่ประชุมสว.กันเนี่ยก็ลุ้นกันตัวโก่งอยู่เหมือนกันใช่ไหม
11: ใช่
20: ภาพบรรยากาศ
11: ภาพค่ะว่าสว.บางท่านเนี่ยคือหลายท่านเลยล่ะค่ะติดตามการแถลงข่าวของกกต.ผ่านการถ่ายทอดสดในช่องทางออนไลน์เนี่ยค่ะในระหว่างที่ท่านกำลังประชุมสว.กันอยู
20: ่สุดท้ายโดนไป26คน
11: ค่ะ
20: 26คนที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่มีปัญหาเลยและที่เหลือยังจะเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเวลาที่จะให้ความเห็นชอบกฎหมายหรือให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระเนี่ยถูกไหม
11: ค่ะ
20: และแน่นอนท่านจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียงที่ต้องการใช้ที่เหลือที่ถูกมองก็เป็นสีน้ำเงินก็ยังมีเสียงมากอยู่7วิกา28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
21: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
23: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
24: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
25: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
26: อ้าวสายต่อไป
27: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
26: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
28: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
29: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
21: เรื่อง
0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
11: 26ค่ะ
20: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจ26คือสวที่ถูกสั่งฟ้อง
11: ค่ะ
20: และดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับท่านผู้ชม
11: ค่ะ
20: รหัส26ก็แปลว่าที่เหลืออยู่ถ้าเราพูดกันว่าสวสีน้ำเงินอาจจะมีอยู่สัก140กว่าและหลังเพิ่มนะหลังเพิ่มจำนวนนะก็แปลว่า26ไม่ไปกระทบกับสัดส่วนของสวซึ่งมักจะมีท่าทีไปในทิศทางเดียวกัน
11: ค
20: ่
11: ะ
20: ให้วงเล็บว่ารหัส
11: 26ค่ะ
20: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจตัดกลับมาที่พรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็เปิดแถลงข่าวนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและรวมถึงผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็คือพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำแถลงข่าวคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับมติกกต.ที่ออกมาเป็นการตัดทอนรอยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกกต.ตามมาตรา157ในช่องทางที่มีอยู่โดยคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับว่าการที่กกต.ไม่ฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยแม้แต่คนเดียว
11: ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
20: เป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐาน
11: เกี่ยวกับขบวนการโกงเลือกส.ว.ที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการ
20: ไม่ว่าจะเป็นโพยสถิติการลงคะแนนเส้นทางเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมตัวบอร์ดการโทรศัพท์ล้วนบ่งชี้ว่ามันเป็นรูปแบบขบวนการซึ่งจะต้องไม่ถูกตัดทอนแบ่งแยกหรือเลือกสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดโดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนอกจากนี้ยังมีหลักฐานชัดเจนด้วยว่าที่ผ่านมากกต.เคยมีมติในคดีที่เกี่ยวข้องกับสว.ส่งฟ้องไปแล้วบรรทัดฐานเพียงแค่ข้อความในแชทไลน์จับคู่แลกคะแนนผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความ
11: ก็มีการส่งเรื่องต่อไปยังศาลแล้ว
20: พรรคประชาชนจึงเห็นว่ามติกกต.การใช้วิธีครั้งนี้เข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย
11: และมาตรฐานของกกต.เองในอดีต
20: หมายถึงยกเคสไอ้แชทข้อความจับคู่แค่นั้นน่ะก็ส่งแล้ว
11: ศาลเลย
20: แต่รอบนี้กลับตัดทอน
11: จึงเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ค่ะ
20: ประกอบกับสถานะกกต.4ใน7คนมาจากการเลือกและรับรองโดยสว.ชุดปัจจุบันซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาย
11: ิ่งอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.
20: พรรคจึงจะดำเนินการตามกฎหมาย5ข้อ1สนับสนุนและดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในความผิด157และความผิดเกี่ยวกับพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2สนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องได้รับการพิจารณาในชั้นศาล3
11: ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเลือกสว.ผ่านกลไกของรัฐสภา
20: เช่นยัตเตียพิพายไม่วงใจหรือการรณรงค์ในสังคม4
11: ผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภา
20: และ
11: ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
20: และ5
11: เดินหน้าผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติ8กุมภาพันธ์69ด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
20: คุณณัฐพงษ์ระบุกรณีที่เกิดขึ้นการสั่งฟ้องเพียง77คนทั้งที่เป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
4: คดีการโกงเลือกสว.
1: นับเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายและไม่มีความยึดโยงกับประชาชนอย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเสียงข้างมากในการสั่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อยของผู้ที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ของกกต.เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.โดยเป็นการสั่งฟ้องสมาชิกวุฒิสภาเพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวมติดังกล่าวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ครับล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
20: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่พนิษฐ์วชิรศิลป์เมื่อคืนนี้ก็โพสต์ข้อความโดยสรุปเป็นข้อสังเกตระบุว่าข้อที่1กกต.ได้ปฏิเสธความเป็นขบวนการขบวนการของขบวนการโกงสว.โดยระบุหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะชี้ชัดว่าเป็นการกระทำในรูปแบบขบวนการ
11: ที่ครอบคลุมผู้สมัครสวมีจำนวนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
20: อาทิหมายเลขผู้สมัครสวที่ปรากฏในโพยใบสั่งและในบัตรเลือกตั้งอย่างน้อย130คนการนัดหมายผู้สมัครและดำเนินกิจกรรมที่ศูนย์ทำโพยตามโรงแรมใกล้เคียงกทม 1-2 วันก่อนวันเลือกระดับประเทศ
11: มันมีขั้นตอนและรูปแบบที่เหมือนกันค่ะ
20: ข้อที่3
11: จำนวนสว.ที่ถูกกล่าวหามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นหลังได้รับเลือกเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ
20: และตกลงกันเรื่องเลือกประธานรองประธานดังนั้นการที่กกต.สั่งฟ้องสว.แค่26คน
11: เป็นการปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการ
20: ซึ่งไม่ควรจะตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยกกต.ไปพิจารณาเหตุแต่ละเหตุการณ์แยกออกจากกันข้อต่อมากกต.ต้องยอมรับว่าพยานปาก 16/26 คือเอกราชช่างเหลาเนี่ยเหมือนเป็นตัวตัดตอนเลยนะ
11: ค่ะ
20: ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคนพนิษฐ์ระบุว่ากกต.ไม่ให้น้ำหนักกับโพยใบสั่งเลย
11: ทั้งที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องในอดีต
20: โพยใบสั่งก็แปลว่าแพทเทิร์นเดียวกันและปรากฏชื่อในโพยซึ่งคนพนิษฐ์ระบุว่าการที่กกต.ไม่ได้มีมติสั่งฟ้องสว.ทั้งมากกว่า130คน
11: ที่อยู่ในโพยใบสั่งอะ
20: ที่มีชื่อถือเป็นการใช้ดุลพินิจ
11: ที่ขัดต่อมาตรฐานของกกต.เองในอดีต
20: ในคดีเมื่อปีก่อนก็ยกเคสแชทยังไง
11: กกต.เนี่ยเคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้จะมีหลักฐานเพียงแค่ข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างผู้สมัครสว.2คนที่มีการขอจับคู่แลกคะแนนกัน
20: โดยไม่มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์ด้วยนะแต่รอบนี้กกต.กลับมาพิจารณาเรื่องเส้นเงินคดีนี้กกต.ไม่ฟ้องสว.ในโพยทั้งหมดไปที่ศาลทั้งที่โพยใบสั่งคุณประดิษฐ์ระบุว่าม
11: ันเป็นหลักฐานของการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบ
20: มันชัดเจนยิ่งกว่าการจับคู่แลกคะแนนระหว่างผู้สมัครสองคนที่แชทไลน
11: ์
20: และกกต.เคยฟ้องมาแล้วข้อสุดท้าย
11: กกต.นำการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลามาเป็นข้ออ้างในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทย
20: ขนาดที่ยิ่งไปกว่านั้นคุณผลิตทิ้งท้ายว่าในเมื่อหลายคนในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเช่น
11: คุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทย
20: คุณสมเจตริมประพันธ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยปัจจุบันแล้วก็ยังมีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย
11: มีผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย
20: จึงเป็นเรื่องที่คุณผลิตเห็นว่า
11: เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรู้หรือไม่ได้มีส่วนกับขบวนการดังกล่าว
20: นี่คือมุมพรรคประชาชนฝากของพรรคประชาชนอีกคนหนึ่งคนรักชนกสีนอกมีชื่อในชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานนี้เธอโพสต์ข้อความว่าถ้าฉันเป็นหนึ่งในสว.สีน้ำเงินที่โดนกกต.สั่งฟ้องหมายถึง26คน
11: ฉัน
20: จะแฉให้ยับ
11: ก็ตอนรวมหัวโกงก็โกงมาด้วยกันแล้วทำไมวันนี้พวกตัวการใหญ่รอดหมดแต่ฉันไม่รอดถ้าต้องติดคุกก็อย่าไปกันอย่างเหงาถ้าคนใดคนหนึ่งต้องลงนรกก็อย่าลืมลากที่เหลือลงไปด้วย
20: 7:42 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: สนับสนุนโดย
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ตจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
15: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
30: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้า
8: ขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
21: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
20: จัดรายการ46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้แน่นอนกกต.เป็นเรื่องใหญ่แต่ต้องนำเสนอสลับสับเปลี่ยนข่าวอื่นด้วยนะครับตัวชมเมื่อวานนี้ทิ้งท้ายตรงนี้สักหน่อยช่วงที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77คนไม่ฟ้อง152ที่เชียงใหม่เขามีการรวมตัวของ

0: ค่ะแล้วก็ไปนั่งยิ้มอยู่ที่หน้าป้ายกกต.
1: สัญลักษณ์อะไรเหรอ
0: สัญลักษณ์เยาะเย้ยมติกกต.ค่ะ
1: นั่งยิ้มเลยเหรอ
0: นี่ค่ะ
1: นี่เขาแสดงสัญลักษณ์ผมต่อเนื่องไปท่านผู้ชมไปดูที่สืบนครบาลร่วมกับอย.ทลายโรงงานทุนจีนเทาไม่น่าเชื่อนี่เราเป็นศูนย์กลางแล้วเหรอผลิตแก๊สหัวเราะขาย
0: ค่ะ
1: แก๊สหัวเราะ
2: แก๊สหัวเราะ
1: แต่มันเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะอันนี้น่าตะลึงพึงเพล
2: ิดอะไรมา
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับทางอย.เนี่ยท่านผู้ชมและสน.อุดมสุขเข้าจับกลุ่มโรงงานไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งและประกอบกิจการที่ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย28เขตประเวศหลังสืบทราบว่าที่นี่เนี่ยลักลอบบรรจุแก๊สหัวเราะ
0: ไนตรัสออกไซด์ค่ะหรือแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป
1: โดยส่งผ่านทางขนส่งเอกชนนี
0: ่ค่ะ
1: ค้นพบการบรรจุและจำหน่ายแก๊สหัวเราะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังบรรจุแก๊สพร้อมจำหน่าย 1,652 ถัง
0: บรรจุแก๊ส N2O สีฟ้าขนาด 48.6 กิโลเนี่ย5ถัง
1: ถังเปล่าสำหรับบรรจุแก๊สอีก
0: 4,200 ถังค่ะ
1: รถพ่วงบรรจุถังแก๊ส N2O น้ำหนัก 36,000 กิโลอีก2คัน
0: มีเครื่องบรรจุแก๊สมีเครื่องเติมลมแล้วก็เครื่องปรับแรงดันแก๊สรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งอีก2คัน
1: จับกุมชาวจีน2คนชื่อเผิงจูเก๋อกับนายเซียงจินผินทั้งคู่เป็นผู้ดูแลโรงงานและมีแรงงานพม่าเป็นพนักงานขับรถ2คนรวมทั้งจับกุมพนักงานชาวพม่าอีก8คนในโรงงานภูมิกับสืบสวนภูมิกับการสืบสวนนครบาลพลตำรวจตรีโชติวัฒน์หรือวิไลระบุว่าได้ข้อมูลมา 2-3 เดือนว่าม
0: ีขบวนการต่างชาติลักลอบผลิตแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยชุดจับกุมตรวจค้นแล้วก็จับกุมคลังสินค้าที่ใช้เก็บแก๊สที่บรรจุเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งให้กับลูกค้า
1: ก่อนขยายผลจับกุมโรงงานผลิตในแวกเดียวกันขนาดจับกุมเนี่ย
0: พบชาวจีน2รายผู้ดูแลโรงงานเป็นตัวการใหญ่แล้วก็มีคนงานชาวพม่าที่กำลังบรรจุแก๊ส
1: ทั้งนี้ขบวนการนี่ก็บังบรรจุกันสนุกสนานทีเดียวถ้าบรรจุเสร็จเนี่ยเขาจะขนไปเก็บที่คลังสินค้าเพื่อจะไปจำหน่ายตัวการใหญ่เนี่ยมีชาวจีน3คนจับได้แล้ว2
0: ดังนั้นเหลืออีก1ค่ะอยู่ระหว่างติดตามจับกุมนะคะ
1: อีก1รายนี่สำคัญเลย
0: สั่งการผ่านทางกล้องวงจรปิดแล้วก็ส่งไลน์ให้ผลิตตามออเดอร
1: ์และ
0: นำส่งขายทางพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศทั้งในกทม.และพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะ
1: เช่น
0: เกาะพะงันเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: แน่นอน
0: ไปขายตามสถานบันเทิงราคาขายปลีกนี่คือลิตรละ 1,000 บาทนะคะ
1: เสร็จสับก็จะมีการเอาไปบรรจุใส่ลูกโป่ง
0: ให้นักท่องเที่ยวสูดดม
1: นี่เป็นการจับกุมขบวนการค้าแก๊สหัวเราะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
0: ทำมานานกว่า1ปีค่ะเดี๋ยวจะขยายผลกันต่อนะคะ
1: โอ้โหดูวัสดุเถอะนี่ขนาดมีรถขนกี่กิโลเนี่ยคันละ 36,000 กิโลเนี่ย
0: เออมีอยู่2คันเนี่ยค่ะอย่างน้อย
1: ๆเราเป็นศูนย์กลางไปตั้งแต่กี่โมงเนี่ย ขนาดที่ทางด้านเพจสัจกรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ์ระบุประชาชนที่ซื้อแก๊สหัวเราะหรือไนตรัสออกไซด์ทั้งแบบที่เป็นถังลิตรหรือเป็นกระป๋องหรือลูกโป่งเนี่ยนะ เอาไปสูดดมทำให้รู้สึกไปเองว่าเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้ม
0: มันจะส่งผลอันตรายถึงตายได้นะคะเพราะว่าแก๊สนี้เนี่ยถ้าสูดดมเข้าไปมากๆแก๊สมันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอดและในระบบประสาทส่วนกลาง
1: เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนมึนงง
0: ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบหายใจหรือประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆได
1: ้ถ้าสูดดมบ่อยเป็นเวลานาน
0: ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมค่ะมึนชากล้ามเนื้ออ่อนเปรี้ยเหน็บชาบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้ารับความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าจะขาดวิตามิน B12 ร้ายแรงสุดก็คือเสียชีวิต
1: โอ้นี่ทำใหญ่ขนาดนี้
0: ใช่ค่ะนั่นนี่ขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศ
1: ไอ้นี่เรียกว่าลักลอบไปได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชม
0: ค่ะมันเป็นโรงงาน
1: นึกดูรถขนเถอะรถขนน่ะ
0: เฉพาะรถบรรทุกนี่อย่างน้อย2คันไม่รวมกระบะกับคันอื่นๆอีก
1: ไอ้รถขนคันนึงบรรจุเท่าไหร
0: ่ 36,000 กิโลกรัมค่ะ
1: ไอ้นี่วิ่งไปตามที่ต่างๆนี่มันเรียกว่าลักลอบเหรอโอ้นี่เคราะห์ดีจับได้นะแต่ไม่น่าเชื่ออ่ะกลับมาที่สภาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝ้าเพดานห้องอาหาร B2 ถล่มลงมา

0: ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือวันนั้นฝนก็ไม่ได้ตกประการที่หนึ่งอาจจะมีความชื้นหรือฝนไปรั่วเข้าไปแล้วไปสะสมมันหนักมันพังลงมาไหม
1: ค่ะ
0: หรือสองหนูไหมแต่หนูมันก็คงจะตัวใหญ่ไปนะที่จะทำให้พังลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทราบจากท่านประธานแล้วล่ะท่านผู้ชมฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรโสพลสารามท่านบอร์ดนะครับไปตรวจเลยพร้อมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงผู้บริหารวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจเช็คโรงอาหารกินนี่ชั้น B 2ชื่อกินนี่เหรอ
1: โรงอาหารกินนี่
0: กินนี่หลังจาก
1: ที่มันมีฝ้าหล่นลงมา2แผ่นเมื่อเย็นวันที่12กันยาค่ะ
0: วิศวกรรมโยธาพบว่า
1: โครงสร้างหลักยังแข็งแรงนะคะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
0: แล้วที่หล่นลงมาม
1: ันคือแผ่นฝ้ายิบซ้ำที่ได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์สลับร้อนเย็นจนมันเกิดเป็นน้ำแล้วก็หยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุ
0: แอร์เหรอ
1: ค่ะเออ
0: ขณะนี้แก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วว
1: ิศวกรจากกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ยึดฝ้าให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
0: ท่านผู้ชมตกลงเปิดหรือยังอ่ะเมื่อวานนี้กรมสวพันใหม่ไปประชุมไงช่วงประชุมเนี่ยเขาปิดนะก็ปรากฏว่าคุณนันทนานันทวรพัฒน์กับคณะไปแถลงกรณีนี้นี่แหละโดยคุณนันทนาระบุ
1: คือ
0: เอาหมวกนิรภัยขึ้นมาใส
1: ่ค่ะใส่หมวกนิรภัยเลยค่ะ ก่อนจะเริ่มแถลงข่าวนะคะ
0: บอกว่าพวกเราสสสวจะได้รัฐสภาสื่อสารมวลชนและบุคลากรทุกคนเข้าไปใช้บริการที่นี่กินนี่เนี่ยล้วนสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงสภาพรัฐสภาสภาพน้ำท่วมลานจอดรถส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วและล่าสุดฝ้าถล่ม
1: พูดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเลย
0: ประธานสพลบอกว่า
1: ต้องหางบประมาณมาซ่อมแซม
0: ถามว่า
1: แล้วทำไมไม่เรียกผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาดำเนินการแก้ตั้งแต่ก่อนจะหมดสัญญา
0: บริษัทซีโนไทย
1: ค่ะ
0: ทำไมไม่เรียกเข้ามาแก้ไขตั้งแต่ก่อนหมดสัญญารัฐสภาไทยเป็นที่เปิดเผยว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของหน่วยราชการในโลกนะ
1: รองก็แต่ตึกเพนทากอนของสหรัฐนะคะ
2: เดินไปเดินมาในรัฐสภาแห่งนี้ท่านต้องมีหมวกนิรภัยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่มีฝ้าถล่มในห้องอาหารนี่คือสวัสดิภาพของคนในรัฐสภาน้ำท่วมส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วและฝ้าถล่มท่านประธานรัฐสภาได้เดินตรวจสภาแล้วก็บอกว่ามันชำรุดทรุดโทรมมากเราต้องหางบมาซ่อมแซมทำไมไม่เรียกผู้รับเหมาชิโนไทยคอนสตรัคชั่นมาดำเนินการมาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นล่ะคะก่อนที่จะหมดสัญญารับประกันสวัสดิภาพของคนในสภาเนี่ยเดินอยู่เนี่ยก็จะต้องคอยมองฝ้าเพดานถ้ามองฝ้าเพดานนานไปก็ไปตกสระมรกตเราประชุมอยู่ในห้องประชุมถ้ามีฝนตกเจ้าหน้าที่ต้องถือถังค่ะมารองน้ำค่ะรัฐสภาไทยเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของหน่วยงานราชการในโลกนี้เราเป็นรองแค่เพนทากอนนะคะในแง่ของการได้มาซึ่งสมาชิกก็แย่อยู่แล้วยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอาคารอีกเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ป่นปี้หมด
0: คือสภาพมันขนาดนั้นเหรออีไทยไล่เลียงมาตะเกียร้องไรฟังแล้วอดโหนะ
1: น้ำท่วม
0: ส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วฟาดถล่มน้ำท่วมส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วฟาดถล่มสภาเหรอเนี่ยขณะที่คุณวิรัติจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์ซึ่งมักจะตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อวานนี้บอกไม่ใช่ครั้งแรก
1: มันเกิด
0: ฝ้าถล่มกับน้ำรั่วเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้ง
1: ก็นำเรื่องไปร้องเรียนตามมาตรา157ต่อปปช.ค่ะ
0: ตั้งข้อสังเกตการที่เมื่อวานนี้มาอ้างเรื่องแอร์นั้นความชื้นจากแอร
1: ์วิศวกรยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: แล้วที่ไปกับประธานไม่ใช่วิศวกรเหรอกรมโยธาธิการและผังเมือง
1: บอกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาเคยมาตรวจพบจุดเสี่ยงมีมากถึง101จุดนะคะ
0: แบ่งเป็น
1: เสี่ยงมาก91จุด
0: เสี่ยงปานกลาง
1: 10จุด
0: เรียกร้องให้ประธานสภ
1: น.เร่งติดตามแก้ไขปัญหาเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับเหมาค่ะไม่ใช่เอางบประมาณแผ่นดินก้อนใหม่มาใช้ในการซ่อมแซม
0: รหัสลับอีกแล้วในสภามีความเสี่ยงถึง101จุด101จุดขอให้ทุกท่านโชคดีอันนี้ก็เป็นห่วงนักข่าวเราที่ไปทำงานที่สภานะเนี่ยมันเสี่ยงขนาดนี้เหรอเนี่ย
1: ค่ะเสี่ยงมาก91จุดแน่ค่ะ
0: ตายท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้มีเสียงจากประธานเสียงวิจารณ์ประธานกกต.ไม่ใช่ประธานสภาเสียงวิจารณ์ว่าทำหน้าที่เป็นศาลท่านประธานบอกเสียงวิจารณ์นี้ไปฟังเสียงกันชัด
3: ๆคือสังคมก็ถามกันมามากค่ะว่าขออภัยนะคะคือกกต.ไม่ใช่ศาลทำไมไม่ส่งทั้งหมดไปให้ศาลเป็นคนตัดสินนะคะ
4: แล้วว่ากกต.ไม่ใช่ศาล ก็ถูกนะครับพวกเราไม่ใช่ศาล นะครับแต่ว่าทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับให้อำนาจเราไว้กกต.ตั้งมา28ปีนะครับก็ถือว่าเป็นหนุ่มแล้วนะครับเราทำแบบนี้มาตลอดนะครับกกต.มีอำนาจแค่ไหนนะครับท่านไปดูนะไปดูผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากกต.ไม่ใช่ศาลให้ส่งไปทุกเรื่องกรณีที่มันฟังไม่ได้เลยนะครับมันฟังไม่ได้เลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วท่านยื่นต่อศาลเนี่ยผมถามท่านว่าตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจะร่างฟ้องยังไงท่านจะนำพยานไปสืบยังไงว่าเขาก็ทำความผิดกกต.จะเอาพยานหลักฐานที่ไหนไปและคนที่ถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนไหมถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าง่ายเลยนะครับตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยกกต.ส่งให้หมดเลยแต่เดิมท่านบอกว่ามี229คนมันไม่ใช่นะครับมันมี427คนพวกผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผมเป็นไปรษณีย์ผมส่งให้หมดเลยเพราะว่ามันง่ายไหมไม่ได้ครับเราทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนั้น
0: ยืนยันว่าทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนั้นให้คิดสิคนที่ถูกฟ้องถูกร้องท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าฟ้องไปหมดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: แต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการเลือกระดับอำเภอมาระดับจังหวัดแล้วไประดับประเทศถูกไหมสุดท้ายเนี่ยแต่ละจังหวัดคุณจะใหญ่ขนาดไหนเข้ามาระดับประเทศเท่ากันหมดกลุ่มละ40คนน่ะนะ
4: ค่ะ
3: 20กลุ่มถูกไหมต่อให้จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดใหญ่มากกับจังหวัดอ่างทองเนี้ยจังหวัดเล็กสุดท้ายเข้ามาระดับจังหวัดจำนวนเท่ากันเอกราชเนี่ยให้การในทำนองว่ามีการจัดเตรียมนะส่วนคณิตศาสตร์ว่าให้ไปจัดตั้งดำเนินการเบิกเงินสดไปดำเนินการอันนี้เป็นคำให้การเอกราชให้ทำจังหวัดเล็กที่มีอำเภอน้อย
4: ๆค่ะ
3: เพราะอำเภอเยอะจังหวัดใหญ่จัดตั้งยากแล้วผลพอไประดับประเทศมันค่าเท่ากันไง
4: ค่ะ
3: นึกออกไหม
4: ค่ะ
3: เนี่ยคือความลึกซึ้งปัญหาคือเอกราชเอามาจากไหนเพราะประธานกกต.กับกกต.เสียงข้างมากไม่เชื่อดูดูตรงคำให้การตรงนี้เนี่ยแสนจะน่าสนใจเลยท่านผู้ชม อันนี้เดี๋ยวผมยกเป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมคิดดูสิไปจัดตั้งทำไมจังหวัดใหญ่ๆกว่าจะฝามาเป็นตัวแทนจังหวัดกี่อำเภอนั่นน่ะ
4: จังหวัดเล็กๆอันนี้ตามคำให้การของคุณเอก
3: ไหนไหนไหนไหนไหนอ่านดูสักท่อนหนึ่งไหมอาจจะเห็นภาพเลยเนี่ยท่านผู้ชม
4: น
3: ี่เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงเขามีการกล่าวหานี่ไงมีการนำเสนอในการประชุมกรรมการหมานพรรคภูมิใจไทยที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่พูดคุยกันมาก่อนศึกษาระเบียบข้อบังคับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี67
4: โดยศึกษากฎหมายและระเบียบของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทราบระเบียบของกกต.มาก่อน
3: แล้วเอามาวิเคราะห์จัดวางทำระบบปฏิบัติการโดยเป็นโปรแกรมออฟไลน์คือไม่เชื่อมต่อระบบออนไลน
4: ์แล้วก็อ้างว่าผู้จัดทำเนี่ยคือนายพระดอนปริศนานันทกุลค่ะ
3: เป็นหัวหน้าดำเนินการกับนายธนยศทิมสุวรรณหรืออ๋องอ๋องคนที่มักจะเป็นตัวแทนวิปในสภาลุกขึ้นบอกท่านประธานเหลืออีกกี่คนคนนั้นแหละ
4: คุณธนยศ
3: อันนี้เป็นข้อกล่าวหาไง
4: บอกรับทราบมาด้วยตัวเอง
3: โดยรู้เห็นมาจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารพรรคต่อมามีการนำเสนอในการประชุมกรรมการหมานพรรคภูมิใจไทยณสำนักงานพรรคโดยใช้แฟลชได
4: ร์มาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์
3: แสดงขึ้นหน้าจอพยานเข้าร่วมประชุมด้วยหมายถึงเอกราชอ้าง
4: แล้วก็อ้างว่าคุณเนวินชิดชอบก็เข้าร่วมด้วยค่ะ
3: ในการบรรยายผู้บรรยายหลักเกณฑ์ก็คือพราดอนหรือแบทชัยชนกชิดชอบเป็นหลักกรรมการหมานพรรคที่เป็นคนหนุ่มสาวตามที่ข้าให้การข้างต้นสลับกันก็มีอยู่ 6-7 คนน่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพยานเข้าฟังที่พรรคภูมิใจไทยในตอนที่จันทร์บุตรสู่การปฏิบัติเท่าที่เห็นเนี่ยเขาไล่ชื่อเลยสิริพงษ์สุรศักดิ์เจเศรษฐ์บุญธิดากรวีธนยศนี่แล้วพยานได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ภายหลังที่มีการเลือกระดับจังหวัดต่อมาอีกก็ไล่เลียงไปเนี่ยท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นในคำให้การที่ให้เข้าใจว่าจะเป็นชุด26ที่อาจารย์ลอยโพสต์เมื่อคืนแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้มันมาจบตรงที่ไหนประธานกกต.ยืนยันว่าเสียงข้างมากไม่มีพยานฐานอื่นเลยนอกจากพยานปากเอกราชช่างเหลาไอ้พูดถึงเหตุการณ์เนี้ย
4: ไม่มีปฏิบัติการหลักฐานปฏิบัติการของคุณพระดอนหรือโปรแกรมมีลักษณะอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีการอ้างว่าจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลก็ไม่พบว่าจ่ายให้ใครดูเส้นเงินก็ไม่มี
3: ภาพถ่ายสักใบก็ไม่เห็น
4: ภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่ชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำแบบนั้นคือไม่มีเลย
3: นี่เป็นเหตุหลักเดี๋ยวคุยนอกจอจะมาวิเคราะห์กันต่อเชิญยิ่งชีพกับไอติมมันสักหน่อยคุณสุภชัยใจสมุทรอยากจะให้มาแต่ท่านขัดข้องไม่อยากจะคุยกับยิ่งชีพเพราะวันนี้จะเป็นตัวแทนนายอนุทินรอให้กกต.มีมติไงจะไปฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์กับศาลอาญานี่ท่านผู้ชมขนาดเดียวกัน ย้อนไปฟังกรรมการการเลือกตั้งก็คือท่านประธานเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเสียงวิจารณ์ว่ากกต.ไม่ใช่ศาลทำไมไม่ส่งสำนวนไปทั้งหมดให้ศาลตัดสินแต่คุณณรงค์กันวรินทร์ท่านประธานระบุรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้กกต.ตั้งมา28ปีทำแบบนี้มาตลอดคือมีอำนาจแค่ไหนถ้าไปดูรัฐธรรมนูญก่อนจะอธิบายอย่างที่บอกไปคือมองมุมด้วยคนที่ถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนไห
4: ม
3: ถ้าถูกฟ้องไปแล้วอยากจะชี้แจงครูบาอาจารย์นักวิจารณ์ผมว่าท่านต้องเป็นหลักให้สังคม
4: อย่าชี้นำผิดๆค่ะ
3: อ
4: ันไหนถูกก็ว่าถูกอันไหนผิดก็ว่าผิดต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองบ้าง
3: อยากคิดว่าอยู่หน้าสื่อพูดอะไรก็ได้ปกติไม่เคยตำหนิใครแต่ขอสักหน่อยรวมถึงอดีตกกต.
4: น่าจะหมายถึงคุณสมชัยเนี่ยค่ะ
3: ท่านทำงานอยู่ตรงนี
4: ้ท่านรู้กฎระเบียบทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูก
5: ผมอยากชี้แจงนะครับครูบาอาจารย์นักวิจารณ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าท่านต้องเป็นหลักให้สังคมนะฮะอย่าชี้นำผิดๆอันไหนถูกท่านว่าถูกอันไหนผิดท่านว่าผิดท่านต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองบ้างนะครับอย่าคิดว่าท่านอยู่หน้าสื่อแล้วท่านพูดอะไรก็ได้นะครับปกติผมไม่เคยที่จะตำหนิใครนะครับแต่ผมขอทั้งหน่อยนะฮะจริงๆฮะจริงๆครับจริงๆหรือไม่ว่าเป็นอดีตกกต.ก็ตามที่ชอบบอกว่าผมเป็นอดีตกกต.นะครับท่านทำงานอยู่ตรงนี้ท่านรู้กฎท่านรู้ระเบียบนะครับทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูกนะฮะผมคิดว่าท่านเคยอยู่บ้านนี้นะครับอันไหนถ้าเราทำผิดท่านว่าไปเลยนะครับแต่อันไหนถูกท่านเคยอยู่บ้านนี้ทำไมท่านไม่รักษาบ้านเดิมท่านบ้าง
3: ขนาดที่ประเด็นสำคัญอีกข้อนึงที่ต้องมาเก็บตกที่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกไม่ดูโพยเลยใช่ไหมโพยอ่ะโพยที่ปรากฏว่ามีชื่อคน 6-7 คนน่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีการสลับตำแหน่งหน้าที่อันดับในโพยแต่ไปปรากฏอยู่ในการนับคะแนนเรียงอันดับเป๊ะเลยโพยอ่ะรวมถึงมีภาพการเก็บโพยเมื่อวานนี้ท่านประธานก็ชี้แจงตั้งแต่ประเด็นให้รองเลขาธิการชี้แจงว่าคือก่อนหน้ากกต.ออกระเบียบจริงไม่เอาโพยนอกจากใบสว.3เข้าไปในห้องประชุมเลือกแต่ต่อมาศาลปกครองมีคำพิพากษาไงคุ้มครองระเบียบใช้ไม่ได้ก็ถ้ากับไม่มีระเบียบก็เข้าได้หมายถึงโพยขนาดเดียวกันท่านประธานก็ยอมรับนะครับว่าไม่ใช่ยอมรับขอให้ยอมรับว่าการมีโพยเนี่ยนะคนสมัครเนี่ยมหาศาลการแนะนำตัวกันไปพบปอกกันหมายถึงการไปพบกัน
4: ผมคิดว่าถ้ายอมรับความจริงอ่ะมันทำได
3: ้และดูเหมือนจะอาจจะมีสำนวนสว.สีส้มหรือเปล่าเนี่ยท่านประธานบอกยังเหลืออีก3สำนวนนะแต่ยังไม่มีการเรียกร้องว่าทำไมไม่เสร็จสักทีนึงยังมีอีก3สำนวนนี่ฮะท่านผู้ชมและก็ย้ำว่าคนที่มีชื่ออยู่ในโพยและได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.ตัวท่านเองเนี่ยท่านดูพฤติกรรมประกอบ
4: คนที่มีชื่ออยู่ในโพยเนี่ยทราบหรือไม
3: ่บางคนมีชื่ออยู่ในโพยจาก12โพย
4: บางคนมีชื่อในโพยก็ไม่ได้รับการคัดเลือกค่ะ
3: ในมุมของประธานตรงเห็นว่าการมีชื่อในโพยไม่ได้แปลว่าจะต้องส่งฟ้องศาล
4: มันต้องมีพฤติการอื่นประกอบด้วย
5: ก็คือมันต้องเราต้องยอมรับไหมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกแบบมาซับซ้อนมากนะครับในการที่จะคุณจะได้เป็นสว.นะครับคุณลงไปดูดิผมว่าคุณดู10รอบก็ไม่เข้าใจนะครับให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะครับมาเลือกทั่วประเทศนะครับกลุ่มไหนก็ไม่รู้20กลุ่มสุดท้ายต้องมาเลือกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับการที่ไปแนะนำตัวรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะแยะมหาศาลเนี่ยมันจะมีคนอยู่สองกลุ่มคนที่ตั้งใจที่จะเป็นสว.จริงๆกับอีกกลุ่มหนึ่งคนที่จะมาเป็นโหวตเตอร์กฎหมายออกแบบอย่างนั้นจริงๆนะท่านไปดูนะฮะมันมีคนอยู่สองประเภทนะฮะที่มาสมัครเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นโหวตเตอร์เพราะอะไรเขาต้องการไปเลือกคนที่เขาจะเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนสมัครมันถึงมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวนะครับการไปพบปะกันเนี่ยผมว่าเรายอมรับความจริงนะว่ามันทำได้นอกจากสำนวนเนี้ยยังเหลืออีกสำนวนนะครับเหลืออีก3สำนวนผู้ถูกร้องก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่มีชื่ออยู่ในโพยแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.ส่วนตัวผมเองนะฮะผมดูพฤติการประกอบคนมีชื่อในโพยท่านทราบไหมฮะบางคนมีชื่ออยู่ในโพยเดียวจาก12โพยที่เป็นพยานหลักฐานนะครับบางคนมีชื่ออยู่ในโพยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการมีชื่ออยู่ในโพยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องส่งฟ้องศาลมันต้องมีพฤติการอื่นประกอบแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าระเบียบเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณทำผิดเกี่ยวกับพรบว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณไปชักจูงไปโน้มน้าวให้ลงคะแนนให้คุณผิดนะครับแล้วมีพฤติการแบบนี้จำนวน20กว่าคนเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับขอทำความเข้าใจครับ
3: นี่ฮะท่านผู้ชมการมีชื่อในโพยไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกส่งฟ้อง8:16 น.แล้วเอาเช้านี้ได้กลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
8: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: เรียนมาจากนักวิจัยคนหนึ่งลาออกมามาเปิดว่าแข่งกันจนกระทั่งวันวิตกเกิดความเสี่ยงมนุษยชาติอาจจะถูกทำลายในทศวรรษหน้าขณะที่อาจจะครองโลกหมายถึงเข้าควบคุมทุกอย่างเรื่องนี้ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฝั่งของจีนออกมาพูดถึงกระแสเรียกร้องของเหล่า CEO สาย AIของบริษัทยักษ์ใหญ่ AI ที่ชะลอการพัฒนาจีนเห็นว่าเป็นเพียงการสร้างความตื่นตระหนกทางการจีนออกมาโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้บริหาร AI ในสหรัฐโดยนายกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงนะครับว่าการสร้างความตื่นตระหนก
2: การเผชิญหน้าและการแข่งขันจะมีแต่ไปขัดขวางกระบวนการกำกับดูแล AI ระดับโลกเท่านั้นค่ะเขาบอกว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติโดยรว
1: ม
2: ดังนั้นทุกฝ่ายควรจะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน AI ในทิศทางที่เปิดกว้างครอบคลุมสร้างประโยชน์กับทุกคนมุ่งเน้นไปในสิ่งที่ดีงามการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆรวมถึงเรื่องการเผชิญหน้าการแข่งขันที่มุ่งร้ายต่อกันเป็นเพียงแต่การบั่นทอนกระบวนการกำกับดูแล AI ในระดับโลกและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใด
1: ท่าทีของจีนเกิดขึ้นหลังจาก CEO ของบริษัทสหรัฐหลายรายเป็นต้นว่า CEO Anthropic CEO ของ OpenAI รวมถึง Elon Musk
2: เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรม AI ชะลอการพัฒนาลงอะค่ะเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI
1: ล่าสุดก็มี CEO Microsoft อีกคนหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนการชะลอการพัฒนา AIโดยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้การควบคุมหมายถึง AI อยู่ภายใต้การควบของมนุษย์สัตยานาเดลาประธานและ CEO ของ Microsoft ออกมาสนับสนุนแนวคิดนี
2: ้เรื่องการชะลอการพัฒนา AI อะค่ะโดยย้ำว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย
1: ์
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะมีการโพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์ม X นะคะระบุว่าการแสวงหาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงหรือ Super Intelligence ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดต้องตั้งอยู่บนหลักการสำคัญว่าถ้า AI ที่เราสร้างขึ้นไม่ได้ช่วยเหลือมนุษยชาติและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์มันก็ไม่มีคุณค่าที่จะเดินหน้าพัฒนาต่อค่ะ
1: แล้วก็ย้ำว่าการกำกับ AI ไม่ควรจะถูกควบคุมโดยองค์กรไม่กี่แห่ง
2: แต่ต้องมีตัวแทนจากระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งจากประเทศต่างๆแล้วก็หลากหลายสาขารวมถึงแวดวงวิชาการ
1: ท่านผู้ชมขนาดที่โดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์ดีสหรัฐล่าสุดประกาศผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐมีมาตรการกำกับดูแลและกลไกทางกฎหมายเพื่อจัดการกับบริษัท AI อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีกลุ่มคนที่กำลังวางแผนสมคบคิดอันเลวร้าย
2: เพื่อจะต่อต้าน AI และ Data Center ค่ะ
1: ทรัมป์โพสต์ระบุว่าการควบคุมหรือมาตรการกำกับดูแลเพียงอย่างเดียวที่ AI ต้องการคือประชาชนคือประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขออภัย
2: และชาญฉลาดค่ะก็คือมี IQ ที่สูงอะค่ะนี่คือมาตรการกำกับดูแล AI อย่างเดียว
1: มาตรการอย่างเดียวที่กำกับ AI คือแป๊บดีที่เข้มแข็งและชาญฉลาดคือ IQ สูงหมายถึงตัวเองใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และสหรัฐ
2: มีสิ่งนั้นอยู่อย่างเต็มเปี่ยมค่ะ
1: ใช่เลยก็หมายถึงตัวเขา
2: แล้วก็เสริมว่าฝ่ายที่จะได้ประโยชน์ถ้าเกิดความคลางแคลงใจต่อการพัฒนา AI ก็คือจีน
1: นี่แล้วยังไงต่อ
2: เรามีอำนาจจัดการทั้งในทางกฎหมายอาญาแล้วเราก็มีกฎระเบียบข้อบังคับอย่างมหาศาลเหนือบริษัทนี้อยู่แล้วตอนนี้ทรัมป์บอกมันกำลังมีขบวนการสมคบคิดที่เลวร้ายต่อ AI และ Data Center ฝ่ายเดียวที่จะรู้สึกยินดีกับเรื่องนี้ก็คือจีนค่ะบอกคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นพวกคนขายชาติ
1: ฮะท่านผู้ชมเรื่องที่ถกเถียงกันในโลกเราก็ติดตามดูกันต่อไปก็แล้วกันแล้ววันนี้วันที่15กันยายนก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันที่ท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องไปใต้พระรามสะพานพระราม3มันมาจากไหน
2: ค่ะยังหาต้นตอไม่เจอ
1: ยังไม่รู้เลยว่ามาจากไหน
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ระบุ
3: ตั้งไปแต่น้ำมันก็ได้มาเปิดท่อ
1: เอาข่าวบัวคาบน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยมันไม่เพิ่มแล้วแต่ยังไม่รู้ต้นต
2: ่อ
1: ยังไม่รู้ต้นต่ออันนี้เป็นเรื่องที่น่าหวั่นวิตกแล้วนะเนี่ยผ่านมาตั้ง4วันแล้วเนี่ยยังไม่รู้ล่วงมันจากไหน คอนเฟิร์มได้ว่าสูตรน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเฉพาะตัวเนื้อน้ำมันน่าประมาณ 4,000 ลิตรระดับ 4,000 ลิตรเรียกคำว่ารั่วยังไม่ได้เลย
2: ค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อไหมท่านผู้ชมไหมปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ใจดีแต่ได้เลือดคืออะไร
2: มีภาพวงจรปิดบนรถเมย์คันหนึ่งค่ะรถเมย์สาย501นะคะวิ่งรับผู้โดยสารผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเนี่ยถือกระเป๋าเป้แล้วเดินไปที่เบาะเนี่ยค่ะก็คือให้คุณป้าคนนี้นั่งรถฟรีนะจริงๆแล้วแต่สิ่งที่คุณป้าทำคือคว้าขวดออกมาจากกระเป๋าแล้วเอามาตีเข้าที่เรียกว่าจะตีหัวของคนขับรถเมย์เลยอะค่ะ
1: คนขับยอมที่ไหนอะจอดรถแล้วคว้าเหล็กออกมาเลย
2: ค่ะนี่ค่ะคือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยบอกนี่ต้องใจดีแค่ไหนเนี่ยขอขึ้นฟรีก็ให้ขึ้นฟรีแต่พอจะลงป้ายเนี่ยค่ะไม่ได้ดั่งใจก็เอาขวดมาตีกูเนี่ยนะแจ้งความทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณป้ามีภาวะทางจิตเวชอะค่ะ
1: คือยังไงให้ขึ้นมาฟรีๆ
2: ใช่
1: คือตังก็ไม่เก็บ
2: ขอขึ้นฟรีก็ให้ขึ้นฟรีแต่พอตัวเองจะลงอะค่ะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอาขวดเบียร์มาตีดีนะขวดแตกโชคดีมันไม่บาดเข้าไปที่คออ
1: ่านี่มีอีกมุมนึงผู้โดยสารถ่ายไง
2: ค่ะแล้วนี่ระหว่างโทรแจ้งตำรวจเนี่ยคุณป้าโยนกระเป๋าออกนอกรถแล้วเจ้าตัวพยายามจะกระโดดออกทางหน้าต่างเลยนะคะต้องช่วยกันจับเอาไว้เนี่ยค่ะสุดท้ายคุณป้าแทนที่จะได้นั่งรถเมย์501เห็นว่าไปนั่ง191แทนนะคะ
1: เอาเปลี่ยนจากสาย501เป็นสาย191เหรอ
2: ค่ะ
1: คืออะไรกูใช้ขึ้นมาไม่มีตังค์ไม่จ่ายตังค์ก็โอเคเอาขวดเบียร์ไปฟาดหัวเพื่อนคนขับรถเมล์นี่ก็คว้าเหล็กมาทีเดียวเนี่ยผมเพิ่งรู้อันนี้เป็นคันเกียร์ใช่ไหมไอ้ที่สวมตรงเกียร์จังหวะหนึ่งจะพุ่งออกหน้าต่างนะดึงคว้ากางเกงนั่นนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:30 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะมาอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันอังคาร15 กันยายน 2569ค่ะทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางวิทยุทุกท่านและทักทายเพื่อไปที่คุณผู้ชมแวะเวียนมาหานิธินาถทางเพจ Facebook ของเรานะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106วันนี้ก็หลากหลายประเด็นข่าวที่เราจะได้มาอัปเดตกันซึ่งก็แน่นอนจะต้องมีประเด็นเรื่องของกกต.เมื่อวานแถลงเรียบร้อยมติส่งฟ้อง77 รายชื่อเอี่ยวหัวสว.แต่บรรดาภาคการเมืองกรรมการบริหารพรรคสส.คือรอดหมดช่วงที่3นัดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่จะได้มาพูดถึงประเด็นนี้อาจารย์สมชัยก็เพิ่งโพสต์ล่าสุดเมื่อตี4ที่ผ่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดจะมาลงรายละเอียดเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งกรมตุเตือนมาอีกแล้วฝนจะมาคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวฝนมันยังไม่ไปไหนเลยแล้วเมื่อคืนกรุงเทพตลอดทั้งคืนคือฝนตกหนักแถวบ้านนินาศนะโซนประเวศนะฝนตกหนักมากตกต่อเนื่องยันเช้าของวันนี้นะคะแต่ก็ขับรถออกมาฝนก็ซาไปเยอะละพอมาถึงกองทัพเรือก็แห้งสนิทนะจ๊ะแต่ก็จะมีแอ่งน้ำเล็กๆเป็นจุดๆย่อมๆให้รู้ว่าฝนตกกันมาตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันยังคงเป็นฝนตามฤดูกาลแต่เดี๋ยววันที่17คือจะไม่ให้เที่ยวกันเลยเสาร์อาทิตย์ประกาศแจ้งเตือนพายุประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักทุกเสาร์อาทิตย์ล่าสุดมาอีกกรมอุตุประกาศเป็นฉบับที่1ว่า17-20 กันยายนฝนตกหนักจนถึงหนักมากระลอกใหม่มาอีกค่ะประกาศเป็นฉบับที่1ของตี5 15 กันยายน 17-20 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนคือวันพฤหัสบดีนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือ18 กันยายนดังนั้นพฤหัสบดี17เหนืออีสานฝนตกหนักจนถึงหนักมากพอวันศุกร์18ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นระวังอันตรายฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมทะเลกันหน่อยอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงนะคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรืออ่าวไทยอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กอันดามันควรงดออกจากฝั่ง17-20 กันยายนนะ17-20 กันยายนควรงดออกจากฝั่งนี่คือออกประกาศเป็นระลอกใหม่นะคะ 17-20 กันยายนว่าฝนจะลงมาเยอะมาดูในส่วนของอากาศรายวันกันบ้างนะคะประจำวันนี้ประจำวันอังคาร15 กันยายน 6 โมงเช้าวันนี้ถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลเจอทั้งภาคเลยวันนี้นะ6 โมงเช้าวันนี้ถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนชลบุรีระยองตกหนักมากวันนี้นะมีตกหนักมากบางพื้นที่ที่จันทบุรีกับตราดอีกแล้วพี่น้องเมืองจันทร์เมืองตราดเจอฝนตกหนักมากบ่อยเลยวันนี้ใต้ก็เยอะนะคะใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ปัตตานียะลานราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งระนองพังงากระบี่กรุงเทพปริมณฑลก็รายงานฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งด้วย กรุงเทพเจอฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของวันนี้นะคะอย่างที่ว่าแหละเมื่อคืนก็ตกหนักหลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะบ้านไหนใครฝนตกหนักบ้างค่ำคืนที่ผ่านมาเล่าสู่กันฟังได้เรื่องต่อมาน้ำมันเติมกันทันไหมจ๊ะเมื่อวานนี้ขึ้นพอสมควรนะ15กันยายนมติกบน.ขึ้นน้ำมันลิตรละ85สตางค์ดีเซลขายปลีกตอนนี้เลข4มาแล้วค่ะอยู่ที่ลิตรละ40บาท69สตางค์มีผลตี5 15กันยายนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเลย85สตางค์ต่อลิตรมีผล15กันยายนปัจจัยในการปรับขึ้นราคาแน่นอนสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญแถบตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อและการเจรจาระหว่างประเทศที่หยุดชะงักกดดันให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบสะสมทั่วโลกและในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียหายไปหลายล้านบาร์เรลต่อวันส่งผลให้สต๊อกน้ำมันสำรองโลกลดลงเนื่องจากเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักประกอบกับปัญหาคอขวดในฝั่งโรงกลั่นที่ดันให้ค่าการกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ผลกระทบเนี่ยแหละค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์สูงขึ้นไปอีก14กันยายนขึ้นสูงกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเบนซินประมาณ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ770ล้านบาทนี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่กบน.จำเป็นต้องปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวดังนั้นราคาณตี5ของ15กันยายนปตท.ดีเซลลิตรละ40บาท69สตางค์ดีเซล B20 ลิตรละ35บาท69สตางค์E20 34บาท94สตางค์แก๊สโซฮอล์91 39บาท57สตางค์แก๊สโซฮอล์95 39บาท94สตางค์เบนซินตัวแพงนะ48บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95บวกบวก49บาท79สตางค์นี่คือราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดขึ้นหมดเลย85สตางค์ต่อลิตรปัจจัยมาจากสถานการณ์โลกนั่นเองเข้าใจตรงกันนะคะเรื่องของน้ำมันเวลาขึ้นมันก็ต้องมีเหตุและผลในการปรับขึ้นราคาน้ำมันแน่นอนไปกันต่อกับเรื่องเดี๋ยวประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวสวเดี๋ยวนี้น่าจะยกยอดไปว่ากันช่วงหน้าทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลาในส่วนของตรงนั้นนิดนึงมาที่เรื่องนี้ดีกว่าไทยช่วยไทยพลัสตกลงว่าได้นะทุกคนได้เพราะว่านายกเนี่ยมีการสำรวจแล้วก็แจ้งนายกไปแล้วนะคะว่าประชาชนชอบทั้งผู้ค้าผู้ขายแล้วก็ผู้บริโภคด้วยคลังจ่อโยกเงินกู้ 200,000 ล้านลุยไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เร่งชงครม.ก่อน30กันยายนเพราะว่าจะได้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าล็อตที่เราใช้อยู่เนี้ยจะหมดจบถึงแค่30กันยาก็เลยต้องรีบชงครม.เข้าครม.ให้ครม.อนุมัติก่อน30กันยาปลัดกระทรวงการคลังค่ะคุณรวรนแสงสนิทพูดถึงความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้พรก.กู้เงินว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่ะจะประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา3โครงการสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสของกระทรวงการคลังโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระทรวงการท่องเที่ยวโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะดำเนินการเร่งหน่อยโครงการไทยช่วยไทยพลัสปลัดคลังบอกว่าหากจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราเดิมต้องใช้วงเงินสูงประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนงบประมาณที่มีอยู่ตอนนี้ที่เหลือตอนนี้อาจรองรับได้เพียงแค่เดือนหนึ่งนะเพราะมันต้องใช้งบเยอะอาจจะรองรับได้เพียงแค่เดือนหนึ่งถ้าหากว่าใช้อัตราเดิมซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สรุปรูปแบบโครงการเฟส2ว่าจะให้เท่าไหร่ใช้รูปแบบยังไงยังอยู่ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังออกแบบหลักเกณฑ์ของโครงการถ้างบประมาณเยียวยาประชาชนก้อน 200,000 ล้านบาทหลังภายใต้พรบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทไม่พอในทางกฎหมายสามารถดำเนินการโยก วงเงินก้อน 200,000 ล้านบาทแรกวงเงินก้อน 200,000 ล้านบาทหลังสำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบกันได้คุณนึกออกใช่ป่ะเขาแยกเป็น2ก้อนอยู่ 200,000 ล้านบาทแรกกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละ 200,000 ล้านบาทหลังเอาไว้เปลี่ยนเรื่องของพลังงานปรับไปสู่พลังงานสะอาดแต่ถ้าจำเป็นจะโยกมาสมทบกันได้คณะกรรมการกลั่นกรองจะเร่งพิจารณาข้อเสนอมาตรการนี้เข้าที่ประชุมครม.ก่อนสิ้นสุดโครงการ30กันยายนจะได้เดินหน้าต่อเนื่องไม่สะดุดประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแต่จะไปถึงเมื่อไหร่เท่าที่เงินมีอยู่จะไปถึงสิ้นปีหรือไม่เดี๋ยวดูรายละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าครม.แล้วก็จะรีบแจ้งประชาชนให้เร็วที่สุดไปต่อแน่นอนเฟส2แต่จะให้เท่าไหร่เหมือนเดิมไหมและให้อีกกี่เดือนเดี๋ยวแจ้งทราบอีกทีหนึ่งรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดรอบคอบตามจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ของพรบ.เงินกู้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะส่งท้ายเบรกนี้กับเรื่องของการลงทุนอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics and Industrial หรือ Prospect Lead พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง Lead ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFTZ 4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันค่ะนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อได้มาตั้งแต่วันที่9แล้วนะคะต่อเนื่องจนถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจาก Prospect Lead ค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นช่วงแรกของเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอัปเดตกันหน่อยนะคะกับเรื่องของกกต.และเรื่องราวของการหัวสว.แถลงกันแล้วเมื่อวานนี้เช้านี้หรือเมื่อคืนที่ผ่านมามีอะไรคืบหน้าคุยกันต่อช่วงหน้าคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่รั
5: าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้าน
9: สลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วย
10: รางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้าน
11: ถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
13: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
14: อ้าวสายต่อไป
15: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
14: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
16: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
17: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา46นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคาร15กันยายน2569กลับมาขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวจากสสสค่ะคุณผู้ฟังบ้านไหนมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่บอกว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากด้วยนะวันนี้ค่ะสสส.อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแต่นมแล้วลูกจะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้ค่ะเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% เพียงพอต่อความต้องการของทารกในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยส

กกต.คดีหัวส่งศาลฎีกา77คน21ภูมิใจไทยรอดจากการแถลงนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ร่วมแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรบอกว่าวันนี้กกต.พิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.สรุปขั้นตอนความเป็นมาและไทม์ไลน์การเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งสว.กกต.พิจารณาคัดค้าน610เรื่องวินิจฉัยแล้ว593เรื่องเหลือ17เรื่องและมีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้าม 1,076 รายกกต.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26พิจารณามีผู้ถูกร้อง427คนไม่ใช่229คนส่วนกรณีที่มีคณะวินิจฉัยชี้ขาดที่36ให้ความเห็นแต่ละชั้นการพิจารณาสำนวนอาจแตกต่างกันได้ไม่เป็นข้อผูกพันกับกกต.จะต้องมีความเห็นตามชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นแค่ข้อมูลประกอบเท่านั้นในจำนวนนี้มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อจึงจำเป็นต้องมีคณะชุดที่36สำนวนมีเอกสาร 75,722 หน้ากกต.ใช้เวลาพิจารณาสำนวน11ครั้งใน7ข้อกล่าวหา 1. มาตรา76วรรค1ว่าด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องทั้งหมด21คนกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ใดไปยังศาลฎีกากรรมการบริหารพรรคค่ะไม่ฟ้องใครเลย 2. มาตรา76วรรค2ว่าด้วยผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.จากผู้ถูกร้องทั้งหมด140คนกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ใดไปยังศาลฎีกา 3. มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ว่าด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดจากผู้ถูกร้องทั้งหมด175คนกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ชุดปัจจุบัน26คนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนบุคคลอื่น15คนโดยไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดรวม42คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7คือมาตรา77วรรค1วงเล็บ1ว่าด้วยการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์มาตรา77วรรค1วงเล็บ3ว่าด้วยการรับจะจัดเลี้ยงมาตรา79ว่าด้วยการเรียกรับผลประโยชน์และมาตรา81ว่าด้วยการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36 คนและบุคคลอื่น15คนรวมเป็น77คนว่าที่ร้อยตรีภาสกรพูดถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติแล้วส่งผู้ถูกกล่าวหาในคำร้องเลือกสว.ไปยังศาลฎีกาว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา226แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขั้นตอนต่อไปมีดังนี้1กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ให้แล้วเสร็จภายใน60วัน2ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วัน3เมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา4เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงสว.ผู้นั้นจะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยในกรณีที่ตำแหน่งสว.กลุ่มใดมีไม่ครบจำนวนไม่ว่าเพราะเหตุตำแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาให้ประธานวุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งสว.แทนตามลำดับและให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่นี่เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปนะคะก็ตามนี้นะเอาล่ะส่วนความคืบหน้าต่อมาไอลอประเดิมเปิดคำให้การเอกราชช่างเหลาพยานโกงสว.จากไอลอค่ะโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้เปิดคำให้การของพยานคนที่16คือนายเอกราชช่างเหลาบอกว่าเปิดคำให้การเอก

0: อาช่างเหลาพยานรหัสที่ 16/26 ที่ประธานกกต.กล่าวถึงในการแถลงผลการลงมติของกกต.ในคดีโกงเลือกสว.จากคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอ้างยี่หรือคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.จากคำให้การมีการกล่าวถึงการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ได้มีการวางแผนและนำเสนอแผนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีผู้ริเริ่มคือพระดอนปริศนานันทกุลผ่านโปรแกรมออฟไลน์และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยมีนายเนวินชิดชอบผู้ถูกกล่าวหาที่228ร่วมประชุมด้วยไอลอบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำให้การของเอกราชช่างเหลาในคดีพิเศษที่ 24/2568 โดยการให้การในคดีอื่นเช่นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คณะไต่สวนชุดที่26ยังมีรายละเอียดที่มากกว่านี้เตรียมติดตามต่อไปเอาล่ะก็จะเป็นประเด็นที่ตามกันต่อแน่ๆประเดิมเปิดคำให้การเอกราชช่างเหลาพยานโกงสว.โยงบิ๊กภูมิใจไทยมีชื่อของคุณเนวินอยู่ด้วยวิทยาเตือนกกต.เลือกฟันหัวสว.บางส่วนระวังย้อนเข้าตัวเสี่ยงถูกร้อง157นายวิทยาแก้วพลดายรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดถึงกรณีกกต.ต่อสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยบอกว่าเนื่องจากมติที่ออกมาจะผูกพันกับกรรมการที่ร่วมลงมติหากสำนวนและพยานหลักฐานครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในทางกฎหมายสำหรับกกต.และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาสำนวนคือการเปิดโอกาสให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงกับผู้ที่อยู่ในสำนวนทั้งหมดแต่เนื่องจากมีการสั่งฟ้องบางส่วนย่อมทำให้เกิดคำถามตามมาว่ากกต.ใช้หลักเกณฑ์ใดในการจำแนกบุคคลที่ถูกดำเนินคดีออกจากบุคคลที่ไม่ถูกดำเนินคดีคุณวิทยาแก้วพระใดบอกว่าทางรอดของกกต.รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในคณะอนุทั้ง2ชุดมีทางเดียวคือถ้าพยานหลักฐานไปถึงทั้งหมดก็ควรส่งทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการถ้าสั่งเพียงบางส่วนเรื่องอาจไม่จบเพราะมติที่ออกมาวันนี้จะผูกพันคนที่เข้าร่วมลงมติด้วยกกต.อาจถูกผู้เสียหายร้องให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หากปปช.ไต่สวนและชี้มูลความผิดอาจนำไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อศาลประทับรับฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นรวมถึงอาจจะมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาตรวจสอบผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนี่เดี๋ยวมันไม่จบอ่ะคุณมันไม่จบแค่นั้นแน่ๆ แล้วก็อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเรานัดหมายไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวจะได้คุยกันนะปรากฏเมื่อตอน 4:00 อาจารย์โพสต์ Facebook ขอฉันทามติจากประชาชนใช้เงินกองทุนสู้กกต. 1 ล้านบาทจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันเท่ากับจำนวนสว26คนที่เขาส่งฟ้องศาลเงินกองทุนสู้กกต.ที่รับบริจาคมาเพื่อสู้กับกกต.กรณีฟ้องปิดปากประชาชนมียอดบริจาคประมาณ 2,200,000 บาทยังไม่ได้เบิกออกจากบัญชีแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวในรายละเอียดเราได้คุยกันแน่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงเราจะกลับมาเพิ่มเติมประเด็นนี้กันนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันอังคาร15กันยายน2569ตามกันต่อแน่นอนค่ะกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่น15คนรวม77คนไม่มีนักการเมืองไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเราจะคุยกันค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเช้าตรู่วันนี้เองว่าขอฉันทามติจากประชาชนจะใช้เงินกองทุนสู้กกต.1ล้านบาทเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางด้วยไปคุยกันนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์คะจะว่าไปแล้วผลที่ออกมาเมื่อวานที่เขาแถลงก็น่าจะเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าน่าจะออกมาประมาณนี้ไหมคะอาจารย์สมชัย
7: คือเราคิดว่าคือมีทั้งสิ่งที่ต้องชมและสิ่งที่ต้องตำหนิแล้วกันนะ
6: ค่ะ
7: คือในฝั่งของสว26คนที่กกต.ส่งฟ้องเนี่ย
6: ค่ะ
7: เราก็เห็นชื่อหลายชื่อก็ถือว่าเป็นชื่อที่สำคัญนะครับ
6: ค่ะ
7: ยกตัวอย่างเช่นเป็นประธานกรรมาธิการถึง 6-7 ชุดอ่ะนะ
6: ใช่
7: ก็ถือว่าเป็นชื่อใหญ่พอสมควรนะครับก็ถือว่ากกต.ก็มีความกล้าหาญในการที่จะส่งชื่อดังกล่าวไปหรือชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อของคนซึ่งเป็นทั้งนักการเมืองท้องถิ่นนะทั้งอาจจะเป็นคนที่เชื่อมโยงใกล้ชิดเป็นญาติพี่น้องกับบุคคลระดับที่เป็นแกนนำนะของพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีต่างๆก็มีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเอาละชมว่ากกต.ทำในส่วนนี้ได้โดยที่ไม่เกรงอกเกรงใจใครในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องชมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยเราเห็นอยู่หลายจุดจุดที่หนึ่งก็คือว่าในจุดที่เป็นนักการเมืองที่เป็นส.ส.เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นรัฐมนตรีซึ่งจริงๆเนี่ยมีคนซึ่งอยู่ในข่ายที่ชุด26นะครับสรุปออกมาเนี่ยทั้งหมด21คนบวก1เป็น22คนบวก1คือไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการเมืองนะแต่เป็นผู้นำจิตวิญญาณเอาง่ายๆแบบนี้นะอีกหนึ่งในส่วนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าศูนย์เลยไม่มีแม้แต่คนเดียวแปลว่าการกระทำความผิดตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.เนี่ยมาตรา76วรรคแรกที่บอกว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องสนับสนุนผู้สมัครสว.เนี่ยท่านมองไม่เห็นเลยแม้แต่รายเดียว
6: ไม่มีหลักฐาน
7: บอกว่าเนื่องจากไม่มีหลักฐานพยานไม่น่าเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านไปอิงเกี่ยวกับพยานรหัส16คุณเอกราชช่างเหล่านะนะครับเพราะตอนนี้รู้ชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคุณไปอิงรายนั้นรายเดียวแต่ความจริงแล้วก็ยังมีพยานอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าไปพิจารณาด้วยนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นศูนย์หรือในส่วนของคนที่ผู้สมัครสวที่ไปรับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองเนี่ยท่านก็ตัดทิ้งเกลี้ยงเลยฝั่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ากกต.ทำไม่สุดหรืออาจจะมีความเกรงอกเกรงใจใครเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรเราไม่รู้นะครับแต่ว่าหลักฐานต่างๆเท่าที่ปรากฏออกมาต่อสื่อต่อสาธารณะจากกลุ่มต่างๆที่เขาได้มีการอ่านรายงานการประชุมก็ดีสำนวนการสอบสวนก็ดีเนี่ยแล้วก็มานำเสนอซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นของจริงแล้วนะมันมีมากกว่านี
6: ้
7: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ว่ากกต.เองเนี่ยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความตั้งใจในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งคงจะต้องมีคนที่จะไปดำเนินการในการฟ้องเอาผิดต่อกกต.นะครับก็คงมีหลายเจ้ามีหลายเจ้าภาพนะผู้ตามตรงนะมีหลายเจ้าภาพที่กำลังคิดจะดำเนินการและเริ่มการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ครับ
6: ค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ก็จะดำเนินการเหรอคะที่อาจารย์โพสต์ตีสี่เลยอาจารย์คะยังไงคะตีสี่เลยทำไมอาจารย์ตื่นมาแล้วแสดงว่าคิดก่อนนอนหรือนอนไม่หลับทั้งคืนคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีตีสี่โพสต์เลยอาจารย์ขอฉันทำมติประชาชน
7: คือเป็นคนแก
6: ่ตื่นเช้า
7: ซึ่งตื่นเช้านะครับจริงก็เห็นข่าวตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้อ่านรายละเอียดต่างๆนะครับเผอิญว่ามีภารกิจนะขี่จักรยานกับเพื่อนๆอยู่นะครับก็เลยคล้ายๆว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะดูรายละเอียดต่างๆก็เพิ่งมาดูตอนค่ำๆตอนดึกๆแล้วน
6: ะ
7: แล้วก็มีความคิดนะว่าควรจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาตอนเช้าก็ไอ้นี่เราก็ได้ทำนี่นะเพราะว่าเรามีการรับบริจาคเงินจากประชาชนนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกะว่าจะไปใช้ในการคดีที่ว่าถ้ากกต.ฟ้องปิดปากใครก็แล้วแต่ซึ่งตอนนั้นขู่เหลือเกินนะครับว่าจะไปฟ้องที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดใช่ไห
6: ม
7: เราก็รับบริจาคจากประชาชนมาเนี่ยเปิดรับประมาณ 4-5 วันอ่ะได้มา2.2 ล้านถึงน
6: ะ
7: จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เบิกไปใช้แม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวจะแสดงหลักฐานวันศุกร์เนี่ยจะแสดงหลักฐานให้ดูนะครับว่าไปพิมพ์สเตทเมนต์มาทั้งหมด140กว่าหน้าเนี่ยยังไม่มีการใช้แม้แต่บาทเดียวนะครับก็จะขอคือผมไม่ได้เป็นคนใช้นะฮะผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยมีกรรมการ5คน5ท่านเนี่ยซึ่งเป็นคนตัดสินใจซึ่งก็ยังไม่ได้โทรคุยกันเลยนะตอนนี้นะแต่ผมก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยว่าถามประชาชนสิยอมไหมสมควรทำไห
6: ม
7: ถ้าสมควรทำเนี่ยผมก็จะขอให้อาจารย์ปริญญาคุณละดาวัน คุณเป๋ายิ่งชีพ คุณพงศักดิ์แอนเดรลแล้วก็ทนายนรเศษ5คนเนี่ยเขาประชุมกัน ขอให้เขาคุยกันที่ยอมเปล่านะถ้าเขายอมก็ใช้ได้ แต่ถ้าเขาบอกว่ามันมีเหตุผลอื่นยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมก็ไม่รู้ผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยนะครับ คือก็กะว่าอยากจะใช้เงินสักประมาณซึ่งอาจจะไม่ถึงก็ได้นะหรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะเพราะผมคิดว่าอาจจะมีทนายจิตอาสาที่ช่วยกันเข้ามาระดมกันเข้ามาทำให้ฟรีก็ได้นะแต่ว่าประกาศไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าจำเป็นต้องใช้เงินก็อยากจะขอใช้เงินสักประมาณล้านหนึ่งจาก2.2 ล้านแล้วก็ใช้คำว่าจ้างทนายที่ดีที่สุดทีมทนายดีกว่าไม่เอาทนายจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดของประเทศไทยจะกี่คนกี่ทีมอะไรก็ได
6: ้
7: นะแล้วก็ดูเปิดกฎหมายทุกบรรทัดทุกมาตรานะครับที่เกี่ยวข้องที่สามารถเอาผิดได
6: ้
7: นะครับแล้วก็ฟ้องกกต.ทุกชุดด้วยที่เกี่ยวข้องนะฮ
6: ะ
7: เพราะว่าเรื่องคดีหัวสวเนี่ยมันก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่กกต.ชุดที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็ค่อนข้างจะเยอะตั้ง26ไปตั้ง36ต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นใครเป็นคนตั้ง36ทำอะไรยังไงนะทุกอย่างเนี่ยก็คงจะดูให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ฟ้องทุกฐานซึ่งเราไม่รู้ว่าศาลอะไรบ้างนะนะครับแล้วก็ทุกช่องทางเท่าที่ทำได้นะครับภายในเวลา ที่รวดเร็วด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าผมยังอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพอีก2วันถึงจะเข้ากรุงเทพนะครับยังปั่นจักรยานเพลินอยู่ต่างจังหวัด
6: อาจารย์ยังปั่นได้จักรยานคันเดิมไหมคะอาจารย
7: ์คันเดิม
6: คันเดิมมีบาดแผลไหมคะจักรยาน
7: ก็มาขอดู
6: ใช่ไหมจักรยานมีบาดแผลไหมคะอาจารย์
7: จักรยานไม่มีครับโชคดีมาก
6: แต่คนเป็นเล็กน้อยหัวเข่า
7: คนมีบาดแผลเล็กน้อยไปไหนก็ตอนแรกก็คือไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเราไปปั่นหลายจังหวัดใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกๆเขาก็งงประเภทเอ๊ะใช่หรือเปล่าครับใครครับคราอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มาอ่ะใช่นี่นาก็มาขอดูจักรยานเขาถ่ายรูปอะไรทำนองแบบนี้เต็มไปหมด
6: ดังมากขึ้นค่ะอาจารย์ดังมากกว่าตอนเป็นกกต.ไหมคะอาจารย
7: ์น่าจะนะมีอยู่รายนึงเมื่อเช้านี่ก็มาปั่นด้วยกันตอนประมาณ6 โมงเช้านะเขาก็บอกไม่รู้จักว่าผมคือใครอะไรเนี้ยแล้วก็พอปั่นไปเรื่อยๆปั่นด้วยกันนะคู่กันไปเรื่อยๆนะนะฮะพอถึงเวลาเขาอาจจะมีคนไปกระซิบบอกเขาเนี่ยไอ้จักรยานคันที่ล้มดูคลิปหรือเปล่า
6: ไปทั่วประเทศ
7: บอกเอ้ยดูคลิปจำได้แต่ไม่รู้ว่าคือผม
6: นึกว่าเป็นคุณพี่ท่านหนึ่งที่หน้าตาใจดีก็เลยมาปั่นด้วยประมาณนั้น
7: ใช่
6: เลยคุยกันยาวเลยอาจารย์คะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์โพสต์4 ตอนนี้9 โมงกว่าแล้วอาจารย์กลับเข้าไปดูเฟซตัวเองหรือยังว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง
7: ยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่ว่าเท่าที่ดูน่าจะ 100% มั้งนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงเท่าไหร่แล้วอ่ะน่าจะถ้าเป็นกดไลค์อาจจะใกล้ๆ10,000แล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจไม่ได้เข้าไปดูนะครับ
6: อาจารย์คะอาจารย์เองเคยเป็นกกต.มาก่อนถ้าอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วมันเหตุการณ์แบบนี้มันหนักไหมคะอาจารย์ที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
7: ต้องตัดใจตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะ
6: ไม่ต้องดูกระแสไม่ต้องเกรงใจ
7: ไม่ดูกระแสไม่ดูกระแส
6: ด้วย
7: คือกระแสอย่าไปดูเอากฎหมายเป็นหลักนะครับแล้วก็กฎหมายก็ต้องแบบตรงไปตรงมาด้วยไม่ใช่ประเภทว่าดูกฎหมายเพื่อหาช่องเลี่ยงไปช่วยใครต่อใครอย่างนั้นไม่โอเคนะครับแล้วก็กระแสถ้าเราดูมากเกินไปเราก็จะเอ็นเอียงเพราะนั้นเราก็ไม่ดูกระแสเหมือนกันนะเอาข้อเท็จจริงนะเอาเรื่องของประเด็นเหตุและผลหลักฐานต่างๆแล้วก็ความถูกต้องตามกฎหมายต่างๆเป็นที่ตั้งครับ
6: เรายึดในความถูกต้องตามหลักฐานตามพยานมันชัดก็คือชัดมันผิดข้อนี้ก็คือผิดข้อนี
7: ้แต่ไม่ได้ใช้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงหาช่องหาทางรอดเพื่อที่ไปช่วยใครนะครับคือบางทีการใช้กฎหมายเนี่ยจะเป็นการใช้กฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกหาช่องรอดนะครับเขาเรียกว่าเลี่ยงเลี่ยงบาลีนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าแถหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนองแบบนั้นนะอย่างนั้นก็ไม่เหมาะส
6: ม
7: คือยิ่งเราเป็นคนซึ่งพอรู้ทั้งนั้นกฎหมายเนี่ยเราก็จะต้องใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรร
6: ม
7: ให้มากที่สุดไม่ใช่ใช้กฎหมายเพื่อเป็นช่องในการเอาตัวรอดให้แก่ใครกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
6: อ
7: ันนั้นไม่ถูกต้องครับ
6: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตชวนอาจารย์คุยเรื่องของภาพลักษณ์กกต.คือโอ๊กอะถ้าอาจารย์เคยดูโอ๊กมาตั้งแต่หลาย10 ปีเนาะโอ๊กอยู่ช่อง3มาตั้งแต่ปี 40ดังนั้นโอ๊กจะอยู่มากับกกต.ตั้งแต่ชุดแรกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสมัย
7: มันแย่ลงมาเรื่อยๆอย่าง
6: นี้มันสมัย5เสือกกต.อาจารย์แต่พักหลังคนไม่อยากเรียก5เสือปัจจุบันเป็น7มีคนไปคอมเมนต์อย่ามาเรียก7เสือกกต.ประชาชนค่ะอย่าไปเรียก7เสือ5เสือกกต.จากยุคนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วอาจารย์ก็เคยเป็นหนึ่งในกกต.
7: ครับ
6: เป็นยังไงครับ
7: คือต้องบอกว่าบทบาทกกต.เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับคนทุกฝ่ายได้อย่างแน่นอน
6: ใช่
7: นะครับเพราะว่าเมื่อเราตัดสินไปเนี่ยจะมีฝ่ายได้ประโยชน์และฝ่ายที่เสียประโยชน์ถูกไหม
6: ค่ะ
7: นะมันไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีคำอธิบายถึงสิ่งที่เราคิดและเราตัดสินใจแล้วก็ทำให้ประชาชนเชื่อว่าเราทำทุกอย่างด้วยความตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของคนที่จะมาเป็นกกต.ทุกชุดนะครับแล้วก็ความกล้าหาญในการตัดสินใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าไปใช้คำว่าเชื่อในสิ่งซึ่งผู้ใต้ข้อบัญชาเสนอขึ้นม
6: า
7: แต่อย่างเดียวก็ต้องเชื่อต้องคิดแบบนั้นด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยในระดับที่เป็นผู้ใต้ข้อบัญชาเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆเป็นข้าราชการประจำอ่ะเป็นพนักงานประจำเขาก็จะมีสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าความรู้สึกอยากมีความไม่อยากเสี่ยงนะครับอยากมีความมั่นคงปลอดภัยอยากที่จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานนานๆนะครับ ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรด้วยเขาก็จะเสนอทางเลือกต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรไม่เอาจริงเอาจังเท่าที่ควรนะซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยตัวกกต.เองต้องเป็นฝ่ายไปกระตุ้นไปเร่งเร้าเพื่อให้คนเหล่านี้ทำงานอย่างเต็มที
6: ่
7: เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็จะเป็นแบบราชการ
6: อ
7: ่ะทำน้อยผิดน้อยทำมากผิดมากใช่ไหมทำมากผิดมากทำน้อยผิดน้
6: อ
7: ยไม่ทำไม่ผิดไม่ทำไม่ผิดเพราะนั้นไม่ทำดีกว่า
6: ไม่ทำด
7: ี
6: กว่า
7: เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าบทบาทองค์กรนี้ก็กลายเป็นอะไรซึ่งจัดการเลือกตั้งไปให้แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอะไรเลยนะครับเป็นอย่างนั้นไปก็ต้องบอกว่าปัจจุบันมันอาจจะดูเลวร้ายลงเรื่อยๆนะฮะเรื่อย
6: ๆ
7: ถามว่าจุดต่ำสุดไหมยังไม่ให้ต่ำสุดอ่ะต่ำสุดน่าจะชุดที่สองที่ว่าเข้าคุกอ่ะนะฮะนะฮะถูกไหมที่เราเอาปรากฏการณ์ของการที่ถูกลงโทษนะอันนั้นคือต่ำที่สุดนะครับแต่ชุดนี้ถ้าจบลงได้คุกแล้วคุกนานกว่าก็อาจจะต่ำกว่าไงยังไม่รู้
6: ค่ะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวอาจารย์กลับกรุงเทพก่อนค่อยมาคุยกับกรรมการมติการใช้เงินอีกทีหรือยังไงคะอาจารย์คะหรืออาจจะคุยออนไลน์กันวันสองวันใช่
7: เด
6: ี๋
7: ยวอาจจะโทรคุยก็ได้หรือยังไงก็ได้มีโอกาสเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ปริญญาแหละครับเพราะว่าท่านจะเป็นแกนหลักในฝั่งนั้นนะครับเป็นเหมือนกับเป็นคนที่จะนัดหมายประชุมออนไลน์กันระหว่างกรรมการนะครับเวลาประชุมเขาก็ให้โอกาสผมเข้าไปเหมือนกับว่าร่วมฟังการประชุ
6: ม
7: หรืออาจจะเสนอความเห็นอะไรบางอย่างบ้างแต่มติทั้งหมดอยู่ที่เขาครับไม่อยู่ที่ผมแล้วก็แม้กระทั่งการถอนเงินบัญชีเนี่ยเราใช้ชื่อ3ใน5คนนั้นนะครับโดยที่จะต้องไปถอนพร้อมๆกัน2คนถึงจะสามารถถอนได้ครับ
6: ค่ะได้เลยแล้วได้ติดตามต่อนะคะอาจารย์ขี่จักรยานดูแลตัวเองนะคะ
7: หมดไปน่าจะหลายสิบกิโลแล้วตอนน
6: ี้หลายสิบกิโลค่ะ
7: สองวันนี้น่าจะประมาณ
6: ขี่จักรยานดูแลรถขวาซ้ายดีๆนะคะอาจารย์คะรถอื่น
7: ๆอ๋อครับไม่เป็นปัญหาครับปีบอดี้การ์ดเยอะมากเพราะว่ามากันเป็นขบวนใหญ่มากครับประมาณเกือบ20คันได้ครับ
6: อ๋อดีเลยค่ะออกกำลังกายด้วยขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมชัยวันนี
7: ้ข
6: อบค
7: ุ
6: ณนะคะ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของเงินที่ว่าเนี่ยค่ะกองทุนสู้กกต.เนี่ยนะเสียงข้างมากของกรรมการ5คนนะอาจารย์ปริญญาจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะคุณรัตดาวันจากพีเน็ตคุณเป๋ายิ่งชีพจากไอลอคุณพงศักดิ์จากแอนเฟลแล้วก็ทนายนรเศษนะคะอาจารย์สมชัยไม่ได้มีชื่อเป็นกรรมการนะแต่ว่าสามารถเสนอเรื่องให้กรรมการพิจารณาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมบริจาคได้เดี๋ยวต้องเขาคุยกันแล้วดูซิว่าเขาจะฟ้องทุกศาลฟ้องทุกอย่างคือเก่งข้อกฎหมายกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าในส่วนของกลุ่มเนี้ยเขาจะดำเนินการอย่างไรกันต่อไปนิธินาถขออนุญาตส่งท้ายเบรกนี้ดูโฮมซะหน่อยค่ะดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้นiPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันพร้อมพบกับสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศโปรโมชั่นแรงราคาโดนที่เดียวลูกค้าใหม่สมัครดูโฮมแอปพลิเคชันแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดได้เลยจ้ะจัดหนักแจกเต็มขนาดนี้วันนี้ไปได้เลยจนถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณร่วมสนับสนุนโดยโรเวลดีวอลพัมคินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอน TOA นิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตันไปได้เลยที่ดูโฮมจ้ะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าอัปเดตเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
11: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
6: 9นาฬิกา27นาทีนะคะช่วงที่4ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันอังคาร15กันยายน2569กลับเข้ามาขอเริ่มต้นที่ไทยสมุดประกันชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยการคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทรไปได้ที่1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะคุณได้ฟังเห็นข่าวของคุณขวัญอุษมณีที่ไปวิ่งปะแล้วมีผู้ชายมาข่มขู่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ชื่อคุ้นใช่ไหมอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเลยหลายสมัยเลยปัจจุบันอายุ85แล้วนะนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อายุ85ปีอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเมื่อวานไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปพบตำรวจกองปราบค่ะไปทำไมไปแจ้งความดำเนินคดีกับชายลึกลับที่บุกประชิดตัวคุณขวัญอุษามณี เอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์คือผู้ชายคนนี้เขาประชิดตัวคุณขวัญอุษามณีใช่ป่ะแล้วก็ไปข่มขู่คุกคามในกรณีที่คุณขวัญเนี่ยไปเป็นพยานคดีคุณแตงโมนะก็มีการนำคลิปนะนำคลิประหว่างที่ผู้ชายคนนี้คุกคามคุณขวัญอุษามณีแล้วไปเอ่ยชื่อสิไปเอ่ยชื่อคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นี่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยปัจจุบันอายุ85บอกว่าเดินทางจากเชียงใหม่มาทำธุระที่กรุงเทพเห็นข่าวออกทีวีว่ากรณีดาราสาวถูกข่มขู่คุกคามแล้วผู้ชายคนที่มาคุกคามอ้างชื่อคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์โอ้คุณสมพงษ์บอกอย่างนี้มันเสื่อมเสียมากตนไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้เลยก็เลยต้องไปแจ้งความแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมานานกว่า30ปีมีประชาชนบุคคลจำนวนมากรู้จักแต่ผู้ชายที่เข้าไปคุกคามคุณขวัญคุณสมพงษ์บอกไม่เคยรู้จักตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเขาเป็นใครเกี่ยวข้องกับพื้นที่เชียงใหม่ที่ตนเป็นส.ส.หลายสมัยหรือไม่คุณสมพงษ์บอกน้องขวัญเลยสบายใจได้เรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับคนที่นำชื่อผมไปแอบอ้างนี่ต้องไปแจ้งความเองเลยค่ะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองปราบก็รับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปไม่เกี่ยวนะคะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ไปกันที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะเมื่อวานบ่ายสองครึ่งนะ14:30 น.ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยายังมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะเข้ามามาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเที่ยวชมโบราณสถานแล้วก็ขอถ่ายรูปเช็คอินหน่อยหน้ากุฏิสมีโชติอย่างต่อเนื่องประชาชนก็มาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในวัดด้วยนะคะต่อมาป้าอยุธยาชื่อเหรอคะเนี่ยป้าอยุธยาพร้อมด้วยเล็กบาโคดลูกศิษย์หลวงพ่อหวนค่ะหลวงพ่อหวนนี่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก่อนที่สมีโชติจะมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อก่อนคือหลวงพ่อหวนซึ่งโอ้คนนับถือท่านเยอะมากอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์คณะลูกศิษย์เก่า10กว่าคนเมื่อวานเขารวมตัวกันตรงกุฏิหลวงพ่อหวนลูกศิษย์บอกว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสแล้วเขาก็ถือป้ายกันขอทวงคืนวัดพุทธไทยคืนแด่พระพุทธไทยสวรรค์วรคุณหลวงปู่หวนมายังบริเวณกุฏิสมีโชติแล้วจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อหวนก็นำถังน้ำมาสาดโดยรอบกุฏิบอกว่าเป็นการล้างสวยล้างสิ่งไม่ดีและสิ่งอัปมงคลมองว่าต้องการทวงคืนพื้นที่และบรรยากาศของวัดให้กลับมาเป็นสถานที่ที่ศิษย์หลวงพ่อหวนเคยเข้ามากราบไหว้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาป้าอยุธยาบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ต้องการทวงคืนวัดให้หลวงปู่หวนเรียกร้องให้สิ่งที่ตนเองมองว่าเป็นปัญหาภายในวัดให้หมดไปพระควรเข้ามาสร้างคุณงามความดีให้กับพระพุทธศาสนาไม่ควรมีลักษณะแบ่งฝ่ายหรือสร้างความขัดแย้งกล่าวถึงกระแสข่าวต่างๆที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้าเห็นว่าการนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการเล็กบาโคดหนึ่งในลูกศิษย์หลวงพ่อหวนบอกว่าในอดีตพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เคยมีสภาพเป็นป่ารกร้างแต่เป็นโบราณสถานสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาก่อนที่หลวงพ่อหวนจะเข้ามาพัฒนาและบูรณะวัดอย่างต่อเนื่องลูกศิษย์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาพัฒนาพื้นที่และสิ่งสาธารณประโยชน์ปัจจุบันลูกศิษย์จำนวนหนึ่งรู้สึกว่าพื้นที่และสิ่งที่หลวงพ่อหวนเคยสร้างไว้ถูกบดบังจนกุฏิเก่าของหลวงพ่อหวนแทบไม่มีคนรู้จักจึงอยากให้มีการทบทวนนำสิ่งที่ดีงามที่หลวงพ่อหวนเคยทำไว้กลับมาสานต่อแล้วก็ย้ำว่าต้องการทวงคืนศักดิ์และสิทธิ์ในสิ่งที่หลวงพ่อหวนเคยสร้างไว้ให้กลับคืนมา ขออภัยสำลักเลย บ่ายสามรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องนายรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมคณะสงฆ์ตำรวจกองปราบแล้วก็เจ้าหน้าที่มาประชุมกันใช้เวลา30นาทีนะแล้วก็เดินทางไปที่กุฏิสมีโชติ มีการเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเนาะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่หนึ่งขอเทปไปจิบน้ำอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าว
4: กับนิตินาถ ราชนิยมในคุยกันเช้านี้
13: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
14: อุ้ย
13: จากสสส
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เมืองไทยสมายคลับ
17: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็ก
17: มื้อใหญ่
18: หรือร้านจองยากก็จัดให
16: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
19: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถ ราชนิยมในคุยกันเช้านี
6: ้9นาฬิกา39นาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิตินาถ ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคาร15กันยายน2569คุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้เรามาคุยเรื่องของเกมกันหน่อยเรื่องของเกมกันหน่อยสานต่อความสำเร็จ Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026พลังร่วมภาครัฐเอกชนปักหมุดไทยเบอร์1อาเซียน ใครสนใจเรื่องนี้กันอยู่บ้างคุยกันค่ะไปที่สายคุณกรการแย้มสัตย์ธรรมเป็นกรรมการผู้จัดการออนไลน์สเตชันภายใต้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณกรการสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะคุณโอ
6: ทำไมดิฉันรู้สึกคุ้นเสียงคุณมากเลยค่ะคุณกรการ
20: คุณเคยจับทางวิทยุครอบครัวข่าวกันอย่างดีครับ
6: น้องเกมนั่นเองน้องเกมนั่นเองน้องเกมกรการคืออย่างนี้คุณผู้ฟังน้องเกมเนี่ยเรียกเนาะเรียกน้องเกมน้องเกมกรการเป็นคนที่เก่งมากๆด้านไอทีคนหนึ่งบอกเลยตั้งแต่เราเคยทำงานด้วยกันแล้วน้องเกมเนาะโอเคน้องเกมมาเล่าให้ฟังกันหน่อยเรื่องของ Gamescom Asia X Thailand Game Show อันนี้เกี่ยวกับงานนี้คืออะไรคะเนี่ย
20: จริงๆต้องบอกว่า Gamescom Asia X Thailand Game Show เป็นงานที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับก็ถ้าฝั่งของการทำ Entertainment เนี่ยในฝั่งของ Thailand Game Show บริษัทออนไลน์ Station ภายใต้ True Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยจับมือร่วมกับบริษัทโชว์โนลิมิตของคุณหนุ่ยพงษ์สุขในการทำ Thailand Game Show ในขาของ Entertainment และเมื่อปีที่แล้วอะครับเราได้ไปจับมือกับบริษัทที่ชื่อว่า Colomese จำกัดซึ่งเขาคือเจ้าของงานของฝั่ง B2B หรือฝั่งธุรกิจอย่างงานที่ชื่อ Gamescom Asia ปีนี้ก็เลยจะเป็นปีที่2ครับที่เราเอางานทั้ง B2B และ B2C มาจับเข้าด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นงานที่เป็นงานเกมที่เราเรียกว่าใหญ่เป็นระดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นอันดับ1ใน2งานที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นเดียวกันครับในปีนี้เรามีแบบพื้นที่ของกิจกรรมเนี่ยในฝั่ง B2B เรามีฮอลล์ใหญ่มากๆและในฝั่ง B2C เนี่ยเรามีฮอลล์ที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยถึง4ฮอลล์ด้วยกันในปีนี้ครับ
6: ค่ะโอ้ก็คือจัดใหญ่เลยเนาะทีนี้พี่อ๊อกขอย้อนกลับมาคุยกันถึงภาพรวมของเกมซะหน่อยในประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างอะคะปัจจุบันนี
20: ้โอเคครับจริงๆต้องบอกว่าในภาพรวมของเกมเนี่ยเกมขออ้างไปถึงที่ท่านดร.สุภกรนะครับรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ของตัวเดปป้านะครับหรือสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยได้พูดไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมีมูลค่ามากถึง 3.7 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น 70% ของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ของประเทศเราเลย
6: ค่ะ
20: ใช่ครับ
6: มันใหญ่โตมากเลยเนาะ
20: มันใหญ่มากๆแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยไทยเราก็อยู่ติดอันดับเป็นเรียกได้ว่าเป็นท็อป2ท็อป3มาโดยตลอดครับในเรื่องของมูลค่าทางการตลาด
6: ค่ะอยากให้น้องเก็บหรือคุณกรการเนี่ยลองบรรยายให้ฟังสักทีคำว่าเกมหลายคนจะบอกมันเป็นเรื่องของเด็กๆหรือเป็นเรื่องของอาจจะตั้งแต่เด็กเล็กไปยันจนเด็กโตหรือในวัยทำงานก็จะชอบเล่นเกมกัน
20: โอเคเกมอธิบายอย่างนี้ครับจริงๆขออนุญาตเมนชั่นกลับไปถึงคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้ละกันครับเรามีคอนเซ็ปต์ของปีนี้คือ The Heart of Gaming คำว่า The Heart of Gaming อ่ะครับเราไม่ได้หมายถึงคนเล่นเกมเพียงอย่างเดียวเราหมายถึงหัวใจของมันในหัวใจของมันนะครับมันมีทั้งผู้พัฒนาเกมบริษัทที่เผยแพร่เกมนักพัฒนาเกมไปจนถึงนักเล่นเกมรวมถึงแบรนด์ต่างๆที่สามารถมาใช้เกมเป็นเครื่องมือได้คำว่าเกมในที่นี้ครับถ้าอธิบายลงไปเกมมีหลายรูปแบบมากเลยครับพี่โอ๊
6: ค
20: มีตั้งแต่เกมมือถือเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์เกมที่ต้องซื้อเครื่องมาเล่นหรือแม้แต่เกมที่แค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปเล่นได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบหนึ่งในชนิดของเกมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบเกมหลายๆเกมเนี่ยมันก็เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นต่างกันเหมือนกันเกมอธิบายลงไปให้เห็นภาพแล้วกันครับเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อเมริกาครับมีใช้คำว่าคุณป้าก็ได้เพราะว่าแกอายุถึง80กว่าปีแล้วเนี่ยแกก็มาเล่นเกมในเวอร์ชันที่ไม่คิดว่าจะมีคนเล่นหรือว่าเป็นเกมที่เป็น RPG ค
6: ือ
20: เป็นวิดีโอเกมในการยิงกันเลยครับแล้วแกก็สตรีมครับคือมีการถ่ายทอดสดขึ้นไปบน YouTube ด้วยคาแรคเตอร์ของแกที่เป็นคนอายุถึง83ปีอย่างเงี้ยแกก็มีคนไปติดตามแกเยอะมากเพราะว่าแกไปเล่นเกมกับเหล่าวัยรุ่นแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่แกบอกคือแกไม่อยากแบบล้าสมัยอะครับแกอยากเข้าไปรู้ว่าวัยรุ่นเขาคิดยังไงอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเกมเลยบอกว่าในมุมของโครงสร้างของธุรกิจเนี้ยครับที่มันเติบโตได้มากขนาดนี้คือมันมีหลายเซกเมนต์ไปหมดเลยในการที่เราจะเข้าถึงกลุ่มของเกม
6: คือมันเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแต่เราต้องทำความเข้าใจกับคนที่คือบางทีเวลามันเป็นข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีออกมาความรุนแรงมักจะโทษเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีถูกไหม
20: ถูกต้องครับจริงๆต้องบอกว่ามัน มันอยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วก็การดูแลของผู้ปกครองด้วยถ้าเกิดว่ามันคือมีการพฤติกรรมเลียนแบบนะครับอันนี้ต้องพูดตามตรง คือบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนให้ลูกเล่นเกมและคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยในขณะที่ลูกเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนแบบจึงเกิดขึ้นได้ต่ำมากๆเมื่ออยู่กับการเลี้ยงดูประมาณในแบบที่เกมกล่าวไปแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่โดยที่เกมเลี้ยงลูกแน่นอนก็คือมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาไปเลือกเล่นเกมชนิดไหน
0: นั่นแหละสิเนาะดังนั้นพ่อแม่นี่สำคัญจะปล่อยให้ลูกเล่นก็ต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่ด้วยเหมือนกันว่าลูกกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ความรุนแรงหรืออะไรยังไงด้วยใช่ไหมทีนี้
20: ถูกต้องคร
0: ับ ขอพี่ออกชวนน้องเกมมาคุยเรื่องเกมกับผู้สูงวัยดีกว่าดูจะเหมาะกับวัยพี่
20: ได้ครับพี่ออก
0: ก็คือใบ60-70เกมกับผู้สูงวัยเนี่ยคนสูงวัยต้องเข้าใจเรื่องเกมพวกนี้ยังไงนะยังสามารถสนุกกับเกมพวกนี้ได้ใช่ไหมมีเกมผู้สูงวัยอะไรยังไงบ้าง
20: โอเคจริงๆเกมบอกนี้ครับว่าเกมสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างโตมากๆในวงการเกมอะครับเรามีคำเรียกว่าเป็น Silver Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีเงิน Silver Economy เนี่ยเป็นคำที่เหมือนเปรียบเปยอะครับว่าเป็นกลุ่มที่สีเงินเป็นสีที่มีคุณค่าเนาะสง่างามแล้วก็มั่งคั่งหมายถึงคนเนี่ยที่achieve หรือว่าสำเร็จในด้านอื่นๆแล้วเช่นสมมุติว่าเก็บเงินผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วเลี้ยงลูกหลานจบแล้วเขาก็เลยหาพื้นที่ในการที่เขาต้องการมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสื่อที่เป็นเก
0: ม
20: อันนี้ก็เป็นคำเรียกที่ในวงการเกมเรียกกลุ่มนี้ทำไมเกมถึงบอกว่ากลุ่มนี้สำคัญมากในตอนนี้คือกลุ่มนี้ครับอย่างที่เกมเมนชั่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีคุณป้าเนี่ยที่เป็นสตรีมเมอร์หรือว่าเป็นนักเล่นเกมที่ออกไลฟ์สดเนี่ยที่อายุถึง83ปีแล้วจริงๆมันมีเกมอีกหลายๆเกมครับที่พัฒนากลุ่มผู้สูงอายุเกมยกตัวอย่าง4ประเภทของเกม1คือเกมที่เป็นเกมฝึกสมองหรือที่เราได้ยิน Candy Crush อะไรแบบนี้ที่อยู่ในมือถือเน
0: า
20: ะกระตุ้นให้การทำงานของสมองเนี่ยมีความจำที่ดี2เกมประเภทจำลองชีวิตอันนี้ก็เป็นเกมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายไม่มีแรงกดดันเวลาเล่นมีอิสรภาพในการจัดการชีวิตในเกมต่าง
0: ๆ
20: 3เกมที่ต้องการการเคลื่อนไหวหรือโมชั่นหรือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดในไทยคนจะรู้จักในแบรนด์เกมที่ชื่อ Nintendo Switch คือเป็นเกมที่เราออกกำลังกายไปพร้อมกับเกมได้เลยเราสามารถกระโดดเราสามารถวิ่งเราสามารถขยับร่างกายไปได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเป็นเกมกระดานออนไลน
0: ์
20: หรืออย่างเช่นถ้าให้พูดเหมือนหมากฮอตหมากรุกเพื่อเสริมให้มีคอมมูนิตี้ในเกมได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: อ
20: ันนี้ก็เป็น4หมวดเกมที่เกมคิดว่าในกลุ่มของสองผู้สูงวัยเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ครับ
0: เออดีนะดีนะแล้วได้ฝึกสมองบางคนก็ลูกหลานหลายบ้านบอกอยากให้พ่อแม่เล่นเกมเหมือนกันจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์
20: ถูกต้องครับ
0: จะได้ใช้สมองมาถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลบ้างน้องเกมมองยังไงการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงพอแล้วหรือยังหรืออยากให้เพิ่มเติมอะไรบ้าง
20: จริงๆต้องบอกว่าอย่างเช่นงานเกมคอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์ในปีนี้ครับจริงๆต้องขอบคุณภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันทางเดปป้าอย่างที่เกมบอกเดปป้าเป็นหนึ่งในโกเมนซัพพอร์เตอร์ของเราที่สนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีนะครับในงานเนี่ยจริงๆเดปป้าก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยก็คือสำหรับนักพัฒนาเกมเนี่ยเดปป้าเนี่ยได้สร้างไทยเพเวลเลียนมันเหมือนไทยพาวิเลียนแหละครับแต่เอาคำว่าเพลย์มาทำให้มันสนุกขึ้นซึ่งในเพเวลเลียนเนี่ยครับจะเปิดโอกาสให้ช่องทางที่ผู้ผลิตกับนักลงทุนมาเจอกันก็จะสามารถที่จะมีอินเวสเตอร์มาครอบคลุมตรงนี้ได
0: ้
20: ทีนี้ถามว่าพอหรือยังจริงๆเกม

0: 30เนี่ยจะเป็น B2B ก่อนครับแล้วก็ B2C เนี่ยจะเปิดวันที่30ถึงวันที่1ครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกา
1: ค่ะเป็นงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026
0: ใช่ครับผมจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยไปเดินงานนี
1: ้
0: แล้วกำลังลังเลว่าจะไปหรือไม่ไปจริงๆเกมบอกว่ามันจะไม่ได้มีแค่เกมนะครับมันจะมีบริษัทแน่นอนครับมันจะมีบริษัทเกมดังๆที่มาเปิดตัวเกมใหม่ๆครั้งแรกที่นี
1: ่
0: ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยในโลกใบนี
1: ้
0: อันนั้นเป็นพาร์ทหนึ่งครับอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันมีเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในงานด้วยเรามีการแข่งขันคอสเพลย์ที่เงินรางวัลสูงที่สุดทั้งหมดรวมกัน 300,000 บาทเรามีมินิคอนเสิร์ตเรามีกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นเกมไปเจอกับผู้ผลิตเก
1: ม
0: ระดับโลกเรามีคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ที่อยู่ในออนไลน์เซชันเนี่ยไปเรียกว่าเล่นเกมแบบเห็นหน้
1: า
0: ในงานด้วย
1: งานจัดที่ไหนนะคะ
0: งานจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
1: ก็คือ29ตุลาถึง1พฤศจิกา
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมโอเคตามนี้มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมส่งท้ายไหมคะ
0: อยากเชิญชวนครับให้ผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวลองเปิดใจกับวงการเกมจะได้เข้าใจครับว่าจริงๆแล้วตัววงการเกมอย่างที่พี่โอ๊คได้บอกไปครับว่าจริงๆเป็นวงการที่ไม่ได้ทำให้เยาวชนเรียกว่าอะไรล่ะ
1: เป็นผู้
0: ซ้ำเติมสังคมหรืออะไรนี้ลองเปิดใจดูครับ
1: เนาะโอเคตามนี้ขอบคุณมากสำหรับวันนี้น้องเกมคุณกรการนะคะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณกรการแย้มสัตย์ธรรมนะคุณเกมนี่ชื่อก็เข้ากับงานที่รับผิดชอบเลยกรรมการผู้จัดการออนไลน์สเตชันนะคะภายใต้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนยินดีกับน้องด้วยกับความเติบโตในหน้าที่การงานวู้เป็นถึงกรรมการผู้จัดการออนไลน์สเตชันของทรูเลยคุณไม่ธรรมดาแต่อย่างที่บอกแหละว่าตั้งแต่รู้จักกับน้องเข้ามาเนี่ยน้องเขาเก่งด้านไอทีมากนะคะเก่งด้านไอทีมากก็คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะกับตำแหน่งที่ไปอยู่ตอนนี้และยิ่งได้ฟังการสัมภาษณ์ของน้องแล้วโอเคจ้ะไม่แปลกเลยที่น้องจะมาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการออนไลน์สเตชันของ True Corporation จำกัดมหาชนมีเวลากลับมาเพิ่มเติมอัปเดตข่าวคุณผู้ฟังพระราม3ทำไมละคะเนี่ยน้ำมันรั่วถนนพระราม3พบโพรงใต้ดินแล้วลึกเท่าไหร่5เมตรอุ้ยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานพูดถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วถนนพระราม3นะบอกว่าลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อวานตอนเย็นเบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วก็นำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนาะคุณทิติพัฒน์กับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปในบริเวณโพรงใต้ดินที่พบการซึมของน้ำมันผลการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถทะลวงลงไปใต้ดินลึกกว่า5เมตรโอ้ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมารองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัท Sustainable Solution จำกัดเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบวันนี้จะนำอุปกรณ์นะคะอย่างกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นต่อว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมามาจากแหล่งไหนนางสาวทิติพัฒน์บอกว่าพยายามหาต้นตอและสาเหตุของน้ำมันรั่วให้ได้ค่ะเพราะถ้าทราบสาเหตุก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถ้าเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างต้องควบคุมการปนเปื้อนค้นหาต้นตอมันเกิดจากอะไรนั่นแหละต้องค้นหาต้นตอให้เจอนะคะเส้นพระราม3

0: มีข่าวจากคุณอัจฉริยะไปแจ้งความว่ามีคนร้ายบุกปาหินใส่ห้องนอนลูกสาวค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์อายุ58พร้อมภรรยาไปแจ้งความสภ.พระประแดงสมุทรปราการหลังคนร้ายผู้ชาย2คนปาก้อนหินใส่บ้านพักไปโดนกระจกหน้าต่างห้องนอนลูกสาวแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวาน14กันยาซอยสุขสวัสดิ์39พระประแดงค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเป็นผู้ชาย2คนนะใส่เสื้อคล้ายๆไรเดอร์หมวกกันน็อกถุงมือขี่จักรยานยนต์ Honda PCX สีดำไม่ติดทะเบียนจอดด้านหลังบ้านพักแล้วนำก้อนหินที่เตรียมใส่ถุงพลาสติกมาปาใส่หน้าต่างชั้น2หลายก้อนส่งผลให้กระจกแตกเสียหายขณะเกิดเหตุลูกสาวของนายอัจฉริยะอยู่ในห้องด้วยโดนเศษกระจกบริเวณเท้าขวาเล็กน้อยนะเคราะห์ดีที่ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงนะคะนายอัจฉริยะบอกว่าห้องดังกล่าวเดิมเป็นห้องนอนของตนเพิ่งจะสลับห้องนอนกับลูกสาวได้ไม่นานหลังได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่บางคนเมื่อ 2-3 วันก่อนก็เพิ่มความระมัดระวังกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านให้ดูแลบ้านพักเป็นพิเศษตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ตนออกมาเปิดเผยข้อมูลบางเรื่องก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาและคดีกับนายตำรวจระดับนายพลรายหนึ่งเคยถูกข่มขู่เกี่ยวกับเงิน3ล้านแต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะเป็นการตั้งข้อสงสัยที่ต้องรอผลการสืบสวนของตำรวจสภ.พระประแดงตำรวจภูธรสุราษฎร์การก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเร่งไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบพบข้อมูลว่าตอนเย็นวานก่อนเกิดเหตุคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาดูลาดเหลาแล้ว17:48 นะตำรวจก็อยู่ระหว่างขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายคุณผู้ฟังเห็นข่าวเรื่องไฮล็อกปะแข่งที่ต่างประเทศแล้วมีคนโหยอุจจาระออกมาเลยนะจ๊ะระหว่างแข่งขันเพราะมันต้องใช้พลังสูงมากคนในสังคมก็ถกเถียงกันเมื่อโจแอนนาเวทเธอเช็คผู้เข้าแข่งขันชาวออสเตรเลียขับถ่ายเรียราดลงมาเป็นน้ำเป็นการถ่ายหนักแต่ว่าเป็นน้ำเลยอะค่ะฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตให้แข่งต่อไปอีกนะจนเจ้าตัวก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จอีกด้วยล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งไฮล็อกมอลลิสฟิสเต้นะคะออกแถลงการส่วนตัวเลยว่าตัวเขาเองจำเป็นต้องพูดกับทุกคนโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนเมื่อไม่นานขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมทุกคนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้จัดการกับสถานการณ์นี้อย่างที่ควรจะเป็นไฮล็อกทำผิดพลาดด้วยการไม่ดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีระหว่างการแข่งขันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นจะมีกฎใหม่ออกมาค่ะถ้าผู้เข้าแข่งขันมีเลือดอาเจียนปัสสาวะอุจจาระของผู้เข้าแข่งขันรายใดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพหรือการปนเปื้อนต่อตัวนักกีฬาเองหรือนักกีฬาคนอื่นจะให้นักกีฬาคนนั้นถอนตัวออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลด้านการแพทย์จะถูกบันทึกผลการแข่งขันว่าไม่จบการแข่งขันคือทุกคนงงไงปล่อยให้เขาปล่อยต่อได้ยังไงแล้วมันก็เลอะเทอะเลี่ยราดไปหมดเลยซึ่งแน่นอนมันสกปรกแล้วก็เชื้อโรคแล้วก็กลิ่นทุกอย่างเลยและอุปกรณ์ก็ใช้ร่วมกันอยู่ที่นั่นไปดีกว่านะคะส่งท้ายกับเรื่องราวแบบว่าหมดเวลาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะกลับมาคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อเช้าวันพุธพรุ่งนี้16กันยายนวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มันโคตรจะเวิร์กเจลโฟมคุมสิวของยูเซรีนหลังล้างหน้าผิวมันสะอาดมากคุมสิวคุมมันได้เลยทำให้เกิดปัญหาผิวน้อยลงมี 2% ซาลิซิลิกแอซิดช่วยเรื่องสิวอุดตันแล้วก็ความมัน
1: เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะยูเซรีนเจลทูโฟม
2: คุมมันอยู่มาเคลียร์ผิวให้กลับมาเนียนใสมั่นใจในตัวเองอีกครั้ง
3: Cadbury Dairy Milk อร่อยฟินทุกสัมผัสลองเลย

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร15กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรายงานตัวค่ะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มสัปดาห์นี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของยักษ์เล็กๆนะคะแต่ว่าเห็นกำไรแน่นอนกับการทำธุรกิจธุรกิจในยุคนี้นะคุณผู้ฟังบางทีไม่จำเป็นต้องใหญ่เสมอไปเนาะเราทำธุรกิจแบบเติบโตเท่าที่เราดูแลได้ดูแลไหวค่อยๆก้าวทีละเล็กทีละเล็กนะคะก้าวเล็กๆแต่เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงวันนี้นะคะเป็นธุรกิจกาแฟค่ะกาแฟ1แก้วนะคะจะเปิดประสบการณ์ให้กับคนดื่มโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มกาแฟเนาะแล้วบางทีก็บอกว่ากาแฟมันจะอร่อยเนี่ยมันต้องมีสุนทรีในการดื่มด่ำกับกาแฟด้วยวันนี้พาไปรู้จักกับ 1% Cold Drip Thailand นะคะตลาดกาแฟวันนี้แข่งขันกระดุเดือดแต่ว่าทำยังไงที่เราจะไปยืน1อยู่ในใจของคนรักกาแฟได้ติดตามได้ในรายการวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับคุณตุลาการชาแนลคุณอาร์ตี้นะคะเป็นผู้บริหารของ 1% Cold Drip Thailand นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับรถหัวแท็บด้วยหลายคนแบบ เอ้ยคืออะไรปุ๊กก็เพิ่งรู้จักวันนี้นะวันนี้น้องน้ำโปรดิวเซอร์เอามาให้ดูอ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันเก๋มากคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมว่ารถหัวแท็บหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนอกเหนือจากสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุแล้วในส่วนของแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันมีหลายท่านมาแล้วนะคะทักทายกันก่อนเลยเนาะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะขอบคุณคุณสุรศักดิ์มากๆเลยรายงานสภาพอากาศของภูเก็ตบรรยากาศของเมืองมาให้เราได้ทราบด้วยบอกว่าภูเก็ตเมื่อวานแดดดีทั้งวันเลยครับไม่มีฝนเช้านี้แดดร้อนก่อน10โมงมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยมีการจราจรหนาแน่นนะคะการท่องเที่ยวเป็นไปได้ดีแล้วก็สวัสดีคุณลูลูด้วยยินดีต้อนรับนะพอได้เห็นข้อความของคุณลูลูจะรู้สึกแบบดีมากๆเลยเนาะขอให้มีแต่ความสดใสในทุกๆวันขอบคุณคุณลูลูด้วยนะคะที่ไปตามดูคลิปในYouTube เนาะในไปกับปุ๊กเนี่ยบ่อยมากๆแล้วก็เม้นให้กำลังใจกันตลอดเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กเองก็เป็นเหมือนครีเอเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอะครีเอเตอร์คอนเทนต์จะอินฟูก็ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังเป็นน่าจะครอบคลุมเพราะว่าปุ๊กทำทั้ง3แพลตฟอร์มเลยดังนั้นเนี่ยขอเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์นะคะที่นำเสนอเรื่องราวของเมืองไทยเพราะตอนนี้เราเที่ยวเมืองไทยก็เป็นวิถีชุมชนเก่าแก่นะคะชอบไปเที่ยวแบบนี้เราชอบอะไรเราก็จะแบบไปแบบนั้นเราก็จะเอามาฝากแฟนรายการแล้วก็ทุกคนที่ตามไปดู YouTube ด้วยมีผู้ติดตามน้อยนิดนะคะ 1,484 คนแต่ว่าในแต่ละคลิปเนี่ยก็จะมีแฟนๆรายการไปตามดูกันเป็นหลักหมื่นเลยขอบคุณมากๆนะคะมันเกินกว่าความคาดหมายของปุ๊กและทีมงานเยอะเลยแต่ขอบคุณจริงๆคุณประภานะคะสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณอเมริกาโน่คุณอเมริกาโน่บอกว่าสวัสดีวันที่15กันยายนตอนสายๆครับเนี่ยชื่อเป็นกาแฟเลยนะคุณอเมริกาโน่เนี่ยกลับมาจากเอ๊ะคุณอเมริกาโน่ไปไหนมานะสกลนครหรือเปล่ากลับมาแล้วหรือยังนะคะยังไงยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็มีพี่สาวคุณซูซานานะคะสวัสดีนะคะคุณลูลูบอกว่าคุณปุ๊กพาไปเที่ยวได้ดีสนุกเลยค่ะดูแล้วอยากไปด้วยทุกที่เลยโอ้ดีจังเลยค่ะ เดี๋ยวนะดูรูปปลาล่าโอ้โหดูรูปปลาล่าปลาลาล่าดูรูปโอ้โหดูรูปลาล่าคืออะไรอ่ะปุ๊กพยายามจะทำความเข้าใจคุณอเมริกาโน่แปลไทยเป็นไทยให้ปุ๊กฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหดูรูปลาล่าเลยเหรอครับมันแปลว่าอะไรอ่ะคะงงไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำตอบคุณผู้ฟังไหนๆก็พูดแล้วนะคะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนาะคือถ้าดูไปกับปุ๊กเราเที่ยวในเมืองไทยแต่ถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวเองนี่เลยค่ะทริปนี้106ออนทัวร์106ออนทัวร์ปุ๊กได้เห็นคลิปแล้วนะ1ทีมทวนนะคะที่ส่งเขามาร่วมสนุกเพื่อจะคัดเลือกในรอบแรกนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้นะอ่านกติกานะคะตรงที่เราปักหมุดเอาไว้สมมติคุณเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวใช่ไหมมันจะมีปักหมุดกิจกรรมเอาไว้อันแรกเลยค่ะเป็น106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนคือไปแค่เมืองจีนนั่งเครื่องบินกันไปแป๊บเดียวแต่เหมือนเราได้ไปอยู่ยุโรปเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งต้องเล่าอย่างนี้ที่ชิงเต่าเนี่ยเยอรมันน่ะเขาเคยมาเหมือนแบบเหมือนมาอยู่เนาะแล้วเขาก็สร้างตึกรามบ้านช่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเลยค่ะสวยมากแล้วด้วยสภาพภูมิอากาศต่างๆของชิงเต่าเป็นเมืองที่แบบอยู่ชายทะเลเนาะแล้วสวยมากๆเลยคือทั้งปีเนี่ยเที่ยวได้หมดแต่ว่าฤดูกาลที่เราจะไปก็คือเดือนพฤศจิกายนดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากคุณผู้ฟังอยากจะบอกจังเลยว่ามันสวยมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปแล้วถ้าไปกับคนอื่นไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ไปกับวิทยุครอบครัวข่าวทีมงานของ106และโดยเฉพาะ106ออนทัวร์บอกเลยว่าดูแลดีกินดีอยู่ดีถ้าไม่เชื่อลองถามคนที่เคยไปหรือคนที่เคยไปแล้วช่วยมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างไปแล้วโอเคไหมสนุกไหมดีไหมไม่ว่าจะเป็นทริปในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศนะคะครั้งนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริปนะคะ106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19 ไปท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันนะคะแล้วก็ไปเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนักคฤหัสถ์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดถ้าเป็นไร้วายเนี่ยจะออกไปข้างนอกชิงเต่าเนาะแต่ว่าเป็นไร้วายเหมือนแบบเหมือนเมืองนอกอ่ะเหมือนยุโรปเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นแหล่งที่แบบสามารถปลูกองุ่นได้ไวน์ที่รสชาติดีอ่ะก็ไปลองดูแล้วก็ในชิงเต่านะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมันจะมีเบียร์ของชิงเต่าที่ดังมากเนาะเราก็ไปดูนะแล้วเขาจะมีกดแบบหลากหลายรสชาติอ่ะเป็นเหมือนตลาดหุ้นเลยคุณผู้ฟังตู้กดเบียร์เป็นเหมือนตลาดหุ้นต้องลองไปดูนะคะเขาก็จะมีการเล่นกิมมิกในเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประจำเมืองของเขาเนาะสำหรับใครที่อยากจะไปนะคะเราเดินทางกัน 14-19 พฤศจิกายนค่ะชวนเพื่อน4คนนะคะ1ทีม4คนไปกันเลยค่ะกลุ่มของคุณเลยนะคะถ่ายคลิปแนะนำตัวระบุชื่อทีมนะคะแล้วก็ความยาวคลิปเนี่ยไม่เกิน60วินาทีหรือว่า1นาทีนั่นเองไปติดตามกติกาเพิ่มเติมใต้โพสต์กิจกรรมอ่านก่อนนะคะอ่านก่อนแล้วถ่ายแต่ที่แน่ๆคุณหาสมาชิกมา4คนพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยตรวจดูก่อนนะตรวจดูคลิปก่อนรายละเอียดครบถ้วนนะคะตามที่กติกาเขาบอกไว้ไหมจากนั้นส่งคลิปมานะคะภายในวันที่30กันยายนก่อนเที่ยงนะคะหมดเขตรับคลิปเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปต่อกับเราขอขอบคุณนะคะผู้ร่วมเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสปอตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลท์ราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกๆคนนะคะแล้วก็ดูเวลาแล้วปุ๊กขออนุญาตฝากข่าวอีกสักข่าวนึงนะคะแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟบ้านตามมติกกพ.เริ่มรอบบินกันยายน2569นี้ค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้านะคะ Progressive Rate ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคมค่ะ2569มีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569และเริ่มออกใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบดังกล่าววันแรกในวันที่14กันยายน2569ทั้งนี้นะคะ MEA ได้ปรับลดค่าไฟฟ้าโดยถอดภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.กำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นอัตราพิเศษคิดค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละไม่เกิน3บาทและตั้งแต่หน่วยที่201บาทเป็นต้นไปปรับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงจากเดิม0.0634 บาทต่อหน่วยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้อัตราแบบก้าวหน้าแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะโดยมีรายละเอียดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดังนี้อัตรา 1.1 สำหรับบ้านอยู่อาศัยกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนหน่วยที่1ถึง15อัตรา 2.3488 บาทต่อหน่วยหน่วยที่16ถึง25อัตรา 2.9882 บาทต่อหน่วยหน่วยที่26ถึง200อัตรา 3.0000 บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยหน่วยที่401เป็นต้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยส่วนอัตราที่ 1.2 นะคะสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะคะกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนหน่วยที่1ถึง200อัตรา 3.0000 บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยหน่วยที่401เป็นต้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วย การคิดค่าพลังงานไฟฟ้านะคะเขาก็จะคำนวณแยกตามจำนวนหน่วยที่ใช้ในแต่ละช่วงโดยอัตราข้างต้นนี้ยังไม่รวมค่าบริการค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ยอดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนจึงขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและองค์ประกอบค่าไฟฟ้าของรอบบินนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่ MEA Center MEA Call Center นะคะ1130ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ข่าวคราวจากทางด้านของ MEA การไฟฟ้านครหลวงค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับธุรกิจกาแฟที่ไม่ได้เป็นร้านใหญ่เลยแต่เป็นเล็กๆที่โอ้โหเป็นเล็กพริกขี้หนูมากเพราะว่าหลายคนพอพูดถึงกาแฟดีๆนะคะกาแฟที่เป็นแบบดริปหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะมีร้านนี้ 1% อยู่ในใจเสมอๆเดี๋ยวเราไปติดตามเส้นทางการเดินทางกว่าจะมามีวันนี้ของ 1% Cold Drip Thailand กันสักครู่เดียวค่ะ
8: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
9: 10:25 แล้วนะคะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตลาดกาแฟโอ้โหเขาไม่ได้แข่งขันกันที่เรื่องรสชาติอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าในวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะตั้งแต่กาแฟที่เรียกว่าเป็น specialty นะคะคือกาแฟพิเศษอะไรเงี้ยแบบเฉพาะโอ้โหมันมีแบบเยอะมากหรือแม้กระทั่งร้านกาแฟรายใหญ่ไปจนถึงแบรนด์เล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์คำถามสำคัญมากๆเลยค่ะผู้ประกอบการในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้ถามว่าเอ๊ะกาแฟเราดีไหมแต่มันคืออะไรที่ลูกค้าเลือกเราอะไรที่ทำให้ลูกค้าเลือกเราและกลับมาหาเราเพราะว่าร้านกาแฟนะคุณผู้ฟังมีมากมายเลยอะแต่เวลาที่เขากลับมาหาเราพูดว่าพูดเชื่อนะว่าร้านกาแฟทุกร้านเนี่ยจะรู้สึกดีหนึ่งในนั้นค่ะมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเกี่ยวกับกาแฟก็คือ 1% โคดริปไทยแลนด์นะคะแบรนด์ที่เขาหยิบเอากาแฟแบบโคดริปเนี่ยมาเล่าเรื่องเนาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณตุลาการชาแนลนะคะคุณอาร์ตี้นะเป็นผู้บริหารของ 1% โคดริปไทยแลนด์ตอนนี้คุณอาร์ตี้อยู่ในสายแล้วคุณอาร์ตี้สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
9: ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
16: ครับผมสวัสดีครับ
9: วันนี้อยากให้คุณอาตี้นะคะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเนาะของจุดเริ่มต้นของ 1% Cold Drip Thailand เนาะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรยังไงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด 1% ขึ้นมาคะ
16: ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยววันนี้ผมขอเนี่ยเข้าสัมภาษณ์กันประมาณ3คนนะเพราะว่าอยากจะให้ผู้บริหารของทีม 1% เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยเนาะ
9: ได้เลยค่ะมีคุณอะไรบ้าง
16: มีคุณพียากับคุณบิลลี่ครับผมในเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ก่อตั้งเราเล่าให้ฟังดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของ 1% เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเน
9: า
16: ะ
9: เดี๋ยวได้เลยค่ะ
16: เดี๋ยวให้คุณพียาตอบดีกว่าครับผม
9: ได้เลยค่ะคุณพียาสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
9: ได้เลยขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้ผู้บริหารเนาะของ 1% ให้เกียรติกับรายการเรานะคะอยากจะให้ทุกคนมานั่งคุยกันตรงนี้จังเลยทีนี้เอาคุณพียาเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นเนาะของ 1% มันเริ่มต้นมาจากอะไรคะคุณพียา
17: จริงๆผมไปเมื่อ8ปีที่แล้วไงครับผมก็ทำธุรกิจเหมือนกันร้านกาแฟทั่วไปเลยครับแล้วคนนี้ในจุดที่ผมมองคือผมต้องการขายกาแฟในระยะเวลาสั้นๆแล้วเป็นการดึงคนให้มารวมกลุ่มกันแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วผมจะไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้คือเป้าหมายหลักจริงๆ
9: คือเราก็ชอบกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้อยากแบบจะนั่งขายกาแฟรอลูกค้าไปทั้งวันเราอยากแค่ช่วงเดียว
17: มันมีจุดหนึ่งที่ผมได้ยินจากลูกค้าบอกว่าไปกี่โมงก็ได้เพราะยังไงเขาก็เปิดตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้จุดตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยแล้วด้วยความว่าผมจูขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมันก็จะมีตรงเสื้อกั๊กครับจะเขียนว่า 1% ผมก็เลยไปค้นหาข้อความนี้ว่า 1% มันคืออะไรมันก็เลยว่าเป็นคนที่คิดแตกต่างจากคนอื่น 99% ครับเราก็เลยคิดแตกต่างคนอื่นเราก็ทำรถซาเล้งออกมาขายข้างทางแล้วเป็นระยะเวลาสั้นๆบีบทุกคนให้เข้ามาซื้อของเราอาจแบบว่าเราขายแค่นี้นะถ้าคุณอยากกินคุณต้องตื่นขึ้นมากินอย่างเงี้ยครับบางคนก็ใส่ชุดนอนแล้วก็มาดื่มกาแฟเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปนอนต
9: ่
17: อใช่ครับจุดเริ่มต้นมาเป็นรถซาเล้งครับแล้วก็ขายในจุดที่ซื้อง่ายจ
9: ุดที่เห็นขายคล่อง
17: ใช่ครับ
9: ทีนี้คุณเพียวรถซาเล้งจุดแรกที่เราเริ่มต้นเปิดตัว 1% เลยอ่ะมันตั้งอยู่ที่ไหนคะ
17: ตั้งอยู่ที่สวนเคลางครับสวนสาธารณะเคลางลำปางเนี่ยครับ
9: อ๋อที่ลำปางนั่นหมายความว่าถ้าไปอยู่ในสวนเนี่ยเราขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
17: ผมขายตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงครับ
9: ก็เหมือนเป็นช่วงที่คนไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
17: ตอนแรกผมตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนออกกำลังกายครับแต่จริงไม่ใช่เลยครับมันก็เป็นคนที่กำลังจะรีบไปทำงานครับแล้วที่ผมมองในจุดนั้นก็คือเวลาฝนตกเขาก็สามารถอยู่ในรถแล้วสั่งเราได้เงี้ยครับมันเลยทำให้เทคโอเวอร์ง่ายขึ้นเงี้ยครับ
9: นี่คือจุดเริ่มต้นเลยอันนี้คือกี่ปีแล้วนะคะคุณเพียว
17: จริงๆถ้าเป็น 1% ที่ผมทำอย่างนี้ทำมา2ปีครับ
9: ค่ะ2ปีแล้วนี่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เติบโตมาถึงวันนี้แล้วทำไมถึงเรียกว่าCold Drip ค่ะคือต้องบางคนไม่รู้เรื่องกาแฟเนาะอยากให้อธิบายนิดนึงว่า Cold Drip ของเราเนี่ยคือกาแฟประเภทไหนอะไรยังไงกาแฟที่เราทำเนี่ยนะคะ
17: จริงๆที่โฟร์ดิฟนะครับมันก็จะเป็นกาแฟที่สกัดเย็นนะครับ
9: ค
17: ่
9: ะ
17: สกัดเย็นที่นี้ก็คือมันจะมีอยู่2ประเภทครับถ้าเราโคบูเนี่ยคือการแช่
9: ค
17: ่
9: ะ
17: เราจะรู้จักในนามโคบูกันใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
17: กาแฟโคบูคือกาแฟที่แช่ครับ
9: ค่ะ
17: แต่ว่ากาแฟโคดิฟเนี่ยคือการใช้หยดน้ำผ่านผงกาแฟแล้วก็หยดลงมาครับจะเกิดรสชาติที่คลีนกว่าใสกว่าครับมากกว่าโคบูเนี่ยโคบูจะเกิดเป็นออกกลิ่นคนๆแช่ๆหน่อยนะครับ
9: ค
17: ่
9: ะ
17: ใช่เราก็เลยเอาจุดเนี้ยเข้ามาทำ
9: ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความแตกต่างของของเราเน
17: า
9: ะที่มันจะแตกต่างจากทั่วๆไปแต่เราไปขายแบบเร็วๆแบบนี้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนแบบเร่งรีบทุกคนเร่งรีบนั่นก็คือเราก็ต้องทำแบบนี้มาเอาไว้ก่อนไหมคะแล้วค่อยเอามาขายหรือว่าทำสดๆตรงนั้นเลย
17: อ๋อจริงๆเราจะมีเครื่องทำใหญ่ๆครับทำทีละ200ลิตรเราก็ทำมาแล้วก็ขยายแจกไปตามสาขาของเราเนี่ยครับต้องท้าความก่อนว่าเรามีโรงขั้วนะครับเรามีโรงขั้วทุกวันเปอร์เซ็นต์โรสเตอร์เนี่ยครับแล้วเรามีหลายๆสาขาที่สามารถกระจายแต่ถ้าวันนี้ถ้าผมทำสาขาหนึ่งเราทำปริมาณ200ลิตรมันไม่คุ้มแน่นอนเนี่ยครับใช่ครับเราต้องมีสาขาด้วยแล้วก็กระจายไปด้วยไงครับ
9: โรงขั้วกับวันเปอร์เซ็นต์อะไรเกิดขึ้นก่อนกันคะหรือว่ามาพร้อม
17: วันเปอร์เซ็นต์วันเปอร์เซ็นต์ก่อนครับแล้วก็มาพร้อมกันติดกันเลยครับ
9: ก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นโอ้น่าสนใจจากสวนสาธารณะเนาะที่ลำปางมันขยับขยายกลายเป็น 1% ที่แบบโอ้โหเริ่มเพิ่มสาขาเยอะขึ้นด้วยเหตุผลจากอะไรยังไงคะ
17: เดี๋ยวผมให้น้องอาร์ตี้ต่อคุณนะครับ
9: ได้ค่ะคุณอาร์ตี้มาต่อเร็ววันธุรกิจมันเริ่มขยายได้ยังไงหลังจากที่คุณเพียวนะแต่ชอบนะชอบไอเดียของการทำของคุณเพียวเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ชอบจมอยู่กับอะไรอย่างเดียวเนาะคือรีบทำรีบไปแต่ว่าอยากให้มันแบบสักเซ็ตที่สุดเห็นผลที่สุดตรงกลุ่มที่สุดซึ่งแนวคิดของคุณเพียวอ่ะใช่และมาแล้วแล้วมันก็ทำได้แหละแต่ว่ามันกลายเป็นแบบ 1% ต่อยอดจนมามีสาขามากมายขนาดนี้ด้วยอะไรคะอะไรที่ทำให้ต่อจากตรงนั้นมาค่ะ
16: จริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่าง 1% นะจุดเริ่มต้นคือกาแฟเนาะที่เป็นกาแฟสดแล้วก็เป็นโรงคั่วนะครับจะบอกว่าโคดิฟเนี่ยเป็นเพียงแค่เซกเมนต์เดียวนะครับใน 1% จริงๆ 1% มี 1% คอฟฟี่ 1% โรสเตอร์ที่เป็นโรงคั่วแล้วก็เป็น 1% โคดิฟเนา
9: ะ
16: แต่ในส่วนของคอคอนเซ็ปต์ของโคดิฟคือเราต้องการที่จะขยายสาขาในส่วนของการขายกาแฟเนาะร้านกาแฟแต่ด้วยความที่ในบางทีอ่ะมันเกิดปัญหาที่บาริสต้าเกินโอเวอร์เรทสูงหรือบางทีไม่สามารถควบคุมคุณภาพของรสชาติของกาแฟได้คุณเพียวก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำเป็นตัวโอดิฟขึ้นมาให้มันเสร็จจากครัวกลางของเราเลยจริงๆแล้ว 1% น่ะมีรสชาติประจำของ 1% อยู่แล้วเนาะมันเป็นสเปเชียลเบลนด์นะครับซึ่งใครที่เป็นลูกค้าที่ได้ดื่มกาแฟน่ะจะรู้เลยว่ากาแฟรสชาติเนี้ยสามารถดื่มได้แค่ที่ 1% เท่านั้น
9: คือไม่ว่าคุณจะไปดื่มที่ไหนอย่างไรคุณจะได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งอันเนี้ยถือว่ายากมากเนาะในการทำธุรกิจที่เป็นร้านกาแฟที่ไม่ใช่แบบว่ากาแฟขวดกาแฟกระป๋องที่มันผ่านกันมาจากโรงงานเนาะอันนี้คือยากมากใช่ไหมคะ
16: ก็เลยทำเป็นตัว special blend เป็นตัว cold drip นี้ออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ดื่มเหมือนกาแฟรสชาติกาแฟสดของ 1% เลยซึ่งจะบอกว่า2 อย่างเนี้ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเนาะแล้วก็ไอตัวโคดิฟเนี่ยมีวิธีการทำที่ยากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าดังนั้นอะแบรนด์อื่นๆหรือที่อื่นๆเขาเลยไม่ค่อยทำกันและถึงแม้ว่าจะทำก็อาจจะเป็นราคาที่สูงมากๆแต่ของทาง 1% เราอะออกแบบตัวนี้ขึ้นมาให้ลูกค้าได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย
9: อ
16: ันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็เราอ่ะอยากจะสร้างอาชีพให้กับคนอื่นเนาะอย่างบางคนเราต้องลงทุนร้านกาแฟลงทุนแบบหลายแสนเลย 4-5-6 แสนเงี้ยกว่าจะได้1ล้านมาแต่ของเราอ่ะคือกาแฟที่มันเป็นรถลากหัวแท็บสามารถลากไปไหนก็ได
9: ้
16: ซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ในเวลา7 วิเราสามารถออกมาได้1 แก้วโดยปกติแล้วอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะร้านกาแฟร้านนึงอ่ะถ้ามันเป็นกาแฟสดอ่ะ1 แก้วเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1 นาทีถูกไหมครับ
9: จริง
16: แต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะคือการที่เราไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆมีคอมมูนิตี้อยู่ในนั้นมันเลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเพียงแค่กาแฟสดอ่ะถ้ามันเป็นเพียงแค่กาแฟสดอ่ะผมจะไม่สามารถที่จะทำเวลาได้ก็เลยออกแบบมาเป็นตัวโคดิฟขึ้นมา
9: อันนี้เข้าใจเลย
16: ตัวคนที่ปะก็เลยจะตอบโจทย์กับพวกคอมมูนิตี้ที่เราไปกันใช
9: ่ทีนี้นี่ต้องถามนี้ค่ะว่าอย่างไอ้ตัวรถไอ้รถลากหัวแถบเนี่ยพี่ปุ๊กก็เพิ่งเคยเห็นนะไอ้ตัวรถตัวเนี้ยเกิดรถตัวนี้ขึ้นมานี่คือหมายถึงออกแบบมาเป็นพิเศษไหมหรืออะไรยังไงคะกว่าจะมาเป็นไอ้รถลากหัวแถบตัวนี้ได้ค่ะ
16: จริงๆออกแบบมาเป็นพิเศษให้คนจดจำในภาพของ1%เป็นรถลากหัวแถบเลยครับผมจริงๆอ่ะมี 1% โคดริฟนะครับมีคอนเซปต์ตรงที่ว่ารถลากหัวแถบอ่ะคือดิสทริบิวชั่นส่วนโคดริฟอ่ะคือโปรดักต
9: ์
16: รถลากหัวแถบเปรียบเสมือนช่องทางการจัดจำหน่ายครับผมแล้วก็ตัวโคดริฟเนี่ยคือโปรดักต์ของ 1% โคดริฟ
9: แล้วคือพอทำออกมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าในไอ้หัวแถบตรงเนี้ยคนที่จะไปดูหัวแถบก็คือแค่1คนก็สามารถทำร้านกาแฟได้แล้วถูกต้องไหมคะ
16: ใช่ครับ1คนก็สามารถทำได้แล้ว
9: ค่ะแล้วไม่เสียเวลาด้วยเนาะรวดเร็วคือเราแค่แบบมาคุมการซื้อการขายแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับน้ำทุกอย่างจะมาจากครัวกลางของเราหมดเลยซึ่งคนที่อยู่หน้าร้านอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบาริสต้าที่มีฝีมือที่ดีหรือจะต้องมีความชำนาญในการทำกาแฟมันสามารถเป็นใครก็ได้ที่สามารถมากดกาแฟได้อันนี้คือจุดแข็งของเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่า turnover rate ค่อนข้างสูงในมุมของบาริสต้าเนาะถ้าสมมุติว่าเราขยายสาขาไปเยอะๆแล้วอ่
9: ะ
16: มันมีปัญหาตรงที่ว่าบาริสต้าออกบาริสต้าเข้ารสชาติไม่คงที่อันเนี้ยคงจะปวดหัวหน้าดูก็เลยคิดว่าคอนเซ็ปต์ประมาณเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลย
9: ค่ะสาขาแรกที่เริ่มไม่นับจากที่สวนสาธารณะนะเราเริ่มอันนี้คือโมเดลชัดแล้วเนาะว่าจะมีรถหัวแถบแล้วให้คนทำธุรกิจมาร่วมแบบมีสร้างงานสร้างอาชีพได้ทีเนี้ยสาขาที่เริ่มแบบเริ่มใช้รถไอ้เจ้าหัวแถบเนี่ยเป็นที่ไหนยังไงคะ
16: สาขาแรกที่ทำอ่ะไม่ใช่รถหัวแถบนะครับแต่เป็นรถซาเล้ง
9: เป็นซาเล้ง
16: หัวแถบเพิ่งออกแบบมาไม่นานนี้เนาะซึ่งตอนเนี้ยรถหัวแถบสามารถไปดูสาขาแรกที่เถินจังหวัดลำปาง
9: ก็ยังอยู่ในลำปางสาขาของเราตอนนี้นอกเหนือจากในลำปางแล้วมีกระจายไปที่อื่นไหมคะนอกเหนือจากจังหวัดลำปาง
16: ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เรากระจายครับผมแต่น่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ที่หลักๆสุวรรณภูมิเนาะจะได้เห็นแน่นอน
9: ค่ะ
16: พอมีที่ไหนอีกไหมชลบุรีบางแสนชลบุรีสระยาหิดลอีกหลายจังหวัดเลยครับ
9: โอ้เราเลือกแต่ละที่ฮิปๆทั้งนั้นเลยต้องถามว่าในการเลือกเนาะในการเลือกแลนด์มาร์คของการที่จะเอาแบบ 1% ไปเนี่ยเราเลือกจากอะไรคะพิจารณาจากอะไร
16: คือต้องบอกก่อนว่าอย่างเราทำการตลาดออกมาเนาะจะบอกว่ามีคนน่ะทักมาไม่ตอนนี้รวมๆไม่ต่ำกว่า 50,000 ข้อความที่ทักมาใน Facebook อย่างเดียวนะครับ
9: ค่ะ
16: แล้วก็ตอนนี้เราอ่ะค่อนข้างที่จะเคร่งในเรื่องของโลเคชันสถานที่ในการที่จะไปเปิด 1% หัวแถบตรงนั้นเพราะว่า1เลยคือเราไม่ต้องการให้แฟรนไชส์เราออกไปแล้วแบบไม่มีคนซื้อหรือมีคนน้อยแต่เราอยากให้มันมีคุณภาพทุกที่เราเลยต้องการควบคุมคุณภาพของโลเคชันไว้เนาะโดยการที่เราต้องไปสเกลโลแล้วดูทราฟฟิกก่อนว่ามันมีทราฟฟิกที่จะสามารถอะไลน์ไปกับมาร์เก็ตติ้งที่เราทำไว้หรือเปล่าสมมุติว่าเราทำมาร์เก็ตติ้งไปซะดีเลยแต่โลเคชันนั้นอะไม่เอื้อกับคนเลยให้คนสามารถเข้าไปซื้อได้มันก็ไม่เกิดผลดังนั้นอะการเลือกสาขาหนึ่งของ 1% อะค่อนข้างที่จะผ่านหลายขั้นตอนในการที่จะเราอัพรูฟสาขาหนึ่งไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้ามาแล้วแบบอยากซื้อ 1% ไปเปิดสามารถไปเปิดได้เลยอันนี้ไม่ใช่
9: เรา
16: ค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องนี้มากๆแล้วก็ต้องเลือกหลายขั้นตอนมาก
9: คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ทำแล้วแบบว่าฉับฉวยทำแล้วแบบเจ๊งปิดไปเลยมันต้องแบบอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะ
16: เพราะว่าผมกับทีมเนาะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องของคุณภาพและเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นหลักดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีว่าใครที่ซื้อไปและโลเคชั่นตรงไหนครับผม
9: ดังนั้นตัวคุณอาร์ตี้เองก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
16: ถ้าในส่วนของผมจะดูในเรื่องขององรวมของธุรกิจเนาะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเป็นหลักนะครับผมแล้วก็แบรนด
9: ์แล้วคุณบิลลี่ดูแลเรื่องอะไรคะ
18: ถ้าอย่างส่วนใหญ่ของผมใช่ไหมครับหนึ่งเลยผมจะดูเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการคุยพบปะกับตัวของสาขาที่เราจะเปิด
9: ค
18: ือต้องบอกก่อนแบบนี้ว่าเราอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับร้านกาแฟที่ตอนนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเปิดจำนวนเยอะแล้วก็มีธุรกิจร้านกาแฟที่เจ๊งก็จำนวนเยอะ
9: ค่ะเยอะมากแล้วเป็นธุรกิจอันดับต้นๆที่คน
18: เยอะครับผม
9: เขาเรียกอะไรอ่ะ
18: ข้อแตกต่างของตัว 1% ที่ทุกคนตามหานั่นคือสิ่งที่วันนี้ที่ผมดูทางหน้าบ้านทางโซเชียลพวกกับอาร์ตี้ครับนั่นคือการสร้างดีมานด
19: ์
18: คือความต้องการไปก่อนซัพพลายก็คือเหมือนทุกครั้งที่เราจะเกิดการเปิดสาขาใหม่ๆครับเราจะจัดคอมมูนิตี้อย่างเช่นการวิ่งรันขับหรือการเปิดใจคนให้คนไปรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดแล้วร้านพอรถไปถึงอ่ะมันตั้งแล้วเปิดได้เลยครับอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยที่เราไปสาขาสุพรรณอ่
19: ะ
18: ผมทึ่งอย่างนึงคือวันแรกที่เปิดร้านอ่ะก็คือคุณเพียวทักว่าอุ๊ยได้ประมาณ100กว่าแก้วเลยซึ่งมันเป็นสาขาเปิดใหม่และอีกอย่างนึงคืออย่างตอนเนี้ยครับผมอ่ะดูแลเรื่องการตอบหลังบ้านหรือการขยายสาขาเพิ่มอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอย่างเมื่อวานนะครับสาขาที่เขาจะมาเปิดที่นครปฐมเนา
19: ะ
18: เขาขับไปถึงสุพรรณแล้วเขาขับไปซื้อที่หมอชิดถึง 4-5 แก้วสุพรรณปิดเขาขับไปหมอชิดต่อแล้วเขาก็กลับไปนครปฐมเพื่อจะโทรหาเราจนตอนเนี้ยเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราโดนมาคือเราไม่อยากตอบใครนะเรากลายเป็นมีเสียงเข้ามาแล้วกันว่ากลายเป็นแบรนด์กาแฟที่มีอีโก้สูงแต่จริงๆเราไม่ได้มีอีโก้อะไรเลยครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราตอบไม่ทันจริงๆกับวันหนึ่งแบบหลายหมื่นข้อความอะไร
19: พ
18: ี่
19: ปุ๊กเข้าใจเลยเพราะว่าตอนนี้ข้อความเข้ามาแบบโอ้โห50,000กว่าเนี่ยมันเยอะมากทีนี้ที่สุพรรณเปิดอยู่ที่ไหนคะ
18: ที่สุพรรณเปิดอยู่ที่บิ๊กโสภา
20: บ
18: ิ๊กโสภาเจริญครับซึ่งบิ๊กโสภาเจริญเนี่ยก็คือตอนนี้ครับมันกลายเป็นว่าพอด้วยความที่ต้องขอบคุณทีมมีเดียด้วยเนาะเพราะว่าของอาร์ตี้อ่ะเนาะอาร์ตี้ก็จะมีบริษัทที่เป็นมีเดียเงี้ยครับทีมมีเดียคือเก่งมากจริงๆที่สามารถที่จะทำให้คนเข้าถึงหรือคนทัชใจเรื่องของตัวคำว่า1ลดแท็บสะดวก2ก็คือตัวของโคดิฟทำให้ตอนนี้ครับมันเกิดกระแสเรื่องของการตามหาทั่วประเทศแล้วจนบางครั้งเราต้องขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากๆกับการที่แบบมีเดอะมอลล์เข้ามาติดต่อมีหลายสาขาเข้ามาติดต่อเซ็นทรัลเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะให้เราไปออกอีเวนต์แต่เราด้วยความที่จำนวนคนแล้วก็เรายันว่าเราเป็นโรงครัวเล็กๆอ่ะแต่ถามว่าด้วยมาตรฐานที่ตอนนี้คือแบบของพี่เชลคุมมาตรฐานทุกอย่างแล้วตอนนี้มันกำลังขยายได้ไวมากๆกับระยะเวลาแค่15วันกับกระแสที่ตอบกลับมาอะไรเงี้ยครับ
19: อันนี้คือโซเชียลมีเดียมีผลไหม
18: โอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าโซเชียลมีเดียมีผลมากๆครับอย่างเมื่อก่อนอ่ะเราจะเป็นแค่ตัวทำเลทองเนา
19: ะ
18: แต่ถ้าวันนี้ทำเลแล้วคนไม่เดินผ่านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คนอ่ะหยิบจับมือถือมากกว่าออกไปข้างนอกแต่ถ้าวันนี้คนหยิบจับมือถือแล้วคอนเทนต์ถึงแล้วทุกอย่างถึงแล้วอ่
19: ะ
18: คนจะกรูกันเข้าไปที่แบบที่สาขาเยอะมากๆเพราะผมยกตัวอย่างล่าสุดที่ไปอย่างเงี้ยแบบแต่ละสาขาที่ทำคอนเทนต์ไปก่อนนะครับอย่างเถินอย่างเงี้ยพอเราไปจัดรันขับก่อนอย่างเงี้ยครับรันขับแล้วก็ให้คนเปิดใจชิมในส่วนของโคดีบ้าแล้วพอไปตั้งในตัวของเชลที่เถินนะครับก็มีคนตามไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโซเชียลมีเดียมีผลมันเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราจะเปิดร้านเราต้องไปแจกใบปลิวแต่ตอนนี้ครับ 1% นะครับเราเปิดร้านอ่ะเราเสิร์ฟคอนเทนต์ก่อนที่ตัวสาขาจะไปมันก็เลยเป็นใบปลิวที่เรียกว่าคนเห็นทั่วประเทศแล้วคนตามหาเยอะมากๆครับ
19: คล้ายๆกับอะไรอ่ะถ้าเป็นยุคโบราณเนาะก็จะแบบอ่ะยิงสปอตไปก่อนว่าจะมีงานตรงนี้นะหรือไม่ก็แจกใบปลิวหรือไม่ก็มีรถใช่ไหมคะที่จะเป็นรถแบบรถ
18: ใช่ใช่เหมือนเราจะเปิดโครงการบ้านเราจะเปิดคลินิกเราจะมีรถตะเวนทั่วแต่วันนี้ครับเราตะเวนผ่านตัวโซเชียลมีเดียทางของเรียกว่าสื่อเนาะสื่อทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยมันแตกแตนไปทุกแพลตฟอร์มจนผมยอมรับจริงๆว่าจนที่ผมมาดูเรื่องสาขากับทั้งคุณเพียวคุณอาร์ตี้คุณเต้อย่างเงี้ยเราต้องยอมเอาเบอร์โทรศัพท์เราออกอะไม่งั้นอะเรารับสายไม่ไหวจริงๆ
19: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่นอน
18: โอ้เรียกว่าแบบว่าแบตหมดต้องเสียบชาร์จไว้เลยครับผม
19: เนาะวันนี้ถ้านับซาเล้งก็ยังอยู่เนาะที่เป็นแบบรถหัวแท็บก็ยังอยู่รวมๆกันแล้วเรามีมากน้อยสักแค่ไหนสำหรับ 1% ที่กระจายอยู่ทั้งในลำปางแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะคะ
20: ตอนนี้ที่ไปแล้วประมาณ20
19: โห20กว่าเนาะ20กว่า
18: ที่กำลังที่จะเปิดตัวอีกหลายสาขาเลยใช่ครับผม
19: ด้วยความที่ว่าร
18: อติดตามในเพจ
19: จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากสวนสาธารณะและจากความที่ไม่อยากทำอะไรนานๆวันนี้เนี่ยถ้าดูจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นวันนี้เราตั้งเป้ากับความเป็น 1% Crodip Thailand เอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
20: จริงๆ อยากให้มองในภาพนี้นะว่าจุดเริ่มต้นของเราคือกาแฟรถเข็นข้างทางแต่ด้วยความที่เป็นกาแฟรถเข็นข้างทางเราอยากจะใ มัน develop ขึ้นมาเป็นกาแฟที่ทันสมัยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโคดริปเนาะอยากให้ลูกค้าได้ expand experience ใหม่ๆจากตรงนี้ด้วยเพราะอย่างโคดริปมันดึงคาแรคเตอร์ได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยของกาแฟของ 1% น่ะอย่างที่ผมบอกว่ารสชาติของกาแฟ 1% น่ะมีทั้งที่เป็นกาแฟสดแล้วก็โคดริปเนาะมีทั้ง2แบบแล้วก็ตัวโคดริปเนี่ยใช้เวลาสกัดเย็นค่อนข้างนานแล้วก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานเนา
19: ะ
20: มันจะมีรสชาติประจำของแบรนด์อยู่ละซึ่งผมอยากจะให้ 1% เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไอคอนละกันของกาแฟรสชาติแบบนี
19: ้
20: แบบประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้มันไปอยู่ในที่ที่กาแฟร้านกาแฟทั่วไปอ่ะไม่สามารถไปอยู่ได้ด้วย
19: ค่ะ
1: ใช่ครับคือเป้าหมายเราเอาจริงๆนะครับอยากให้เกิดคอมมูนิตี้หรือการสื่อสารหรือเอาจริงๆตอนนี้ครับการที่เราจะรู้จักกันอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากถ้าไม่ผ่านโซเชียลเราอยากให้การรู้จักกันการพูดคุยธุรกิจการทำทุกอย่างครับผ่านคอมมูนิตี้ร้านกาแฟที่ชื่อว่า 1% นั่นแหละครับมันเลยคือเป้าหมายที่เราอยากจะรวมทั้งกิจกรรมรันคลับอยากจะรวมหลายๆอย่างทำให้คนหลายคนอ่ะได้มาพูดคุยได้มาเจอกันได้เกิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆเพราะว่าเทรนด์คอมมูนิตี้มันก็กำลังจะมาด้วยครับผม
19: อันนี้เราไปอยู่ตามงานวิ่งตามอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับ
1: ใช่
19: 1% ของเราคือด้วยความที่ว่าเวลาน้อยมากเลยนะแต่เรื่องราวน่าสนใจอยากให้ฝากช่องทางซึ่งถือว่าเป็นช่องทางสำคัญเลยอ่ะที่ทำให้ 1% ทำให้คนทั่วไทยแล้วก็น่าจะเป็นแบบหลายๆประเทศได้รู้จักละได้ไปติดตามกันต่อเนอะสำหรับเรื่องราวดี
1: ๆ
19: ช่องทางของเราที่ติดต่อได้มีช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
20: เขียนว่า 1% Code Drip ก็ได้ครับในทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ใน Instagram นะครับแล้วก็ฝากของ Roaster นะ 1% Roaster
19: อันนี้สำหรับคนที่อยากได้เมล็ดกาแฟไปชงเองที่บ้านเราก็มีโรงคั่วกาแฟใช่ไหมคะ
20: ครับอย่างที่บอกว่า 1% มีหลายเซกเมนต์เนาะตัวโคดริปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่1เซกเมนต์ในส่วนของแบรนด์ 1% ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลิ้มลองแล้วกันในทุกๆแบบของ 1% นะเราจะสามารถแบบรู้จัก 1% ได้มาก
1: ใช่หรือถ้าอย่างตอนนี้เองครับส่วนใหญ่คนที่จะมาดูเรื่องสาขาหรือขยายสาขากับเราสามารถขับรถมาที่ลำปางได้เลยเราอยู่ตรงข้ามแบบโรงเรียนไกลพบสามารถผมบอกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็คือเหมือนแบบอยากขับมาดูโรงคั่วขับมาอะไรเงี้ยครับมาเจอคุณเพียวมาเจอคุณนัตตี้มาเจอผมมาเจอคุณเต้อย่างเงี้ยก็สามารถมาได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าช่องทางพิเศษ
19: นะ
1: ที่เราตอบแชทไม่ทัน
19: ค่ะก็ไปหากันถึงลำปางได้เลยถ้าคุณรักจริงอยากได้จริงๆเนาะตามนี้เสียดายเวลาน้อยมากเลยแต่ว่าขอบคุณน้องๆทีมงานจาก 1% ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาร์ตี้คุณเพียวคุณบิลลี่นะขอบคุณนะคะ
20: ได้เลยครับ
19: ขอบคุณมากครับอุ๊ยเรื่องราวของน้องๆเขาน่าสนใจมากนะคุณฟังคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือเป้าหมายเขาอะชัดเจนอยากขายกาแฟแต่ไม่ได้อยากนั่งเฝ้าไปทั้งวันอยากขายแค่เวลาเนี้ยช่วงเนี้ยแค่นี้เขาก็เลือกเลยแล้วคือเขามีของดีอ่ะเหมือนแบบตัวกาแฟที่มันมีเอกลักษณ์มันมีความสเปเชียลตี้นะคะที่แบบเฉพาะตัวจริงๆรสชาติได้แบบนี้จริงๆแล้วลองคิดดูว่าลูกค้าคือถ้าคนที่ดื่มกาแฟโดยทั่วไปไม่ได้แบบเอ้ยต้องแบบชอบในรสกาแฟก็จะซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่คุณเชื่อไหมถ้าเป็นคอกาแฟจริงๆอ่ะเขาจะมีรสชาติที่เขาแบบเอ้ยรสชาติที่ใช่รสชาติที่เราชอบแล้วต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนฉันก็ต้องขับรถไปนั่นคือเป้าหมายของร้านนี้แล้วร้านเขาสะดวกอยู่ที่ไหนทำธุรกิจได้คนแค่คนเดียวไม่ต้องมานั่งชงไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคุณได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแก้ไขปัญหาเรื่องของบาริสต้าไปได้เลยนะคะเรียกว่ามันทำให้ธุรกิจนั้นมีกำไรได้อย่างชัดเจนแล้วก็เห็นแน่ๆว่าถ้าทำแล้วถ้าคุณอยู่ในทำเลที่มันใช่จริงๆอ่ะมันได้จริงๆโอ้น่าสนใจคุณผู้ฟังลองไปตามดูได้นะคะ 1% Code Dip Thailand จะเป็นสื่อโซเชียลไหนก็ตามใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงท้ายของรายการค่ะ
21: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับ

0: มันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณฟังเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกนะคะอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่างานที่ชื่อว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งงานนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้าเนาะระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับอะไรเนาะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยนะคะคือเม็ดเงินค่ะที่มันจะสะพัดทันทีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะคะไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งคาดการว่าจะมีผู้คนเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะคือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนะคะนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand News Horizon Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันเนี่ยจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเรานะคะจะได้มีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand นะคะแล้วก็ Facebook นะคะก็ am2026thailand นะคะงานนี้12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่เป็นการประชุมแล้วก็โอ้โหมีแต่กลุ่มคนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นนักการเงินการธนาคารทั้งนั้นเลยนะคะไปดูหุ้นหน่อยนะคะตลาดหุ้นอเมริกา

0: ตัวลดลงนะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีแตะที่ 5% ชั่วคราวราคาน้ำมันก็สูงขึ้นหุ้น AI ก็ร่วงนะคะและถ้าดูราคาหุ้นไทยวันนี้เป็นยังไงเปิดตลาดมาก็ร่วงนะคะคุณผู้ฟังร่วงไป10จุดเลยค่ะโดยวันนี้นะคะหุ้นไทยภาคเช้าปรับลง 10.15 จุดหรือ 0.64% อยู่ที่ 1,580.62 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,162.58 ล้านบาทนะคะนักวิเคราะห์คุณชันชัยพันธาธนกิจนะคะจากเมย์แบงค์นะคะก็บอกว่ามันก็มีแรงกดดันเนาะจากต่างประเทศเข้ามาหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามเรื่องของน้ำมันนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยแนวรับวันนี้นะคะนักวิเคราะห์ให้ไว้ 1,580 จุดแนวต้าน 1,600 จุดดูราคาทองคำกันหน่อยค่ะจากสมาคมค้าทองคำวันนี้นะคะขึ้น4รอบลง5ลง1รอบนะคะราคาล่าสุดนะขนาดนี้เนี่ยสูงกว่าการปิดตลาดเมื่อวานอยู่200บาททองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 67,600 บาทขายออก 67,800 ทองรูปพรรณรับซื้อ 66,249 บาท20สตางค์ขายออก 68,600 ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะ 4,313 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่33.24 นะคะแล้วก็ขอดูเลทเอาเฉพาะสำคัญนะคะดอลลาร์สหรัฐ 33.47 นะคะปอนด์อังกฤษ 45.44 ยูโร 38.76 เงินเยนนะคะต่อร้อยเยน 22.12 นะคะแล้วก็เงินหยวนนะคะ 5.04 เงินวอนเกาหลีใต้ 0.025 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้และถ้าไปดูบิตคอยน์นะคะ1บิตคอยน์วันนี้ตอนนี้นะคะมูลค่าล่าสุด 2,583,842 บาท94สตางค์นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะหลายๆท่านเข้ามาคุณเอตลิงชันนะคะบอกว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวเนาะแล้วก็มีคุณนิกูลด้วยนะคะมีคุณวิรัตนะฮะมีคุณนัทนะคะบอกว่าสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะมีคุณสสิจากบางว่านะคะบอกว่าบางว่าอากาศแจ่มใสอ๋อคุณอเมริกาโน่บอกลูลูลาลานะคะแล้วก็มีพี่หนุ่งหนิงนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะพี่สาคุณสุสนาด้วยนะยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกัน10นาฬิกาเวลาเดิมค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
4: อุ้ย
3: จากสสส
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM

0: มากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM
1: ท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา

0: วัสดีผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์15กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
0: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็ครอบครัวข่าว3
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่นะก็กดไลค์กดแชร์แล้ว2คนด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ใน YouTube ก็ได้นะฮะหรือจะไป TikTok ก็ได
1: ้ค่ะ
0: ก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่ทางครอบครัวข่าว3ไปนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคดีหัวสวครับเมื่อวานมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับที่กกต.นั้นมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาเพียง77คนนะครับจากผู้ร้องทั้งหมดเนี่ยผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยฮะ427คนครับขณะที่สสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งเป็นบางคนนะฮะเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยรอดทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับลองดูครับคุณผู้ชมครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะทางประธานกกต.ก็นำแถลงคุณณรงค์กลั่นวารินทร์นะคะแถลงเรื่องนี้พร้อมกับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.เป็นการแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.จริงๆแล้วมีผู้ถูกร้องนะคะตามตัวเลขที่ท่านบอกเนี่ยไม่ใช่229แต่เป็น427คนค่ะกกต.มีมติส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภา26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกร้องกกต.ไม่ได้มีมติส่งฟ้องต่อศาลสว.ที่ถูกส่งฟ้องต่อศาลในคดีหัวสว.ยกตัวอย่างอย่างคุณอลงกตวรกีค่ะนี่คือเจ้าของวลีผมศักดิ์สูงกว่าน
0: ะ
1: จากกรณีที่ DSI แจ้งข้อหาคดีหัวสว.ยังมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาค่ะตอนนี้ท่านเป็นประธานกรรมาธิการการทหารของวุฒิสภาสว.ชีวภาพชีวธรรมประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาโดยสว.ทั้ง26คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อกกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาและศาลมีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาส่วนอีกกลุ่มที่ถูกส่งฟ้องแล้วก็น่าสนใจจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นค่ะ15คนในจำนวนนี้ก็มีอดีตนักการเมืองมีอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่น

0: ถิ่นอย่างคุณสุประชัยโพสุเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเช้าวันนี้ค่ะก่อนการประชุมครม.นักข่าวก็ได้พบกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณณภินทร ศรีสันพางก็ได้ถามถึงเรื่องนี้ค่ะคุณณภินทรบอกนะคะบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาพอเขายกคำร้องมันต้องโล่งขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยว่าไม่คำนึงถึงแรงกดดันใช้อำนาจได้อย่างเที่ยงธรรม
1: นะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเมื่อกกต.เนี่ยยกคำร้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทำนั้นกกต.นั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดครับก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมนะครับไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคน
0: ขณะที่อีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะก็โต้กลับทางกลุ่มไอลอที่เปิดคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นของพรรคภูมิใจไทยในฐานะพยานที่มีการซัดทอดว่าคุณภราดรเป็นคนที่ริเริ่มและเป็นคนคิดค้นกระบวนการหัวสว.ก็ย้อนทางไอลอบอกว่าตนเองไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบการหัวสว.แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อจะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ก็บอกว่าเมื่อกกต.ได้วินิจฉัยไปแล้วควรจะเคารพตามกติกาแม้ว่าจะวินิจฉัยไม่ตรงใจถูกใจตัวเองซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่ทำให้เสียหาย
2: คงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับมีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยและนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมคิดว่าเมื่อองค์กรอิสระวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเนี่ยอยู่ในกระบวนการก็ควรต้องเคารพในกติกาอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
0: หลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานนี้ค่ะทางพรรคประชาชนได้มีการแถลงข่าวทันทีโดยบอกว่าเป็นการตัดตอนปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกกต.ตามมาตรา157ขณะที่ทางกลุ่มไอลอก็มีการเคลื่อนไหวเปิดหลักฐานก่อนหน้านี้เปิดหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางกลุ่มไอลอเองก็ประกาศจะมีการทยอยเปิดคำให้การของพยานกรณีบุคคลที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องต่อศาลทั้งหมด
3: ครับนะฮะไปตามกันต่อนะครับกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์กันหน่อยคุณผู้ชมครับคือล่าสุดเนี่ยนะฮะทางป้ายอยุธยานะครับพร้อมกับทางเล็กบาร์โค้ดเขาเป็นอดีตลูกศิษย์นะคือไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของอดีตหลวงปู่หวน
0: อดีต
3: ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะฮะคือเขาไปทวงคืนนะครับวัดพุทธสวรรค์ให้กลับมาเป็นสิ่งดีๆเอาลองดูฮะคุณผู้ชมครับ
4: นี่ป้าก็เลยจะขอเอาน้ำมาสาดไล่สนิทจังไรออกไปลูกขอไล่สนิทจังไรให้ออกไปจากวัดนี้ไ
3: อ้นี่นะสาดซะ
4: สนิทจังไรออกไป
3: เออไป
4: ออกไป
5: ก็เป็นได้แล้วครับ
4: เอาซองเลยอยากจะเอาน้ำทั้งแม่น้ำจะพยายามไล่เสียดจังไรออกไปไปจังไรออกไปเสียดจังไรออกไป
5: โหสะอาด
3: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับป้าอยุธยานะครับพร้อมด้วยคุณเล็กบาร์โค้ดครับลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์กว่า10กว่าคนนะฮะเป็นศิษย์เก่าแล้วฮะเดินทางมาที่วัดนะครับแล้วก็รวมตัวกันบริเวณกุฏิของหลวงปู่หวน ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาได้บอกแบบนี้บอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสนะครับก่อนเดินถือป้ายข้อความทวงคืนวัดพุทธไทยคืนแด่พุทธไทยสวรรค์วรคุณหลวงปู่หวนนี
0: ่
3: นะเดินไปที่บริเวณกุฏิของตาโชตนี่คือกุฏิตาโชตนะก
0: ุ
3: ฏิเก่านะกุฏิที่ตาโชตเคยอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นครับกลุ่มลูกศิษย์เองเนี่ยนำถังน้ำมาสาดบริเวณโดยรอบกุฏิพร้อมก็บอกว่าล้างซวยออกไปไม่ดีนี่นะคือไล่สิ่งอัปมงคลแล้วครับโดยมองว่าต้องการทวงคืนพื้นที่รวมไปถึงบรรยากาศของวัดให้กลับมาเป็นสถานที่ที่ลูกศิษย์หลวงปู่หวนนั้นเคยเข้ามากราบไหว้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาป้าอยุธยายังบอกเนี่ยนะครับบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยต้องการทวงคืนวัดให้กับทางหลวงปู่หวนพร้อมเรียกร้องนะครับให้สิ่งที่ตนเองเหมือนแบบมาทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการล้างซวยล้างอบายมุขต่างๆนานาที่มันเคยติดเป็นเสนียดจันไรอยู่เนี่ยครับแล้วยังบอกด้วยว่าพระเนี่ยควรจะเข้ามาสร้างคุณงามความดีนะฮะให้กับศาสนาไม่ควรมีลักษณะของการแบ่งฝ่ายหรือว่าหาความขัดแย้งมาใส่กันพร้อมยังบอกด้วยนะครับว่าไอ้กระแสข่าวต่างๆที่เผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้มันก็ทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียมากพอแล้วแล้วก็เห็นว่าการนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรแล้วแล้วก็ต้องรีบดำเนินการลองฟังดูครับ
6: วันนี้ว่าดีขึ้นไหมฮะ
4: ดีขึ้นเลยเนี่ยเอาน้ำมาสาดราดเสนียดจังไรออกไปดีขึ้นดีขึ้นก็ฝากให้ลูกหลานพี่น้องคนไทยถ้าดูรายการนี้อยู่ก็ช่วยกันมา
6: ฝากวัดหน่อย
4: ช่วยกันมาเที่ยวเพราะวัดนี่ไม่เกี่ยวเลยวัดไม่เกี่ยวเลยความผิดมันอยู่ที่ไอ้สมีโชตวัดเนี่ยตั้งมาตั้ง600กว่าปีนะเนี่ยเนี่ยสถานนี้เนี่ย680ปีไอ้โชตมาแค่66ปีเนี่ย
6: เป็นไง
4: มาทำลายศาสนาแล้วเรื่องไม่เกิดไม่รู้พอรู้แล้วก็ทนไม่ได้ไงจริงๆอยากจะเอาพี่น้องลูกหลานที่มาเนี่ยไปตักน้ำให้ป้าช่วยกันล้างแม่งทั้งหมดเลยนะเนี่ยล้างแม่งให้หมดเลยเนี่ยไอ้เสนียดจังไรเนี่ยอยากจะเอารถดับเพลิงมาไล่ฉีดให้หมดเลย
3: นี่ฮะคือป้านี่แกไม่ชอบนะฮะที่ตาโชตมันทำเอาไว้ไม่ดีเนี่ยครับ
0: ขณะที่เล็กบาร์โค้ดค่ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนก็บอกว่าในอดีตพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เคยมีสภาพเป็นป่าร้างแต่ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาก่อนที่หลวงปู่หวนจะเข้ามาพัฒนาแล้วก็มาบูรณะวัดอย่างต่อเนื่องโดยลูกศิษย์โดยชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนารวมไปถึงช่วยการพัฒนาพื้นที่แล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆวันนี้ต้องการให้มีการทบทวนแล้วก็นำสิ่งดีงามที่หลวงปู่หวนเคยทำไว้ให้กลับมาสานต่อแล้วก็ย้ำด้วยว่าต้องการจะทวงคืนศักดิ์และสิทธิ์ในสิ่งที่หลวงปู่หวนเคยสร้างไว้ให้กลับคืนมาค่ะ
7: คดีความอะไรของทางเนี้ยผมว่าปล่อยให้เป็นตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปผมมาทวงคืนความยุติธรรมให้หลวงปู่หวนหลวงปู่หวนเคยสร้างอะไรไว้ทำลายหมดแม้กระทั่งอะไรนะจีวรที่หลวงปู่เคยเก็บไว้แล้วก็จะไว้บริจาคตามวัดที่ยากจนก็ให้เอาไปขายทิ้งไปเลยนั่นแหละทำอย่างเงี้ยพวกผมเนี่ยลูกติดเนี่ยพี่ปุ้ยเนี่ยรู้หมดเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยช่วงที่เขาขึ้นมานะก็ต้องดูว่าใครห้อยพระเขาบ้างแล้วใครจะกล้ามาแตะขอวัดหลวงปู่คืนทำให้สวยงามแล้วก็อย่าเล่นลับกันทำอะไรให้เปิดเผยใช่ทำอะไรให้เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงอย่ารับแต่คนรวยญาติโยมจนๆน่ะที่เขามาน่ะเอาคนจนขึ้นมาก่อนไอ้คนรวยมันรวยแล้วปล่อยมันคนจนจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับ
3: นี่นะฮะนี่คือพี่เล็กบาร์โค้ดแกก็พูดดีนะแกบอกเลยว่าโอ้โหหลวงปู่นี่สมัยก่อนเนี่ยทำมาไว้ดีมากเลยหลวงปู่หวนน
0: ะ
3: เป็นอดีตเจ้าอาวาสรูปเก่านะครับจีวรท่านเก็บไว้กะจะเอาไปบริจาคนะครับปรากฏว่าพอท่านมรณภาพไปปรากฏเป็นยุคเรืองอำนาจของตาโชตเข้ามาพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหทำวิบัติหมดว่างั้นเนี่ยครับขณะที่ทางการตรวจสอบภายในวัดเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปคุณผู้ชมครับโดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิชานนะฮะขออภัยนะคุณผู้ชมครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องฮะท่านเองเนี่ยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพร้อมกับทางละสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเบิ้มนั่นแหละ
0: ค่ะ
3: นะเขาเรียกหลวงพ่อเบิ้มนะครับคือพาตำรวจกองปราบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบนะฮะ แล้วก็ไปหารือภายในพระอุโบสถใช้เวลาประมาณสัก30นาทีครับนี่ฮะพาเข้าไปตรวจสอบนะครับภายหลังการประชุมนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เดินทางมายังกุฏิสมีโชติแล้วก็ประสานวัยยาวัจกรนะครับให้เอากุญแจมาเปิดประตูออกซะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในกุฏินะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่แล้วก็สำรวจสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีการต่อเติมหรือว่าบดบังพื้นที่เดิมสำหรับแนวทางหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จะร่วมกันสำรวจพื้นที่รวมไปถึงโบราณสถานนะครับรวมไปถึงพิจารณารื้อถอนหรือว่าปรับพื้นที่ในส่วนที่มีการต่อเติมหรือว่าบดบังทัศนียภาพเพื่อฟื้นฟูครับให้บรรยากาศนั้นกลับมาสู่สภาพเดิมฮะแล้วก็ให้รักษาคุณค่าความงามของวัดโบราณสถานคือวัดพุทธสวรรค์นี้เอาไว้นอกจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดเองยังได้มีการนำเอารถบรรทุก6ล้อพร้อมกับกรงขังนะฮะนี่มาแล้วครับผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้ไม่ใช่ของตาโชดนะตาโชดไม่ได้ไปอยู่ในนี้ตาโชดอยู่ในกรงอีกกรงนึง
0: ค่ะ
3: อันนี้เป็นกรงหมาเนี่ยครับแต่เป็นหมาของตาโชดทั้งหมด10กว่าตัวครับผู้ชมครับตาโชดนี่เขานิยมเขาชอบนักนี่นะฮะเลี้ยงหมานี่ฮะคุณชัดตลาดไทยบอกแบบนี้บอกว่าสุนัขทั้งหมดเนี่ยเจ๊หมวยเป็นผู้ใช้เชือกจูงคอเข้ากรงอย่างง่ายได้เลยนะทั้งหมดเนี่ยนำขึ้นรถบรรทุกออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วไม่บอกแล้วครับว่าเอาหมาตาโชดไปไว้ไหนนี
0: ่ขณะที่ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะถามเจ๊หมวยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ของวัดปรากฏว่าเป็นภาพนี้เลยค่ะไม่ตอบคำถามค่ะแล้วก็ใช้สองมือปิดหน้าน
3: ี่คือเจ๊หมวยใช่ไหม
0: เจ๊หมวยค่ะ
3: เจ๊หมวยตลาดไทยเหรอเขาบอก
0: ไม่ค่ะ
3: ไม่ใช่นะ
0: เจ๊หมวย
3: อันนั้นคุณทัศน์ตลาดไทยเจ๊หมวยเอา
0: สุนัขใส่กระ รอกค่ะ
3: อันนี้นักข่าวช่อง8นะครับอย่าไปบอกกันเป็นเล็กคาราบาวไม่ให้นะ
0: ค่ะก็พยายามเดินขึ้นรถอย่างรวดเร็ว
3: ปิดหน้าปิดตายปิดทำไม
0: ค่ะ
3: จริงไม่ต้องปิดก็ได้เราเอาหมาไปเลี้ยงเนี่ย
8: การบูชาพระหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่หรือใครเคยบูชาไปเงินไม่เข้าวัดอะไรเรา
9: ขวาครับขวาครับ
3: นี่ไปละเลยเลยรถเลยรถเดินเลยรถเดินเลยรถกลับมาละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไปละไปละนี่
8: เรื่องอะไรเราเคลียร์ได้ไหมหรือว่ายังมีอะไรหลงเหลือ
3: นี่เจ๊หมวยนะไม่ใช่ดร.หมวยนะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวเดินเปิดหน้านิดนึงเดี๋ยวพกล้มเลยนี่นะ
3: นักข่าวบอกให้เปิดหน้าแป๊บนึงเปิดหน้าแป๊บนึง
8: หมวดประคำหรืออะไรได้ไหมพี่หมวยเมื่อกี้เข้าไปเจอทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
3: มีพี่เล็กเบานะพี่เล็กเบาช่อง8
0: ครับ
3: พี่ของคุณพุทธเขาส่งมา
8: หรือว่าใครจะดูแลน้องหมาต่อหรือยังไงบ้างครับพี่เด็กเดี๋ยวพี่หมวยขึ้นมาเลยอยากจะฝาก
3: ก็แน่นอนครับคือเป็นการสะสางนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดวัดใหม
0: ่ค่ะ
3: เพราะว่ามันเสื่อมเขาเรียกอะไรเสื่อมมันเนาะ
0: ค่ะ
3: เสื่อมอ่ะเสื่อมคุณผู้ชมก็อย่างที่เราดูข่าวกันไปอ่ะเละเทะหมด
0: ค่ะ
3: นะมีการขึ้นไปเสพสังวาสกันบนโต๊ะบ้างเนี่ยฮะบางคนก็ไปเรียกตับเมื่อก่อนนี้หลวงอะไรนะหลวงพ่อโชติก็ไปเรียกหลวงพ่อตอก
0: เออใช่ค่ะ
3: เรียกหลวงพ่อตอกแล้ว
0: โอ้มีการทำเหรียญออกมาหลายรุ่นเลย
3: เยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยไล่เสนียดจะไล่ออกไปเห็นไหม
9: มีอีกก็เป็นอีกแล
3: ้
9: ว
3: เสียหายอ่ะ
0: เสียหายค่ะ
3: เสียหายมหาหมีกับทางพี่เปี๊ยกเป็นไงฮะ
0: ค่ะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดภูผาสูงที่โคราชที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวว่ามีการทุจริตล่าสุดนะคะทางทนายอนันชัยและมหาหมีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องเก่าตรวจสอบแล้วไม่มีมูลความจริงค่ะย้อนไปเมื่อวานนี้มีรายการข่าวที่นำเสนอข่าวแล้วก็ภาพหลักฐานบอกว่าไปเจออีก1พระวัดป่าเฉาโดยเนื้อหาเนี่ยก็คือทางประธานที่พักสงฆ์วัดภูผาสูงที่อำเภอสูงเนินโคราชพระมหาธีรนาถมีภรรยามีลูกแล้วก็มีการโชว์หลักฐานเป็นหนังสือจากตำรวจบก.ปปป.ส่งเรื่องไปที่เลขาธิการปปช.ให้มีการตรวจสอบการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีของตัวเองจริงๆแล้วเป็นเงินบริจาคให้กับวัดแล้วก็มีการระบุว่าตัวเลขอยู่ที่45ล้านบาทก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ เรื่องนี้ค่ะทนายอนันต์ชัยชยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยทางรองประธานมูลนิธิดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีก็แถลงข่าวเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นก็นำคลิปมาเปิดให้กับสื่อมวลชนดูโดยทนายอนันต์ชัยบอกว่าการก่อตั้งมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมีวัตถุประสงค์4ข้อโดยการออกมาแถลงครั้งแรกที่มูลนิธิเพราะว่าเข้าข่ายข้อ2คือการปกป้องคณะสงฆ์แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เคยมีการตรวจสอบมาแล้วตั้งแต่ปี56ถึงปี59ซึ่งมีการร้องเรียนว่าตัวท่านมีภรรยามีการตรวจสอบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามีการร้องเรียนมาถึง4ครั้งผลการตรวจสอบระบุชัดเจนว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริงแล้วทนายอนันต์ชัยก็ตั้งคำถามไปถึงผู้บังคับการบก.ปปป.ค่ะบอกว่าเอกสารของทางราชการถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนมันหลุดออกมาได้ยังไงเรื่องนี้ทางมูลนิธิก็จะฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยจะเป็นความผิดตามมาตรา157แล้วก็ฝากไปถึงรายการด้วยบอกว่าอยากให้รายการข่าวมีการตรวจสอบมีการกรองข่าวด้วยก่อนการนำเสน
3: อลองฟังครับ
10: ว่าเวลาคนเราอ่านข่าวเนี่ยประธานโทษนะครับเหมือนผีเน่ากับโลงผุเลยไม่เคยตรวจดูพยานหลักฐานเลยผมเตรียมไว้นานแล้วแล้วผมจะบอกแล้วแล้วก็มีชื่อใครรู้ไหมครับที่ทำให้เขาเดือดร้อนมากนะครับเนี่ยครับปปปบกปปปออกเอกสารหลุดมาได้ยังไงผมอยากถามผู้บังคับการปปปท่านประสงค์เฉลิมพันธ์เอกสารชิ้นนี้หลุดมายังนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้อย่างไรเป็นเอกสารราชการท่านเตรียมไว้เลยนะครับท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบคุณไม่ดูเลยว่าเออไม่ดูสืบสาวราวเรื่องแล้วเอาเอกสารราชการเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณชนทำให้เขาเข้าใจว่าท่านน่ะเป็นเมียมีลูก
3: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของมหาหมีนะฮะบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้นี่ควรยุติได้แล้วเพราะสร้างความเสียหายต่อวัดและพระสงฆ์เป็นอย่างมากซึ่งทางมูลนิธิเองนะครับมีหลักฐานชัดเจนพร้อมชี้แจงนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพกับทางพระมหาธีรนาถคือคุณจันศรีประภานะครับที่ร่วมสร้างวัดป่าภูผาสูงครับเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวพี่เปี๊ยกทนายอนันชัยบอกว่าขอให้ผู้ดำเนินรายการชื่อดังเนี่ยมาขอเข้ามาพระด้วยนะครับภายใน7วันแล้วถ้าเกิดมาเนี่ยจะไม่ฟ้องดำเนินคดีส่วนกรณีวัดป่าอรุณยารามครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปที่วัดขอให้ประดาเตรียมตัวได้เลยมีเรื่องใหญ่แน่นอนนี่คือเดี๋ยวคนจะฟังเร็วๆว่าจะไม่เข้าใจคือในมุมของพี่เปี๊ยกเองเนี่ยแกออกมานะฮะก็คือเรื่องราวของวัดนึงที่ก่อนหน้านี้โดนกล่าวหานะครับก็คือวัดภูผาสูง
0: ค่ะ
3: นะครับอยู่ที่นครราชสีมานะฮะ บอกว่ามีการทุจริตเงินบ้างมีพระมีเจ้าอาวาสมีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอมีการไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่
0: ค่ะ
3: พอไม่ใช่พี่เปี๊ยกแกก็เลยอยากจะให้มีการออกมาแก้ข่าว
0: ค่ะ
3: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบสอบถามว่ามันมีเอกสารบางตัวเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไง
0: ค่ะ
3: นะฮะก็ถามไปทางท่านผู้การปปปเนี่ยแหละครับส่วนวัดป่าอรุณยารามนะฮะที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็มีประเด็นกับทางประดาพรุ่งนี้แกก็จะเดินทางไปแล้วบอกมีเรื่องใหญ่แน่นอนให้ประดารอได้เลย มันหลายวัดคุณผู้ชมอาจจะสับสนหน่อยนะ
0: วัดป่าก็เป็นประเด็นที่มีการทายาทมาทวงพื้นที่วัดค่ะ
3: เนี่ยนะเอาพักสักครู่วันนี้ข่าวก็เยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะค่ะ
3: มีข่าวเยอะมากเลยโอ้ข่าวทนายต่อยแม่เด็กก็มีนะ
0: มี
3: ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้พี่รูปหล่อนะพี่ตุล
0: ค่ะ
3: พี่ตุลรูปหล่อ
0: ค่ะ
3: พี่หมวยอายุเท่าไหร่ขอโทษจะว่ากันนะ
0: ค่ะ34ย่าง35ค่ะ
3: ยังสวยอยู่เลย
0: ก็ย่าง35ยังไม่ถึง35ไงคะ
3: แต่ตอนนั้นเขาบอกว่า
0: ถ้า35ไปแล้ว
3: ในฐานะผู้หญิงรู้สึกยังไงไอ้คำพูดแบบเนี้ย
0: อุ้ยไม่ได้ค่ะ
3: จริงป่ะ
0: จริงไม่ได้35เดี๋ยวนี้สวยมากพี่หนุ่ม
3: เดือดเนอะ
0: เดือดค่ะ
3: โอ้แล้วหน้าพี่เขาหล่อด้วยไง
0: ค่ะ
3: เรื่องของเรื่องอ่
0: ะ
3: ประเด็นหน้าพี่เขาหล่อด้วยพี่ตุลนั่นน่ะฮะแล้วมันจะเลือกใครก็ได้รูทรงแล้วเนี่ย
0: ค่ะต้องเลือกผู้หญิงสวยค่ะเขาบอกเลือกผู้หญิงสวย
3: อ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ่งวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024 4249755
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
12: คุณผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะจัดพอดแคสต์กับเพื่อนนะครับอยู่ในช่อง YouTube โอ้โหคือจริงไอ้คลิปนี้มันนานแล้วประมาณสัก3เดือนได้มั้ง 2-3 เดือนแล้วนะฮะปรากฏว่าแต่ล่าสุดเนี่ยมันเหมือนมันเพิ่งเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีคนเนี่ยไปดึงขึ้นมาแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมลองฟังดูก่อนเอาลองฟังพี่ๆเค้าหน่อย
13: คุณจะเอามั้ยล่ะผู้หญิงอายุ30ขึ้นอายุ35ผู้หญิงไม่สวยไงวะพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงไม่สวยนะ
14: ไม่แน่ตี
13: แต่ถ้าพี่อยากมีแฟนเพราะว่าแฟนพี่ต้องสวยเว้ยกูต้องมีแฟนสวยไว้ไม่งั้นกูจะพัฒนาตัวเองไปทำส้นแมวอะไรวะ
14: ใช
13: ่กูจะพัฒนาตัวเองไปทำแมวน้ำไงถ้ากูเอาผู้หญิงไม่สวยอ
14: ่
13: ะ
14: กว่ากูจะได้เลือก
13: กูเอาผู้หญิงไม่สวยอ่ะกูไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันก็ได้อยู่แล้วสาเหตุที่คุณอยากพัฒนาตัวเองให้หล่อเก่งดังรวยเนี่ย
14: เ
13: ป็นว่าคุณจะเอาผู้หญิงสวย
14: คุณอยากเลือกใช่ไหม
13: นั่นคือเป้าหมายของมัน
14: ใช่ไง
13: แล้วพอคุณไปถึงระดับที่คุณแบบว่าหล่อรวยเก่งดังแล้วคุณบอกว่าผมอยากได้ความสบายใจ
14: อ้าว
13: คุณต้องเลือกเอา
14: เลือกเอา
13: เพราะว่าการมีผู้หญิงสวยระดับนางฟ้าเนี่ยก็เหมือนคุณซื้อรถเฟอร์รี่ค่าเมนเทนแนนซ์ค่าบำรุงรักษาม
14: ันแพงหน่อย
13: มันแพง
14: แ
13: ต่ถ้าคุณจะเอาผู้หญิงไม่สวยคุณก็ขับ Toyota
14: สบายใจ
13: คุณก็สบายใจเครื่องไว้ใจได้ไม่รวนค่อนข้างที่จะแบบว่าทนทานนะครับคุณไม่ต้องเมนเทนแนนซ์เยอะถ้าคุณจะไม่เอาผู้หญิงสวย
14: มันจะไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่
13: คุณเลือกผู้หญิงไม่สวยคุณไม่ต้องเมนเทนแนนซ์เยอะคุณโซนี่เมย์บอกว่าผมไม่เคยมีแฟนที่ไม่สวยมาก่อนผมชอบแต่คนสวยๆถูกแล้วครับ
14: มันก็ถูกแล้ว
13: มันก็ถูกแล้วฮะ
14: น่าถูกต้องตามธรรมชาติแล้วเป๊ะ
13: ๆมันถูกเป๊ะๆเลยคุณจะเอาไหมล่ะผู้หญิงอายุ30ขึ้นอายุ35ผู้หญิงไม่สวย
12: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังพี่ๆเขาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าด่าเขาได้เลย
15: ค่ะ
12: เพราะเขาอยากดังเขาบอกงี้
15: ทัวร์มาลงเยอะๆเลย
12: ทัวร์มาลงเยอะเลยเขาแบบเขาแฮปปี้เลย
15: ค่ะ
12: ด่าได้เต็มที่เขาว่างั้น
15: ด่าต่อไปเลยถึงให้6เดือนด่าไปเลย
12: นี่นะนี่มาเลยครับด่ามาเลยเต็มที
15: ่ค่ะ
12: นี่นะฮะเนี่ยเขาเป็นช่องนะฮะดอนฮวน
15: รีเทิร์น
12: ดอนฮวนไลฟ์ดอนฮวนนั่นเห็นไหมล่ะ
15: ค่ะ
12: นี่ผมโปรโมทให้เลยนะ
15: ค่ะ
12: นี่นะเต็มที่ไปเลยนี่แม่คุณผู้ชมอ่ะพี่หมวยเชิญสิ
15: ค่ะคือคลิปนี้หมวยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงมาพูดแบบนี้ทำไมถึงมาบูลลี่แล้วเดี๋ยวนี้35ผู้หญิงก็ยังสวยมากนะคะบางช่วงยังพูดถึงเรื่องเงินเดือนด้วยว่าคนอายุ47เงินเดือนต้องหลายแสนไม่ใช่ 30,000 คุณแหละต้องพัฒนาตัวเอง
12: หมายความว่าไงพี่หมวยอันเนี้ย
15: คือถ้าอายุ47แล้วต้องหาเงินให้ได้เป็นหลายแสนไม่ใช่ 30,000 เหมือนพูดให้คุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีรายได้เยอะ
12: บางคลิปเขาว่าอย่างนั้น
15: บางคลิป
12: บางคลิปว่าอย่างนั้นนี่คือพัฒนาแล้วนี่เขาพัฒนาแล้วนะนี่เขาชื่อพี่ตุล
15: ค่ะ
12: ใช่ไหมเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวนี่ชื่อพี่ตุลนะใช่ไหม
15: เขาจะเป็นไลฟ์โค้ชแนวนี้ค่ะ
12: เขาบอกเงินเดือนต้องแบบไม่รู้อายุเขาเท่าไหร่นะ
15: ค่ะ
12: แต่ถ้า47เนี่ยต้องหลายแสน
15: คุณต้องพัฒนาตัวเอง
12: บางคลิปเขาบอกผู้ชายเนี่ยถ้าอยากจะมีแฟนสวยต้องมีเงินเดือนหลักแสนน
15: ะ
12: เพราะผู้หญิงหลายคนดูจากไลฟ์สไตล์ของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็คาดหวังเอาลองฟังดู
13: จ้าพี่นะเพื่อนพี่ว่าพี่แอดเบ้เพื่อนพี่บอกว่ามึงมองโลกในแง่ดีสุด
14: ๆอ้าว
13: ทุกวันนี้แม่เงินเดือน 30,000 เว้ย
14: แล้วสรุปว่าที่มึงคิดลึกที่กูคิดเนี่ยมันถูกกันแน
13: ่อ๋อสิ่งที่มึงคิดถูกใช่ป่ะ
14: แล้วที่เป็นอยู่อ่ะ
13: มึงบอกว่ากูมองโลกในแง่ดีเกินไปเอ้าถ้ากูไม่มองโลกในแง่ดีก็กูจะสำเร็จในชีวิตเหรอวะถ้ากูไม่มองโลกในแง่ดีกูจะเปิดช่องแสนซับได้วะ
14: ใช่
13: กูจะขายคอร์ส10,000กว่าคนได้วะเป็นเพราะกูมองโลกในแง่ดีอ่ะกูถึงเป็นได้แต่มึงอ่ะมึงมองโลกในแง่ร้ายมาทั้งชีวิตมึงก็ยังเงินเดือน 30,000 อยู่ไงเมื่ออยู่มาอายุ47เท่าพี่นะเว้ย
14: เพื่อนก
13: ันเลยคนอายุ47เนี่ยเงินเดือนมันต้องหลายแสนนะครับผมมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่ 30,000 คนอายุเท่าพี่มันไม่ใช่ 30,000 นะมันต้อง 300,000 อย่างน้อยๆใ ช่ครับคุณยี่ห้าถ้าตัวเราเองยังไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นใครจะเชื่อครับผมมันไม่มีใครมาช่วยคุณนะพี่บอกได้เลยนะฮะมันไม่มีใครมาช่วยคุณนะคุณรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหรอ
14: โอ้โห
13: คุณรอให้เศรษฐกิจมันดีเงี้ย
14: ผมไม่เคยได้ยินเนี่ยเศรษฐกิจดีอ
13: ่
14: ะ
13: เศรษฐกิจดีมันไม่ดีมา40ปีแล้วมัน
14: ครับนี่ตั้งแต่ตุนยุคนั้น
13: น่ะตั้งแต่พี่เกิด
14: ไม่ดีนะ
13: ตั้งแต่พี่เกิดอ่ะ
14: ไม่เคยดีสักกับยุค
13: แม่งมีเศรษฐกิจดีอยู่ประมาณ5ปีอีก40ปีแม่งไม่เคยเศรษฐกิจดีเลยคุณจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเงินเดือน 18,000 มันน้อยเกินไปมากๆ
14: ใช
13: ่มันน้อยจัดน้อยมากๆที่ผู้หญิงจะสนใจนะครับต้องอัปเกรดก่อนถ้าอย่างน้อยๆนะยุคนี้นะถ้าจะจีบสาวสวยระดับนางฟ้านะสักแสนเลยน้อยอันนี้กูตีต่ำด้วย
14: แสนขึ้นไปเราตรงๆเลย
13: นะฮะพี่พูดจริงๆเพราะว่าผู้หญิงเขาดูจากไลฟ์สไตล์จากทรัพย์สินที่เรามีเยอะมากSME ข้อ4เนี่ยแม่งโคตรสำคัญพี่พูดจริง
14: สำคัญสำคัญ
13: ไม่อยากโกหกว่า 18,000 เงินเดือนเยอะไม่อยากโกหกนะครับ
14: ครับมันโลกสวยไปนิดนึง
13: 6หลักขึ้นครับใช่ครับคุณจันทภาแสนก็เอาแสนยังน้อยอ่ะพี่พูดตรงๆสมัยนี้แสนยังน้อย
14: ยังถือว่าน้อยแต่พอใช้ได้
13: เพราะผู้หญิงแม่งคาดหวังเยอะเข้าใจป่ะผู้หญิงแม่งเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์กามี
14: ่ก็ไลฟ์สไตล์ในโซเชียลอ่ะ
13: ผู้หญิงแม่งคาดหวังเยอะ
14: แต่ในโซเชียลอ่ะเขาคาดหวังขนาดไหนที่เขาได้ดูเนี่ยคุณหมีเนี่ยเข้าใจดีเพราะคุณหมีเนี่ยหมดเยอะกว่าแสนแล้วตอนนี้คุณหมีเนี่ยรู้เลยว่าแสนไม่พอ
12: พี่หมวยคิดยังไงอ่ะพี่หมวยเป็นผู้หญิง
15: ค่ะ
12: พี่หมวยฟังแล้วยังไงพี่หมวยต้องยังไง
15: ก็ไม่ได้คิดตรงกับทางคุณตุลนะคะคือเราไม่ได้ไปวัดคนที่เงินเดือนว่าต้องเป็นเราจะคบคนนี้เพราะว่าคนนี้มีเงินเดือนเป็นแสนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนจะไปคาดหวังที่ตัวเลขเงินเดือนของทางผู้ชายจะตัดสินใจคบกัน
12: คือกำลังจะบอกว่าเขากำลังพยายามจะบอกว่าผู้หญิงหลายๆคนหรือทุกคนเนี่ยคือมักจะมองผู้ชายที่ความรวย
15: ใช่แล้วผู้หญิงหวัง
12: คือผู้หญิงต้องเธอผู้หญิงมันมีเวลาผู้หญิงที่แบบอายุเงินเดือนมากกว่าผู้ชายอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะ
15: ก็มีนะคะ
12: ก็มีเน
15: า
12: ะ
15: หมวยก็เห็นผู้หญิงบางคนก็ทำงานเก่งมากๆก็เงินเดือนมากกว่าผู้ชายแต่เขาก็รักกันก็อยู่ด้วยกันได
12: ้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคนด่าแบบเจอมากนะ
15: ค่ะ
12: คนด่าเยอะมากนะ
15: ค่ะก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะคนด่าเยอะนะคะแล้วก็มีการตอบกลับทางคนจัดด้วยว่าแบบนี้หรอที่บอกว่ามีการพัฒนาตัวเองแล้วขณะที่เจ้าตัวแคปโพสต์จากเพจต่างๆมาแปะที่ Facebook ของตัวเองค่ะบอกให้เข้ามาด่าเยอะๆได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจัดทัวร์มาหน่อยเอามาเยอะๆเลยนะเป็นแสนๆคนอย่าไปไหนนะมาด่ากูสัก6เดือนอย่าหยุดนะกูรอดูแล้วเขาก็จะไปแคปโพสต์ต่างๆมาแปะเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้ของเจมอยเจมอย108
12: เจมอยเจมอย
15: ค่ะ
12: เนี่ยฮะโอ้มีไหมพี่หมวย
15: มีอีกค่ะอีกโพสต์เจ้าตัวก็แคปมาจากเพจลองวิเคราะห์ดูนอกจากจะมีเม้นด่าแล้วก็แคปโพสต์ความเห็นของคนคนหนึ่งระบุบอกว่าอย่าว่างั้นนี้เลย2ตัวนี้หล่อไม่หล่อไม่รู้หรอกแต่เท่าที่ดูสาวๆที่2หนุ่มนี่ครบดูดีกว่าผู้หญิงที่มาด่าทั้งนั้นส่องโปรไฟล์บางคนอ้วนอย่างกระหมูยังกล้าว่าเขาสภาพฮ่าๆนี่ก็จะแคปมาแล้วก็บอกว่าต้องด่ามันครับเข้าไปด่ามันเยอะๆพูดไม่ดีเลยครับ
12: เนี่ยครับคนด่าเยอะมาก
15: คนด่าเยอะมากดูบันเทิงหน้าตุ๊ดก็โพสต์ว่าเจ้าตัวปิดคอมเมนต์ไปแล้วขณะที่เจ้าตัวก็โพสต์โต้กลับค่ะบอกว่าใครปิดคอมเมนต์บอกหน่อยสิเพื่อนผมยังเมนได้ปกติน
12: ี่นะ
15: ค่ะเมื่อวานนี้เจ้าตัวไลฟ์อีกนะคะหลายคนก็คาดหวังว่าพอกระแสแบบนี้เขาจะออกมาขอโทษหรือมาชี้แจงแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือยังกลับมาท้าทายชาวเน็ตนะคะบอกว่า
12: เมื่อวานนี้เหรอ
15: ใช่
12: กลับมาแล้วเหรอ
15: เมื่อวันก่อน
12: วันก่อนนะยังไง
15: ก็บอกว่ามาด่าเยอะๆได้เลยอยากจะมาโหนกระแสด้วยแล้วก็ถามกลับไปคือสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันไปด้อยค่าใครตรงไหนหรอแค่อยากจะบอกว่าผู้ชายต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีแฟนสวยๆมันผิดด้วยหรอคนที่เข้ามาด่าแหละเป็นคนที่มีอคติ
12: ลองฟังที
13: ่ไปโหนกระแสจังเลย
16: เชิญมานี่ไปเน
13: ี่ยไปโหนกระแสเลยกูอยากโดนด่ามากๆเลยตอนเนี้ยกูอยากโดนด่านะครับ
16: เชิญมาเลย
13: อยากโดนด่านะครับนะครับผมมึงเอาเลยครับ
16: นี่เม้นได้เนี่ย
13: คุณเอาเลยครับผมคุณเอาเลยครับ
16: คุณเอาเลย
13: ผู้หญิงอายุ35เอาไปเลยครับผม เพราะว่าแฟนพี่อายุ25นะครับยังสวยอยู่แล้วแฟนพี่สวยระดับนางฟ้าด้วยกูจะโม้มึงตัดไปลงนะมึงตัดไปลงข่าวอีกนะให้กระแสกูอยู่เป็นปีนะให้กระแสกูอยู่เป็นปีนะมึงเล่นข่าว

0: นะแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้พี่หมวยมันสร้างแบบแรงกระเพื่อมในสังคมของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคือต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วเขาบอกแฟนเขาอายุ25
1: สวยสวยระดับนางฟ้า
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะให้โชว์หน่อยอยากเห็นจริงๆอยากอยากเห็นแฟนระดับนางฟ้ามากๆเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วความสวยเนี่ยมันแล้วแต่ตัวบุคคลความสวยมันไม่เหมือนกันนะในแต่ละคนพี่อาจจะมองคนนี้สวยคนนี้อาจจะมองคนนี้ไม่สวยแต่พี่มองสวยไอ้อย่างเงี้ยมันแล้วแต่
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วความสวยมันก็ไม่ได้มองเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะบางทีสวยด้วยความคิดก็สวยใช่ไหมคะ
0: เนี่ยครับแล้วเรื่องนี้ก็โอ้โหผมเห็นคนเปิดไปในฟีดข่าวของโซเชียลเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอแต่รู้สึกทางเพื่อนเขาจะออกมาพูดแล้วนะว่าเขาเด้งตัวออกแล้ว
1: ใช่เพื่อนออกเลย
0: ทางเพื่อนเขาออกเลยเมื่อวานผมเห็นของคุณพุทธเขาได้มีการสัมภาษณ
1: ์ค่ะ
0: คุณพุทธภิวัลช่องพุทธทอล์กอ่ะเขาก็บอกว่าทางฝั่งของตัวเพื่อนเขาเนี่ยยืนยันนะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็งงเหมือนกันในระหว่างที่กำลังแบบไลฟ์ไปด้วยกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ทางคุณตุลก็พูดอะไรออกมาแบบเหมือนกับอาจจะเป็นแบบในช่วงนั้นมันจังหวะที่เขากำลังแบบมันหรือว่ากำลังแบบว่าโหมโรงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเรียกยอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขารู้สึกเขาตกใจแล้วเขาเด้งตัวมาแล้วเขาไม่เอาแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้นแต่เขาบอกตอนนั้นเขาตื่นอะไรไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกจ้างอ่ะก็คือรับเงินเดือนอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะ
1: ผู้หญิงที่อายุ35ขึ้นนี่เดือดเยอะเลยค่ะทีมข่าวได้ไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะ
0: เชิญครับ
1: มีคุณประภาพรค่ะอายุ36บอกเลยบอกว่าผู้หญิงอายุ35ไม่สวยเนี่ยไม่จริงเลยนะคำพูดแบบนี้มันเป็นการด้อยค่ามาก35เนี่ยเป็นวัยที่กำลังสวยเลยคือเป็นวัยที่เริ่มมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีประสบการณ์คนที่มีทัศนคติแบบทางคุณตุลเนี่ยเราไม่เลือกผู้หญิงวัย35ดีละถ้ามีทัศนคติถ้าคิดแบบนั้นก็ดีเพราะว่าถ้าเราอายุ35เราก็จะไม่เลือกผู้ชายแบบนั้นด้วยลองฟังดูค่ะ
2: ไม่จริงนะ35นี่คิดว่าผู้หญิงที่กำลังที่สวยที่สุดอะก็คือวัยที่แบบ35บวก35เนาะกำลังสวยถูกไหมคะใช่ก็มั่นคงทำงานประจำมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะขาดอะไรไปอะไรเงี้ยก็เลยมาด้อยค่าผู้หญิงวัย35
3: ก็บอกว่าเขาผู้หญิงไปเปรียบเทียบว่าเป็นรถที่พ่อหรือเป็นธรรมดาอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ก็แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะจริงๆถ้าบอกว่ายี่ห้อหรูยี่ห้อธรรมดาคือ35ที่สวยเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีถูกไหมคะรถยี่ห้อแพงเนี่ยก็ต้องผ่านการดูแลการแมนเทนเนนต์มาอย่างดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกับรถธรรมดารถถ้าเขาเปรียบเทียบกับแบบเขาบอกว่าโตโยต้าก็มันก็คือเราไม่ต้องดูแลเข้าศูนย์อะไรแพงเท่ากับแบบปอร์เช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วค่ะที่เขาไม่เอาคนแบบว่าไม่เอาคนไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าก็คือตัวเขาเองก็ไม่ได้หล่อเลยนะคะแล้วก็ทัศนคติก็แย่แบบนี้ก็คือแบบไม่เอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้บอกเลยว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้หล่อเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหเสียเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสียเลยอ่ะเนี่ย
1: ไม่เอาเหมือนกันคุณประภาพรบอก
0: ทางฝั่งของตัวเจ้าตัวเขาก็พยายามบอกกันนะบอกว่าที่เขาพูดเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยพัฒนา
1: เพื่อจะได้มีแฟนสวยๆค
0: ่ะไอ้พูดแบบนั้นคนจะเข้าใจได้นะไอ้ผู้ชายให้พัฒนาจะได้แต่ไอ้ที่ไปบอกว่าผู้หญิง35แก่แล้วไม่สวยอะไรอย่างต่างนานาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วยิ่งไปบอกอีกบอกว่าโอ้แบบคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีๆถึงจะแบบมีผู้หญิงหันมามองอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะมันรู้สิพูดไม่ถูกอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงนะขออภัยถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในช่องไม่ได้อยู่ในทีวีเนี่ยจะด่าให้ยับเลย จริงๆนี่จะด่าให้ยับเลยเอาจริงๆนี่จะด่าให้ยับเลยคือถ้าเกิดมันอยู่ในช่องของโซเชียลหรืออะไรน
1: ะ
0: จะด่าให้ยับเลยจริงๆเน
1: ี่
0: ยเท่มากหล่อมากดอนฮวน
1: ค่ะ
0: นี่นะเขาบอกเขาแบบช่องดอนฮวนดอนฮวนคือเขาเป็นเหมือนกับนักรักสมัยก่อนนะเป็นผู้ชายที่หล่
1: อ
0: นะฮะแล้วก็มีผู้หญิงแบบลุมล้อมมากมายตัวดอนฮวนเองก็เป็นคนเจ้าชู
1: ้
0: ก็จะมีดอนฮวนนะวอร์เรนติโน่คาสโนวาอะไรพูดอย่างเงี้ยต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะ
1: ค่ะ

0: เอาจริงพี่หมวยไอ้ตุนเนี่ยไม่ได้ครึ่งพี่หรอกในอดีตนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมมาดูถูกผู้ชายว่าต้องแบบต้องดีผู้หญิงจะถึงนี่ขอโทษนะอย่าว่ากันนะอีนี่ไม่ได้เป็นพระเอกนะยังมีคนสนิทเป็นนางเอกตั้งหลายคนไม่ได้รวยไม่ได้มีตังค์ด้วยนะนั่นแหละตุนเป็นความคิดสมัย
1: ค่ะพ่อคือพ
0: ่
1: อ
0: โอ้ยไม่เอาแล้วมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีอีกค่ะมีผู้หญิงที่อายุไม่ถึง35ก็ยังไม่ชอบคำพูดของตุนเลยค่ะโดยบอกว่าคำพูดว่าผู้หญิง35แก่ไม่สวยไม่มีคนเอาไม่ค่อยโอเคเลยคือปัจจุบันผู้หญิงก็รู้จักการดูแลตัวเองเรื่องการรักสุขภาพดูแลความสวยของตัวเองมันเป็นความคิดโบราณมากเลยนะที่คิดแบบนี้ว่า35แก่35ไม่สวย
2: ไม่โอเคค่ะเพราะว่านี่ก็30ใช่มันเหมือนแบบว่ายุคนี้มันเป็นวัยที่แบบว่าทุกคนแบบเข้าถึงการดูแลตัวเองได้มากแล้วหน้าที่การงานเนาะแล้วก็การดูแลตัวเองการดูแลตัวเองมันก็มีบัดเจ็ตที่ต้องเข้าถึงไอ้คนก็จะรู้ว่าแบบฟิตเนสแบบพิลาทิสคลาสไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเสื้อผ้าไปยิมอ่ะมันก็ราคาสูงมันโบราณมากค่ะเดี๋ยวนี้30 35คือก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ไม่มีคนแบบนี้ในชีวิตแล้วก็ถามว่าให้เอาเป็นแฟนมั้ยเป็นเพื่อนยังไม่เอาเลยค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นนะฮะที่หลากหลายวงการพูดถึงกันเยอะนะครับขณะที่สาวๆในวงการบันเทิงเองครับก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณใหม่สุคนธวาครับมีการโพสต์ภาพในชุดสุดแซ่บนะครับพร้อมข้อความว่าแกสะกดยังไงนะใสๆวัยกระเตาะ44ขวบนะคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะนะ
1: สวยเป๊ะมากค่ะน้องใหม
0: ่นี่นะใหม่อยู่เสมอ
1: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมล่ะ
1: สะกดคำว่าแก่ไม่เป็นนะ
0: นี่นะเช่นเดียวกับทางคุณอุ้มลักษณาครับโพสต์ภาพในชุดว่ายน้ำครับขณะเที่ยวต่างประเทศบอกว่าอ้าง35ไม่สวยแก่43อย่างฉันไม่ยายเลยเหรอจ๊ะใจร้ายอ่ะนะ
1: นี่
0: เห็นไหมล่
1: ะ
0: น
1: ี่คุณอุ้ม
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ได้รับโทษไปแล้วครับ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
2: ค่ะ
1: ทำไมตาพี่ตุลก็เหมือนปลาดุกหรือไง
2: ชาวเน็ตบอกว่าตาพี่เขาเล็กค่ะ
1: อีกโพสต์นึงเขาว่าไงพี่หมวย
2: อย่าไปว่าเขาเลยครับคำพูดและทัศนคติมันสะท้อนออกมาจากปมปัญหาในใจผู้พูดที่แวลูเรื่องหน้าตาใช้เงินใช้รถเป็นตัววัดความสำเร็จถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจไม่เห็นคุณค่าของเขาครับส่งกำลังใจครับนายทำได้
1: ไหน
2: สองอันสุดท้าย
1: เป็นตัวของเสือ
2: นายทำได
1: ้นายทำได้กันบะเตะคุดาไซเห็นไหม
2: ค่ะ
1: แปลว่าอะไร
2: นั่นสิ
1: ฮะ
2: พยายามเข้านะ
1: อ๋อพยายามเข้านะอ๋อแปลว่าพยายามเข้านะกันบะเตะคุดาไซสู้ต่อไปทาเคชิ
2: อะไรแบบนี
1: ้
2: ทีมข่าวสัมภาษณ์อาจารย์ตรินค่ะอาจารย์บอกว่าหากเป็นเพียงการบอกความชอบหรือสเปคส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าเริ่มมีปัญหาพอใช้รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าอายุเข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงแบบไหนสวยหรือว่ามีคุณค่าไม่ควรนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุผลในการไปด้อยค่าคนอื่นเพราะว่าทัศนคติดังกล่าวแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนข้อจำกัดด้านวุฒิภาวะการสื่อสารมารยาททางสังคมและความตระหนักรู้ในการให้คุณค่ากับผู้อื่นแล้วอาจารย์ก็แจกแจงเป็นข้อๆเลยค่ะบอกว่า 1. การเปรียบผู้หญิงเป็นวัตถุผู้หญิงอายุน้อยและสวยกับรถยนต์อย่างเฟอร์รารี่ขณะที่ผู้หญิงไม่สวยเปรียบกับโตโยต้ามันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ทำให้ผู้หญิงถูกมองเป็นสิ่งที่ผู้ชายประสบความสำเร็จแล้วได้มาเพื่อสะท้อนสถานะของตัวเองข้อ 2. การมองความสัมพันธ์เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเช่นแนวคิดว่าถ้าผู้ชายพัฒนาตัวเองให้หล่อเก่งรวยหรือประสบความสำเร็จก็สมควรได้ผู้หญิงสวยเป็นคู่ครองประเด็นที่3อาจารย์บอกว่าการลดคุณค่าผู้หญิงตามอายุโดยการกำหนดว่า35ปีคือแก่ถ้ามองว่าผู้หญิงอายุ35ไม่มีคุณค่าก็อาจนำไปสู่แนวคิดว่าผู้ชายที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆต้องเปลี่ยนคู่ครองให้เป็นคนที่อายุน้อยตลอดเวลามันก็เป็นการสะท้อนภาวะที่เรียกว่ากามวิปริตยังมีประเด็นที่4ด้วย
1: คือปฏิยาของสังคมปฏิกิริยาของสังคมนะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดดังกล่าวแต่กลับมีบางส่วนตอบโต้ด้วยการบูลลี่รูปลักษณ์ของผู้พูดอย่างเช่นล้อเลียนใบหน้าซึ่งเป็นการด้อยค่าด้วยรูปลักษณ์เช่นเดียวกันดังนั้นหากจะถกเถียงเรื่องนี้ควรดึงชุดความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของผู้พูดมาวิเคราะห์โดยไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะจะทำให้สังคมกลับไปติดอยู่กับการให้คุณค่าในรูปลักษณ์ภายนอกเช่นเดียวกันนี่เนี่ยนะฮะไม่ทันแล้วอาจารย์เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วโอเคหมายถึงอาจารย์ที่ครับ
3: จริงๆแล้วการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีครับการสนับสนุนให้คนพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีหลายมิติมากมันไม่ใช่ว่าพัฒนาตัวเองให้หล่อให้รวยให้ประสบความสำเร็จและนั่นถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตแล้วจะไปด้อยค่าคนอื่นได้ทัศนคติของเขาเนี่ยผมมองว่ามันสะท้อนข้อจำกัดด้านวุฒิภาวะในการสื่อสารและมารยาททางสังคมด้วยความตระหนักรู้การมองผู้หญิงเป็นแค่วัตถุมันเป็นการเปรียบเทียบคนเป็นวัตถุนิยมครับเราไปเปรียบเทียบคนกับวัตถุแบบนี้ไม่ได้จริงๆลักษณะความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาความสูงน้ำหนักความสำเร็จคำว่าความสำเร็จยังมีมิติวัดที่ไม่เหมือนกันเลยบางคนเขาวัดความสำเร็จจากความสุขครับบางคนเขาวัดความสำเร็จจากปริมาณเงินในบัญชีเราไม่สามารถไปตั้งค่าหรือไปจัดลำดับแบบนั้นได้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการตอบโต้ของสังคม
4: ค
3: ือหลายคอมเมนต์ก็ไม่ได้หักล้างแนวคิดนะครับว่าถ้าคุณหล่อหรือคุณหล่อคุณจะมีสิทธิ์เลือกเราก็ยังไปให้คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกกลายเป็นว่าเราก็ไปบูลลี่คนพูดเช่นกันมันก็ไม่ต่างจากที่เขาทำนั่นแหละถ้าเราไปโต้ตอบแบบนี้จริงๆเราก็เอาดึงชุดความคิดทัศนคติมาพูดดีกว่าจะได้มีประโยชน์
2: อาจารย์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้อาจจะมีเป้าหมายเพื่อสร้าง engagement เพราะว่าบนโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมหรือว่าด่าทอล้วนมีส่วนในการสร้าง engage ให้กับทางเจ้าของโพสต์ค่ะแล้วปัจจุบันยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเหมือนกับการสร้างเนื้อหาเพื่อจะไปดักให้คนโกรธคนเข้ามาด่าเข้ามาแชร์แสดงความคิดเห็นแล้วคนสร้างคอนเทนต์ก็ได้ประโยชน์จากยอดคลิกยอดแชร์และคอมเมนต์นั้น

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: นี่คืออ้างอิงตามเกณฑ์โครงสร้างประชากรเรายังไม่แก่ค่ะ35
3: คนดูอย่าเพิ่งเบื่อนะ
2: ค่ะ
3: คือเอาจริงๆคือตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราให้ค่าหรือไม่ให้ค่าเขานะเพียงแต่ว่าประเด็นมันคือว่าพอมีการถกเถียงกันแบบนี้นะฮะมันก็มันไม่ควรจะไปพูดแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
3: คือผู้หญิงเขารู้สึกมากนะไปพูดแบบนี้
2: แล้วไปด้อยค่าไปเปรียบถ้าผู้หญิงไม่สวยก็ไปเปรียบกับรถธรรมดาถ้าสวยถึงได้เป็นรถหรูอย่างเงี้ยค่ะ
3: เออมันอันนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่ดีค่ะ
3: ไม่ดีเลยนะแล้วก็กรณีที่เขาบอกแฟนเขาสวยเป็นนางฟ้าอายุ25อะไรเงี้ยก็อยากเห็น
2: ค่ะ
3: อยากเห็นเพราะว่าจริงเราอาจจะมองแฟนคุณไม่สวยก็ได
2: ้ความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆบางคนเห็นคนนี้โหสวยจังแต่เราก็เฉยเฉย
2: ค่ะ
3: อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้หรอกแล้วยิ่งมาบอกว่าอายุ35จะเอาผู้หญิงจะเอาหรือผู้หญิงอายุ35แก่แล้ว
2: เอาไปทำอะไร
3: ทำอะไรอ่ะ
2: ที่เขาถามไหมคะผู้หญิง35ไปทำไม
3: เอาไปทำไมก็
2: เรารักเราชอบ
3: เขาชอบของเขาไงบางคนอ่ะบอกให้นะบางทีบางคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบผู้หญิงอายุ30กว่านะจริงๆอายุบางคนเนี่ย20กว่าอายุ25 26กับผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิง30กว่ากระดังงาลนไฟ
2: ค่ะเป็นช่วงวัยที่สวยที่สุดอย่างที่อาจารย์ตรินบอกเลย
3: ใช่
2: ค่ะ
3: คือเอาจริงแล้วไม่ต้องพูดกันเยอะ
2: ค่ะ
3: ถูกไหมเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเรียนรู้ชีวิตมาแล้วไม่งองแงไม่นู่นนี่นั่นพูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจ
2: คือ
3: 35เนี่ยเป็นอายุที่กำลังดีเลยเอาจริงๆอย่างเงี้ย25นะงงงงงงงง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่นี่ไม่ได้ว่า25นะ25บางคนก็มีวุฒิภาวะแฟนพี่เขาอาจจะมีวุฒิภาวะงั้นก็ได้
2: ก็เป็นได
3: ้ถูกไหม
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวไม่ใช่25มาว่าเราอีกนะ
2: มา25ที่มีวุฒิภาวะก็มี
3: มีน่ารักก็มีแต่3เราพูดถึง35เนี่ยว่าเขาอยู่ในวัยที่เขาเรียนรู้ประสบการณ
2: ์มีความมั่นคงระดับหนึ่ง
3: เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยพอผู้ชายอายุมากกว่าถ้าเขาจะพูดแบบนี้นะผู้ชายที่อายุมากกว่าแล้วมีแฟนที่อายุน้อยกว่ามากๆเนี่ยมันจะทำให้ภาวะที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยมันก็คือเราผ่านช่วงนี้มาแล้วเราเคยเจอเราเที่ยวอย่างนี้มาแล้วแต่วัยรุ่นบางทีเขาอาจจะยังชอบเที่ยวยังรักเที่ยวอยู่แล้วไอ้ตัวผู้ชายอายุมากก็จะไปบอกผู้หญิงว่าอย่าไปเที่ยวได้ไหมพี่ไม่อยากให้เที่ยวเลยก็เพราะคุณเที่ยวไปแล้วไงผู้ชายแต่ผู้หญิงเขายังไม่เคยเที่ยวมันก็เป็นช่องว่างระหว่างวัยที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได
2: ้
3: แต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงไอ้มุมพวกนี้จะไปพูดถึงไอ้มุมที่ว่าพัฒนาตัวเองอะไรของเขานั่นน่ะ
2: ค่ะ
3: พัฒนายังไงเขาเป็นโค้ชใช่ไหม
2: เขาเป็นเหมือนโค้ชด้านนี้โดยเฉพาะค่ะค่ะ
3: อ้าวโอเคนะพักก่อนเนาะ
2: พักค่ะ
3: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: สิ 4คอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธ4คอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ4คอนโทร1391
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
12: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ TG
13: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: พร้อมใช้ใกล้
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ดีเมื่อกี้นำเสนอข่าวของคุณตุลไปนะครับแล้วก็มีคนส่งอันนี้เข้ามาพอดีเลยเป็นเพจของเจมอย108เขาบอกว่าขอญาตท่านผู้ชมขอต่ออีกนิดนึงเขาบอก FC ของคุณตุลเองเนี่ยมาเม้นอธิบายแบบว่าเข้าใจคุณตุลมากๆนะFC คุณตุล บอกว่าโคตรเห็นใจพี่เลยว่ะเพจหลายๆเพจไปตีความว่าพี่เนี่ยด้อยค่าผู้หญิงทั้งที่จริงๆมันเป็นทฤษฎีในการชนะใจผู้หญิงแล้วข้อเปรียบเทียบที่ตีความออกมาเป็นทฤษฎีเท่านั้นเอง
2: เป็นทฤษฎี
3: เอาใหม่นะเพจอื่นๆไปตีความว่าพี่ด้อยค่าผู้หญิงทั้งที่มันเป็นทฤษฎีในการชนะใจผู้หญิง
2: ค่ะ
3: การชนะใจผู้หญิงต้องบอกว่าผู้หญิงอายุ35แก่ไม่ดีเหรอ
2: แล้วผู้ชายต้องไปพัฒนาตัวเองให้มีเงินเดือนเป็นแสน
3: ๆเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้หญิงมาชอบเหรอ
2: ค่ะ
3: แสดงว่าเขาชอบเงินมึงไม่ได้ชอบตัวมึงแล้วทฤษฎีมึงผิดบอกเลยพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีเงินมีทองผู้หญิงได้หันกลับมามองเขามองที่เงินแสดงไม่ได้มองที่ตัวมึงไม่ได้ดีแต่มีเงินเหรอ
2: แล้วก็มองว่าถ้ามีเงินเดือนเยอะๆผู้หญิงที่จะมองเขาจะเป็นผู้หญิงสวย
3: ๆตุนเชื่อพี่นะอย่าเป็นโค้ชเลยเลอะเทอะไปกันใหญ
2: ่ค่ะ
3: มาฝึกกับพี่นี่เดี๋ยวพี่สอนเองตุนถ้ามึงจะฝึกต้องฝึกกับกูนี่คนเดียวจะได้มีมุมมองไปพูดใหม
2: ่ค่ะ
3: อ่านข่าวอื่นดีกว่าพี่หมวย
2: ค่ะโอ้ข่าวนี้สลดใจค่ะเปลี่ยนอารมณ์ไปที่ระยองนะคะผู้ชายคนนึงค่ะจริงๆแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วด้วยปรากฏว่าไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเกรงว่าผู้หญิงคนใหม่ที่เขาไปชอบที่เป็นแฟนเนี่ยค่ะจะไปมีคนอื่นตัดสินใจใช้มีดแทงแฟนสุดท้ายแฟนเสียชีวิตนะคะอยากให้ดูกล้องจรปิดที่บ้านของเพื่อนบ้านบันทึกเอาไว้ได้นี่เป็นเสียงร้องค่ะ

0: ค่ะจากคลิปจะได้ยินเสียงร้องค่ะแล้วก็มีเสียงร้องแล้วก็พูดได้ว่าปล่อยจะเห็นภาพเมื่อกี้นี้ว่าลุงเพื่อนบ้านนะคะก็รู้สึกถึงความผิดปกติก็ลุกจากเปลเลยเห็นท่าไม่ดีจูงเด็กมาด้วยมายืนดูแล้วก็ถามด้วยนะคะว่าทำอะไรกันเสียงผู้หญิงตะโกนบอกว่าช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยลุงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเดินออกมากดโทรศัพท์แล้วสักพักนึงค่ะคนก่อเหตุเป็นผู้ชายขับกระบะมาจอดหน้าบ้านเปิดกระจกลงแล้วก็บอกลุงบอกว่าช่วยพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลหน่อยเนี่ยขับมาจอดนี่คือคนก่อเหตุพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลหน่อยหลังจากนั้นเขาขับรถไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามเมื่อวานนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ปลวกแดงจังหวัดระยองตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางสาวจินตราอายุ37ปีเป็นคนนครพนมถูกแทงเข้าที่ใต้ราวนมอาการสาหัสทางกู้ภัยช่วยกันทำ CPR แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วคนเจ็บเสียเลือดมากเสียชีวิตในเวลาต่อมาในบริเวณที่เกิดเหตุก็มีรอยเลือดทั่วบ้านมีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดความยาวประมาณ30เซนตกอยู่1เล่มเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขานั่งเล่นอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุได้ยินเสียงผู้หญิงร้องดังมากดังต่อเนื่องตอนแรกไม่ได้คิดว่ามีการทำร้ายร่างกายกันคิดว่าเป็นงูเข้าบ้านหรือเปล่าแล้วเขาก็ตกใจร้องขอความช่วยเหลือแต่พอเดินออกไปดูเห็นผู้ชายวิ่งออกจากบ้านก็เลยถามว่ามีอะไรกันผู้ชายเดินขึ้นรถแล้วก็บอกให้ตนพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตนเองเห็นทางฝ่ายหญิงไม่มีชีพจรก็มีการช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได
1: ้ก่อนเขาจะทะเลาะนี
2: ่ก่อนวิ่งออกมา
1: ผู้ชายหรือผู้หญิงเขาวิ่งมา
2: ผมบอกเอ้ามันทำอะไรกันวะ
3: เห็นผู้หญิงร้อง
2: แล้วมันก็วิ่งมาคือมันจะชนผมอ่ะมันไม่ได้ชนหรอกมันเปิดกระจกมันก็บอกว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วมันก็ขี่รถปื๊ดไปเลย
1: ไม่ปกติทะเลาะกันไหม
3: ไม่ได้ยินเสียงนะ
2: ไม่รู้นะอะไรก็รับไปเรื่อยๆนะ
1: แล้วพี่เข้าไปแล้วไปช่วยปั๊ม
2: แล้วก็ได้ว่างูมันเข้าบ้าน
1: ผู้หญิงเขาร้อง
2: ครับ
3: ผู้หญิงญาติเคยญาติเขานั่นแหละ
4: ครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะครับก็ได้ข้อมูลว่าปมเหตุของเรื่องนี้นะครับเกิดจากฝ่ายชายนั้นหึงหวงว่าแฟนสาวเนี่ยกำลังจะปันใจให้คนอื่นครับจนกระทั่งบุกมาทำร้ายร่างกายทั้งที่ฝ่ายชายเองเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนทางด้านตำรวจของสภ.ปลวกแดงนะครับก็บอกว่าจากการลงพื้นที่สืบสวนครับพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วๆนี้ส่วนปมเหตุของการหึงหวงครับโดยเพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ตายนั้นเพิ่งคบกับผู้ก่อเหตุได้ไม่นานครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะโอ้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของสาววัย38ปีครับร้องเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกายใช้ขวดซีอิ๊วพลาสติกตีหัวนะครับรัวหมัดใส่เบ้าหน้าบีบคอนะครับปมขัดแย้งที่จอดรถหน้าบ้านลองดูคลิปนี้ครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับจมลองดูนะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมขวดตีนะแล้วต่อยเลยคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญลูกเธออยู่ตรงนั้น
0: โอ
4: ้โอ้คุณผู้ชม
0: ลูกเล็กด้วยเหมือนแค่5 ขวบค่ะ
4: เนี่ยฮะโอ้โหคุณแนนครับเข้าร้องเรียนกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยแบบนี้ฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเมื่อ11 กันยายน 69ครับเวลาประมาณสัก4 โมง 40 นาทีตอนเย็นนะฮะอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวนนทบุรีวันเกิดเหตุตัวเธอเองเนี่ยไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะครับก่อนจะขับกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะจอดรถนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเห็นคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านประกอบอาชีพทนายความกำลังจะเดินเข้าบ้านตนเองเนี่ยก็ถอยรถเพื่อจอดบริเวณหน้าบ้านตัวเองแต่คู่กรณีเนี่ยกลับเดินมาจากบ้านแล้วเรียกรปภ.ครับพร้อมกับบอกว่าตนเองเนี่ยไปเหยียบกล่องโฟมของเขาตนเองจึงลดกระจกลงมาถามว่าเหตุใดถึงได้มีการนำสิ่งของมาโยนไว้หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้โดยอ้างว่ายังเห็นกรณีเนี่ยเตะกล่องโฟมเข้ามาในท้ายรถของตัวเองด้วยก็คือง่ายๆแหละครับคือกำลังถอยแล้วเขาบอกว่าทางทนายความเนี่ยเอาเท้าเนี่ยเตะกล่องโฟมเข้ามาในใต้รถเธอจากนั้นคู่กรณีพูดในลักษณะท้าทายบอกว่ามึงมีปัญหาเหรออ
0: ืมอันนี้ใช่ไหมคะที่เตะกล่อง
4: นี่ดูทีเขาย้อนดูทีนี้อีกทีนึง
0: ค่ะนี่กล่องโฟม
4: ลองดูนะนี่เอาเท้าเคลียร์เอาเท้าเคลียร์ เอาเท้าเขี่ยไปเธอก็พยายามถอยเข้าไปแต่มันก็ไม่เห็นแล้วฮะตรงนั้นอ่ะถอยเข้าไป
0: ค่ะ
4: เสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาแล้วบอกอ้าวทับกล่องโฟมไปบอกรปภ.
0: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็ไปถามบอกว่ามึงมีปัญหาเลยเหรอเนี่ยครับหลังจากนั้นครับใช้ตัวเนี่ยดันตัวเธอเองเนี่ยเข้าหานะฮะแล้วก็ผลักตัวเธอเองผลักเขาออกไปแต่คู่กรณีกับใช้ขวดซีอิ๊วพลาสติกทุบหัวเธอ1ครั้งจนฝาขวดนั้นหลุดเลยนะครับน้ำซีอิ๊วนั้นกระจายเลย
0: มือขวาถือขวดเอาไว
4: ้เนี่ยครับคุณแนนยังบอกด้วยว่าหลังจากนั้นเธอถูกบีบคอนะครับแล้วก็ถูกต่อยแบบรัวๆบริเวณใบหน้าหลายครั้งจนเธอเองเนี่ยล้มลงไปที่เบาะรถยนต์ขณะร้องขอความช่วยเหลือยังคงถูกบีบคออยู่ก่อนที่ทางฝั่งของตัวรปภ.เองเนี่ยนะฮะและนิติบุคคลจะเข้ามาช่วยนะครับผู้ชมครับเนี่ยฮะหลังจากนั้นครับทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านไปผู้เสียหายครับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะครับแต่เมื่อสายตรวจมาถึงคู่กรณีก็ขับรถยนต์ออกจากบ้านไปแล้วหลังเกิดเหตุคุณแนนผู้เสียหายครับเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเกษมราชเบื้องต้นพบว่าใบหน้านั้นปูดบวมบริเวณหน้าผากโหนกแก้มขมับแล้วก็ดวงตารวมถึงมีรอยแดงนะครับจากการถูกบีบคอแพทย์แจ้งว่าไม่พบกระดูกแตกหักแล้วก็ไม่มีเลือดออกในสมองได้รับยาลดบวมยาแก้อักเสบยาแก้ปวดแต่ผู้เสียหายครับยังคงมีอาการระบมบริเวณศีรษะโดยเฉพาะท้ายทอยนะครับรวมถึงมีอาการมึนแล้วก็เจ็บเมื่อเดินหรือว่ามีแรงสะเทือนอะไรก็ตามแต่ที่เธอสะเทือนจากนั้นครับเธอเองไปแจ้งความที่สภ.บางศรีเมืองนะครับผู้ชมครับ
0: นอกจากเหตุทำร้ายร่างกายทั้งนี้ค่ะผู้เสียหายยังเล่าด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหา20สิงหาคมที่ผ่านมาตอนที่กำลังเดินจากบ้านเช่าอีกหลังไปที่บ้านพักในซอยคู่กรณีขับรถเข้ามาในลักษณะที่คล้ายจะพุ่งชนนะคะเธอตกใจกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าลูกแล้วก็เด็กในหมู่บ้านต้องเดินเข้าออกภายในซอยเป็นประจำคุณแนนยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้คู่กรณีเคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านมาแล้วหลายคนทั้งปัญหาเรื่องจอดรถการวางสิ่งของการใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านโดยแต่ละคนพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าพยายามจะประนีประนอมไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเธอบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่มาเช่าบ้าน10ตุลาคมปี68เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านการฉีดน้ำเข้าบ้านการวางตะถางหน้าบ้านและการจอดรถที่ผ่านมาเคยขอให้นิติมาช่วยแก้ปัญหารวมถึงพยายามใช้ตะถางกั้นบริเวณรอยต่อระหว่างบ้านคือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการเปิดประตูบ้านแต่มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็กระทบกระทั่งกันมาตลอดนะคะนอกจากนี้คู่กรณียังมีพฤติกรรมขับรถลักษณะพุ่งเข้าหานักกีฬาทีมชาติที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเยาวชนกำลังวอร์มร่างกายอยู่หน้าบ้าน
4: อันนี้เหรอ
0: เด็กๆตกใจเด็กๆต้องหลบออก
4: อันนี้ไม่ใช่นะอีกอันนึงอันนี้ป่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะขอดูนักกีฬามีไหมฮะยังไม่มีนะไม่มีนะอันนี้คุณแนนใช่ไหม
0: ค่ะเดินมาแล้วคู่กรณีเหมือนจะขับรถพุ่งมาหาเธอ
4: โอ้โหเนี่ยนะเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมเอ๊ยยังไงเนี่ยพี่หมวย
0: เธอบอกว่ามีปัญหากันมาตลอดนะคะเคยเข้าไปคุยบอกว่าให้เขาจอดรถในพื้นที่ของตัวเองได้ไหมมันมีปัญหาเรื่องการเปิดประตูบ้านก็ยืนยันว่าประตูบ้านสามารถเปิดได้โดยไม่ไปโดนรถของคู่กรณีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเปิดประตูบ้านแล้วไปโดนรถเขาเลย
4: นี่นะครับ
0: ค่ะ
4: ซึ่งเดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสนะครับเราจะนำเสนอเรื่องนี้นะฮะวันนี้คุณแนนมาออกรายการนะครับพร้อมกับทางเพื่อนบ้านอีกหลายคนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีนะครับคือนี่คือเพื่อนบ้านที่โดนทั้งนั้นเลยเหรอฮะเขามี
5: ไม่กล
4: ั
5: ว
4: ไม่กลัวนะเขาฟ้องพวกคุณบ้างหรือยัง
5: ยัง
4: ใช่ไหมวันนี้แหละเขาน่าจะฟ้องคุณแล้วล่ะ
5: ใช่
4: แต่คุณไปร้องคุณเอกสายไหมใช่ไหม
6: สวัสดี
4: ค่ะคุณแนนไปร้องนะ
6: เคสของแนนคือให้คลิปคุณหมอที่โรงพยาบาลดูค่ะเขาบอกว่ามันดูเหมือนไม่ปกติในการที่เหตุการณ์นะคะเหมือนจงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าคุณต้องมีคนที่เก่งเรื่องกฎหมายเข้ามาช่วยเพราะว่า
4: ต้องมีคนที่เก่งกฎหมายเข้ามาช่วย
6: ใช่
4: เพราะเขาเป็นทนาย
6: ค่ะคุณหมอเลยแนะนำให้ทางแนนเนี่ยติดต่อ
4: ผมอยากให้คุณมองฝั่งตรงข้ามคุณนิดนึง
0: ค่ะ
4: คุณมองไปที่ฝั่งตรงข้ามคุณนิดคุณจะเห็นคนนั้นอ่ะคนที่หมอพูดถึงอ่ะ
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: คุณแก้ว
8: ครับ
4: คุณเอาเขาอยู่ไหม
7: ปิดโอ้ได้อยู่ครับสบายมากครับ
4: คุณแพ้ไปหลายสารแล้วนะ
7: โอ้พี
8: ่แต่ยี่อีกแล้ว
7: พี่นี่นะ
4: เอกไหวมั้ยเนี่ยเอกคัดเลือกมาเนี่ยไหวมั้ยเนี่ย
8: ไหวอยู่พี่ย
4: ัง
8: ได้อยู่ยังได้อยู
7: ่ได้อยู่ครับ
4: เขาเป็นทนายความนะแล้วคุณไหวคุณสู้เขาได้นะคุณแก้ว
7: สู้ได้ครับพี่ครับ
9: ไม่ชอบคนทนายผู้หญิง
7: สู้ได้ครับ
4: เปลี่ยนเก้าอี้มั้ยนี่ก็คุณเอาเก้าอี้ตัวใหม่มั้ยที่ผมตามหาให้อยู
7: ่ไม่ต้องครับพี่ครับ
4: ไม่เปลี่ยนนะ
7: ครับ
4: แก้วเอาอยู่นะ
7: เอาอยู่ครับพี่ครับ
4: แน่ใจนะ
7: สบายสบายจริงครับ
4: โอ้โหพี่เอกแต่น่ากลัวมากนะคนเนี้ย
8: น่ากลัวใช่ครับ
4: ได้คุยกับเขายังฮะ
8: ยังไม่ได้คุยกับเขาครับพี่ครับผมว่าเขาไปเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายก่อนดีกว่า
4: เดี๋ยววันนี้เขาจะคุยกับเรา
8: ได้ครับ
4: เดี๋ยววันนี้เขาจะคุย
8: ดีครับพี
4: ่นะจะได้รู้จะเอายังไงแก้ไหวนะ
7: ครับ
4: โอเคตามนั้นครับวันนี้มีนิติมาด้วยนะครับพี่นิติก็เคยโดนเหมือนกันใช่ไหม
9: ค่ะ
10: ผมโดนฟ้องเลยครับ
4: โดนฟ้องเลยนะ
10: ครับครับ
4: โอ้โหเรียบร้อย
9: โดนขยะสองถุงในบ้านนี
4: ้นะครับดีไหมพี่หมวย
9: เบรกก่อนค่ะ
4: เบรกก่อนนะพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
11: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
15: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: 11กันยายนทางคุณแนนเคยมีพฤติกรรมขับรถจะชนเขามาแล้วครั้งหนึ่งเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้พอมาวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเขาก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยเอาลังที่ในนั้นมีของสดตั้งใจมาทำอาหารให้ภรรยามาวางกันเอาไว
4: ้เขาบอกเขาไปซื้อไอ้ของสดมาเพื่อทำอาหารให้ภรรยา
3: ใช่ภรรยา
4: อยากทาน
3: ค่ะแล้วก็ใส่ลังกล่องโฟมเมื่อกี้ค่ะเขากลัวว่าคุณแนนจะขับรถไปชนเขาก็เลยเอากล่องมากันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเขารีบขนของเข้าบ้านปรากฏว่ามันมีเสียงดังโครมขึ้นมาเพราะว่าคุณแนนขับรถทับลังใส่อาหารสดก็คือกล่องโฟมเมื่อกี
4: ้
3: ความตั้งใจที่จะเอามาทำให้ภรรยาค่ะเขาก็เลยเดินกลับมาเขาเดินกลับมาแล้วก็เรียกรปภ.มาระงับเหตุแต่ปรากฏว่าคุณแนนต่างหากที่เป็นคนพูดว่ามึงนั่นแหละเอาลังมาเตะโดนรถกูแล้วก็พูดเหยียดหยามเหตุการณ์มันก็เลยบานปลายออกไป
4: เนี่ยครับก็ลองฟังเขามีเสียงไหม
3: มีเสียงค่ะ
4: ลองฟังดูเนาะ
5: ผมเองก็รู้สึกพูดไม่ถูกว่ามันคือมันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับก็ต้องขอโทษสังคมด้วยแต่เหตุที่มาของเหตุแล้วก็รายละเอียดของคดีเนี่ยเรื่องคลิปเสียงเรื่องอะไรต่างๆที่พิสูจน์ได้ว่าฝ่ายไหนเป็นผู้เริ่มและผมได้เสียหายอะไรบ้างผมเองก็ไม่ได้ทำเขาฝ่ายเดียวนะครับผมเองก็ได้รับบาดเจ็บผมเองก็มีหลักฐานซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดำเนินการส่งสู่สำนวนต่อไป
6: ประเด็นที่ของเราไม่ได้จัดแยกเราจะไม่ถือที่โยนของอาหาร
5: ผมไม่มี
6: ผม
5: ไม่มีเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งเขาเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักเขาเลยถ้าหากว่าผมมีเจตนาที่จะทำเหมือนที่ในคำถามจริงอ่ะทางคู่กรณีผมเขาน่าจะแจ้งไปที่ผู้จัดการนิติผู้จัดการนิติก็ต้องมาดำเนินการกับผมแล้วไม่ต้องปล่อยให้มันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผมหรอก
4: นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเขายังบอกนะแล้วบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันครับเพราะเขาเองได้รับบาดเจ็บแพทย์ในระบุนะว่ากล้ามเนื้ออักเสบบริเวณขมับขวานะนะฮะยังมีแก้มขวาคางแขนขวาแล้วก็เท้าขวาเขาก็เจ็บด้วยและมีทรัพย์สินเสียหายนะนั่นนะคือเสื้อคอปกยี่ห้อแอโร่
3: เสียทรง
4: อะไรวะ
3: ทรัพย์สินเสียหาย
4: ใช่ไหมพี่หมวยพี่อ่านได้ผิดใช่ไหม
3: เสื้อคอปกยี่ห้อแอโร่เสียทรงค่ะ
4: มีทรัพย์สินเสียหายคือเสื้อคอปกยี่ห้อแอโร่นี่ฮะยังมีสร้อยคอทองคำหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เส้นทางบิดเบี้ยวคืออะไรวะหมวยเส้นทาง
3: เส้นทอง
4: เ ขียนว่าเป็นเส้นทางได้เส้นทองบิดเบี้ยว
3: ค่ะ
4: รวมไปถึงรองเท้ากุชชี่ได้รับความเสียหายกุชชี่ถลอกปอกเปิกนี
3: ่อ๋อแต่มันเป็นรอย
4: กุชชี่เป็นรอย
3: เป็นรอย
4: ไปโดนอะไรมาเนี่ย
3: ก็ตอนที่มีการ
4: อะไรเนี่ย
3: กันมั้ยคะ
4: ทั้งหมดนี้ก็บอกว่าขอให้ตำรวจสภ.บางสีเมืองพิจารณาตามกฎหมายด้วยนะ
3: อืม
4: แอโร่
3: เสียทรง
4: เสียทรง
3: ค่ะเขาตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็ขอโทษนะคะแต่ไม่ได้ขอโทษคู่กรณีแต่จะขอโทษทางสังคมแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
4: จ่ายจ่ายโทรมา
3: จ่าย
4: จ่าย
7: พี่หนุ่มโทษทีครับ
4: ครับตอนนี้พี่อยู่ในรายการข่าวเที่ยงเลยครับจ่ายโทรมาพอดีเลยพี่เลยรับครับจ่ายว่าไงครับจ่ายจ่ายพูดได้เลยครับจ่ายพูดได้เลยครับ
7: ไม่ผมจะถามพี่หนุ่มว่าวันพรุ่งนี้เหมือนแบบว่าผู้การแจ้เขาจะไปร่วมรายการด้วยคร
4: ับ อ๋อได้สิครับเดี๋ยวพี่ติดต่อผู้การแจ้พรุ่งนี้จ่ายมาแน่ๆใช่ไหม
7: ไปแน่สิครับ
4: หรือพี่แน่หรือเปล่าใช่ไหม
7: พี่แน่หรือเปล่า
4: โอเคได้จ่ายเดี๋ยวพี่โทรหา
7: ได้คร
4: ับนะนะจ่ายนะโอเคนะไม่หลวงพ่อบอกขอแซงคิวนิดนึงได้ไหม
7: หลวงพ่อองค์ไหนอีกอะหลายองค์จังเลยพี่ลุง
4: โอเคครับจ่ายครับได้ครับขอบคุณครับครับครับ
3: คุณจ่ายน่าจะไม่รู้ว่าออกอากาศอยู
4: ่ใช่ก็ไม่รู้ออกอากาศอยู่โอเคยังไงต่อเลยพี่หมวย
3: ก็เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำอะค่ะไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาส่วนใบประกอบวิชาชีพทนายเนี่ยเขาได้มา15ปีแล้ว
4: นะ
3: ค่ะ
4: ฮะ
3: ค่ะ
4: อ๋อไปโหด
3: แล้วหมดเวลา
4: โอเคโอ้กำลังสนุกเลย
3: ค่ะ
4: นะอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวเหล่านี้ที่โหนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นทางฝั่งผู้เสียหายบอกจะไปร้องสภาทนายความให้ถอดถอนใบอนุญาตการเป็นทนายเลยนะโอ้โหคือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับสำหรับอาชีพทนายความนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าทนายแก้วเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะเขาถือใบถืออะไรนะถือ
3: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความมานานกว่า15ปี
4: 15ปี
3: เขาได้เป็นทนายด้วยความสามารถเขาบอก
4: แล้วของแก้วล่ะเป็นด้วยความสามารถหรือเปล่า
8: เป็นครับ
4: อ๋อถือมากี่ปีแล้วแก้ว
8: ผม30กว่าปีแล้วครับ
4: นี่ข่มเขาหรือเปล่าเนี่ย
8: ไม่ใช่เรื่องจริงครับ
4: ข่มเขาหรือเปล่า
8: ไม่ได้ข่มครับพี่ครับ
4: ถามจริงเคยเจอเขาไหมทนายคนนี้
8: ไม่ได้
4: เวลาไปตามผับตามบาร์เจอเขาไหมมีเจอไหม
8: ไม่ได้เจอครับพี่ครับ
4: ไม่มีนะ
3: ค่ะ
8: พี่นี่
4: ประชาชนอยากรู้วันนั้นแก้วไปทำอะไร
3: ค่ะ
4: เขาอยากเห็นแก้วเต้นท่านั้นเขาบอก
8: เดี๋ยวว่ากันนะพี่
4: นี่ต้องถามคุณเอกสายใหม่นะ
3: พี่เอกเล่าให้หมวยฟังเมื่อวานนี้กับพูดนิดนึง
4: เขาบอกไงไหมคุณผู้ชมนี่ด้วยความตัดจริงนะคือวันนั้นน่ะเขาบอกมีงานเลี้ยงแล้วก็ไปกินกันต
3: ่
4: อพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอกก็บอกงี้คุณเอกวันนั้นเขามีคนถามว่าไงโฆษกเขาถามว่าไงนะ
9: วันนี้วันเกิดใครบ้าง
4: เขาถามเพื่ออะไรฮะวันเกิดใครบ้างเนี่ย
9: ถ้าเป็นวันเกิดให้ยกมือเขาจะมีน้องๆมาเป่ามาเบิร์ธเดย์เป่าเค้กให้
4: เป่าเค้กให้
9: คร
4: ับ แล้วใครยกมือครับ
8: เขาแกล้งผมครับพี
3: ่
4: ทนายแก้วยกมือไม่ใช่วันเกิดตัวเองแต่ยกมือ
3: แล้วมีสองสาวมาเป่าเค้ก
4: แล้วก็เห็นตามภาพแต่ละ
3: ภาพ
4: มีเค้กใหม่ไม่ใช่วันเกิดตัวเองเลยแสบจริงเลยอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โอ้ได้บวชอีกรอบโอ้ตายแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะ
3: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้เป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดเรื่องราวก็คือคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับกำลังถอยรถเข้าไปจอดในซองหน้าบ้านเธอพร้อมกับลูกชายของเธอนะฮะลูกชายใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ลูกชายวัยแค่ห้าขวบเองคุณผู้ชมครับเพราะเขาเพิ่งไปรับลูกมาปรากฏว่าไปเจอเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความครับก็จอดรถอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีกล่องโฟมกล่องนึงเนี่ยวางอยู่ตรงทางที่เขาจะเข้าไปจอดปรากฏว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเขี่ยเอาเท้าเขี่ยกล่องโฟมเข้ามาทำให้ตัวเธอเองเนี่ยถอยเข้าไปแล้วไปโดนกล่องโฟมนั้นปรากฏฝ่ายชายเนี่ยไม่พอใจนะครับไปเรียกรปภมาแล้วก็พอหลังที่เธอลงจากรถเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแล้วทำให้ทนายคนนั้นฮะเอาขวดซีอิ๊วตีหัวเธอครับแล้วก็ปันจงต่อยไปที่หน้าของเธอเนี่ยหลายหมัดทีเดียวต่อหน้าลูกของเธอนะฮะวันนี้เธอก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของตัวเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็บอกว่ามีปัญหากับทนายความคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ทนายความก็จะพูดอีกมุมหนึ่งเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอฟังด้วยนะฮะวันนี้ครับคุณแนนมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีครับคุณแนนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: มีคุณเอนะฮะคุณเอสวัสดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็คือทางคุณเล็กกับอาม่านะสวัสดีครับคุณเล็กฮะอาม่าครับสวัสดีครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับเรามีทางฝั่งของตัวคุณสมชายเป็นนิติหมู่บ้านสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับ
4: และแน่นอนก็วันนี้นะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมานั่งกับเรานะครับสวัสดีคุณเอกครับแล้วก็มาพร้อมกับธนาแก้วออนนิวนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: ออนนิว
4: เริ่มสั่นหัวแล้วนะเห็นไหม
7: พี
5: ่สู้เพื่อหนูหน่อยค่ะ
4: อะไรนะ
5: สู้เพื่อหนูหน่อยค่ะ
4: สู้เพื่อหนูหน่อย
7: ได้ครับ
4: สู้ไหม
7: สู้ครับ
4: สู้นะเขาเป็นทนายความนะเพราะตอนนี้ทางคุณหมอบอกว่าไงนะคุณหมอบอกว่าต้องหาอะไรนะ
5: คุณหมอเห็นคลิปวันที่เราไปพบที่โรงพยาบาลบอกว่าให้ปรึกษาคนที่เก่ง
4: เรื่องกฎหมาย
5: ค่ะเรื่องกฎหมายเพราะเขาดูจากคลิปแล้วเขากังวลคุณหมอบอกกังวลแทน
4: นะครับโอเคเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณอยู่ในหมู่บ้านไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับ
5: ค่ะก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเราก็อยู่ในหมู่บ้านลักษณะเป็นทาวน์โฮมนะคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็รับลูกจากโรงเรียนแล้วก็เพื่อจะถอยจอดหน้าบ้านล่ะค่ะ
4: เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
5: เป็นปกติค่ะ
4: ครับคือลูกอายุเท่าไหร่ครับ
5: ลูก5ขวบค่ะ
4: 5ขวบนะโอเคตอนนั้นประมาณสักกี่โมงฮะ
5: น่าจะ4โมง40ค่ะ
4: โอเคแล้วจากนั้นยังไงเขาครับ
5: ค่ะก็จังหวะเราจะถอยเข้าแล้วตั้งลำรถเราก็เห็นว่ารถเขาจอดก่อนอยู่แล้วแต่พอเราถอยมานิดนึงอ้าวเขามาเปิดท้ายรถแล้วก็ขยับไปตั้งลำอีกทีนึงแล้วก็ถอยมาครึ่งบ้านแล้วก็รอจังหวะให้เขาเดินไปก่อนนะคะให้เขาเดินไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ถอยให้เต็มให้ชิดตามปกติในการจอดรถอะค่ะก็พอเขาเดินไปเราก็ถอยเลย
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ซึ่งเราก็ดูอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าเขาจะเดินออกไปหรือเปล่า
5: ใช่เห็นเราสังเกตอยู่แล้วรอให้เขาเดินความตั้งใจของเราคือต้องการให้เขาเดินไปก่อนแล้วเราค่อยถอยค่ะ
4: ครับแล้วจากนั้นยังไงต่อฮะ
5: ก็พอเราจอดแล้วก็เขาก็มีอาการเดินมาเรารู้ว่าเขาเดินมาแล้วก็ได้ยินเสียงวายว่าทับอะไรสักอย่างค่ะเขาเรียกรปภแล้วก็เลยลดกระจกฟังว่าอะไรเขาก็เลยบอกว่าเราทับของเขาเราก็เลยเห็นว่ามีรปภเพราะว่าเราก็กลัวเขาเหมือนกันนะคะหลบหลีกเลี่ยงกันมาตลอดก็เลยลงมาเพราะเห็นว่ามีรปภพอลงมาเนี่ยเพื่อที่ไปดูแหละว่าหนูทับอะไรค่ะก็พอหนูลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกมึงทับ
4: ยังไม่ทันจะเดินไปดูเลยใช่ไหม
5: ค่ะเพิ่งเปิดประตูลงมายืนแล้วก็เขาบอกว่ามึงทับของกูทำไมแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วของคุณเรามาโยนไว้หน้าบ้านคนอื่นทำไมเราก็พูดไปอย่างนี้ค่ะเท่านั้นแหละแล้วเขาก็เหมือนแบบทำอย่างนี้แล้วก็เอาขวดมาฟาด
4: ทำอย่างนี้คืออะไรฮะ
5: คือไม่รู้ว่าเหมือนจะให้มองว่าเขาถือของอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาทำ
4: คือทำอย่างนี้เหรอ
5: ค่ะทำอย่างนี้ให้ดู
4: แล้วในมือเขาถืออะไรอยู่บ้างตอนน
5: ั้
4: น
5: เห็นซ้ายน่าจะถือถุงขวาเนี่ยถือขวด
4: ครับ
5: ค่ะ
4: เสร็จ
5: แล้วก็เขาก็ฟาดเลย
4: ตีมาที่
5: ที
4: ่
5: ห
4: ั
5: วค่ะ
4: ตีอย่างแรงเลยใช่ไหม
5: ค่ะ
4: โอ้โหถ้าเป็นขวดแก้วนี่คือ
6: แต
5: ่น่าจะเสียชีวิตตรงนั้นแล้วค่ะ
4: ครับแล้วหลังจากนั้นพอเขาตีเสร็จปุ๊บก็ทำยังไงต่อฮะ
5: เขาตีเสร็จหนูก็ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะจริงๆหนูอ่ะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็จะหลบแต่ว่าสัญชาตญาณของเราคือเรามีลูกอยู่ในรถค่ะ
7: คร
5: ับ คือเราหลบไม่ได้เราหนีไม่ได้เพราะว่าเขาไปดึงลูกเราออกมาจะทำไงความคิดของเราตอนนั้นนะคะแล้วก็ผลักเขา
4: พอเขาตีเสร็จเราก็ผลักตอนนั้นไอ้ขวดซีอิ๊วมันแตกไหม
5: เขาฟาดทีเดียวแล้วก็ขวดหลุดทุกอย่างกระจาย
4: ฝาหลุดไหม
5: ค่ะ
4: แล้วซีอิ๊วมันก็ไหลเต็มตัวหมดเลยดิ
5: ตัวหน้ารถบริเวณนั้นนะคะกระจายไปหมดเลย
4: ลูกชายเรานั่งอยู่ด้านหน้าใช่ไหม
5: ด้านหลัง
4: เราด้านหลังประตูหลังเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งเราก็กังวลใจว่าถ้าเขาไปเปิดประตูหลังเดี๋ยวเขาจะกระชากลูกชายลงมาหรือเปล่า
5: ค่ะกังวล
4: แสดงลูกเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
5: ทุกอย่างค่ะ
4: โอ้โหแล้วเด็ก5ขวบตกใจลูกตอนนั้นร้องไหม
5: กรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดแบบกรี๊ดแล้วก็แบบทุบตัวเองเงี้ยค่ะ
4: โอ้โหแล้วพอหลังจากนั้นยังไงต่อครับเขาทำอะไรเราต่อ
5: ก็คือมันตอนที่เขาฟาดปุ๊บอ่ะมันก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะฟาดแล้วก็รัวๆๆแบบนั้นเลยฟาดแล้วก็บีบคอแล้วก็รัวๆๆๆใส่แล้วตอนพอเขารัวๆหนักๆอ่ะหนูเริ่มหมดแรง แล้วก็เริ่มมองไม่เห็นนะคะจำได้ว่าไปคว้าเสื้อเขาไว้เพราะว่าทรงตัวไม่อยู่อ่ะค่ะคือมันมึนแล้วค่ะหนูมองอะไรก็คือเหมือนเริ่มเบลอแล้วก็เราก็ตะโกนเรียกค่ะอาม่าอาม่าช่วยด้วยค่ะปกติคืออาม่าก็อยู่หน้าบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นคือเขาไม่อยู่ค่ะแล้วแต่เราก็เรียกให้คนช่วยแล้วทีนี้เราก็หลุดลงไปอยู่ตรงเบาะรถจังหวะที่เราหลุดลงไปในเบาะรถอะคือเขาบีบคอบีบค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงวอรปภว่าประมาณว่ามีเขาจะฆ่าหรือว่าอะไรให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้น
4: อ
5: ะหนูมึนแล้วคือ
4: มันสติมันหายไปแล้วตอนนั้น
5: ใช่ค่ะคือตอนนั้นคิดว่าตายแล้ว
4: โอ้โห
5: ค่ะ
4: อ้าวปรากฏตามภาพนี้นะคุณผู้ชมครับลองดูครับขออนุญาตเปิดน
5: ะ
4: ไหวนะคุณดูได้นะโอเคครับเชิญครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือทนายที่เป็นเพื่อนบ้านคุณนะเขาลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินตรงนี้เป็นบ้านคุณติดกับเขาหรือเปล่า
5: ค่ะบ้านเราอยู่ฝั่งด้านในของกระถางเนี่ยค่ะหลังแรก
4: รั้วเดียวกันไหม
5: รั้วร่วมค่ะ
4: กำแพงเดียวกันนะโอเคก็แสดงบ้านติดกันเลย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อันนี้เขาจอดมาแล้วแต่เขาจอดเลยมาที่รถของเราด้วยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหมฮะ
5: ค่ะ
4: กระถางนั่นคือของเราป่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: ถ้าจะดูจากกระถางกับตัวรถของเขาเนี่ยเขาจอดเลยมาบ้านเราด้วยนิดนึงนะ
5: ถูกค่ะ
4: เสร็จปุ๊บคุณจำลองดูดีๆนะฮะเขาก็เปิดประตูนี่คุณกำลังถอยเข้าแล้วมันถอยไม่ได้เพราะติดเขาอยู่เขาเอากล่องโฟมมาวางเลยเขาเห็นคุณถอยเขากล่องโฟมมาวางเลยวางไม่วางเสร็จเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะนี่กล่องโฟมนะเข้าตีนเขี่ยเข้าไปใกล้ๆรถคุณอีกเอาตีนเขี่ยเข้าไปอีกคุณก็ถอยไม่ได้คุณก็ไม่เห็นน่ะเพราะมันอยู่ข้างล่างถูกไหมเสร็จปุ๊บคุณก็ถอยทับพอถอยทับเขาก็เดินกลับมาหาคุณแล้วก็บอกว่าเฮ้ย ทับของคุณทำไมนี่ใช่ไหมฮะที่คุณบอกเมื่อกี้นี
5: ้ใช่ค่ะ
4: คุณก็แง้มกระจกลงมา
5: ค่ะแง้มมาฟังก่อน
4: แง้มมาฟังก่อน
5: ค่ะ
4: นั่นขวามือถือขวดซีอิ๊วนะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: เนี่ยถือไว้ทำไม
5: ค่ะแล้วหนูก็เลยลงมาดูว่าทับอะไร
4: เนี่ยฮะ
5: อันนี้คือหนูพูดว่าทับทำไมโยนไว้หน้าบ้าน
4: ทำไมโยนไว้หน้าบ้าน
5: ค
4: ุณก็ผลักเขาออกไป
5: ค่ะ
4: นี่เขาตียังนี
5: ่ค่ะ
4: พอคุณผลักนี่เขาตีเลยฟาดเลยแล้วก็ต่อยต่อยต่อยต่อยบีบคอใช่ไหมค้ำคอแล้วต่อยน
5: ะ
4: ลูกคุณนั่งอยู่ข้างหลัง
5: กรีดกรีด
4: ลูกตีหัวตัวเอง
5: กรีด
4: เพราะเห็นว่าแม่โดนทำเนี่ยฮะแล้วคุณก็ซุดไปที่นั่งที่เบาะ
5: ใช่ค่ะหลุดลงไปที่เบาะ
4: โอ้โหเฮ้ยคุณมันโหดร้ายมากนะ
7: ใช่ครับถ้ามีกล้องอีกมุมนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้เท้ากระทืบด้วย
4: เอาเท้ากระทืบด้วยนะ
7: ใช่ถ้าอีกมุมนึง
4: เรามีอีกมุมนึงไ
7: หมใช่มี
4: เอาอีกมุมนึงดิทีมงานขอดูอีกมุมดินี่อีกมุมนะ
7: เดี๋ยวถ้าซูมได้ก็จะเห็นชัดหน่อย
4: มุมนี้นะ
7: คร
4: ับ อันนั้นคุณถอยเข้ามาแล้วนะตรงนู้นนะถอยนะ
7: เขาทำทีจะเดินเข้าบ้าน
4: จะเดินเข้าบ้าน
7: แต่ไม่เข้า
4: ไม่เข้าเดินกลับออกมาแต่ในมือเนี่ยถือขวดเอาไว้แล้วแต่ว่ากล่องโฟมวางไว้ตรงนั้นไม่เอาเข้าด้วย
8: ซึ่งเขาก็เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมคร
4: ับเห็นตั้งแต่แรก
7: นี่ฮะเดี๋ยวถ้าซูมได้ก็จะเห็นว่าเขาก็เท้ากระทืบด้วย
4: โอ้โห
6: เฮ้ยมันเกินไป
4: รปภก็อยู่นะ
6: รปภไม่ได้ห้ามอะไรเลย
4: รปภไม่ทำอะไรเลยมันวออย่างเดียวเหรอพี
9: ่เขาตัวนิดเดียว
6: ไม
4: ่มันก็ต้องห้ามตัวนิดนึงก็ต้องห้าม
9: ห้ามเขาดึงเขาดึง
6: แต่มาห้ามตอนปลายใช่ไหม
4: ไม่ได้ตั้งแต่เกิดเหตุก็ต้องห้ามเลยคือปล่อยให้เกิดเหตุไม่ได้อะ
6: ถูกครับ
4: เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยมันมุมนี้มัน
7: คือมันเบลอภาพมันก็จะไม่เห็นตอนกระทืบนะฮะ
9: ตอนเท้าเหยียบ
6: เขาเอาเท้ายันเข้าไปเลยเหรอครับ
7: ใช่
9: เขาอยู่ระหว่างขาของน้องแนนนะ
4: ครับเนี่ยตีละโอ้โห
7: นี่ฮะ
4: เนี่ยค้ำคอละค้ำเสร็จแล้วต่อยค้ำแล้วต่อยค้ำแล้วต่อยต่อยไปที่หน้าเฮ้ย
9: 30กว่าหมัดนะ
4: 30กว่าหมัดนะต่อยอ่ะ
7: นี่ไงฮะเอาเข่
6: าอุ้ยนี่เอาเข่า
4: เนี่ยเอาเข่าเอาเข่าตีใช่ไหม
7: ใช่
4: เนี่ยแล้วต่อยต่อยไม่ยั้ง30กว่าหมัดทั้งเข่าทั้งเท้าเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่
6: บาดเถื่อนไปหน่อยครับ
4: ไม่ดีเลย
9: ไม่รวมบีบคอด้วยนะคะเขาบีบคอด้วย
4: บีบคอเห็นแล้วเห็นว่าบีบแล้วในภาพมันเห็นชัดว่าเขาบีบคอโอ้โห
9: ถ้าจะมีอีกคลิปนึงคือเขาบีบคอน้องแนนถ้าเกิดรปภพี่รปภพวกนิติไม่มาคือเขาจะไม่ปล่อยน้องแนนเลย
4: อืมแล้วเรามีคลิปนั้นอยู่ไหม
9: มีค่ะส่งให้เขา
4: อ้าวลองดูคลิปที่บีบคอสิฮะ
9: แล้วพี่รปภกับนิติมาแล้วเขาเลยปล่อย
6: เพิ่งมาทีหลังใช่ไหมครับ
9: ฮะ
4: ลองดูคลิปที่เขาบีบคอทีมงานเรามีอยู่ไหมฝากช่วยดูหน่อยนะที่บีบคอช่วยกันดูหน่อยฮะเดี๋ยวลองดูผู้ชมขอโทษด้วยนะอันนี้คืออะไรฮะนี่คือคลิปอะไรอันไหนที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะเราต้องการคลิปที่บีบคอฮะ

0: เงียบเงียบโนอาเงียบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกครับ
1: พี่ช่วยอุ้มลูกหนูหน่อยแล้วก็เอาลูกหนูเข้าบ้านให้หน่อย
0: เลยเอาเลยไม่
2: วันนั้นแยกย้ายกันยังไงครับ
3: คือนิติบุคคลก็รีบพาเราส่งโรงพยาบาลค่ะ
4: ครับ
3: แล้วก็หลังเหตุการณ์นั้นหนูก็ไม่รู้เพราะก็เรื่องที่โรงพยาบาลก็นานแล้วก็กลับไปที่สภ.บางสีเมืองเพื่อจะแจ้งความค่ะก็กลับมาก็เกือบดึกค่ะวันนั้นก็ส่วนลูกชายนี่ก็คือเราขอร้องให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลเขาหน่อยอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราบาดเจ็บเงี้ยแต่ว่าฟังเพื่อนบ้านเล่าก็คืออุ้มเขาลงมาเขาไม่เอาใครเลยทั้งที่ก็คุ้นเคยกันในซอยในหมู่บ้านแต่ว่าเขาอยู่ในภาวะหวาดระแวงแล้วก็ร้องไม่หยุดอะค่ะแล้วก็ยังทุบตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะ
4: แต่ในวันนั้นตำรวจมาที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่เพราะว่าพอหนูคอได้ยินเสียงรปภ.ว.เขาถึงหยุดคือถ้าไม่มีคนหรือไม่มีรปภ.ว.เรียกคนมาหนูว่าดูถูกบีบคอตายแล้วค่ะเพราะว่าเขาต่อยจนหนูเนี่ยคือเริ่มเบลอค่ะเริ่มเห็นภาพเลือนๆเบลอแล้วก็จึงหลุดลงไป
4: ล้มลงไป
3: ใช่หลุดลงไปที่เบาะรถแต่ว่าหนูจำได้ว่าหนูเหมือนคว้าเสื้อเขาไว้อยู่อะค่ะ
4: ครับ
2: โอ้โหหนักมากคือขออภัยนะคุณเคยมีเรื่องมีราวกับเขามาก่อนไหม
5: เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรแบบ
3: มีเรื่องก็เรามาเช่าบ้านหลังนี้เพื่อใช้พื้นที่เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็มีบ้านอยู่ในซอยนั้นนะอีกหลังนึงแต่ว่าการมีเรื่องนี้ก็มีปีวันที่12ตุลาปี2568
2: ปี68น
3: ะ
2: ตุลาก็ปีที่แล้วนี่เอง
3: ค่ะ
2: มีเรื่องอะไรครับตอนนั้น
3: ก็ลักษณะคือเขาก็จอดรถล้ำมาหน้าบ้านเราพอเราเปิด
2: บ้านเช่านี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะพอเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกล่าวอ้างว่าเราอ่ะไปเปิดประตูโดนรถของเขา
4: เปิดประตูโดนรถเขา
3: ใช่ค่ะคือเป็นคำกล่าวอ้าง
2: ประตูเหล็กของบ้าน
3: ใช่ค่ะประตูรั้วบ้าน
2: มันเปิดออกนี่เหรออ
3: ่ามันจริงๆบ้านแต่ละหลังเนี่ยประตูอ่ะกางได้90องศาเวลาเราเปิดค่ะใช่ค่ะอันนี้คือคลิปที่ถูกทำร้ายเหมือนกัน
2: อันนี้คุณถูกทำร้ายเหมือนกันเหรอ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งเมื่อกี้ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: บ้าม
4: ีก่อนหน้านี้ด้วยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะอันนี้12ตุลา2568ค่ะ
2: อันนี้คือตุลา68
3: ค่ะ
2: อันนี้
3: คือสามีเขาเดินลง
2: นี่สามีคุณนะ
3: ค่ะ
2: ลงมาเสร็จปุ๊บออกไม่ได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะติดรถเขาจอดอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
6: มันออกไม่ได้อะ
2: ออกไม่ได้นะแล้วก็เลยออกลงมาเรียกเขา
3: ใช่กดกิ่งเรียก
2: เรียกเขาเสร็จปุ๊บอันนี้ปี68นะคุณผู้ชม
3: ค่ะ
2: เสร็จปุ๊บเขามาไหมเขาออกมานั่นไงยืนละพอออกมาก็ยืนคุยกันทางสามีคุณก็บอกว่ามันออกไม่ได้ใช่ไหม
3: สามีคือขอให้เขาขยับรถแต่เขาอะมาพูดถึงเหตุการณ์พ่อก่อนวันที่12หนูเปิดประตูล้างบ้านเขาถีบประตูหนูแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยพูดว่าที่เขาถีบประตูเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทำรถเขาประตูเราไปโดนไปตีรถเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหนูเห็นไหมเดินมาละนั่นก็คือว่าเราได้ยินอยู่หน้าบ้านมันไม่มีความจริงค่ะไม่โดนคือเราเปิดประตูน่ะไม่ได้โดนเพราะว่าวันที่10น่ะเราเอากลวยกั้นไว้แล้วเขาล้ำมาเพราะเราเปิดประตูได้ไม่สุดถึงเปิดสุดอ่ะประตูหนูก็กางได้แค่9 10องศา
2: อันนี้คือคุณพยายามที่จะชี้แจงให้เห็นว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่โดนเปิดมาไม่โดน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เนี่ยนะฮะพยายามจะชี้แจงเขาแต่เขาไม่ได้ฟังก็เดินกลับเข้าไป
3: พอหนูพูดความจริงเขาก็เลยเดินเข้าบ้านแล้วบอกสามีว่าให้เอาหมาไปเก็บ
2: บอกให้เอาหมาไปเก็บก็คือคุณนั่นแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บอกให้เอาหมาไปเก็บนะ
3: ค่ะ
4: รถก็ไม่ได้เลื่อน
6: เดี๋ยวออกมา
3: ค่ะเขาทำร้ายก่อน
4: เนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิป
3: เนี่ยเขาบอกให้เอาหมาไปเก็บแล้วหนูก็เลยบอกว่า ใครกันแน่ที่เป็นหมาค่ะเนี่ย
2: โอ้โหนี่แล้วเขาทำไมเนี่ย
3: เขาจะทำร้ายเราเขาเอาอกมากระแทกค่ะ
2: นี่คือ68
3: ค่ะ
2: ตุลา
3: เนี่ยเอาอก
2: มากระแทกคุณก็ตีนถีบซะเลย
3: หนูไม่มีเอาหนูก็เอารองเท้ามาป้องกันตัว
2: ก็ไม่ยอมโอเคอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นก็คือมาจากการที่คุณมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นหลังหนึ่งแล้วคุณก็มาเช่าตรงเนี้ยบ้านติดๆกับเขาอีกหนึ่งหลัง
3: ใช่

0: นกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: ไหวนะครับมันเป็นบาดแผลของอายุ5ขวบที่สำคัญเขาเป็นเด็กพิเศษเนี่ย
4: เขาจะมี
3: ความรู้สึกมากกว่าเด็กทั่วไปอ่ะ
5: แ
3: ล้วการแสดงออกของเขาอะอย่างที่เมื่อกี้คุณนันบอกว่าเขาจะทำร้ายตัวเองจะตีตัวเองเหมือนแบบถ้าเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กพิเศษเขาอาจจะแบบร้องออกมาโวยวายแต่อันนี้คือเขาจะทำร้ายตัวเองเหมือนแบบอยากจะช่วยแม่แต่ทำไม่ได้ก็จะตีตัวเอง
5: คือที่เราปรึกษาหมอรักษากันมาตลอดอะนะคะก็คือลักษณะของเด็กพิเศษเนี่ยคือความผิดปกติทางสมองของเขาก็คือเขาจะมีประเมินสถานการณ์เรื่องราวไม่เหมือนคนปกติเขาก็จะรู้สึกตื่นตัวในความไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะเด็กกลุ่มนี้จะสื่อสารยากค่ะพูดเป็นภาษายากบางนั้นอ่ะคือเด็กบางคนที่เป็นภาวะออทิสติกคือ5ขวบ6ขวบก็ยังไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ครับ
5: แต่ด้วยความเขาเจอเหตุการณ์นี้คือเขาก็ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเขาก็ยิ่งทำร้ายตัวเองคือทุบก็คือตีตัวเองแล้วก็ที่ภาพที่เราพอเขาหยุดทำร้ายเราแล้วเนี่ยเรากลับไปหันไปมองลูกตัวสั่นมุดอยู่ตรงหลืบตรงที่เราพักเท้าว่าของเบาะหลังอ่ะที่เหยียบอ่ะค่ะ
6: อ๋อ
5: ค่ะ
3: เขาก็พยายามเอาตัวรอด
5: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเขากลัวกลัวมาก
4: ช็อก
3: ช็อกนั่นแหละฮะ
4: ตกใจ
3: แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะมาไล่เรียงเอาเนี้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องๆไปก่อนนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนอันเนี้ยมันผมเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพมันก็แปลกนะเอาตั้งแต่ที่ทางฝั่งของตัวพี่ทนายเนี่ยเขามาจอดรถอีกทีสิเดี๋ยวไล่เป็นช็อตๆตรงนี้เลยเนี่ยพอจอดลงมารถเนี่ยนะฮะอันดับแรกคือจอดท้ายเนี่ยเกยเข้ามาในบ้านเขาก็คือบ้านของทางฝั่งของตัวคุณแนนเห็นอย่างเงี้ยมันชัดมากนะครับไม่เป็นไรเราเข้าใจได้แต่ไอ้ช็อตต่อไปเนี่ย เขาหันมาเห็นแล้วนะว่าคุณเนี่ยถอยกำลังถอยรถเข้ามาเนี่ยฮะแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะหลบนะไม่ได้คิดจะหลบนะฮะเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นพื้นที่หน้าบ้านคุณด้วยซ้ำแต่ขณะเดียวกันที่มันแปลกกว่านั้นคือผู้ชมครับเขากลับเอากล่องโฟมเนี่ยมาวางไว้ที่พื้นเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยวางที่พื้น
4: ค่อนมาทางนี้ด้วยนะครับ
3: แล้วค่อนมาทางที่ทางฝั่งที่เขาจะจอดแล้วก็โยนอย่างนี้เนี่ยนะฮะนี่
7: กำลังดูว่าขาเข้าหนึ่งปวดหรือเปล่า
3: โอเคเนี่ยแล้วก็เอาเท้าเขี่ยขึ้นมา
5: ถือขวด
3: นะครับแล้วถือขวดไปแล้วคุณผู้ชมมือขวาถือขวดไปแล้วแล้วก็เดินกลับมา
7: ไม่วาง
5: ถือขวดมาเลย
3: ถือขวดไปด้วย
7: เอาบ้านแต่ไม่เก็บ
3: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าดูทรงแล้วจากภาพมุมเนี้ยอันนี้ขอโทษนะพี่ทนายอย่าฟ้องกันนะเอาผมตั้งข้อสังเกตผมเห็นเองเนี่ยผมมองว่าพี่เนี่ยเอาตีนเขี่ยเพื่อกวนตีนเขาอะเอาตีนเขี่ยลังโฟมเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจพี่เขี่ยเพื่ออะไรทั้งที่เห็นรถมาอยู่แล้วพี่เอาตีนเขี่ยไปแล้วพี่ไม่ยกของพี่ไปด้วยแล้วพี่เดินดุ่มๆจะเข้าบ้านไปแล้วถือขวดไปขวดหนึ่งขวามือซึ่งจริงๆแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องถือขวดเลยพี่เอาไอ้ขวดนั้นอะใส่ในลังโฟมหรือใส่ในถุงของพี่แล้วพี่ยกลังโฟมพี่เข้าไปมันก็จบแล้วแต่ไม่ใช่พี่ทิ้งร่องรอยของพี่เอาไว้ตรงนี้แล้วเขี่ยเพื่อต้องการให้ลังโฟมเข้าไปใต้ท้องรถเขาหรือเปล่าแล้วพี่ถือขวดซีอิ๊วไปเนี่ยพี่เตรียมการอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะฮะเนี่ยครับแล้วกลับมาแล้วทำแบบนี
4: ้ครับ
3: โอ้
4: หรืออีกในหนึ่งตอนที่เขาเดินออกไปเขาก็สามารถที่จะตะโกนมาบอกได้ถ้าเกิดเราจะมาใกล้กล่องโฟมถูกไหมครับตามปกติของวินยูชนทั่วไปเนี่ยเมื่อรถเนี่ยมาทับใกล้จะทับทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องตะโกนแต่ถ้าเกิดดูตากรูปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันแค่เกยกันถูกไหมครับคุณแนนมันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าทับบูบี้เลยถูกไหมครับ
8: มัน
4: เพราะว่ามันอยู่ใต้บังโคล
8: มัน
5: รถเข้าได้พอดีไม่โดนไม่โดนรถแตกของทรัพย์สินเขาด้วยนะ
7: โฟมเลย
3: ไม่มีแตะโฟมเลยนะไม่มีแบน
5: ถ้าดูจากภาพนะหนูคิดว่ารถหนูยังไม่แตะโดนทรัพย์สินเขาหรือเปล่าด้วยซ้ำไปแค่มุดเข้าไปหรือเปล่า
3: แต่เอาจริงๆคือคุณตอนถอยมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะคุณมีกล้องถอยไหม
6: ไม่เห็น
5: มันไม่เห็นนะคะมันไม่เห็นจริงๆ
3: ไม่เห็นอยู่แล้ว
5: ค่ะเราแค่สังเกตว่าเขาเดินไปแล้วค่ะเขาเดินเข้าไปแล้วเราก็
3: เลยถอย
5: ใช่ค่ะ
3: เราไม่เห็นว่าเขาเอากล่องโฟมมาวางด้วยซ้ำ
5: ไม่เห็นค่ะ
3: เพราะจากภาพเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วพี่แก้ว
4: พี่
3: เอกลองดูสิ
4: ใช่ครับมันต่ำมากครับพี่ครับ
3: ตอนลองดูตอนที่เขาเอากล่องโฟมลงมาวางอีกทีไงมันจะเห็นว่าเขาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตีนเขี่ยเข้าไปแล้ว
4: ครับ
3: เนี่ยเขี่ยยัดเข้าไปแล้ว
8: คนทั่วไปมันก็คิดได้แหละพี่เขากำลังถอยรถอยู่แล้วตีนเขี่ยมา
4: แล้วตัวเองต้องเดินไปเนี่ยถ้าเกิดตัวเองเห็นเขาถอยมาก็ต้องบอกเฮ้ย
8: เก็บจริงๆอ่ะต้องบอกต้องตัวเองถอยรถมาเนี่ยต้องเอาโฟมเก็บแล้วเพราะรู้ว่าเขาต้องถอยรถ
3: ใช
4: ่ใช่
3: ไม่มีการเอามาวางอย่างนี้ที่สำคัญคืออย่างน้อยเนี่ยเห็นถอยก็ต้องบอก
4: พี่ถอย
3: แล้วแป๊บนึงนะครับพอดีมีกล่องโฟมวางอยู่ประเด็นคือมึงจะวางทำไมตรงนั้นเนี่ย
4: ซึ่งสามารถที่จะเลื่อนมาข้างหน้าได้เพื่อไม่ให้รถถอยทับก็ได้
3: ครับเนี่ย
9: และแนวกล่องโฟมอ่ะอยู่หน้าบ้านของคุณแนน
3: โอ้โหเนี่ยครับ
8: ใช่อยู่หน้าบ้านของคุณแนนต่างหาก
3: หลังจากนั้นคุณไปหาคุณหมอเป็นไงบ้างใบหน้าคุณหมอว่าไง
5: ก็โดนต่อยเสร็จก็มึนๆตึงๆไปหมดนะคะ
3: 30กว่าหมัดน่ะ
5: แล้วก็วันศุกร์เราก็ไปแจ้งความเสร็จวันเสาร์ก็กลับไปเจอศัลยแพทย์บาดแผล
4: ครับ
5: พอกลับไปบ้านเนี่ยมีการอาเจียนเวียนศีรษะอาเจียน
4: กระทบกระเทือนอะไรหมอว่าไงบ้างครับ
5: ก็หมอก็เลยส่งทำทีซีสแกนนะคะย้อมสีแล้วก็เบื้องต้นเรื่องผลนะคะคุณหมอยังไม่ได้แจ้งชัดเจนตอนนี้คือนัดอีกทีวันศุกร์ค่ะ
4: แต่ว่าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว
5: ค่ะ
3: แล้วคุณหมอบอกว่ามีบาดแผลบาดเจ็บอะไรยังไงตรงไหนบ้าง
5: ก็คุณหมอก็ให้ยาเราบอกว่าระบมแบบทั่วศีรษะค่ะมันเหมือนเราย
3: ังบวมอยู่เลยนะ
5: ค่ะ
3: ตาเตยยังบวม
5: แล้วก็มีห้อเลือดอะวันเสาร์วันอาทิตย์อะตรงมุมตานี่คือทั้งแดงแบบห้อเลือดไปหมดแล้วก็
4: ที่จมูกสันจมูกนี่ก็คือโดยฟกช้ำใช่ไหมคะ
5: ค่ะยังฟกช้ำอยู่ค่ะ
3: แล้วตัวสามีว่าไงบ้าง
5: สามีก็เห็นภาพแล้วก็รับไม่ได้อะค่ะก็เขาก็บอกว่าให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่ด้วยความที่เขาก็หลบเลี่ยงไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ให้นักกฎหมายต่างๆช่วยเคสนี้ด้วยช่วยเราด้วยเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะค่ะ
3: ซึ่งคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอีกหนึ่งภาพนะฮะมีอยู่ครั้งนึงคุณเคยเดินกำลังจะกลับบ้านแล้วเขาถอยรถมาแล้วเหมือนจะพุ่งชนคุณใช่ไหมเป็นตัวคุณใช่ไหมภาพนั้น
5: อ
3: ะ
5: ใช่ที่กลางร่มสีน้ำเงินค่ะ
3: ลองดูภาพนี้คุณผู้ชมภาพนี้มันชัดเจนมากเลยนี่ฮะนี่คุณทนายมาแล้วนะก็จะเข้าบ้านแล้วเดินหน้าไปทางนู้นจริงๆถอยได้เลยนะนี่นะปาดนี้นะจะถอยก็ถอยได้อะจะถอยนะถอยแล้วน
5: ะ
3: ถอยแล้วนะไม่จะพุ่งชนอีกเนี่ยนี่เห็นไหมคุณผู้ชม
10: ถ้าเดินช้าก็โดนถ้าเดินช้าก็โดน
3: ถ้าเดินช้าอาจโดนอ่ะคือไอ้นี่เจตนาคืออะไรจะบอกว่าถอยรถมันได้ไหมแก้ว
4: คือมันก็เป็นเจตนาที่เล็งเห็นผลได้นะครับแต่ในกรณีนี้เราอาจจะยังไม่ได้โดนกระทำโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราโดนขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไปแจ้งความเราสามารถแจ้งความดำเนินคดี
3: แต่มันแปลกมุมนี้จริงๆพี่เอกเขาถอยได้นะเนี่ยเขาถอยได้เขาไม่ถอยแต่พุ่งหน้าไปอีกนั่นอ่ะ
8: จริงๆเขาถอยมาเลยครับไม่ต้องเดินหน้าแล้ว
3: ไม่ต้องเดินหน้าก็ได้
8: เขาถอยมาได้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างที่เขาถอยอยู่ตอนนี้แหละพ
3: ี่เออนี่ยังถอยได้เลย
4: แนวเดียวกัน
8: ใช่ครับ
9: เขาก็เปิดไฟเลี้ยวตั้งท่าถอยอยู่แล้วรอบแรกเอ้ยไฟถอยไม่ใช่
3: ขอโทษนะคันนี้รถคุณป่ะที่จอดอยู่เนี่ย
5: ใช่ค่ะ
3: คุณจอดล้ำเข้าไปในบ้านครับป่ะ
5: ไม่ล้ำค่ะ
3: ไม่ล้ำนะ
5: ค่ะ
10: มีกระถางกั้นอยู
3: ่
5: อยู่ในแนวกระถางฝั่งเราอยู่แล้วค่ะ
9: แล้วก็เดินไป
3: มีอีกไหมเดินไปด่านะ
5: ใช่ค่ะพยายามจะชนแล้วก็เดินไปด่า
3: เดินไปด่าคุณว่าอะไรอ่ะ
5: เขาด่าว่าพอดีเมื่อกี้จักรยานที่คุณยายปั่นไปใช่ไหมเราบอกคุณยายว่าระวังนะเมื่อกี้เขาจะชนเราแล้วค่ะเขาก็เลยกูจะชนมึงมีปัญหาอะไรอีต่างด้าว
3: อุ้ย
5: ไอคนไม่ทำงานอีต่างด้าวกูจะแจ้งตำรวจจับมึงค่ะ แล้วก็
3: ไม่มีการศึกษา
5: ค่ะแล้วก็ถามว่าเอ้าเราไม่ทำงานสามีเลี้ยงดูเราแต่ว่าสามีเราไม่มีปัญหาแล้วคุณมีปัญหาอะไรกับเราหรือว่าพ่อแม่คุณเลี้ยงดูเราหรือเปล่าเราอันนี้เราถามเพราะว่าทำไมดูคุณมีปัญหากับเรื่องที่ว่าเราไม่ทำงานค่ะ
4: แล้วก็มีสิทธิ์
5: หรือว่าคุณหรือว่าใครในครอบครัวคุณเลี้ยงดูเราหรือเปล่าคุณถึงเดือดร้อนแล้วเราก็เลยบอกว่าคุณอ่ะด่าเราหลายครั้งแล้วสติคุณอ่ะมีดีอยู่หรือเปล่าแล้วพอคุณยายบอกว่ามันจะชนก็ด่ามันเลยคุณยายด้วยค่ะ
3: ตามไปอยากตาคุณยายคนนั้นน่ะนะ
5: ใช่ค่ะ
10: ซอย 18
3: ตามไปด่าว่าอะไร
5: ก็ไอ้คนไม่ทำงานไอ้ไม่มีการศึกษาถามคุณยายว่ามึงเป็นอะไรกับเขาค่ะ
10: มึงถึงมาไอ้นี
4: ่นี่ครับนี่เดินไปด่าน
3: ี่เดินไปด่าในวันเดียวกันเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
3: พอคุณยายก็บอกชนมาเลย
10: ใช่
5: ถ้าเขาจะชนก็ด่ามันเลย
3: อ๋อถ้าจะชนก็ด่ามันเลยเขาก็ตามกลับไปด่าเลย
5: ด่ายาย
3: เฮ้ย
4: มันว่างมากเกินไปจริงๆแล้วได้ไปแจ้งความข้อหาที่เขาดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรไหมครับ
5: อันนี้เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้อะค่ะเป็นของวันหนูโดนคืออันนี้เหตุการณ์นี้วันที่20สิงหา
4: 69นี่เหรอครับ
5: ค่ะ69แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้วันที่21กันสิงหาค่ะ
3: อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะยังไม่จบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไล่ไปถึงทางลูกชายของคุณเองจะโดนเขาขับรถชนด้วย
10: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ทางฝั่งนี้เป็นนิติโดนต่อยไปแล้วเมื่อกัน
9: เฉียด
3: แล้วเขาฟ้องคุณด้วย
9: ฟ้องด้วยครับ
3: เอาเรื่อง อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Farmit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
12: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
19: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
20: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมง ในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
21: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
22: นะคะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันเพราะหนูจบมัธยมเดียวกันมาแล้วหนูก็เลย
3: เป็นรุ่นน้อง
22: ใช่แล้วหนูก็เลยขอน้องจอดเช่าเป็นที่จอดรถ
3: เขาไปจอดในบ้าน
22: ใช่เขาไปจอดในรถ
3: จอดหน้าบ้าน1คัน
22: ไม่ของหนูบ้านก็อยู่ในนั้น1คันบ้านหนูอยู่เยื้องกับเขาไปประมาณ3หลังหนูก็มีที่จอดอยู่
23: ผักอยู่ข้างหลัง
3: ครับ
23: ข้างหลังนั่นสีเหลืองส้ม
3: อันนี้นะ
22: ใช่แล้วหนูคันนี้หนูก็จอดรถเพราะหนูมีรถ3คันใช่ไหมเพราะหนูจ่ายทางนิติอ่ะคือ
3: เขียวไม่ได้
23: จอดที่บ้านเช่า1หลัง
22: ใช่แล้วมันจะมีมอเตอร์ไซค์ของลูกหนูที่หนูเพิ่งซื้อให้ใหม
23: ่
22: หนูก็เอาไปจอดที่บ้านเช่านี้ด้วยอีก1คันแล้วก็คือจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอด
23: ปัญหาก็คือว่า
22: เหมือนน้องแนนเลย
23: เขาจะไม่มาเลื่อนรถอย่างนี้หรอครับ
22: ใช่แล้วพอดีเขาจอดอ่ะเขาจะมาล้ำที่ประตูบ้านที่หนูเช่าครึ่งบ้านอ่ะพี่ครึ่งประตูอ่ะแล้วคันนี้หนูก็จะเข้าเวลาที่หนูจะเข้าไปจอดอ่ะหนูก็จะเข้าไปจอดยากใช่ไหมพี่เพราะหนูมันต้องเปิดบานประตู
23: กลับไปที่บ้านเขาบ้านเขามีรถกี่คันครับ
22: มี2คัน
23: จอดในบ้าน1คัน
22: จอดในบ้าน1คันเมื่อก่อนมี3คันแล้วเขาขายไปคันนึงแล้วเขาก็จะไปออกรถไฟฟ้ามาคันนึงแล้วก็ออกมาซิตี้อีกคันนึงถูกไหมคะแล้วเขาจะจอดเข้าไปในบ้านคันนึงแล้วรถไฟฟ้าเขาจะมีเครื่องไฟฟ้าที่ไว้ชาร์จแล้วเขาจะถอยเข้าถอยออกเพื่อว่าจะเอารถเข้าไปชาร์จอันนี้แล้วเวลาหนูเปิดประตูเวลาหนูเปิดประตูถ้าหนูจะต้องจอดเวลาจอดหนูต้องชิดมาทางด้านทางด้านไอ้นี่ด้านซ้ายใช่เพื่อว่าให้ลูกหนูอะไปจอดมอเตอร์ไซค์ด้านขวาถูกไหมพี่และอันนี้พอดีหนูเปิดประตูไปหนูจะจอดไม่ได้เพราะว่าเขาล้ำมาเขาล้ำมาครึ่งประตูบ้านหนูเลยแล้วเวลาหนูเข้าไม่ได
3: ้
22: มันก็จะมีปัญหาอยู่งี้ตลอด
3: โอเคไม่เป็นไรแล้วสุดท้ายเขาไปทำอะไรคุณ
22: แล้วหนูเปิดประตูทิ้งไว้เขาตีประตูไปโดนรถหนูไปแจ้งความแล้วคันนี้ก็คือเป็นคดีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพอลูกหนูอันนี้เขาจะเก็บไว้นะพี่แล้วพอลูกหนูไปโดดเชือก
3: ลูกอายุเท่าไหร่ฮะ
22: ลูกหนูตอนนั้น17
3: 17นะ
22: แล้วลูกหนูผู้ชาย
3: โอเค
22: แล้วลูกหนูต้องไปแข่งกีฬาตอนนั้นหนูลูกหนูติดทีมชาติที่จะต้องไปแข่งกีฬาที่ประเทศบาเลนแล้วเขาเก็บตัวไงพี่แล้วเขาต้องโดดเชือกเพื่อว่าสร้างสมรรถภาพแล้วก็ลดน้ำหนัก
23: ครับ
22: และอันนี้ลูกหนูต้องไปแล้วลูก
3: เขามาโดดอยู่หน้าบ้าน
22: โดดหน้าบ้านหนูตรงรถตู้อะรถตู้หน
3: ูเปิดไปดิเขาเปิดเลยนี่นะฮะ
22: ใช่เนี่ยเขาโดดเชือกอยู่พี่เห็นไหม
3: โดดเชือกอยู่ตรงนั้นนะ
22: ใช่หน้าบ้านหนูตรงรถตู้แล้วเนี่ยเขาขยับรถเพื่อเขาจะถอยรถไฟฟ้าของเขาอะที่จอดรออยู่เห็นไหมพี
3: ่
22: น่ะแล้วเขาเพื่อจะเข้ามาบ้านแล้วเขาเนี่ยจะขยับรถคันนี้ไปชนลูกหนูที่จะกระโดดอยู่
3: อ่านี่ครับเอา
23: อุ้ย
24: ไฟสอง
22: แล้วลูกหนูกระโดดเข้าไอ้นี่ไปไงพี่เข้าร้านค้าแล้วพี่ลองคิดดูดิรถบ้านเขาอยู่นี่แต่ไปถึงนั่นน
3: ่
22: ะ
3: แล้วคันข้างหน้านั้นใครอ่ะเขาก็ลงมาน
22: ั่นรถเขาที่เขาจะเอารถไฟฟ้าเข้า
3: ไม่ด้วยก่อน
23: เคลื่อนทั้งสองคันไม่ใช่
3: ทำไมเคลื่อนสองคัน
22: ก็นั่นรถไฟฟ้า
24: ขับอะค่ะ
3: ใช่เป็นแฟนเขานะ
22: ใช่
3: แฟนเขาขับคันไหน
22: คันรถไฟฟ้า
3: คันนี้ถูกไหม
23: คันใกล
3: ้คุณอย่ารถไฟฟ้าผมไม่เข้าใจคันนี้ถูกไหม
22: ใช่
3: คันนี้แฟนเขาขับนะ
22: ค
3: ่
22: ะ
3: โอเค
22: แต่เขาขับคันนั้นเดี๋ยวเขาขยับขึ้นไปเดี๋ยวลูกหนูออกมาเห็นไหมพี่เขาขยับขึ้นไปอีกลูกหนูออกมาโดดต่อนะพี
3: ่
22: แล้วเขาก็ขยับขึ้นไปจะชนลูกหนูอีก
3: เขาจะเอาคันนี้เข้า
22: ใช่ค่ะ
3: ถูกไ
22: หมใช่
23: คุณเมียเขาขับอยู
22: ่ใช่
3: เมียขับคันนี
22: ้
3: แล้วก็เอาเข้าไป
22: ใช่คันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เขาจะเอาเข้าไปชาร์จไงพี่
3: อ๋อเข้าใจ
22: เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูแต่ในแสงไฟมันเยอะไงพี
3: ่อ๋อ
23: ไฟท้าย
22: ใช่มันมองไม่เห็นเนี่ยลูกหนูออกมากระโดดเนี่ยขึ้นไปอีกแล้ว
3: ขึ้นไปอีกแล้วพอลูกออกมากระโดดใหม่เขาขับพุ่งขึ้นไปอีก
22: ใช่
3: ไม่ถอยมา
22: ไม่ถอย
3: พูดง่ายๆตอนนั้นคุณเช่าบ้านหลังเดียวกันเนี่ยแหละ
22: ค่ะ
3: ซึ่งอยู่ในรั้วเดียวเขาเนี่ยก็มีปัญหา
22: ใช่
3: คุณเลยคืนไปเลย
22: หนูก็คือเพราะแล้วหนูก็เลยขายรถ
3: ไม่ไหว
22: หนูเลยขายรถอีกคันนึงไปเลย
3: ไม่ไหว
22: ใช่แล้วน้องแนนก็มาเช่าต่อหนู
3: คุณไปเช่าต่อแนนไปเช่าต่อเสร็จปุ๊บแนนโดนต่อจากคุณเลย
22: ใช่แล้วหนูโดนเขาอ่ะเป็นระยะเลยเอาง่ายๆในซอยหนูอ่ะใบแจ้งความ
23: เพียบเลย
22: เพียบ
23: กับเขาใช่ไหมครับ
22: กับเขากับหลังเดียว
3: บางสีเมืองใช่ไหม
22: ใช่
3: แล้วบางสีเมืองเขาทำยังไงเขารู้ไหมเขาดำเนินคดีหรือเขาอะไรบ้างไหม
22: ไม่เขาก็เดินปกติวันที่เขาต่อยน้องแนนอ่ะเขาก็เดินเหมือนชิวๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเช้าก็เดินทำเพลง
3: บางสีเมืองเนี่ยนะทำเพลง
0: ไม่ทนายทำเพลง
22: ทนายเดินทำเพลง
3: เข้าใจไงทนายทำเพลงไง
22: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วในซอยเราจะอยู่ยังไงพี่หนูถามหน่อย อันนี้ไม่ใช่เคสแรกมันมีเคสพุ่งอย่างเงี้ยเยอะ
1: คือของแนนอะแจ้งความไปตอนที่ถูกทำร้ายครั้งแรกตุลานี่ก็1ปีละค่ะ
23: ยังเงียบอยู
22: ่เงียบ
3: บางสีเมืองนะ
22: บางสีเมืองเดินทำเพลงอยู
3: ่อะไรวะอ้าวโอเคพี่เอกคุยได้ไหม
2: ต้องคุยกับบางสีเมืองแต่อันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าที่ผมเห็นนะครับต้องให้ท่านผู้กำกับบางสีเมืองไปไล่ดูใบแจ้งความเมื่อวานเฉพาะของพี่ท่านเนี้ยเพียบเลยครับ
3: เอามาไหม
2: หลายใบก็หลายใบ
3: กี่คดีคุณไปแจ้งกี่คดี
1: มันมีแบบถ้าไม่ได้ถึงกับแบบเป็นทำร้ายร่างกายค่ะก็จะเป็นลงบันทึกประจำวันก่อความเดือดร้อนรำคาญใจแพนกล้องวงจรปิดส่องเข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
22: ติดกล้องพี่ดูกล้องเขารอบบ้านเลย
2: แกติดกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดหันไปเข้าในบ้านเขา
1: ส่องในบ้านเราค่ะ
22: ใช่ตรงไปบ้านตรงข้ามบ้านอาม่าด้วย
2: อ้าว
22: แล้วในแผงที่เขาติดป้ายโฆษณาสี่กล้องรวมกันเลย
23: ฮะ
3: อะไรวะ
22: วงกล้องติดสี่กล้องเลยพี่ไปบ้านอาม่า
23: ส่องบ้านคนอื่นหมดเลย
22: ใช
2: ่คือผมว่าปัญหาเรื่องนี้มันที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายพี่แก้วพี่หนุ่มคือเขาแจ้งความทีก็ปล่อยทีแจ้งความดีปล่อยทีถ้าเขาแจ้งความทุกเรื่องมีหมายเรียกเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดีส่งฟ้องไปเนี่ยผมว่ามันจะหยุดพฤติกรรมได้ครับแต่พอปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนทำเขาก็รู้สึกว่ามัน
23: ย่ามใจไปนะ
2: ย่ามใจอ่ะมันก็เลยมีเหตุอย่าง
3: เงี้ยเป็นเพราะเขาเป็นนักกฎหมายด้วยหรือเปล่าตำรวจอาจจะแบบ
2: นักกฎหมายก็ติดคุกมาเยอะนะพี่
3: ใช่ไหม
2: ใช่ครับคือต้องบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นเองเราอย่าไปมองถ้าเกิดพนักงานสอบสวนไปมองว่าโอ้เขาเป็นทนายก็เกงอกเกงใจกันหรือเปล่านี่ไม่ทราบได้นะพี่แต่ว่ามันปล่อยปะละเลยมานาน
3: โอเคนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลครับช่วงนี้พบกับคุณปอภาคภูมิกับสินค้าโปรโรงงานนะฮะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึงเดี๋ยวมาคุยกับทางพี่ด้วยนะครับว่าพี่โดนอะไรยังไงบ้างแล้วเขาบอกอืมละอานมันหมู่บ้านจริงเหรอ
7: ผมนี่รับทุกเรื่องอะ
3: เหรออ้าวเดี๋ยวพี่มาเล่าแล้วเดี๋ยวคุยกับทนายด้วยเดี๋ยวคุยกับทนายด้วยทนายก็จะพูดแก้พูดดีๆนะกับเขานะแก้โดนนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
21: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
20: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
10: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
9: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
10: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
25: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับ

0: ลักษุวัตรนะครับก็วันนี้คงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับนี่เป็นประเด็นกันอยู่พอสมควรตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพอดีเมื่อวานนี้มีการสลับคิวกันนิดหน่อยระหว่างทีมงานนักเลงฟุตบอลกับฉบับฮอสกอร์ทานโลกกีฬานะครับที่หมอเมากับดร.หนุ่ยมาดำเนินรายการนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บตกกระแสแล้วก็ความคิดเห็นของเราสองคนกันบ้างรวมไปถึงท่านผู้ฟังครับคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยในปัจจุบันนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยมาทักทายมาร่วมกันดำเนินรายการกับเราสองคนกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ครับวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHz นอกจากนี้ก็ยังคงต้องจับไปที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินะครับเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิที่ประเทศญี่ปุ่นที่เราลงสนามเกมแรกไปแล้วความหวังจะเป็นอย่างไรจะไปพูดถึงฟอร์มของทั้งเวียดนามทั้งไต้หวันที่เราจะต้องเจอต่อไปนี้ด้วยนะครับตอนนี้คุณยิ่งรักมาอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะครับนอกเหนือจาก2ประเด็นใหญ่ๆที่เราต้องคุยกันแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมฟุตบอลหลงฟุตบอลลีกมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไหม
1: ก็วันนี้มีเอฟซีซูเปอร์ลีกเตะครับ
0: นะครับ
1: สโมสรไทย2ทีมครับ
0: ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีอีกเกมนึงเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันนะครับตอนนี้ไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนก็เริ่มกันที่กรมสรรพสามิตนะครับดร.พรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตกำกับและสั่งการให้นายณรัฐพงษ์เผ่าผางผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในการติดตามและตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้ายาสูบผ่านช่องทางการขนส่งพัสดุตั้งแต่10ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถตรวจยึดบุหรี่ช็อกโกแลตที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 129 ซองบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 1,553 ชิ้นคิดเป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐประมาณ 6,281,821 บาทและประมาณการค่าปรับประมาณ 94,227,315 บาทสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรวจพบกรมสรรพสามิตได้ประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560นะครับทางด้านร้าน X Second Bar and Kitchen ครับยกความสะดวกสบายให้กินดื่มกับร้านอาหารฝรั่งแสนอร่อยในย่านเมืองทองธานีท่านจะได้อิ่มท้องกับเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมากมายหลากสัญชาติตลอดคืนร้านมีบริเวณกว้างใหญ่นั่งสบายครับมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงภายในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมีบริการสั่งกลับบ้านนะครับเปิดกันตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาโทร0902459838 0902459838หรือ Facebook ของร้านก็พิมพ์เลข8แล้วก็ตามด้วย Second Bar and Kitchen นะครับมาว่ากันที่เรื่องของฟุตบอล AFC Champions League Elite กันก่อนเลยคุณยิ่งรักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นของ Asian Game แล้วก็เรื่องของทีมชาติชุด FIFA อาเซียนครับค่อนข้างจะต้องคุยกันยาวพอสมควรนะ
1: เรื่องของวันนี้มี2คู่นะครับ
0: ครับ
1: คู่แรกก็จะเป็นราชบุรีจะพบกับเชียงรายพอร์ตนะฮะ
0: ครับ
1: 5โมงเย็นนะครับ AFC Champions League ก็ปีนี้ไม่มี PTV นะครับดูได้ที่ YouTube Channel ของ BT Sport ที่เดียว
0: ต้องเป็นสมาชิกนะ
1: ครับราชบุรีก็เล่นถ้วยนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับปีแล้วเล่น AFC Champions League คู่ก็เข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
0: ครับ
1: มาเจอกับเชียงรายพอร์ตก็เป็นทีมมีชื่อของจีนแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ลุ้นแชมป์นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณอันดับที่7ราชบุรีก็ไม่มีธนวัฒน์ สิงห์จิตถาวรที่7นะครับเป็นที่ติดทีมชาติด้วยนอกนั้นก็ค่อนข้างครบตัวการเห็นดีกำพลผสมนะครับคุณอะไรพวกนี้นะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ตัวต่างชาติก็ไม่มีลิมิตอยู่แล้ววันนี้ก็น่าจะมาเต็มโซเฟเมซ่าเฟ เดโดตาน่าทาเรกเอกูอะไรพวกเนี้ยนะครับเจอกับเชียงไฮพอร์ตก็มีลุ้นนะไม่เคยเจอกัน2ทีมนี้นะครับ
2: เชียงไฮพอร์ตปีที่แล้วก็ผลงานไม่ดีนะในถ้วยเอเชีย
1: ใช่ครับไม่ชนะใครนะครับก็ดูแล้วผมว่าราชบุรีถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะได้ลุ้นสนุกอยู่นะครับรอเชียร์แล้วกันคิดว่าถ้าวันนี้สัปดาห์นี้ถ้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกินดิบราชบุรีน่าจะมีโอกาสชนะมากที่สุดนะครับ
2: โอ้โหเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงราชบุรีเป็นทีมเรียกฝนนะคุณยิ่งรักสองแมตช์ในบ้านเล่นไทยลีกเกมแรกไปเยือนอยุธยาก็มีปัญหาฝนตกกลับไปเล่นในบ้านครึ่งหลังก็เกือบจะเล่นไม่ได้อืม
1: ก็รอรู้รอเชียร์กันนะครับเกมนี้นะฮะแฟนบอลขอให้เยอะ
2: ๆครับ
1: ส่วน19:15 ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับ เจโฮดาลูทักตินนะครับพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ไปเล่นกันที่สนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมนะฮะ
2: ครับ
1: คู่นี้ก็แน่นอนจริงความเป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสถิติที่ผ่านมาบุรีรัมย์ค่อนข้างจะเหนือกว่าเจอกัน6ครั้งเนี่ยบุรีรัมย์แพ้ไปเกมเดียวก็คือรอบรองซัฟฟี่คัพปีที่แล้วนะครับรอบรองนัดที่2
2: ครับ
1: แพ้ในบ้านนะครับแต่ว่าก็ไปต่อเวลาแล้วก็ยิงได้ก็ชนะแล้วก็ได้แชมป์นะครับเจโฮไม่เคยเล่นที่สนามของตัวเองแล้วชนะบุรีรัมย์ได้เลยนะครับเจอกันใน AFC Champions League ปี 2024-25 2ครั้งนี่ก็เสมอ 0-0 แล้วก็แพ้ 0-1 นะครับยาโฮทำสถิติไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในโลกไปแล้วนะครับในเกมลีกนะฮะไม่รู้เท่าไหร่ละตอนนี้มันเกิน108นัดไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ก็มาจะผ่านเขามันเหนือกว่าใครเพื่อนอยู่แล้วซิสโก้มุนยอร์โค้ชชาวสเปนคุมทีมแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติก็ไปต่างกับบุรีรัมย์นะครับนักเตะเก่าอย่างเบิร์กสันมีกองหน้าตัวใหม่จากอิหร่านนะครับฟาฮัดไซดีมีนักเตะทีมชาติสโลวีเนียชุดปัจจุบันอย่างเดยานเปโตวิชนะฮะมีโคลอมเบียมีบราซิลมีอะไรครบหมดเลยนะครับวันนี้เจอกับบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นมาริโอซินวาโค้ชคนใหม่นะฮะคุมทีมน่าจะเป็นเกมแรกของเขาใน AFC Champions League ด้วยนะครับเพราะว่าดูจากประวัติแล้วยังไม่ได้เคยคุมใน AFC Champions League เกมแรกมาริโอซินวาก็คุมเสมอกับเชียงรายนะครับก็โดนบ่นพอสมควรวันนี้ก็จะเป็นเกมแรกแต่ว่าผู้เล่นก็ต่างชาติเป็นพิกัดนะฮะพวกที่ไม่ได้เล่นในไทยลีกก็จะมีโอกาสได้เล่นในรายการนี้นะครับ
2: ครับ
1: เยอะเลยนะครับตัวไทยเนี่ยอาจจะมีแค่เคนเนต ดูเก้าแต่ว่าเคนเนต ดูเก้าก็ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตไทยในรายการนี้นะครับตัวไทยก็จะมีก็สุพนัทไม่ใช่สุประชัยนะครับสันสลักธีรธรผมว่าก็มีอยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นนี่โอ้โหอูลอสอาโดโควิดอเล็กซานดรูทูโดลี่ซิเมเน่ลิซอลลี่เซบาสเตียนโมยาโนคาจูนะครับเปาลินโญนาธานเปไลมูคานเตวิเซวิกมาร์คนาบาโลเรียกว่าก็เป็นบุรีรัมย์ที่ต่างชาติล้นทีมไปแหละนะครับ
2: ครับ
1: คู่นี้น่าจะสู้กันสนุกอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยสถิติแล้วก็บุรีรัมย์ก็ไม่แพ้นะคิดว่าบุรีรัมย์ก็น่าจะเอาตัวรอดกลับมาได้อยู่นะครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เจอกันบ่อยยังกับทีมร่วมลีก
1: เอออื
2: มก็
1: เจอท่าเรือด้วยนะครับเจอท่าเรือด้วยใน
2: ก็ถ้วยนี
1: ้เจอราชบุรี
2: ทั้งสามทีมบ้านเราอ่ะเจอทีมเดียวกันหมดอ่ะอืม
1: ครับ
2: คร
1: ับ แต่เรารุ้นรอเชียร์กันครับสองคู
2: ่ครับก็เดี๋ยว
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือเจอกับวิเซอร์โกเบก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
2: เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เราก็ยังมีรายการของเราอีกหนึ่งวันนะครับอืม
1: ครับ
2: ก็ไว้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีฟรีทีวีนะครับท่านจะติดตามชมก็สมัครสมาชิกของ BG Sport Channel ทาง YouTube ยังเดือนละ50เหมือนเดิมไหมหรือปีนี้ขึ้น100ละ
1: ลูกค้าใหม่เดือนละ100ครับ
2: ลูกค้าเก่าที่ยังไม่หมดอายุก็50บาทแต่ถ้าหมดอายุเมื่อไหร่ก็100ถูกไหม
1: ถ้าต่ออายุก็50บาทไปเรื่อยๆครับ
2: โอ้ก็ยังรักษาฐานเดิมเนาะโอเค
1: นอกจากลูกค้าสมัครใหม่ครับ
2: ถ้าคนสมัครแล้วไม่ได้ต่อกลับมาต่อใหม่จะ50หรือ100
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
2: ก็ลองเข้าไปดูในระบบเอานะครับนะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอล AFC Champions League Elite นะครับส่วน AFC Champions Leagueจะเตะกันเริ่มสัปดาห์หน้านะคล้ายๆกับของทาง
1: เริ่มพฤหัสนี้แล้วครับ
2: ฮะพฤหัสนี้เลยเหรออ่านึกว่าจะไปเริ่มสัปดาห์หน้าเหมือนของยุโรป
1: สัปดาห์หน้าก็เป็นฟีฟ่าเดย์หมดแล้วไง
2: อ่ะโอเคนะครับช่วงแรกเราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มีเวลาคุยเรื่องของฟุตบอลหญิงกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
4: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัตสึบะกะไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
5: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
6: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
5: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
6: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
10: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
3: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเล็กฟุตบอลครับช่วงที่2มากันที่นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะครับเปิดเผยว่าการเคหะเปิดให้นักลงทุนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารสปอร์ตคลับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสและที่จอดรถในโครงการเคหะชุมชนพัทยาระยะ2ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อประกอบการกิจการศูนย์กีฬาการค้าเชิงพาณิชย์และก็ธุรกิจต่อเนื่องในสัญญาเช่า15ปีนะครับผู้สนใจก็เสนอค่าธรรมเนียมในการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4,700,000 บาทปีที่1นี่ปลอดค่าเช่านะครับปีที่2ปีที่3นี่ค่าเช่าเดือนละ 150,000 ปีที่4ถึง6เดือนละ 180,000 ปีที่7ถึง9เดือนละ210,000ปีที่10ถึง12เดือนละ270,000แล้วก็ปีที่13ถึง15เดือนละ330,000พร้อมวางหลักประกันข้อเสนอยื่นข้อเสนอราคา1ล้านบาทนะครับโดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่22ตุลาคมนี้เวลา 10:30 นถึง 11:30 นก่อนจะเปิดซองวันเดียวกันนะครับ 11:45 นที่สำนักงานการเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา1ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่กองวิจัยพัฒนาธุรกิจใหม่ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สินอาคาร1ชั้น5ฝั่งตะวันออกสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติโทร023517727 023516955หรือที่สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา1 โทร038-078-759-62ในวันและเวลาราชการส่วนมิตรแท้ประกันภัยครับมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำกันเป็นประกันภัยรถยนต์ป.3มิตรแท้ทวีคูณพัด PA แผน PA 100,000 ทุกการเดินทางต้องอุ่นใจเสมอนะครับประกันนี้คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลและประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถคันเอาประกันนะครับ 2. ความคุ้มครองครบคันนะครับครอบคลุมแต่จ่ายน้อยกับมิตรแท้เพิ่มพูน2พัดเบี้ยประหยัดคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งนี้การคุ้มครองต่อตัวรถจะเฉพาะมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitthae.com/เพิ่มพูน-พัดนะครับสนใจก็ติดต่อซื้อประกันได้ที่ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเอ้าวันนี้เอาแบบย่อๆตัดเร็วๆนะครับมาว่ากันที่ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมเลยคุณยิ่งรักเมื่อวานนี
1: ้เอาโปรแกรมไทยลีก2ก่อนไหมลืมไหมเอาไหม
2: วันนี้มีนี
1: ่สัปดาห์นี้มีเตะกลางสัปดาห์นะฮะ
2: ลืมอย่างนั้นเดี๋ยว
1: แบ่งเตะกัน3วันนะฮะแมตช์ที่3วันนี้วันอังคารมี3คู่นะครับ
2: ครับ
1: เชียงใหม่ยูไนเต็ดพบขอนแก่นยูไนเต็ดโอลิเทโลพบสงขลาแล้วก็ PT สตูลพบเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ
2: ครับ
1: วันพุธมีอุตรดิตถ์พบหนองบัวพิชยะชัยนาทฮอนบิลพบพัทยายูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดพบพลังการแล้วก็มหาสารคามพบนครราชสีมามาสด้าวันพฤหัสจันทบุรีพบเกษตรศาสตร์แล้วก็เมืองเลยยูไนเต็ดพบแพร่ยูไนเต็ดนะครับแจ้งให้ทราบ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะก็ส่วนไทยลีกก็เดี๋ยวจะเตะกันสุดสัปดาห์นี้แล้วก็จะพักให้กับฟีฟ่าเดย์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: ครับอ่ะทีนี้มาที่ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมกันเลยคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้ลงสนามนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเนาะแพ้ไป0-8เป็นยังไงเป็นยังไงคุณยิ่งรักมองพัฒนาการทำไมมันยิ่งไปยิ่งห่างฟุตบอลหญิงไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเราเจอกันมาทั้งหมดนะ8ครั้งคุณยิ่งรักเราชนะญี่ปุ่นได้นะ1ครั้งแต่นั่นเกิดขึ้นเมื่อปี2524สมัยนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย

0: ก็ไม่ได้ดูเต็มๆครับแต่เห็นก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่แปลกใจว่าญี่ปุ่นกับแชมป์เอเชียเคยได้แชมป์โลกมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ตามข้อมูลทีมชุดนี้นะครับแต่เห็นไม่มีน้องๆลูกครึ่งหลายคน
1: ก
0: ็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับก็เลยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าถ้าเป็นบอลชุดที่เล่นตอนไอรายการพิเศษของฟีฟ่าเนี่ยมันมีลูกครึ่งทั้งตัวแบ็คก็เล่นดีตัวกองหน้าก็ใช้ได้แต่ว่าเมื่อวานเท่าที่เห็นไม่มีก็เลยไม่
1: ก็เมื่อวานนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็ชุดเดิมมาแหละก็ขาดแค่พวกลูกครึ่งลูกเซี่ยวเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้มาแข่งขันรายการนี้แต่ถึงมาก็ไม่ไหวอยู่ดีคุณยิ่งรักคือถ้าไปมองญี่ปุ่นชุดนี้เขาก็ไม่ได้เอาตัวที่เล่นในลีกยุโรปมาเลยมีตัวเดียวที่หมดสัญญากับเลสเตอร์แล้วก็กลับมาเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นนอกนั้น11คนที่เขาลงเมื่อวานเนี่ยถ้าจำไม่ผิด 7-8 คนนะอยู่ในแชมป์ชุดเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่กวางโจเห็นแล้วก็ต้องบอกว่า
0: เอเชียนเกมครั้งล่าสุดไม่ใช่ที่กวางโจ
1: ที่ไหนวะที
0: ่กวางโจมัน2010หวงโจมั้งอะไรสักอย่างนึงแหละที่จีนจะไม่ใช่กวางโจหวงหางโจปะ
1: หางโจเออ
0: คร
1: ับ นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผมโพสต์ไปเมื่อวานอ่ะยิ่งเล่นยิ่งห่างเพราะว่าดูทักษะดูสปีดของเขาเนี่ยมันไประดับจักรวาลแล้วอ่ะไม่ใช่ระดับโลกอ่ะญี่ปุ่นอ่ะขณะที่การเตรียมทีมเราก็เห็นสภาพของฟุตบอลหญิงมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะนะคุณยิ่งรักนะสมัยก่อนอุ่นเครื่องกับสื่อมวลชนกับเด็กระดับมัธยมอย่างล่าสุดก่อนจะไปเอเชียนเกมก็ไม่มีแมตช์ใดๆทั้งสิ้นมีอุ่นเครื่องกับโรงเรียนกีฬาอยู่สักครั้งนึงเองมั้งเพราะฉะนั้นจะไปหวังอะไรก็ต้องบอกว่ามันใช้คำว่าหมดความหวังแล้วเนี่ยมันจะแรงไปไหมกับฟุตบอลหญิงชั่วโมงนี้คุณยังรัก
0: ผมว่าเปลี่ยนโค้ชมาเป็นพี่อันเสร็จมันก็ดูดีขึ้นนะแต่ว่าแล้วมันยอดปลายมันไม่ได้รากฐาน
1: นะเพราะว่า
0: แต่จริงรากฐานนะผมว่าเด็กเยาวชนทีมชาติมันก็ดีขึ้นมันก็เล่นทั้งหลายคนเยอะขึ้นนะไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ชุดนี้ถามว่าทักษะเบสิกดีขึ้นไหมดีแต่ถามว่าถ้าเราจะไปสู้ระดับเอเชียระดับนานาชาติอ่ะแค่นี้มันไม่พอไงนะ
0: ลีกมันยังกวงๆเลย
1: นะแล้วแมตช์หน้าที่จะเจอกับไต้หวันนี่ก็ต้องบอกว่าเราเจอไต้หวันมาทั้งหมด8ครั้งนะครับในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ในเอเชียนเกมทั้งหมด8ครั้งเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยเจอกันครั้งเดียวคือครั้งที่แล้วนี่แหละก็แพ้ไป0ประตูต่อ1ส่วนในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราดีที่สุดก็คือปี50ที่เอาชนะ 1-0 แล้วก็เสมอตอนปี 3-4 0-0 นอกจากนั้นแพ้รวดเลยนะครับไม่เคยชนะไต้หวันนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งเห็นไต้หวันเล่นกับเวียดนามนะคุณยิ่งรักแมตช์แรกที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูไม่ต่างกับญี่ปุ่นเลยนะไต้หวันชุดเนี้ย
0: ไต้หวันเขาก็เก่งอยู่แล้วนะเมื่อก่อนทีมโซนูก็เก่งหมดอ
1: ่ะก็ตอนเนี้ยเขาหลีกเขาแข็งแกร่งอ่ะพวกนักบอลไทยหญิงของเราหลายคนก็ไปค้าแข่งในไต้หวันใช่ไหมล่ะอย่างพิษสมัยสอนใสก็ไปได้ความแข็งแรงมาจากหลีกไต้หวันนี่แหละศิลาวันอินเตอร์มีไปไหน
0: ไม่อยู่ในทีมชุดนี้มั
1: ้งไม่หยีไม่มีไงผมก็ยังงงอึมไปไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไต้หวันเนี่ยเมื่อวานที่เล่นกับเวียดนามเนี่ยเขาก็เพจไล่บีบแบบที่ญี่ปุ่นทำกับเราเพียงแต่ว่าความเข้มข้นของไต้หวันอาจจะไม่ถึงระดับญี่ปุ่นทีนี้ก็เป็นการบ้านของโค้ชอันเฟดอ่ะจะไปแก้อย่างไรนี่ครับแล้วก็ไต้หวันมันจะดีอย่างนึงคือเขายังมีแผ่วให้เห็นน่ะช่วงท้ายๆของครึ่งหลังก็โดนเวียดนามเนี่ยโต้ดีๆจนเกือบตีเสมอได้นะครับจากที่โดนนำ 0-2 ไล่มาตี 1-1 แล้วมีโอกาสหลุดเดี่ยวครั้งหนึ่งแต่ผู้รักษาประตูของไต้หวันน่ะเซฟได้เพราะฉะนั้นเกมวันพฤหัสบดีนี้โอ้โหบอกเลยงานหนักคุณยิ่งรัก

0: แพ้คือตกรอบอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรืออาจจะต้องกลับไปเอาชนะเวียดนามให้ได้เพื่อลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมที่ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสำหรับฟุตบอลหญิงมี3สายนะครับเอาที่1ที่2เข้าแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมเวียดนามชุดนี้ก็ไม่ได้เด่นไม่ดีนะคุณยิ่งรักมีลุ้นนะถ้าฟุตบอลหญิงผมว่านะเพราะว่าเขาเปลี่ยนหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็ตัวผู้เล่นเดิมๆที่เคยเป็นแผงหลังแก่งๆเนี่ยคู่เซ็นเตอร์แบ็กไม่มีแล้วนะ
1: โค้ชคนที่อยู่มานานแล้วไม่ทำแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วเมื่อวานเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักชื่อหรอกจำหน้าเอาเออคนนั้นคนเก่าค่อนข้างจะมีอายุหน่อยใช่ไหมล่ะ
1: แล้วจะทำมานานได้แชมป์มาทีเดียวไม่รู้กี่ครั้ง
0: ใช่นะเขาเลิกไปละคนนี้คนใหม่ละนะครับก็ดูเกมแล้วมันก็ผมว่าเวียดนามกับไทยไม่หนีกันมากอ่ะเพราะทักษะความแข็งพอๆกันความพริ้วไม่ค่อยมีทั้งสองทีมนะทักษะความสามารถเฉพาะตัวนี่เป็นปัญหานะครับก็อย่างที่รู้กันน่ะนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงสุดท้ายมาว่าเรื่องของพัฒนาการฟุตบอลหญิงในประเทศบ้านเราดีกว่ามันจะมีความหวังแบบไหนไหมนะครับกับการที่ AFC จะบังคับให้สโมสรแต่ละประเทศที่จะแข่งขัน AFC Champions League Elite หรือ Champions League 2ต้องมีสโมสรฟุตบอลหญิงนะครับช่วงนี้ไปฟังข่าวจากทางสถานีกันก่อนครับ
1: ครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับกลุ่มบริษัทบางจากเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานเอเชียแปซิฟิกปิโตรเลียมคอนเฟอเรนซ์2026ครั้งที่14-12ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและผู้พัฒนาเทคโนโลยีกว่า 1,200 คนจาก55ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางตลาดน้ำมันเอเชียแปซิฟิกการเปลี่ยนแปลงของอุปทานโลกและอนาคตของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยนายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการบริหารธุรกิจพลังงานในโลกที่ผันผวนกลายเป็นภาวะปกติโดยชี้ว่าประโยชน์สำคัญไม่ใช่การคาดการตลาดให้ถูกต้องทุกครั้งแต่คือการออกแบบธุรกิจให้สามารถจัดหาแปรรูปและส่งมอบพลังงานได้แม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกลุ่มบริษัทบางจากจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งเข้ากับการค้าโลจิสติกและการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดหาและการส่งมอบได้ตามสถานการณ์โดยภายในงานกลุ่มบริษัทบางจากยังร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องขออภัยน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและกรีนดีเซลซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสะท้อนความต้องการเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่เพิ่มขึ้นในภาคการบินการขนส่งและอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอนได้ยากนะครับการเข้าร่วมAppEC 2026นะครับแสดงให้เห็นถึงแนวทางของกลุ่มบริษัทบางจากในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานควบคู่การพัฒนาเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ โดยเชื่อมโยงความพร้อมด้านแหล่งพลังงานการกลั่นการค้าและโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและตลาดเพื่อรองรับทั้งความต้องการพลังงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวส่วนทริปดูบอลแดงเดือดกับหมอเมา 19-25 พฤศจิกายนนี้นะครับไปดูฟุตบอลแบบติดขอบสนามเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์นะครับเห็นชัดๆทัวครบครันนะครับไปบินไปโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับพักโรงแรม4ดาวนอกเหนือจากดูบอลแดงเดือดที่แอนฟิลด์แบบเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์แล้วยังพาทัวร์สเตเดียมแอนฟิลด์โอลด์แทรฟฟอร์ดไปช้อปปิ้งเอาท์เลทแบรนด์เนมที่เมืองแมนเชสเตอร์รับประทานอาหารอย่างเป็ดย่างฟัวซีซันเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับไปเที่ยวลอนดอนแบบจุใจทั้งพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนไปถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมนอกจากนั้นยังพาไปทัวร์เมืองเบอร์มิงแฮมกับลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกเที่ยวเมืองออกฟอร์ดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพักโรงแรมอย่างดี4ดาวทุกคืนนะครับราคาเพียง 163,000 บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง12ที่นั่งแล้วนะครับโอนแล้วได้สิทธิ์ไปทริปในฝันกับหมอเมาทันทีสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0860354000อ่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้นะครับอ่ะมาว่ากันที่ฟุตบอลหญิงกันต่ออีกหน่อยคุณยิ่งรัก
4: คร
12: ับทำยังไงฟุตบอลหญิงในประเทศมันถึงจะได้รับการดูแลมากกว่านี้คุณยิ่งรักโจทย์ใหญ่ไหม
4: ครับ
12: โจทย์สำคัญเลยนะฮะมันคล้ายกับฟุตบอลเยาวชนไหมโจทย์เน
4: ี่
12: ย
4: คล้ายกันแล้วมั้ง
12: คิดว่าทำยังไงมันถึงจะไปได้ฟุตบอลหญิงกับฟุตบอลเยาวชนในบ้านเราคุณยิ่งเราตอนเนี้ยเอาเห็นภาครัฐอยากจะมาจัดพรายมินิสเตอร์อย่างเงี้ยมันเกาถูกที่คันไหมรูปแบบการจัดการแข่งขัน
4: พรายมินิสเตอร์มันไม่ถูกอยู่แล้วครับ
12: อืม
4: บอลหญิงก็ยากกว่าเพราะมันไม่ได้ทำกันเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องทำมา
12: แล้วการที่ AFC จะบังคับให้สโมสรที่เล่น AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคุณต้องมีฟุตบอลหญิงสโมสรฟุตบอลหญิงด้วยคุณยิ่งรักเชื่อไหมว่ามันจะทำให้ฟุตบอลหญิงบ้านเราพัฒนาขึ้น
4: น่าจะมีดีขึ้นบ้างหรือบ้างครับเพราะทีมมันก็จะได้รับการสนับสนุนเยอะขึ้นครับ
12: มันจะคล้ายกับฟุตบอลเยาวชนไหมล่ะมีในขับไลเซนซิ่งมีอะไรบังคับมาตลอดแต่มันก็ไม่ได้จริงจังกันอ่ะ
4: ถ้าไม่ได้จริงจังมันก็เหมือนเดิมครับ
12: ใช่ไหมเพราะอย่างที่เราเห็นน่ะมันก็ส่วนใหญ่ก็คือแค่ไปทำ MOU กับโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แต่ที่สุดแล้วมันไม่ได้เข้าสู่ระบบของการจะสร้างนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงผมไปดูใน YouTube ของสโมสรฟุตบอลในญี่ปุ่นรากฐานอะคาเดมี่ของเขาอ่ะมันกินนอนด้วยการมีอาหารครบทุกมื้อตามโภชนาการที่นักกีฬาต้องการแต่ของบ้านเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงผมก็เลยมองว่าถ้ามันยังเป็นแบบไทยเดิมก็คือทำให้รู้ว่าแค่ว่ากูมีนะแต่กูไม่ได้ทำอย่างจริงจังเนี่ยมันก็คงไปไหนไม่ได้นะครับฟุตบอลบ้านเรามันก็คงจะอยู่แค่นี้ทำแค่ปลายพีระมิดนะครับก็อยู่แบบไทยๆแล้วก็มองเห็นความสำเร็จของชาวบ้านตาปริบๆกันเท่านั้นแหละเนาะสำหรับเรื่องของพัฒนาการในวงการกีฬาซึ่งต้องบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลหรอกในระดับเยาวชนอย่างแบดมินตันล่าสุดเนี่ยที่ผมตามนะพอมีลูกๆหลานๆไปแข่งก็อย่างเยาวชนเอเชียล่าสุดเนี่ยในหลายประเภทนะคุณยิ่งรักแบดมินตันเยาวชนเอเชีย15ปี17ปีเนี่ยเราไปในฐานะมือวางอันดับ1อันดับ2ของรายการนะแต่สุดท้ายตกรอบกันเกลี้ยงได้มา1เหรียญทองแดงจากประเภทหญิงเดี่ยวรุ่น15มั้ยณัฐฐาเกิดกิติยาเนี่ยได้เหรียญทองแดงมาคนเดียวแต่นอกนั้นที่เหลือเรียบร้อยตกรอบหมดนะครับทั้งที่เป็นมือวางอันดับสูงๆเลยนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือบ้านเราผู้ปกครองเขาลงทุนเขาพาลูกหลานส่งลูกหลานไปแข่งต่างประเทศมันมีคะแนนไงมันก็เลยได้เป็นมือวางแต่ว่ารากฐานแท้จริงแล้วเนี่ยมันมาแสดงให้เห็นตอนเนี่ยแหละการแข่งขันเนี่ยแหละจีนเก กาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมือวางกันหลายนะแต่เขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามีรากฐานที่ดีมีการโครงสร้างที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆสมาคมดูแลนะครับอย่างแบดมินตันเนี่ยผมบอกเลยโคตรอนาถาคุณยิ่งรักเอ้ยติดทีมชาติหาเสื้อผ้าเองนะนักกีฬาไปแข่งอ่ะตลกไหม
4: แล้วก็เกินไป
12: เออโคตรทุเรศอ่ะแบดมินตันไทยอ่ะหลายครั้งแล้วนะครับครั้งก่อนนู้นก็ไปเอาเสื้อผ้าอะไรไม่รู้โละไซส์มาให้เด็กแล้วมันก็ใส่กันไม่ได้รอบนี้ไม่มีเลยขนาดสปอนเซอร์มาเป็นมีสปอนเซอร์รายใหญ่มานะวันเดินทางนักกีฬาสมาคมบอกว่าไม่มีเสื้อให้ไปทำขึ้นมาเองนะแทนที่จะปริ้นโลโก้สปอนเซอร์ของสมาคมตัวเองใส่เข้าไปเพื่อให้สปอนเซอร์ก็เห็นว่าเอออย่างน้อยมึงเห็นหัวกูอยู่บ้างถึงกูไม่มีเสื้อผ้าให้อันนี้ทำไม่เป็นอ่ะแบดมินตันไทยถึงว่าสปอนเซอร์มันถึงไม่เข้าอ่ะนะ
4: คร
12: ับ ครับอ่ะทีนี้มาว่ากันที่เรื่องของทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับโอ้โหกระแสทำไมมันโดนกระหน่ำกันขนาดนี้คุณยิ่งรัก50คนที่มีชื่อออกมาก็ถือว่าไม่น่าสนใจเลยไหมตั้งแต่โผล่50คนอ่ะคุณยิ่งรัก
4: ทำไมถึงไม่น่าสนใจอ่ะครับ
12: ฮะมันมีหลายคนไงที่มันไม่ได้เล่นแล้วมีชื่อ
4: แล้วมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับประเทศไทยมันไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็ต่างชาติมันก็เอาไปหมดแล้วครับ
12: อย่างผู้รักษาประตูอ่ะคุณยิ่งรักผมอยากจะถามคุณยิ่งรักในแนวนี้ที่คุณยิ่งรักคือกูรูฟุตบอลไทยชั่วโมงเนี้ยผู้รักษาประตูประเทศไทยมันไม่มีแล้วเหรอถึงยังต้องมีชื่อชัดชัยบุตรพรมอ
4: ่
12: ะ
4: ไม่เหมือนแค่55คนเองพี
12: ่เออนั่นผมถึงอยากจะถามว่าไอ้55คนไอ้ผู้รักษาประตูเชื้อสายไทยสัญชาติไทยที่ลงเล่นเนี่ยในลีกมันก็มีนะแต่ทำไมยังต้องเป็นชื่อชัดชัยบุตรพรมมีโผนี้ด้วยอ่ะไอ้บอยนี่ลูกรักผมเหมือนกันคนนึงนะผมบอกเลย
4: เขาก็อาจจะเอามาจากอาเซียนคัพหรือเปล่า
12: ฮะอาเซียนคัพ
4: เนื่องมาจากอาเซียนคัพหรือเปล่า
12: ลงนัดเดียวแล้วคนที่เล่นในลีกตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานี่ฮัสซันไม่เห็นเลยหรอว่ามีคนมีแววดีกว่าชัดชัยบุตรพรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอัน
4: นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นคงเรียกไว้แต่อาเซียนคัพแล้วมั้งอาเซียนคัพเขาเรียกแล้วไม่ปล่อยก็ไม่รู้เขาเลยต่อเนื่องหรือเปล่า
12: แล้วล่าสุดโผสุดท้ายเนี่ยมองยังไงบ้าง
4: ก็มันก็มีที่มันคาใจอยู่บ้างนะครับแต่บางคนก็เข้าใจได้แต่ผมว่าหลักๆถ้าพูดถึงธีรธรบุญมาทันเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดที่สุดเพราะว่ามีชื่อ55คนแต่ว่าไม่ได้ติดมาใน23นะครับคือแต่ผมว่ายังไงแล้วสุดท้ายเอเชียนคัพอุ้มมันก็ต้องไปอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ารอบนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคนมันก็คิดไปได้เยอะนะครับเพราะว่ามีช้อปปี้คัพเปะต่อวันที่7ตุลาคมด้วยนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้จะโทษใครฟีฟ่ามันเอานัดชิงไว้วันที่5ตุลาหรือ AFF มันเอาช้อปปี้คัพมาไว้วันที่7ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นฟีฟ่าเดย์นะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงทำไมถึงไม่มีนะครับก็คาดเดากันไปนะครับ
12: ครับ
4: แล้วก็ส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่ติดมาเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่ไม่ได้เล่นแล้วมันติดเนี่ยอย่างมาริเอลทอมเนี่ยมันก็เป็นคนที่อยู่ในแผนของแอนโทนีฮัสสันมาแล้วเคยใช้มาแล้วนะครับ
12: อ
4: ันนี้ผมว่าผมเข้าใจได้นะครับแต่ว่าอย่างบางคนอย่างอิกลาสอย่างอนันต์อย่างเงี้ยก็มันก็จะไปเล่นยังไงก็ต่างชาติมันก็ลงเล่นหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เขาก็เคยร่วมงานกันมาก่อนอาจจะเป็นประเด็นนี้นะแต่ว่าถ้าเอาที่เสียดายก็เสียดายวีระเทพกับเบนจามินเพราะว่าเล่นในลีกมา2เก
12: ม
4: แล้วก็มีทั้งแอสซิสต์มีทั้งยิงประตูฟอร์มก็ดีแต่โอเคมันอาจจะสไตล์ไม่ใช่เบนอาจจะไปเอาเกมรับอะไรเงี้ยหรือว่าวีระเทพอาจจะเบียดใครไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับมันก็เป็นมุมมองของโค้ชนะครับในการที่เขาเลือกในมุมผมนะ
12: ก็มันกลายเป็นว่าทีมชาติปัจจุบันของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มในลีกของคุณแล้วไหมอย่างนั้นอ่ะอัศ
4: ร
12: ์ก
4: ็จะต้องอยู่แล้วครับมันจะไปดูในแกในลีกต่างชาติมันเล่นหมด
12: ไม่อ้าวก็คนไทยที่ลงเล่นในลีกเนี่ยมันก็มีดีๆหลายคนอย่างที่คุณยิ่งรักพูดอ่ะอย่างจันเตอร์วีระเทพอย่างเบนเดวิดอย่างเงี้ยมันก็โชว์ฟอร์มดีในลีกทำไมมันถึงไม่ติดทำไมอิกลาสอนันต์ยอดสังวาลยังไม่ได้เล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวในลีกเนี่ยคุณมีชื่อมาได้ยังไงและติดทีมชาติได้ยังไงมัน แบบมันค้านความรู้สึกของคนดูบอลแล้วก็คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยอ่ะ
4: ครับ
12: นะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเอาต่อไปนี้ฮัสซันก็เอาคนที่คุ้นเคยมาเล่นทีมชาติกันแล้วกันไม่จำเป็นต้องดูฟอร์มในไทยลีกหรอกฮัสซันก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเดินทางไปดูลีกที่แข่งขันกันทุกสัปดาห์ไงก็เอาชุดเดิมๆที่เตะในที่ฮัสซันเคยเรียกมาเนี่ยก็เอาแค่นั้นไปเล่นอย่างเงี้ยก็จบง่ายกว่าไหมนะครับที่
4: เขาก็ไปดูแล้วเขาคงไม่เข้าตาแล้ว
12: จ
4: ะไม่ไปดูเขาว่าไปอย่างนี้ก็ไปดูแล้วแต่ว่าก็เขาก็อาจจะเลือกคนที่เขาเคยร่วมงานหรือเปล่า
12: คือยิงแล้วเนี่ยนะไอ้กรณีแบบเนี้ยบางทีอย่างที่หลายคนแคลงใจธีรธรบุญมาทันไม่มีชื่อครั้งนี้เพราะอะไรผมว่าบางครั้งบางคราวสมาคมเองควรจะต้องออกมาชี้แจงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าบุรีรัมย์ไม่ปล่อยเพราะเหตุผลที่รับฟังไม่ได้อย่างเงี้ยระเบียบการแข่งขันไม่ใช่ระเบียบการแข่งขันระเบียบของ Regulation of Player ของ FIFA เขาก็มีเขียนนะว่าถ้าสโมสรไม่ปล่อยเมื่อจบฟีฟ่าเดย์วันสุดท้ายเขานับไปอีก5วันนักเตะคนนั้นต้องไม่เล่นฟุตบอลรายการใดเลยถ้าลงไปเล่นคุณถูกปรับแพ้ได้ถูกตัดแต้มถูกปรับเงินได้นะคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่สมาคมอ่ะเนาะว่าคุณให้ความสำคัญแค่ไหนหรือคุณจะยอมกับสโมสรต่อไปแบบนี้ผมว่าเราสองคนพูดกันปากเปียกปากแฉะแล้วล่ะนโยบายการเรียกตัวผู้เล่นทีมชาติอ่ะใช่ไหม
4: ครับ
12: พูดไปก็หมาเห่าเครื่องบินอ่ะจนหลายคนว่าก่อนจะเปลี่ยนฮัสซันเปลี่ยนอุปนายกฝ่ายเทคนิคก่อนดีกว่าเขาว่ากันอย่างนั้นมาว่ากันที่ทีมชาติชายกันบ้างวันพุธนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้จะลงสนามนัดแรกเจอกับคีร์กีสถานความพร้อมความน่าสนใจเกมนี้เป็นยังไงคุณยิ่งรักชุดนี้เดินทางไปถึงแล้ว
4: ก็วันนี้ยศกรบุรพาแล้วก็ธนวุฒิโพชัยก็ตามไปสมทบกับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับยศกรไปจากเมืองไทยส่วนนาวุฒิก็เล่นอยู่กับ FC สางามิฮาระในยูโรลีก3ก็เข้าแคมป์ไปแล้วโค้ชวังก็แถลงข่าววันนี้นะครับก็บอกว่าทีมไม่มีซุปเปอร์สตาร์ครับเป็นระบบทีมเวิร์คนะครับหวังทำผลงานให้ดีที่สุดเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับก็มองว่าก็เป็นโอกาสดีที่ได้เจอกับทีมญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นนะครับที่เหลือก็ลุ้นกันเอาเพราะว่าสภาพนักเตะก็ไม่รู้ยังไงนะครับรอเชียร์กันพรุ่งนี้เจอคีร์กีสถานบ่าย 2:00 นตามเวลาประเทศไทยนะฮะถ่ายทอดสดทั้งช่องวัน HD 31แล้วก็แอปพลิเคชัน2เอ้ย AS Play นะครับ
12: ก็ AS Play นี่คุณต้องไปสมัครสมาชิกนะปีนี้ไม่มีเปิดดูฟรีเหมือนรอบที่แล้วนะ
4: ครับ
12: นะครับถึงจะใช้เน็ตเนิร์ดอะไรก็ไม่มีฟรีนะครับสำหรับ AS นะครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้ถือว่าสำคัญนะสำหรับเอ้ยไม่ใช่แมตช์นี้ดิแมตช์นี้ถือว่าสำคัญเลยนะครับถ้าจะหวังเข้ารอบวันพรุ่งนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับถ้าไม่3แต้มนี้ก็ต้องเรียกว่าจอบอจบนะครับเนื่องจากว่าเกมวันที่20คงจะไม่มีกองหน้าแล้วล่ะ
4: ครับ
12: นะครับผมมากันที่ท่านผู้ฟังนะครับคุณแบงค์สวนทิพย์ทักทายกันเข้ามาโคราชสีคิ้วมาครึ้มตกแน่กรุงเทพก็ตกแล้วนะครับเอาอะไรไปสู้บอลหญิงแรงประทะสปีดบอลการจบสกอร์ก็สู้ไม่ได้ทุกอย่างนะครับต้องฟิตเนสแน่นจะเอาอะไรไปฟิตเนสล่ะคุณแบงค์ทุกวันนี้เด็กๆนักฟุตบอลหญิงมันก็เหมือนกับที่วันที่เราคุยกับโค้ชโบนะครับในระดับเยาวชนมันส่วนใหญ่ฟุตบอลหญิงบ้านเราเนี่ยก็เป็นทีมจากสถาบันการศึกษาเขาก็ไม่มีงบประมาณที่จะลงทุนเรื่องโภชนาการเรื่องของ ทำห้องฟิตเนสเทรนนิ่งที่แบบมันเป็นระดับมืออาชีพควรจะต้องมีอ่ะมันก็กินกันไปตามภาษานะครับเพราะฉะนั้นคงยากนะครับก็ฟุตบอลหญิงบ้างเราก็ลุ้นกันแค่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นแหละเนาะลุ้นกับเวียดนามลุ้นกับพม่าไปวันๆนะครับนอกนั้นก็อย่าพึ่งไปโผหัวไปสู้กับใครเลยนะครับเรื่องของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนั่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มันจะไม่หวนกลับมาแล้วเท่านั้นนะเนาะประเทศสารคันชอบเอาหน้ารอดแต่ไม่ต่อยอดให้สุดนี่หมายถึงใครหนอพวกอยู่ในที่ทำการสวยๆใช่ไหมที่อะไรนะฝ้าหล่นลงมาในโรงอาหารเนี่ยผมขอเสนอเกียรติศักดิ์ชาวดอนนครปฐมหน่วยก้านดีเซฟเหนียวตัวใหญ่เคยเห็นไหมคุณยิ่งรัก
4: ประตูนครปฐมเคยอยู่บีจีมาก่อนครับรูปร่างดีครับแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันต่อยอดไม่ได้เคยไปถูกปล่อยไปเล่นต่างประเทศไปแล้วครับ
12: ก็เดี๋ยวอยู่ที่ให้โค้ชธงนะจะจบโปรแล้วไปเน้นๆกับเด็กหน่อยนะเผื่อจะเป็นอนาคตอันนี้อายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้
4: 20ต้นๆนะครับ
12: โอ้ก็ยังมีสิทธิ์พวกคัดโอลิมปิกอยู่ดิ
4: โอ้ยไม่เกินแล้ว
12: เกินแล้วใช่ไหม
4: อ๋อ24
12: 25ไปแล้ว
4: ครับ
12: คุณอาร์มของคุณอาร์มซ่านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เบิ้ลป้าเบิ้ลมาด้วยนะครับคุณอภิชาติพรายมิสเตอร์เน้นระบบเยาวชนครับของบ้านเราท้องถิ่นนิยมไม่มีเลยลองดูทีมเยาวชนวอลเลย์บอลหญิงเด็กๆตบกันในโรงเรียนเอาเป็นเอาตายทั้งที่เพิ่งกลับจากทีมชาติด้วยกันที่ฟิลิปปินส์โอ้วอลเลย์บอลนี่ผมบอกเลยนะครั้งหนึ่งในสมัยที่คุณวรวีเป็นนายกสมาคมทีมงานผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลมาดูงานที่สมาคมฟุตบอลนะสมัยอยู่ใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขคุณยิ่งรัก
4: ครับ
12: มาดูว่าเอ้ยระบบฟุตบอลของบ้านเราจัดลีกกันอย่างไรเข้าไปทำงานนะคุณยิ่งรักจนวันนี้เขามีความสำเร็จให้เห็นนะครับก็ต้องชื่นชมสมาคมวอลเลย์บอลส่วนสมาคมฟุตบอลไทยของเราก็อยู่ในวังวนเดิมๆเนาะ
4: ครับ
12: พายเรือในขันไม่ใช่พายเรือในอ่างนะอ่างมันใหญ่ไปพายเรือในขันคุณอนนท์แก้มพลอยบอกว่าอุ้มไม่ติดไม่ดุดันหรือไม่ปล่อยครับละในฐานที่เข้าใจอันนี้เราสองคนก็ว่าไปแล้วนะเพราะว่า
4: ครับ
12: ยังระเบียบของฟีฟ่าผมก็พูดหลายครั้งหลายคราวแล้วนะถ้าทีมชาติจะเอาในวันที่ระเบียบมันบังคับว่าคุณต้องปล่อยนะทั้งฟีฟ่าเดย์ทั้งฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์ทวีปรอบสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในห้วงฟีฟ่าเขาบังคับเนี่ยคุณสามารถทำได้ทุกอย่างทีมไม่ปล่อยคุณเอาแพทย์ไปตรวจหรือจะให้นักกีฬาบินมาตรวจที่สมาคมคุณทำได้หมดอ่ะเพียงแต่ฟุตบอลไทยอ่ะสมาคมเขาไม่ทำไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมต้องใช้คำว่าสีซอไปก็ฟายควายก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวนี้แหละฟุตบอลไทยก็ทำใจกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับตัวผมนะคุณยิ่งรักนะไอ้ฟีฟ่าอาเซียนครับรอบนี้ผมไม่ได้ให้ความสำคัญเลยนะเพราะมันไม่ได้พัฒนาอะไรฟุตบอลไทยนะไปแค่นี้ก็เอากันแค่นี้แหละแล้วก็ไปหาช่องทางธรรมชาติดูเอาผมเชื่อว่าไม่มีใครซื้อนะราคาเนี่ยถึงจะลดมาอย่างที่คุณยิ่งรักบอกผมก็ยังหาคนซื้อยากนะ
4: มันไม่มีใครดูหรอกครับทีมคู่อื่นดูของไทยนอกจากสุดท้ายมันจะเคาะมาว่าให้ซื้อเฉพาะของไทย10ล้าน15ล้านน่ะมีคนเอาเพราะมีคนยื่นไป15ล้านแต่ว่า30ล้านเนี่ยไม่ไหว
12: เออเนอะมันไม่คุ้มกับเกรดของฟุตบอลอ่ะแพงเกินเอาเงินไปเตรียมซื้อลงขันไว้ซื้อของนอกมาดูกันดีกว่าเขาคิดอย่างนี้ผมว่านะมันยังขายของได้อ่ะและทีมที่มาแข่งมันก็ไม่ใช่คู่แข่งที่น่าสนใจรอไปซื้อนัดจริงทีเดียวดีกว่าถ้าเผื่อซื้อรอบจริงอ่ะ น่าจะพอมีกระแสนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมดำเนินรายการกับเราสองคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
14: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
17: สวัสดีค่ะ
18: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและแหวนค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
17: เริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับข่าวนี้เลยค่ะที่หลายคนเนี่ยกำลังจับตามองว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนได้ยินข่าวลือมาว่าจะมีการต่อโครงการไปจนถึงสิ้นปีเรื่องจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าทราบว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนหลายคนไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าจะสามารถดำเนินได้ยังไงบ้างภายในกรอบวงเงินที่มีล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณารายละเอียดการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2ว่าตอนนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังตัดสินใจว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งนายเอกนิติรวมถึงทีมเศรษฐกิจก็จะมีการประเมินสถานการณ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรหากเห็นว่าเหมาะสมนะคะกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและหากถามว่าเงินที่เหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้านนั้นจะพอหรือไม่หรือจะต้องโยกเงินส่วนอื่นมาเติมอีกประเด็นนี้นะคะนายพรดอนบอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจและโมเดลของกระทรวงการคลังคาดว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะ
18: รอติดตามกันนะคะว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรนั่นเองแต่ต้องยอมรับว่าไทยช่วยไทยเนี่ยเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนได้เยอะมากจริงๆนะคะพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพค่ะมาดูค่าทางด่วนกันบ้างนะคะล่าสุดใครที่ใช้ทางด่วนประจิมรัฐยาอยู่เป็นประจำนะคะเขาจะมีการปรับขึ้นราคาแล้วค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษนะคะกับทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปนะคะตามเงื่อนไขการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก5ปีที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานค่ะโดยรถไม่เกิน4ล้อนะคะจาก65บาทปรับขึ้นเป็น80บาท เพิ่มขึ้น15บาทนะคะรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อจาก105บาทปรับเป็น130บาทเพิ่มขึ้น25บาทค่ะรถเกิน10ล้อจาก150บาทปรับเป็น185บาทเพิ่มขึ้น35บาทนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำอาจจะต้องมีการคำนวณรายจ่ายเพิ่มเติมเพราะกับอัตราการปรับราคาใหม่นะคะดังนั้นก่อนเดินทางก็ศึกษาวางแผนกันให้ดีและย้ำอีกทีว่าจะเริ่มใช้วันที่15ธันวาคมนี้ค่ะ
19: ส่วนข่าวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอู้กับยาปากกาลดน้ำหนักที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าจะหาซื้อทางออนไลน์ไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการลักลอบขายออนไลน์กันเยอะมากเลยตอนนี้อย.ก็เลยคุมเข้มนะคะให้ยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มควบคุมพิเศษจะใช้ได้นั้นต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวว่ายากลุ่ม GLP-1 receptor agonist หรือลิลากรูไทด์เซมาลูไทด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อปากกาลดน้ำหนักเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบนะคะได้พบว่ามีการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยที่ไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมไม่มีแหล่งที่มาและขายกันเกลื่อนผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58โดยกำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569หรือวันนี้เป็นต้นไปทำให้การขายยากลุ่มนี้ในร้านขายยาแผนปัจจุบันจะต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยพร้อมเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านขายที่จำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีทั้งโทษจำคุกและปรับส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทและหากประชาชนพบเบาะแสการจำหน่ายที่ไม่ถูกต้องก็แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนอย .111556 เพื่อให้ทางอย.ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ
18: ฮิตกันมากในส่วนของการลงลิฟต์ต่างๆ
19: ใช่ค่ะ
18: วันนี้มีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยแต่อาจจะต้องใช้ใจหนักหน่อยนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายด้วยตัวเองค่ะมีงานวิจัยออกมาเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าคุณเนี่ยจะเดินเก็บก้าวคุณนับก้าวไหม
19: ก็นับอยู่บ้าง
18: นับอยู่บ้างใช่ไหมเขาบอกว่าสำหรับบางคนที่อาจจะนับก้าวน้อยแต่อาจจะช่วยให้คุณอายุยืนนานขึ้นได้ค่ะจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียนะคะเผยให้เห็นว่าการเดินในจำนวนก้าวต่อวันที่น้อยลงแต่เดินเร็วมากขึ้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึงร้อยละ43เลยทีเดียวค่ะโดยคณะนักวิจัยนะคะได้การวิจัยซึ่งเป็นวัยกลางคนค่ะจากโครงการ UK Biobank กว่า 64,000 คนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการสวมเครื่องติดตามจำนวนและระดับความหนักของการเดินแต่ละวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันในช่วงระยะเวลา3ปีค่ะผลที่ได้นะคะออกมาว่ากลุ่มคนที่เดินเร็วแม้ว่าวันนึงเนี่ยอาจจะเดินได้น้อยกว่า 5,000 ก้าวต่อวันมีอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงเป็นอย่างมากค่ะและในทางกลับกันนะคะกลุ่มคนที่เดินช้ากว่าแต่เดินได้เยอะกว่าวันละ 5,000 ถึง 7,900 เนี่ยกลับมีความเสี่ยงที่มากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดกระแสหลักที่ว่าทุกคนจะต้องเดินทั้งวัยและทั้งเยอะต่อวันถึงจะมีสุขภาพดีนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยหากเดินเร็วได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าดีต่อสุขภาพแล้วค่ะเอาน้อยกว่านั้นนะคะขยับหน่อยค่ะ
19: ขยับ
18: วันๆ
19: ขอแค่ให้ได้ขยับบ้าง
18: ใช่แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะอย่างหัวนั่งแช
19: ่ซึ่งเดี๋ยวนี้นะหน้าจงหน้าจออะไรอย่างนี้เราก็ดูกันเพลินๆก็ดูไปเดินไปแล้วกันนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะที่การจัดระเบียบของวัดหลังจากที่มีข่าวไม่ดีออกมาอีกแล้วต่างๆมากมายนะคะล่าสุดค่ะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกว่าอยากให้ชาวพุทธเนี่ยนะคะช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาและอย่ากล่าวหาใครโดยที่ไม่มีหลักฐานค่ะเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงการตรวจสอบกรณีการยักยอกเงินวัด ว่าทางรัฐบาลได้รับข้อมูลหรือรายงานเพิ่มเติมจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบ้างหรือเปล่าซึ่งนายประกรณ์ได้บอกนะคะว่าได้มีการเร่งรัดอยู่ตลอดส่วนเรื่องข่าวลือว่ามีวัดดังแห่งหนึ่งในภาคกลางที่เตรียมเป็นข่าวรายต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายประกรณ์บอกว่ามีการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรและต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจด้วยการที่จะไปกล่าวหาใครแบบไม่มีหลักฐานเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นและสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาขอจงอย่าเพิ่งแชร์หรือเชื่อข่าวที่เขาเล่านะคะและส่งต่อกันผ่านทางโซเชียลแต่ให้รอการตรวจสอบหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงก่อนส่วนวิธีการป้องกันปัญหาค่ะก็คือการทำระบบต่างๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสในใจคนโดยระบบที่วางไว้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่พร้อมบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและตนก็พยายามนะคะที่จะแกะออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ย้ำว่าอย่ากล่าวหาใครโดยให้คิดถึงสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยค่ะ
20: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงในช่วงหน้าให้แบบสนุกสนานเบิกบานใจกันดีกว่านะคะกับใครที่รอคอยการฟาดฟันบนแคทวอล์กแบบแซ่บๆกับ The Face Thailand กลับมาแล้วค่ะโดยซีซั่น7ในครั้งนี้จะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
21: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
23: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
24: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: โดนครับซื้อครับ
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
26: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
27: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
28: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
26: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
29: ร ายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
21: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
20: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยกันค่ะกับใครที่กำลังรอ The Face Thailand Season 7ค่ะ10ตุลาคมนี้จะได้ชมกันแล้วนะคะพร้อมกับ3เมนเทอร์สุดแซ่บค่ะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ The Face Thailand Season 7นะคะรายการแฟชั่นเรียลิตี้ระดับตำนานของเมืองไทยที่สร้างทั้งปรากฏการณ์และโมเมนต์ระดับไวรัลให้กับวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงไทยมายาวนานกว่า12ปีแล้วคุณแฝด ซึ่งงานนี้ค่ะคุณเต้ปิยรัตน์กัญจลึกนะคะผู้อำนวยการสร้างยังบอกด้วยว่า The Face Thailand เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ว่าตัวเองมีอะไรและก็พร้อมที่จะไปได้ไกลแค่ไหนค่ะและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง The Face อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆรอติดตามก็คือเหล่าเมนเทอร์ที่จะมาฟาดฟันและงัดกลยุทธ์กันแบบไม่มีกั๊กค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะเพิ่มดีกรีความน่าจับตามองด้วยการดึง3ตัวแม่3เมนเทอร์3คาแรคเตอร์นะคะ3วิธีคิดด้วยที่ ต่างคนเนี่ยต่างมีประสบการณ์และความแข็งแกร่งแล้วก็มีการสไตล์การปั้นทีมแบบที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะ
19: มาเริ่มต้นที่เมนเทอร์คนแรกกันนะคะที่เมนเทอร์แพนเค้กเขมมนิดที่กลับมาพร้อมเครดิตเมนเทอร์แชมป์จากซีซั่นที่ผ่านมาครั้งนี้จึงไม่ได้มาเพื่อทดลองสนามนะคะแต่กลับมาพร้อมเป้าหมายชัดเจนว่าแชมป์จะอยู่กับทีมของเธออีกครั้งหรือไม
20: ่
19: ขณะที่เมนเทอร์แอนโทเนียโพซิลนะคะนางแบบและนักแสดงผู้ผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วก็นำประสบการณ์บนเวทีระดับโลกและวิธีคิดแบบมืออาชีพมาท้าทายลูกทีมให้ค้นหาศักยภาพที่มากกว่าการแค่ดูดีหน้ากล้องและอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตาค่ะนั่นก็คือเมนเทอร์ซินดี้ซิรินยานางแบบและนักแสดงแถวหน้าของวงการผู้ผ่านทั้งบทบาทโฮสต์และกรรมการเรียลลิตี้ระดับเอเชียซึ่งก็คือแบบเคยมาเฉียวๆในฐานะกรรมการบ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ก้าวสู่ตำแหน่งเมนเทอร์เดอะเฟซไทยแลนด์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณเต้และเมนเทอร์ทั้ง3กันค่ะ
1: เราก็จะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเกมมันก็ยากขึ้นคือจากที่ทำก็ว่ายากแล้วมีอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วรอบนี้ยิ่งกว่าแล้วก็ความซับซ้อนของเกมกฎกติกาต่างๆและแม้กระทั่งน้องๆที่เราเจออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีตัวแปรอะไรมากมายแล้วก็ความยากของมันคือความพอดีแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะมันใช่ไหมใช่สำหรับลูกค้าใช่สำหรับกรรมการสำหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นความยากที่เราจะต้องลงมาทำงานกับตรงนั้นกัน
2: เป็นบทบาทใหม่มากสำหรับซินดี้ถึงแม้ว่าเราจะเคยมาเป็นกรรมการเป็นผู้ชมเป็นผู้เชียร์นะแต่การเป็นเมนเทอร์เนี่ยโอ้มันก็ท้าทายพอสมควรยากเลยล่ะเพราะว่าอย่างที่แพนบอกมันมีอะไรให้คิดเยอะ
5: แอนมีความรู้สึกว่าซีซั่นที่แล้วแอนอาจจะมีความขี้เกรงใจไปนิดนึงแล้วซีซั่นนี้อยากจะลองแบบเต็มที่คือเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าลองแบบไม่เกรงใจคนอื่นบ้างแล้วก็ลองให้แบบมันจะอะไรจะเกิดขึ้น
6: เอพิโซดที่1เราจะได้รู้ว่า15คนที่แต่ละทีมเลือกเข้าไปและกลยุทธ์ของแต่ละทีมที่เมนเทอร์เขาเลือกเข้าไปเป็นยังไง
19: The Face Thailand Season 7นะคะก็จะออกอากาศผ่านทางหน้าจอช่อง3ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นเริ่มต้นวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เกาะหน้าจอรอชมกันได้เลยค่ะ
20: ใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องราวของการเป็นเมนเทอร์นะคะต้องบอกว่ามีความแบบมีความแซ่บมีความดราม่าก
19: ็
20: น่าจะเครียดอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งหนึ่งในเมนเทอร์นะคะอย่างพี่ซินดี้บอกว่าพอกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถสลัดความเป็นเมนเทอร์ออกได้และผู้ที่รองรับอารมณ์คนนั้นนะคะน่ารักมากๆคุณสามีค่ะ
19: จะแล้ว
20: รู้เลยใช่ไหมคุณแหวน
19: ใช่ค่ะ
20: เชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการ The Face ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ความจริงแล้วรายการนี้เป็นรายการที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสมากๆโดยเฉพาะคนที่รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ค่ะที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆนานาออกมาถ่ายทอดแล้วก็ผลักดันให้ลูกทีมทำทุกๆมิชชั่นออกมาให้ดีที่สุดค่ะซึ่งหนึ่งในเมนเทอร์ที่ซีซั่น7นะคะอย่างพี่ซินดี้เนี่ยออกมายอมรับเลยว่าวันไหนที่ถ่ายรายการก็จะทุ่มแบบสุดตัวเลยแล้วพอเต็มที่มากๆก็เลยแบกอารมณ์ของการเป็นเมนเทอร์เนี่ยกลับไปบ้านด้วยก็เลยอยากจะขอบคุณคุณสามีที่คอยซัพพอร์ตและคอยรองรับอารมณ์เหล่านี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงพี่ซินดี้กันหน่อยค่ะ
2: ลูกสาวชอบรายการนี้มาก น้องเลล่าคือ เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันที่ให้เราเซเยสเลยล่ะ ในการแม่ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นบทบาทใหม่มันเป็นอะไรที่ท้าทายเราสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยล่ะอาจารย์อังคารที่ถ่าย The Face ก็จะเต็มที่กับสิ่งนี้นะคะส่วนอีก5วันที่เหลือก็มีอะไรที่ต้องรับมืออีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือโชคดีที่พี่บางคนแบ่งเวลาดีแบ่งความเครียดดีต้องขอขอบคุณพี่ไบรอนสามีที่น่ารักที่คอยรับอารมณ์ภรรยาที่กลับมาค้างเจ้าว่าชีเด็ดคือถ้าเกิดเรารู้ว่าทางบ้านโอเคเรื่องรับลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีคนดูแลเราก็จะได้โฟกัสกับตรงนี้เต็มที่เราแบ่งเวลามาดีแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเมนเทอร์ซินดี้มาเต็มค่ะ
19: ส่วนอีกหนึ่งเมนเทอร์ของรายการ The Face Thailand Season 7นะคะนั่นก็คือแอนโทเนียที่นอกจากเรื่องของการเป็นเมนเทอร์แล้วในไหนเจอเจ้าตัวทั้งทีก็เลยขอสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวกันซะหน่อยนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีภาพเหมือนว่าแอนโทเนียเนี่ยได้ไปร่วมโต๊ะอาหารกับนักฟุตบอลอย่างสยามยับงานนี้ก็เลยมีกระแสจิ้นกันออกมาซึ่งแอนโทเนียก็ตอบถึงกรณีนี้ค่ะว่าถ้าดูจากในภาพจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไปกับเพื่อนหลายคนพร้อมย้ำว่าตอนนี้คือโสดขอโฟกัสเรื่องการเป็นเมนเทอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแอนโทเนียกันนะคะ
1: ตาดีๆทุกคนก็คิดว่าเป็นแฟน
7: เนาะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
0: ขาไม่ได้มีจีบอะไรเราใช่ไหมแ
3: อนโทเนียมีหลายคนจีบอยู่แล้ว
0: เออ
4: ตอนนี้จริงไหมว่ามีหลาย
3: หนูพูดเลยค่ะหนูพูดเลยคือตอนนี้โฟกัสเรื่องงานค่ะเพราะว่าตอนนี้คือตอนถ่าย The Face มันเอา energy จากเราจริงๆเราไม่ได้มีเวลาแบบไปทำอะไรอย่างอื่นด้วยกับโอเคถ่าย The Face เราก็มีงานแต่ละวันด้วยจริงๆแอนเป็นคนที่แบบถ้าจะจีบต้องแบบเจอตัวจริงเพราะว่าเรา
7: face
3: to face ใช่เพราะว่า energy ของคนมันสามารถแบบเดาออกว่าแบบintention ของเขาคืออะไรคิดว่าสเปคของทุกคนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราได้เจอหลายคนหลายแบบหลายความคิดแล้วมันสามารถที่จะทำให้สเปคเราเปลี่ยนแต่ว่าแอนก็ open minded อะไรก็ได้อย่างน้อยขอให้เป็นคนดีที่เคารพงานของเราแล้วก็ทำให้เรามีความสุข
0: เป็นนักบอลได้ไหม
3: ได้
0: โอเค
3: ไม่ติดค่ะ
8: ดีเลยล่ะ
19: แอนโทเนียค่ะพี่เชียร์ค่ะคนนี้เบ้าหน้าฟ้าประทานมาก
8: โอเคก็รอติดตามเผื่อจะเรื่องของอนาคตนะว่าอะไรต่อไป
19: อะไรเรียกพี่ได้นะ
8: โอเค
19: ไปด้วย
8: อ่ะมาต่อกันที่ความภาคภูมิใจของคนไทยกันค่ะกับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะคะล่าสุดน้องเดินทางไปอเมริกาเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะเตรียมเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันอเมริกาสก็อตแทเลนต์ค่ะเมื่อเช้านี้น้องเนเน่ค่ะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ไปคว้าโกลเด้นบัสเซอร์นะคะจากเมลบีบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์และครอบครัวได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนนี้แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเตรียมความพร้อมแล้ว 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายค่ะน้องซ้อมหนักมากซ้อมทุกวันวันละ4ชั่วโมงนะคะเพราะเธอมีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์มาให้ได้ค่ะพร้อมบอกด้วยว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้ดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้น้องเนเน่ยังขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะคะรวมถึงขอให้คนไทยในอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายด้วยเพราะรอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้นค่ะขอให้โชคดีนะคะ
19: สู้ๆนะคะน้องเนเน่ส่งกำลังใจไปเต็มร้อยเลยจากไทยค่
3: ะ
19: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะกับการเปิดฉากค่ะงาน Bangkok International Film Festival 2026ที่มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยสู่เวทีโลกค่ะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Bangkok International Film Festival 2026 BKKIFF 2026หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities หรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตซึ่งงาน Bangkok

0: งหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: ที่ว่านี้นะคะมีชื่อโครงการว่าตรัง Elite Essence Project เจรนายจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงค่ะโดยได้นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวชมรมมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรวมกว่า40คนค่ะร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดโลคาร์บอนณชุมชนย่านซื่ออำเภอกันตังนั่นเองค่ะโดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้นณวัดย่านซื่อค่ะด้วยการสักการะและกราบไหว้ขอพรพ่อท่านอินพระปลัดอินอินทสาโรนะคะอดีตเจ้าวาดชื่อดังก่อนไปยังหมู่บ้านปากกัดตินถีบคุณดูชื่อสิน่าสนใจมากเพื่อเรียนรู้อาชีพการทำใบจากค่ะโดยจุดนี้เนี่ยจะได้พบกับชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่จะใช้วิธีลอกใบจากแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วยการใช้เท้าเนี่ยเกี่ยวใบจากและใช้ปากลอกใบจากหรือที่เรียกกันว่าปากกัดตีนถีบนั่นเองก่อนทำวนเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ใบจากเป็นมัดๆนะคะโดยเมื่อมีเวลาว่างชาวบ้านทุกบ้านเนี่ยจะมานั่งทำใบจากกันซึ่งตลอดเส้นทางในหมู่บ้านจะพบเห็นภาพป่าจากและชาวบ้านที่ออกมาตัดต้นจากโดยมีค่าจ้างเริ่มต้นที่มัดละ20บาทสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชนย่านซื้อนั่นเองค่ะ
6: จากนั้นก็ไปที่เรื่องของอาหารนะคะโดยที่กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลย่านซื่อได้นำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นมาร่วมต้อนรับไม่ว่าจะเป็นน้ำลูกจากขนมจากและวุ้นลูกจากแก้วทับทิมหอมหมื่นลี้ก่อนพาเข้าสู่กิจกรรมทดลองการทำผ้ามัดย้อมจากสีของลูกจากซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างเป็นประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังมีวิสาหกิจชุมชน

0: ื่อ Go Green ที่จะพานักท่องเที่ยวทำเวิร์กช็อปทดลองทำสบู่ถ่านไบโอชาร์ซึ่งเป็นการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและไปแวะคาเฟ่ที่มีการนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้ประกอบอาหารและเรียนรู้การทำเสวียนหม้อหรือที่รองหม้อจากก้านจากภายหลังเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะคณะก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและมองว่าย่านซื่อแห่งนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนได้พร้อมเสนอแนะให้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้ง
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะดร.พีกับรายการ The Practical Life นะฮะก็เป็นประจำทุกวันอังคารวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9เมษายนนะครับก็ใกล้เข้าสู่สงกรานต์กันเต็มที่แล้วนะฮะหลายๆครอบครัวก็คงจะต้องเตรียมพร้อมนะฮะโดยเฉพาะคนทำงานพักผ่อนวางแผนท่องเที่ยวนะครับก็เช่นเคยครับรายการของเรานะฮะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้นะครับผ่าน FM 106นะฮะหรือว่าจะรับชมรับฟังกันออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage นะฮะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ได้เช่นกันนะครับผมก็จะอยู่กับพวกเรานะครับโดยรายการของเราก็จะมี3ช่วงเช่นเคยนะครับก็แต่ละช่วงก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหยิบยกมานำเสนอให้พวกเราคนทำงานได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราจะมีโอกาสได้หยุดพักผ่อนกันนะครับผมก็เลยอยากจะชวนพวกเราเนี่ยเพิ่มเติมวิธีการนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้แบบติดสปีดเลยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างประมาณ14วิธีนะครับเอามานำเสนอให้กับพวกเรานะฮะ14วิธีนี้เขาก็มีการพิสูจน์มาแล้วนะครับเพราะแต่ละวิธีก็จะมีอ้างอิงนะที่มาที่ไปซึ่งบางวิธีเนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับไปกันเลยนะฮะกับวิธีแรกนะครับวิธีแรกเขาบอกว่าให้ adopt 1% mindset ความหมายก็คือว่า 1% เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยขอให้เราทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ดีขึ้นแค่ 1% ด้วยความรู้สึก 1% นะครับผมเชื่อว่ามันดูไม่เยอะนะ และทำได้ไม่ยากแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความคาดหวังกับตัวเองแบบอยากจะเติบโตอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเรียนรู้แบบก้าวกระโดดเงี้ยอันนี้อาจจะแลดูยากผมอยากให้เราเชื่อวิธีแรกนะซึ่งผมว่าเป็นวิธีที่พบว่าดีจริงๆคิดง่ายๆใน1ปีมี365วันถ้าเราเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ 1% เพิ่มขึ้นทุกวันฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาครบ1ปีมันก็คือ 365% นะโอ้โหนั่นคือหมายความว่าเราก็ดีขึ้น300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะใน1ปีเห็นไหม 1% แต่ทุกๆวันมันมีความหมายมากกว่าพยายามจะทำ 300% เพียงแค่ไม่กี่วันนะผมรู้ว่าเราก็มีความอะไรนะขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างอะไรบ้างเงี้ย 1% เท่านั้นน่าจะพอนะครับขอกันแค่นี้สำหรับวิธีที่1นะสำหรับวิธีที่2นะครับก็เป็นกฎ90 91นะฮะกฎ90 91หมายความว่าให้เราเริ่มต้นวันใหม่ของเรานะครับใน90นาทีแรกกับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จภายใน90วันนะหลักการง่ายๆก็คือว่าตื่นมาปุ๊บเข้าถึงที่ทำงานไอ้เป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องทำให้เสร็จภายใน90วันหมายความว่าถ้าเรามีโกนะส่วนตัวเนี่ยที่ต้องบรรลุผลภายใน90วันเนี่ยใน90นาทีแรกของวันเนี่ยต้องให้เวลากับ90วันของเป้าหมายที่เราต้องการส่วนที่เหลือของวันนั้นเอาไปทำอย่างอื่นได้เช่นใน90วันในอนาคตเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะสอบผ่านได้เซอร์ติฟิเคตของบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับดังนั้นใน1วันเนี่ยเราต้องให้เลย first 90 minute ก็คือสิ่งตอน90นาทีแรกของวันให้กับเรื่องนี้ไปเลยนะครับ90นาทีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะผมว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้ามองในแง่ของการจัดสรรเวลานะครับไปกันต่อนะฮะกับวิธีการที่3นะครับวิธีการที่3ก็คือ888รูนะฮะกด888นะฮะกดตอง8นั่นเองนะครับกดตอง8เนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนการแบ่งเวลาในแต่ละวันนะครับก็คือถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของ work life balance อาจจะแอพพลายกด888ไปก็ได้นะครับเขาบอกงี้ครับว่า8ชั่วโมงเนี่ยเต็มที่สุดๆไปเลยกับการทำงานเอาให้หมดแม็กซ์ไปเลยนะครับพยายามให้ได้เต็มที่แล้วก็จะได้ไม่ต้องมีงานหลงเหลือกลับมาทำที่บ้านนะครับ8ชั่วโมงถัดมาก็คือเรื่องของการนอนพยายามนอนให้ได้8นะครับ8ชั่วโมงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะนอนเต็มที่มันก็จะมีผลดีต่อร่างกายนะครับแล้วก็ผลดีต่อ productivity ของเราด้วยส่วน8สุดท้ายที่เหลือนะครับก็คือสิ่งที่เราต้อง spend นะครับก็คือ3เขาแบ่ง8นี่นะฮะแบ่งออกมาเป็นให้ครอบครัวนะครับครอบครัวเพื่อนนะครับให้สุขภาพนะครับให้งานอดิเรกนะฮะแล้วก็อื่นๆก็แล้วแต่เรานะครับคราวนี้หลักการของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าไอ้8ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราจะแบ่งอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าลักษณะครอบครัวเนาะตอนนี้เราเป็นยังไงเราอาจจะเป็นโสดมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกเอาหรือมีเพื่อนมีอะไรต่างๆนะครับหลักการ888เนี่ยผมว่ามันเป็นการแบ่งให้เห็นภาพง่ายๆดีกว่าว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องเดินถ้าแบ่งสรรปันส่วนเวลาในแต่ละวันอย่างไรเพราะว่า888ก็คือ24นั่นเองนะครับ24ชั่วโมงนั่นเองนะฮะหลักๆก็คือเน้นนอนนั่นแหละฮะ8ชั่วโมงแล้วก็เน้นงานให้เต็มที่8ชั่วโมงแล้วก็เน้นเวลาที่เหลือสำหรับครอบครัวตัวเองเพื่อนงานอดิเรกสุขภาพออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่3นะครับไม่ใช่กฎข้อที่3วิธีที่3ที่เอามาแนะนำกันนะฮะไปกันต่อครับกับวิธีที่4นะฮะวิธีที่4ก็คือเป็นเรื่องของกฎ3 2 1เช่นกันสำหรับการที่จะทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ3 2 1คืออะไรนะครับก็คือไม่กินอาหาร3ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนนะครับแล้วก็ ไม่ดื่ม2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะฮะดื่มนี่คือพวกเครื่องดื่มอื่นๆนะแต่น้ำกินได้นะครับแล้วก็ไม่เล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็เลือกสกรีนเนี่ยนะ no screen time เนี่ย1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับ3 2 1 work นะครับโดยผมส่วนตัวนะผมชอบก็คือว่าอ่านหนังสือก่อนนอนจะหลับง่ายมากนะฮะคิดเห็นอย่างไรแนะนำกันมาได้ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการหลับนอนหรือนอนหลับยากกันหรือเปล่านะครับใครที่เป็นสไตล์ผมนะอ่านหนังสือแล้วหลับง่ายเนี่ยก็ลองพิมพ์เข้ามานะครับกดหนึ่งก็ได้นะหรือว่าถ้ามีวิธีอื่นๆที่ทำให้หลับได้อย่างรวดเร็วอีกก็แนะนำกันมาได้นะครับไปกันต่อนะครับกับวิธีที่5นะฮะเขาเรียกว่ากด100นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับกด100ก็หมายความว่าถ้าเราใช้เวลา100ชั่วโมงใน1ปีนะครับกับการพัฒนาทักษะอะไรก็แล้วแต่100ชั่วโมง1ปีนะถ้าหารมาต่อวันแล้วเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ18นาทีต่อวันเองถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะดีกว่าคนอีก 95% ที่กำลังฝึกฝนทักษะนี้หรือมีทักษะนี้นะครับความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติเราอยากจะเป็นคนที่พรีเซนต์เก่งอยากจะฝึกเรื่องของ presentation skill นะครับแล้วเราบอกว่าตั้งเป้าไปเลย18นาทีต่อวันมันก็จะเท่ากับ100ชั่วโมงต่อปีถ้าเราทำได้ครบ1ปีทักษะเรื่องของ presentation skill ของเราเนี่ยก็จะดีกว่าคนอื่นๆถึง 95% เลยนะฮะกฎนี้กฎ100น่าสนใจมันเป็นเรื่องของการสร้างวินัยและความต่อเนื่องนั่นเองนะครับไปกันต่อนะครับกับวิธีที่6นะฮะวิธีที่6ก็จะเป็น50 30 20ซึ่งกฎนี้เนี่ยจะเป็นกฎ50 30 20สำหรับการควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของเราเองนะครับดังนั้นก็บอกงี้ว่า50 30 20เนี่ยเวลาเราได้รายได้หรือได้เงินเดือนเข้ามาเนี่ย50แรกสำหรับ need 50แรกสำหรับ need คืออะไร need ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆอ่ะกินค่าอาจจะผ่อนบ้านเช่าบ้านนะครับกินอยู่หลับนอนอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะครับค่าเดินทางเป็นต้นนะฮะ30ถัดมาก็คือ want นี่อาจจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าไปเที่ยวนะครับ entertain ต่างๆ20สุดท้ายคือ savingตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปแบบของอาจจะเก็บไว้เป็นกองทุนเงินฉุกเฉินแต่ถ้าเกิดเงินฉุกเฉินมีเยอะแล้วก็อาจจะไปเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าเตรียมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณแต่สำหรับผมสำหรับพวกเรานะถ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะแล้วก็เพิ่งทำงานได้ไม่นานเนี่ย 20% saving ตรงนี้ผมว่าเอาไป invest ก็ดีนะ invest เพื่อสิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตถ้าวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดอะไรก็ยังดีนะครับหรือ invest เพื่อเกษียณนะครับหรือจะเก็บไว้ฝากทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ได้หมดแต่หลักการที่เขานำเสนอก็คือ50 30 20เนี่ยผมว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจเพราะใครหลายๆคนเนี่ยทำกันไม่ค่อยได้นะฮะก็เชิญชวนนะพยายามกันหน่อยยังไงก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับล่าสุดเราก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าสถานการณ์ทางการเงินเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะตัวเราเองก็ต้องบาลานซ์ความเสี่ยงจัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงตัวเองเอาไว้ด้วยวางบัดเจ็ตกันสักนิดนะครับชีวิตจะได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะฮะก็ไปกันต่อครับกับวิธีที่7นะฮะวิธีที่7ก็คือเรื่องของการใช้กฎ10 10 10นะฮะกฎ10 10 10นี่ความหมายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเขาบอกงี้นะครับว่าถ้าเรามีเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยให้คิดดีๆนะครับว่าถ้าเรารู้สึกว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญ10นาทีเนี้ยให้เวลากับตัวเองเลยว่าถ้าเราตัดสินใจตอนนี้อีก10นาทีถัดไปมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นและเรื่องที่เราตัดสินใจเนี่ยอีก10เดือนหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและอีก10ปีหลังจากนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้กฎนี้มันก็แปลกนะครับผมเห็นด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับ10ปีนะมันนานไปป่ะแต่ว่าผมคิดว่ากุศโลบายของเขาเนี่ยน่าจะอยากให้คนที่กำลังอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบของการตัดสินใจนะว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้10นาทีถัดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นและ10เดือนถัดไปมันจะเป็นยังไงถ้าสอบ20เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ถ้า10ปีเนี่ยเอ้ยแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะไม่ยาวไปถ้าเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเช่นเกี่ยวกับเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานเกี่ยวกับการซื้อที่พักอาศัยก็เป็นไปได้นะครับก็ลองดูนะฮะวิธีที่8นะครับกด5วินาที5วินาทีกด5วินาทีนี่ดีมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนหรือว่ามีอะไรกระทบให้ตัวเราเองเนี่ยต้องเร่งในการตัดสินใจทุกครั้งนะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสติปัญญาเราไม่พร้อมเนี่ยการเร่งให้เกิดการตัดสินใจเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้สูงดังนั้นกด5วินาทีความหมายก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็นับในใจ5 4 3 2 1แล้วค่อยคิดแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับวิธีการนี้นะครับเขาบอกงี้ว่ามันเป็นการลดความคลุมเครือที่เกิดขึ้นในสมองของเราได้นะฮะอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการที่ถูกต้องเลยนะผมว่าเพราะว่าคนเราอ่ะตัดสินใจผิดพลาดกันอ่ะก็เพราะว่าตรงนี้แหละเรารีบเกินไปโดยเฉพาะเรารีบในช่วงที่เรากำลังประสบปัญหาอารมณ์ไม่นิ่งนะฮะมันก็เลยทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยออกมาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เราก็อยู่ในวิธีการที่8แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีการที่เหลือกันต่อนะครับยังเหลืออีกเยอะนะฮะวันนี้ผมมี14วิธีการ14วิธีการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองแบบติดสปีดมาแนะนำพวกเราเดี๋ยวไปตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราไว้แวะไปพักเบรกกันก่อนนะฮะ
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @signherbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เดอะพร็อคติคอลไลฟ์หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: ครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของรายการ The Practical Life นะฮะช่วงนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการสอนงานนะสอนงานน้องใหม่อย่างไรให้ได้ผลงานดีกว่าหรือว่าสอนงานน้องใหม่อย่างไรให้ได้งานนะครับประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับหลายๆที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยน้องๆหลายท่านไปเริ่มงานใหม่ แล้วก็บ่นกันเป็นบ่นอุบเลยแหละว่าที่ใหม่เนี่ยไม่ได้มีการสอนงานไม่ได้มีการให้ความรู้อะไรเลยแล้วเขารู้สึกกังวลมากว่าจะไม่ผ่านทดลองงานนะครับในทางกลับกันก็มีอีกหลายองค์กรเหมือนกันที่มีปัญหาเรื่องที่พอเราได้พนักงานเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ให้เขาผ่านโปรหรือปรากฏว่ามองว่าคุณสมบัติของเขาไม่น่าจะผ่านโปรได้เพราะว่าไม่มีความสามารถนู่นนี่นั่นก็เนี่ยก็คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับถ้าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีระบบในการทำออนบอร์ดดิ้งนะหรือว่าเทรนนิ่งพนักงานใหม่แล้วอยู่ดีๆจะไปคาดหวังว่าเอ้ยเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะทำงานให้เราได้เลยตามที่เราคาดหวังอันนี้มันก็ถือว่าไม่แฟร์เหมือนกันแล้วก็ต้องขอแสดงความเห็นใจนะกับน้องๆหลายๆคนที่โชคไม่ดีไม่ผ่านทดลองงานนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้เรามามองมุมใหม่ดีกว่าการที่บริษัทหรือเราเนี่ยถ้ารับใครเข้ามาสักคนเนี่ยมันไม่ใช่การรับเข้ามาแล้วมันจบนะครับเรารับเขามาแล้วบนพื้นฐานที่ว่าเราเชื่อมั่นว่าเขาเป็นพนักงานเขาจะมาอยู่กับเราเนี่ยเขาน่าจะเป็นพนักงานที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แต่การคาดหวังแล้วก็เชื่อแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เราด้วยที่จะต้องช่วยเขาให้เขาสำเร็จได้เช่นกันนะครับนี่ก็เลยเอามาคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าการเทรนนิ่งพนักงานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเฮชาร์นะมันคือหน้าที่ของหัวหน้าเนี่ยต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าการที่รับพนักงานเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วพนักงานคนนั้นไม่ซักเซสเนี่ยต้องโทษหัวหน้าเลยนะครับดังนั้นเราต้องติดกระดุมให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะฮะเพราะเรื่องของการอบรมพนักงานเนี่ยผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บริษัทแรกเลยว่า HR เนี่ยเขาช่วยเราเขาสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการได้แต่คนที่ต้องกำหนดว่ามันจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำอย่างไรจะต้องอยู่ในส่วนงานไหนเรียนรู้อะไรเนี่ยมันมีหัวหน้านะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นหัวหน้าที่ดีหัวหน้าที่ลูกน้องอยากร่วมงานด้วยนะแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ไม่ใช่สักแต่ว่ารับคนเข้ามาแล้วปล่อยเขาทิ้งๆคว่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็มีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับนะฮะเมื่อมีน้องใหม่เข้ามาอยู่กับหน่วยงานเราแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทเรากับ HR เราแบ่งกันส่วนไหนอย่างไร HR ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของ orientation ทำความรู้จักองค์กรรู้จักหน่วยงานต่างๆรู้จักกฎกติกามารยาทรู้จักอะไรอ่ะระเบียบอะไรต่างๆในองค์กรอันนั้นเป็นฝั่งที่ HR เขาต้องช่วยเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนของเราเนี่ยในหน่วยงานเราอ่ะยังไงเราก็ต้องช่วย HR เขาด้วยแล้วก็ช่วยเด็กใหม่ด้วยก็คือเรื่องของการสอนงานการฝึกอบรมก่อนจะรับคนเข้ามาเนี่ยหรือรับเข้ามาแล้วเนี่ยใน4เดือนแรกเนี่ยหัวหน้าก็จะต้องมีการวางแผนก่อนเนาะว่าเฮ้ยเขาจะต้องเรียนอะไรกับใครอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแนะนำตัวด้วยถ้าเกิดงานของน้องคนนั้นที่เข้ามาต้องรู้จักใครต้องทำงานร่วมกับใครก็ต้องพาเขาไปแนะนำตัวด้วยนะครับนี่แหละมันเป็นช่วงที่แหมบรรยากาศมันจะดีมากเลยงั้นสิ่งแรกต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่การสอนงานการฝึกอบรมมันเป็นของหัวหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าการแนะนำออฟฟิศการแนะนำกฎกติกาต่างๆเป็นหน้าที่ของเอชอาร์อันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองนะไอเรื่องสมมติว่ารุ่นน้องหรือลูกน้องใหม่เข้ามาในสัปดาห์แรกหรือการเจอกันวันแรกเนี่ยมันเป็นวันที่เขาเรียกว่าต้องทำความรู้จักวัฒนธรรมขององค์กรเนาะภาพใหญ่ขององค์กรเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในหน่วยงานที่เขาสังกัดที่เขาต้องอยู่กับเราอ่ะมันอาจจะมีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหรือมีความยูนิคอะไรก็ว่ากันไปถ้าให้รู้จักคนรู้จักวัฒนธรรมทำความคุ้นเคยช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยกับเขาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสัปดาห์แรกผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้าไปเริ่มงานที่ใหม่ค่อนข้างจะว้าเหวนะก็อาจจะใช้แบบที่ผมเคยทำก็ได้หรือผมเคยถูกทำมาแบบนี้ก็ได้ก็คือในสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดตามไปดูงานกับพี่ๆที่อยู่ในแผนกเพราะเราเข้ามาเป็นเด็กน้อยใช่ไหมครับเขาให้เราหัวหน้าเนี่ยแอสไซน์ให้ผมเนี่ยทำความรู้จักกับรุ่นพี่แต่ละคนไม่พอ ติดตามเขาไปดูการทำงานด้วยในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็หัวหน้าก็จะให้แผนการเรียนรู้ในช่วงทดลองงานด้วยว่าในแต่ละสัปดาห์ต้องเรียนรู้อะไรใครจะเป็นผู้สอนบ้างนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอก็จะมีอีกว่าในแต่ละเดือนจะต้องมีผลงานอะไรบ้างด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าคู่มือละเพื่อให้ลูกน้องใหม่หรือคนที่เข้ามาร่วมงานใหม่เนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเรียนรู้กับใครและต้องส่งงานอะไรบ้างนะครับแน่นอนเอกสารต่างๆอุปกรณ์ที่จำเป็นก็ต้องเตรียมให้เขาด้วยนะฮะเพราะบางทีอย่างงานบางประเภทต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมครับก็ต้องมีจัดเซตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ผมบอกว่าถ้าโฟลว์เป็นอย่างนี้ได้เนาะเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมีตารางสอนให้เขาเลยตารางเรียนตารางสอบเหมือนกับเราเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะแล้วจะวัดผลเขายังไงอ่ะตรงนี้หัวหน้าก็จะทำให้มันเกิดความชัดเจนได้ตั้งแต่แรกนะครับอย่าให้ลูกน้องต้องมาทึกทักเอาเองแล้วเราจะมีปัญหานี้หลายที่นะบางทีเราเห็นพนักงานใหม่นั่งว่างๆซึ่งเราไม่ได้แอสไซน์อะไรให้เขาทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะครับแล้วก็การให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนงานน้องๆเนี่ยมันเป็นการทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคนจะเข้าใจจะรู้จักกันแล้วก็จะไว้ใจกันมากขึ้นด้วยผมชอบมากเลยตอนผมทำงานที่บริษัทแรกนี่แหละมันมีหลักการแบบนี้จริงๆนะครับก็คือเข้ามามีตารางสอนตารางเรียนเลยนะรู้เลยว่าพี่คนไหนจะต้องสอนอะไรเรานะครับสอนเรื่องไหนแล้วเราต้องอยู่กับเขานานแค่ไหนไม่ใช่เฉพาะผมต้องอยู่กับแผนกเดียวกันกับที่ผมทำงานด้วยนะแต่แผนกผมเนี่ยในตำแหน่งผมต้องทำงานกับแผนกไหนบ้างนะครับผมก็จะต้องไปเรียนรู้งานของแผนกนั้นด้วยเช่นงานของผมอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับโปรดักชันงานของผมอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับ QA QC อย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์ในช่วงทดลองงานที่ผมจะต้องไปเรียนรู้งานกับแผนกนั้นด้วยกับพวกพี่กลุ่มนั้นด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้จักสนิทกันมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าไอ้งานของเรามีผลกระทบกับงานของเขาอย่างไรและตอนที่เรากลับมาทำงานเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องส่งมอบทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเราจะคิดต่อได้เลยว่าเราก็ไม่อยากให้พวกเขาลำบากเราก็ต้องทำงานของเราให้ดีเป็นต้นนะครับแล้วแบบเนี้ยมันจะช่วยให้การกระทบกระทั่งมันลดลงไปด้วยนะครับเช่นกันการเป็นหัวหน้านะครับก็ต้องมีช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงเลยนะครับถ้าเลือกได้ควรจะต้องมีในการที่เป็นเวลาให้สำหรับพนักงานใหม่เนาะได้เข้ามาถามได้เข้ามาคุยได้เข้ามาเล่าได้เข้ามาอธิบายอย่างตอนที่ผมอยู่ที่แรกนะเขาหัวหน้าก็จะมีเวลาให้สัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะช่วงวันศุกร์หรือวันพฤหัสนะครับก็นัดหมายเขาล่วงหน้าทีนิดนึงว่าจะเอาช่วงเวลาไหนแต่ว่าเขาจะให้เวลาอยู่แล้วแหละทุกสัปดาห์คือมาเล่าให้เขาฟังว่าไปเจออะไรมาบ้างมาถามเขาในสิ่งที่ไม่มั่นใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้พนักงานใหม่ไม่รู้สึกกดดันนะครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะฮะตรงนี้ไอ้เวลาเพียงเล็กน้อยจะ30นาทีหรือ1ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นเซสชันที่เราสามารถประเมินได้เหมือนกันนะว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องสิ่งที่น้องใหม่กำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่น้องใหม่ทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะปรับยังไงแผนการเรียนแผนการเรียนที่เราให้เขาเรียนเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าแผนการเรียนที่เราให้เขาเรียนเขาโอ้โหไร้มากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่าทันอย่างเงี้ยก็จะปรับให้มันเร็วขึ้นก็ได้เขาติดอะไรเขาเจอปัญหากับใครอย่างเงี้ยมันก็จะรับมือได้ง่ายเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้นำเสนอไอเดียของเขาด้วยคือบางทีเรารับน้องใหม่เข้ามาเราก็กะว่าผลักดันให้เขาเรียนรู้ยัดเยียดให้เรียนรู้เต็มไปหมดแต่บางทีเขาอาจจะมีประสบการณ์จากที่อื่นมาก่อนหรือเขาอาจจะเห็นมุมที่เราสามารถปรับปรุงได้บางทีเซสชั่นที่เราให้เป็นวันออนวันเงี้ยมันก็ควรจะต้องเปิดช่องให้เขานำเสนอสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมได้ด้วยจะดีมากและตรงนี้แหละถ้าเรานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยสามารถทำโฟลว์ทำกระบวนการแบบนี้ได้ผมว่ามันจะทำให้เราเนี่ย ัดสินใจได้ไม่ยากเลยว่าน้องคนนี้ควรจะผ่านโปรไหมหรือไม่ควรผ่านดีแล้วมันจะแฟร์เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ากระบวนการที่เราทำแบบเนี้ยมันช่วยพนักงานใหม่จริงๆอ่ะถ้าเขาไม่สามารถทำได้ผ่านไปไม่ได้เนี่ยการที่จะไม่ให้เขาผ่านโปรมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมแล้วก็ช่วยขนาดนี้แล้วทำไม่ได้จริงๆก็แสดงว่าเขาก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่กับเราต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันจะเห็นได้นะครับผลประโยชน์จากการทำแบบนี้เนาะก็คือเราจะเห็นแววว่าคนที่เข้ามาใหม่ในช่วงเวลาที่ทดลองงานเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะผ่านก็ตามนะเราจะเห็นแววเลยว่าคนเนี้ยเป็นของแท้เบอร์ไหนเลยนะครับจะส่งต่อหรือว่าจะนำเสนอให้เติบโตในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะตัดสินใจได้ไม่ยากละเหมือนกับว่าช่วง4เดือนเนี้ยเรามีกติกาเรามีกระบวนการเขาเรียกว่าขัดเกลาเขานะแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของเขาด้วยไปในตัวนะครับก็สรุปให้เห็นกันอีกสักครั้งนะหน้าที่ของการทำออนบอร์ดดิ้งที่ดีนะครับสำหรับพนักงานใหม่ไม่ใช่หน้าที่ของ HR แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าอย่างเรานั่นเองนะครับถ้าอยากจะให้ออนบอร์ดดิ้งมันสมูทได้พนักงานที่ดีมีคุณภาพมีความสามารถเห็นแววกันได้ตั้งแต่ต้นๆสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีการวางแผนการฝึกอบรมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับวางแผนในที่นี้คือ4เดือน3เดือนกว่าที่เขาต้องอยู่กับเราเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เขาต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างและในแต่ละเรื่องถ้าจะดีก็คือเราสอนบ้างให้รุ่นพี่ในแผนกสอนบ้างนะครับเขาจะได้สนิทชิดเชื้อกันได้ง่ายยิ่งขึ้นมันก็จะได้อยู่ได้ต่อไปได้ง่ายด้วยเพราะคนส่วนใหญ่อยู่กับองค์กรในบางทีอยู่ได้ไม่นานหรือว่าอยู่ได้แค่ช่วงทดลองงานแล้วก็ต้องออกไปเพราะว่าเข้ากับคนไม่ได้งั้นการที่เราให้มีการสอนงานแบ่งหมวดหมู่เรื่องๆให้แต่ละคนช่วยกันสอนแต่ละคนก็คือเป็นซีเนียร์นะที่เป็นลูกน้องเราเนี่ยสอนน้องใหม่อีกทีเนี่ยมันก็จะช่วยได้ด้วยนะครับและอย่าลืมแต่ละเรื่องมันก็ต้องมีการประเมินผลด้วยการประเมินเนี่ยเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คือการประเมินอาจจะไม่ได้ประเมินด้วยเนื้องานที่เขาทำในช่วงทดลองงานอย่างเดียวก็ให้พี่ที่สอนร่วมประเมินด้วยก็ได้ว่าน้องคนนี้จากการที่เรียนรู้จากการที่ให้ลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็ได้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นมุมมองจากผู้สอนได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกเป้าหมายในช่วงทดลองงานก็ต้องเคลียร์คัทกับน้องใหม่ตั้งแต่แรกเลยและอย่าลืมมี one on one session ถ้าดีนะครับควรจะมีทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะฮะเพื่อเปิดช่องให้น้องได้ถามได้แชร์ได้ระบายบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่ขับเหมือนอยู่ในใจนะบางทีไปเจอรุ่นพี่บางคนสอนแบบไม่ตั้งใจสอนอย่างเงี้ยเออเราก็จะได้วางแผนแก้ปัญหาตรงนี้กับเขาได้แล้วก็เผื่อเขามีอะไรดีๆนำเสนอไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราเช่นกันนะครับผมก็เลยมองว่านี่แหละกระบวนการพวกนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแต่หลายที่ก็ไม่ค่อยทำกันซะมากกว่าเพราะว่าหัวหน้าก็อาจจะมองว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าแล้วก็อาจจะมองว่าหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเอชอาร์ซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าเราอยากให้องค์กรเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็อยากได้คนดีจริงๆนะครับเราต้องใส่ใจเรื่องของ onboarding program นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากนะครับสำหรับหัวหน้าทุกคนนะฮะแล้วก็ลูกน้องทุกคนก็เหมือนกันบางทีถ้าหัวหน้าเขาไม่ได้จัดชุดใหญ่อย่างนี้ให้เราเข้าไปที่ใหม่เราก็สามารถพูดคุยแล้วก็นำเสนอหลักการไอเดียนี้ก็ได้นะครับก็ลอง mix and match ดูก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากนะครับสำหรับช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะฮะแล้วกลับมากับช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการครับ
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.รพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
8: อ วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
9: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
10: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.รพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: ทำงานหนักๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงกับโรคอะไรบ้างนะครับเราอยู่ในยุคที่โอ้โหคนทุกวันนี้นะประเทศไทยเราเนี่ย ก็ติดแรงกิ้งนะครับ1ใน10ของประเทศที่ทำงานค่อนข้างเยอะนะบ้างานนะครับคือแล้วมันลามไปถึงเรื่องของ work life balance ด้วยนะฮะก็เราอยู่ในยุคที่มันการเปลี่ยนแปลงมันเยอะนะแล้วก็บริบทของการทำงานเนี่ยปริมาณความเครียดทุกอย่างมันถาถมมาหมดนะครับแล้วโรคที่ทำมาจากการทำงานหนักเนี่ยมันก็มีนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตเยอะนะฮะถ้าเราเคยได้ยินโรคชนิดหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนาะก็คือโรคที่ทำงานหนักจนตายเนี่ยก็คือคารุชิซินโดรมนะครับโรคทำงานหนักจนเกินไปคือเขาไม่ได้ตายเพราะทำงานหนักนะแต่ว่าการทำงานหนักมันส่งผลให้เกิดโรคร้ายร่างกายเหนื่อยหน่ายล้าจนเกินรับไหวก็เลยทำให้เสียชีวิตได้นะครับคือวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเกิดจากตัวเราด้วยมันไม่ใช่การทำงานหนักด้วยปริมาณอย่างเดียวการทำงานหนักมันมาพร้อมๆกับความเครียดความกดดันนะครับนะฮะออฟฟิศซินโดรมนะครับความรู้สึกแย่กับตัวเองด้อยค่าตัวเองไม่มีสมาธิอะไรต่างๆการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับนี่มันรุมมาตุ้มเป็นเต็มไปหมดนะฮะงั้นวันนี้มาสรุปให้ฟังกันเราจะได้เห็นนะครับว่าเราโดนหรือยังเรื่องโรคเหล่านี้นะครับคนวัยทำงานอย่างเรานะฮะถ้าเราทำงานหนักเกินไปเนี่ยโรคดังกล่าวโรคดังต่อไปนี้นะครับมันจะมาเยือนแน่นอนผมก็เป็นนะไม่เป็นนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมาแน่นอนอันดับหนึ่งเนี่ยปวดไหล่ปวดคอปวดเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะมากกว่าสมัยก่อนเยอะเรานั่งอยู่หน้าคอมนานๆนะครับบางทีทำแล้วก็เผลอไม่ได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะฮะกล้ามเนื้อก็เลยเกิดอาการเกร็งการตึงอาการอักเสบได้แล้วพอเป็นปุ๊บเราก็ไปพึ่งวิธีการที่มันได้ผลรวดเร็วกินยาบ้างนวดบ้างอะไรบ้างแต่เราไม่ได้แก้พฤติกรรมมันก็ไม่หายนะพูดไปผมก็เข้าใจนะผมก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกันเยอะมากออฟฟิศซินโดรมถัดมาก็คือเรื่องของไมเกรนนะครับก็คืออาการปวดหัวข้างเดียวตุ๊บๆบางครั้งก็ปวดมากนะครับจนไม่สามารถทำงานได้เลยนะคนที่เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับซึ่งไมเกรนเนี่ยก็เกิดจากความเครียดวิตกกังวลความตื่นเต้นเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมาได้หมดซึ่งมันมาจากการทำงานหนักทั้งสิ้นเป็นแล้วเนี่ยโคตรทรมานเลยนะสำหรับคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยโชคดีผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอันที่3เรื่องอ้วนโรคอ้วนหรือภาวะอ้วนนะครับคนทำงานยุคนี้อ้วนง่ายมันนั่งทำงานก็กินเยอะนี่จริงโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราต้องทำงานดึกๆเดือดๆนะก็ต้องมีของกินนะครับแล้วการนั่งทำงานนานๆเนี่ยระบบเผาผลาญหรือร่างกายก็จะเผาผลาญอาหารได้น้อยลงนะซึ่งพอไอการที่เรากินจุกกินจิบนะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเป็นโรคเบาหวานง่ายเป็นโรคหัวใจได้ง่ายเช่นกันนะครับอันถัดมานะครับมีปัญหาเรื่องสายตาใช้คอมไงนั่งอยู่หน้าคอมแล้วแว่นตาที่เราเลือกใช้นะครับบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลเนาะสมมติคนยังไม่ใส่แว่นก่อนแล้วกันมันมีอาการตาแห้งแน่นอนผมก่อนหน้าที่จะใส่แว่นเนี่ยก็เป็นนะครับปวดคอปวดไหล่นะครับแล้วก็สายตาก็จะเริ่มสั้นนะฮะต้องอาศัยน้ำตาเทียมช่วยเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็ยังใช้น้ำตาเทียมอยู่ถึงแม้จะใส่แว่นก็ตามแว่นเนี่ยก็ต้องเลือกเลนส์ที่มันเหมาะสมด้วยรองแสงสีฟ้านะครับช่วยเราป้องกันเรื่องของปัญหาสายตาเราด้วยเนาะโรคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับก็การทำงานหนักเนี่ยมันก็อาจจะมาจากอาจจะทำให้เราทานอาหารไม่เป็นเวลาเร่งรีบนะครับบางทีกินของไม่มีประโยชน์นะกินของเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดบางทีอยากจะ alert ตลอดเวลาก็จะกินของเผ็ดของเปรี้ยวเนาะเพื่อจะให้ตัวเองได้ตื่นตัวกับการทำงานนะครับหรือพวกของทอดของมันน้ำอารมณ์พวกนี้กินไปเยอะๆมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการเป็นโรคกรดไหลย้อนได้เช่นกันนะครับแล้วถัดมาคนที่เครียดบ่อยๆแล้วแก้ปัญหาความเครียดได้ไม่ค่อยดีอาจจะเครียดลงกระเพาะได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดความเครียดเนี่ยร่างกายเราก็จะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติมันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ง่ายเช่นกันนะครับโรคถัดมาโรคปลอกประสาทอักเสบนะเนี่ยก็อาจนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้นะว่าเราเป็นกันหรือเปล่านะเพราะเขามีข้อมูลทางสถิตินะบอกว่าโรคปลอกประสาทอักเสบเป็นโรคใกล้ตัวหญิงวัยทำงานนะโดยเฉพาะ 20-40 ปีนะครับจะเป็นมาก กับผู้หญิงนะครับก็จะสูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับโรคถัดไปก็คือความดันโลหิตสูงเนาะก็อยู่ภายใต้ความกดดันความเครียดอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอะไรได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังความดันโลหิตสูงเบาหวานแน่นอนเมื่อเครียดเมื่อเหนื่อยก็ต้องการของหวานเพื่อให้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเปร่านะแต่การทานของหวานมากเกินไปเนี่ยจนระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงเกินพอดีเนี่ยหัวใจเราก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งจากนั้นเราก็จะควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเบาหวานได้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเบาหวานอื่นๆนะครับโรคหัวใจนี่แหละการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับเน้นกินอาหารไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็บ้า งานด้วยนะฮะพักผ่อนน้อยด้วยเนี่ยโรคหัวใจก็จะถามหาได้นะครับแล้วก็เมื่อเราทำงานติดลมบนนะกินน้ำน้อยหรือกินน้ำน้อยไม่ว่ากินของที่มันไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะครับก็เราหรือว่าบางทีติดกำลังทำงานอยู่แล้วกั้นปัสสาวะบ่อยๆนี่ก็อาจจะทำให้เกิดโรคปัสสาวะอักเสบได้เช่นกันนะนี่ก็เป็นกลุ่มโรคที่เกิดกับร่างกายโดยตรงนะครับคราวนี้ไปดูในโรคที่มันเกิดทางด้านจิตใจบ้างนะครับเขาบอกว่าโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มสูงเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานหนักเยอะๆเนี่ยเขาก็มีนายแพทย์นะชาวิตตันวีระยะชัยสกุลนะครับท่านเป็นแพทย์ฝ่ายจิตเวชผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะเขาบอกว่างานเนี่ยเครียดสาเหตุหลักเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับก็การเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อตัวเราเองและคนใกล้ชิดด้วยนะงั้นสัญญาณที่จะบอกว่าเรามีความสุ่มเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านั้นนะก็ดูง่ายๆจากสัญญาณดังต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกวิตกกังวลง่ายบ่อยอันนี้ก็ต้องเริ่มดูแล้วแหละนะครับคือแล้วก็คิดแต่เรื่องงานตลอดแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ในที่ทำงานนะครับลองติ๊กดูนะครับว่าเราโดนไหมข้อนี้มีความรู้สึกเบื่องานบ่อยนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับผลงานที่ทำเลยนะฮะถ้าเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆก็สุ่มเสี่ยงเช่นกันนะครับแล้วก็รู้สึกเศร้าเสียใจหรือไม่เหลือเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการทำงานเลยเป็นระยะเวลานานๆ นะครับรู้สึกเบื่อหน่ายไม่สนใจงานเหมือนกับในอดีตรู้สึกสิ้นหวังมีความใส่ใจกับการทำงานน้อยลงนะฮะปริมาณข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานมีปริมาณมากขึ้นนะครับปวดหัวบ่อยมีการขาดมาสายหรืออยากกลับบ้านก่อนเป็นประจำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีมีความอดทนต่ำหงุดหงิดง่ายนะครับหรือว่ามีปัญหาการนอนหลับมาอย่างยาวนานนะจนอาจจะต้องพึ่งกินอาหารเสริมหรือกินยาเพื่อให้นอนหลับหรือต้องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยนอนหลับอันนี้แหละอาการที่

0: การทำงานมาทำซะเพราะออกกำลังกายจะช่วยเราหลับง่ายมากยิ่งขึ้นการพักผ่อนก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ 3. ถ้างานมันหนักมันเครียดมากหาคนที่เรารู้สึกไว้วางใจสบายใจพูดคุยช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำในเรื่องของการรับมือกับปริมาณงานที่มากขึ้นก็ได้นะครับหรือจะปรึกษาหัวหน้าถ้างานมันเยอะเกินไปจะช่วยเรายังไงได้บ้างอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันแล้วก็อันที่4เนื่องจากพฤติกรรมที่ทำซ้ำเดิมๆนานๆมันมีแนวโน้มที่จะพาให้เราซึมเศร้าได้ง่ายเขาก็เลยแนะนำว่าไปหากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำบ้างเพื่อไปพบเจอผู้คนใหม่ๆเราจะได้ปรับมุมมองและความคิดเจอเรื่องใหม่ๆมันก็จะได้รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าลองทำทั้งหมดตามนี้แล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็แนะนำควรจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะทุกคนสามารถเป็นได้แต่ถ้าเราเป็นแล้วรู้อยู่แล้วว่าเป็นหรือรู้อยู่แล้วว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแต่เราไม่แก้ไขอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับก็อยากจะฝากแล้วกันนะฮะสำหรับสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับบริษัทก็คงช่วยเราได้ระดับนึงแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองมันก็ไม่ได้เช่นกันแล้ววันนี้การทำงานหนักระยะยาวไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับเพราะมันจะมีผลต่อทั้งสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายเราด้วยก็ฝากไว้นะครับสำหรับทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ The Practical Life นะฮะประจำวันอังคารนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจอยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์กันมาได้นะครับที่เพจมนุษย์เงินเดือนผัดใหม่นะฮะหรือจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ของรายการก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อังคารหน้า3 โมงนิดๆถึง4 โมงโดยประมาณนะครับขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
5: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
5: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
7: หญิงดื่ม Fermente Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
6: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
7: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermente Tea Revive
8: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมูลหอมละมูลชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
9: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
10: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์วันนี้วันอังคารนะคะเราจะพักคุยเรื่องหัวสวกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ข่าวแต่ละสื่อมีแต่เรื่องหัวสวเต็มไปหมดเลยนะดิฉันว่าโอ้มันแบบฟังแล้วก็รันทดใจอยู่ไม่น้อยแต่อ่ะเป็นว่าชีวิตยังต้องเดินหน้าเศรษฐกิจยังต้องเดินต่อนะคะเราคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศกันมาก็หลายๆครั้งคราวนี้มาดูสถานการณ์โลกกันดีกว่าเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าน้ำมันราคาแพงอยู่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะแพงขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไปสถานการณ์โลกยังไว้วางใจไม่ได้เดี๋ยวมาให้ท่านอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์ช่วยกรุณาติดตามสถานการณ์แล้วเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเผื่อหลายๆคนลืมติดตามสถานการณ์โลกโมเดลติดตามการเมืองในประเทศอยู่นะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย
12: ์สวัสดีครับ
11: ค่ะอาจารย์ดูสถานการณ์อิหร่านกับอเมริกาเป็นยังไงบ้างคะมีดูแนวโน้มจะดีขึ้นไหมหรือว่ายังดูทรงๆหรือว่าจะมีแย่ไปกว่านี้อีกคะอาจารย
12: ์สถานการณ์สำหรับพวกเราคือราคาน้ำมันจะแย่ไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันราคาน้ำมันเบรนท์ซึ่งพอจะเปรียบเทียบได้กับน้ำมันดูไบที่เราใช้อยู่แต่จริงดูไบแพงกว่าเบรนท์ด้วยซ้ำเนี่ยมันขึ้นไปอีก10เหรียญแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ประมาณสัก97เหรียญตอนนี้อยู่107เหรียญแล้วปัญหาเป็นอยู่ที่ว่าทางฝ่ายอิหร่านเองเนี่ยเขาก็ขยับขยื่นเขาก็เปลี่ยนแนววิธีการยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยถ้าดูตามข่าวจะเห็นว่ากลุ่มติดอาวุธที่อิรักนะครับที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยก็ส่งโดรนไปทำลายท่อน้ำมันของซาอุดีอาระเบียซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นท่อน้ำมันเรียกว่า East West Pipeline เนี่ยนะครับคือส่งน้ำมันไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์โมซเพื่อไปลงทะเลแดงไอ้ท่อน้ำมันอันนี้ที่ยาวตั้ง 1,200 กิโลเนี่ยปรากฏว่าเสียหายถูกโดรนบอมบ์แล้วก็ทำให้ต้องหยุดการจ่ายน้ำมันซึ่งน้ำมันตรงเนี้ยมันต้องวัน 4-5 ล้านแบเรลต่อวันนอกจากนั้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่กลุ่มติดอาวุธเยเมนเนี่ยที่เรียกว่ากลุ่มฮูตี้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะรุกเข้าไปแล้วสามารถที่จะยึดเมืองสำคัญที่ปิดช่องแคบบาบเอลแมนเดฟได้คือช่องแคบของทะเลแดงได้นะครับเข้าไปยึดเมืองเรียกว่าม็อกเมืองท่าสำคัญชื่อว่าม็อกกานะครับแล้วก็ในสุดเข้าไปยึดเกาะเรียกว่าเพอริมไอแลนด์ได้ด้วยนะเพอริมไอแลนด์เนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางช่องแคบของบาบเอลแมนเดฟเลยฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมันเนี่ยออกไม่ได้ทั้งจากช่องแคบฮอร์โมซออกไม่ได้ทั้งจากช่องแคบบาบเอลแมนเดฟน
11: ะ
12: นี่พอเป็นอย่างนั้นนี่ราคาน้ำมันก็เลยปรับขึ้นไป10เหรียญอย่างที่ผมว่าแต่จริงๆแล้วที่มันน่ากลัวกว่าเนี่ยคือราคาของผลผลิตของน้ำมันดิบก็คือราคาทั้งเบนซินทั้งราคาดีเซลและทั้งราคาน้ำมันเครื่องบินเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอย่างมากนะครับดีเซลในตลาดโลกตอนนี้อยู่ที่192เหรียญซึ่งส่วนต่างเนี่ยสูงมากกว่าน้ำมันดิบสูงผิดปกติมากเพราะดีไม่ดีราคาน้ำมันดิบจริงๆที่ซื้อขายกันจริงในตลาดเนี่ยอาจจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำเบนซินก็148เหรียญเพราะว่าตอนหลังเนี่ยกำลังการผลิตที่จะกลั่นน้ำมันเนี่ยก็หดหายลงไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซาอุดีอาระเบียเองที่ว่าเมื่อกี้นี
11: ้
12: หรือแม้กระทั่งที่รบกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียในยูเครนเขาก็โจมตีคลังน้ำมันแล้วก็สถานที่ที่รัสเซียใช้กลั่นน้ำมันเยอะมากนะครับก็เลยเกิดมีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันผลิตภัณฑ์น้ำมันอย่างมาก
11: มันจะมี2พื้นที่ที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญก็คือฝั่งตะวันออกกลางที่ก็ปิดทางส่งพลังงานกับก็คือปิดทางส่งน้ำมันกับทางฝั่งของรัสเซียยูเครนก็ทะเลาะกันแล้วก็ระเบิดใส่ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการผลิตน้ำมันด้วยทั้ง2จุดในโลกนี้เลยใช่ไหมอาจารย
12: ์รัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ผลิตน้ำมันดิบสูงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่ตอนหลังกลั่นน้ำมันของตัวเองไม่ได้รัสเซียเดิมทีกลั่นน้ำมันออกไปได้เนี่ยใช้ได้สบายๆของตัวเองตอนนี้รัสเซียเองต้องนำเข้าน้ำมันกลั่นนะครับทั้งๆที่ตัวเองผลิตน้ำมันดิบได้เยอะที่สุดแล้วก็ผลกระทบมันก็มีส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นประเทศจีนเขาก็กลั่นน้ำมันใช้ในประเทศไม่ส่งออกทั้งที่เดิมเขาเคยส่งออกต
11: ้
12: องกลายเป็นว่า ปัญหาคือผลผลิตของน้ำมันดิบเนี่ยมันกำลังแพงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะดีเซลที่อเมริกาตอนนี้ดีเซลเนี่ยแกลลอนละ6เหรียญกว่า6เหรียญ20ซึ่งสูงเป็นประวัติการไม่เคยสูงไปกว่านี้เลยนะครับอ
11: ัน
12: นี้จะส่งผลกระทบรุนแรงกับเรื่องของการของต้นทุนในการขนส่งสินค้าและอื่นๆมากๆรวมทั้งต้นทุนการเกษตรด้วยของอเมริกาเพราะว่าเวลาเขาจะเก็บเกี่ยวเขาต้องใช้เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลเป็นต้นนี่ประเด็นมันคืออะไรประเด็นก็คือว่าสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ภาพก็ไม่ค่อยน่าจะไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าจากตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยนะครับตัวเลขกองทุนน้ำมันเนี่ยก็ติดลบอยู่ประมาณ 83,200 ล้านบาทแล้วตั้งแต่วันที่6กันยาตอนที่เบรนท์ราคา97เหรียญตอนนี้เบรนท์มัน107เหรียญ นะครับแล้วราคาน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดโลกก็ขึ้นไปอย่างที่ผมว่าจากข้อมูลที่พยายามไปหามาได้วันที่11กันยาเนี่ยกองทุนน้ำมันของเราเนี่ยต้องใช้เงินอุดหนุนน้ำมันประเภทต่างๆเนี่ยวันละ746ล้านบาทอย่างเช่นน้ำมัน E20 ซึ่งใช้กันเยอะๆเนี่ยก็อุดหนุนเข้าใจอยู่ประมาณ7บาทต่อลิตรแล้วดีเซลเนี่ยก็ประมาณ8บาทกว่าเกือบ9บาทต่อลิตรเป็นต้นฉะนั้น
11: พูดถึงแล้วพูดถึงอย่างนี้เนี่ยแปลว่าราคาน้ำมันเราแพงแปลว่าจริงๆเราโครงการไทยช่วยไทย plusที่จะเอาเงินมาอีกสัก 4-5 หมื่นล้านมาขยายต่ออย่างนี้เอาไปอุดหนุนกองทุนน้ำมันมันจะตรงกว่าไหมอาจารย์
12: ไม่ได้ไม่ได้
11: ไม่ได้วัตถุประสงค์ในการใช้เงินต่างกัน
12: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนั้นไทยช่วยไทยนั้นก็จะไปช่วยประชาชนที่
11: เดือดร้อนจากผลกระทบของน้ำมันที่ท่านนายกบอกถูกไหมคะ
12: ใช
11: ่ผลกระทบจากน้ำมันแต่ว่าแล้วกองทุนน้ำมันก็ต้องใช้เงินอีกกองนึงจ่ายไปเรื่อยๆถูกไหมอาจารย์
12: กองทุนน้ำมันเขาติดไปทั่วมากกว่าติดหนี้ไปทั่ว
11: ติดหนี้ไปทั่ว
12: คือที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเนี่ยจะต้องเดิมพันว่าติดหนี้ไปทั่วจนกระทั่งน้ำมันราคาลงแล้วพอน้ำมันราคาลงก็เริ่มใช้
11: หนี้
12: ใช้หนี้คืนฉะนั้นกองทุนน้ำมันเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่น้ำมันราคาขึ้นเราก็จะใช้น้ำมันถูกกว่าคนอื่นแต่ช่วงที่น้ำมันราคาถูกของคนอื่นเราก็จะแพ้ใช้น้ำมันแพงกว่าคนอื่น
11: ค่ะเอาเงินไปเอาไปทดแทนชดเชยกัน
12: ก็อย่างที่บอกคือต้องไปเดิมพันนะว่าตอนนี้ยอมเป็นหนี้เพื่อในอนาคตแล้วก็ตอนที่น้ำมันราคาลงเนี่ยก็กองทุนน้ำมันก็ใช้คืนคราวนี้ปัญหาก็คือว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่รู้จะจบยังไงแล้วมันจะยืดเยื้อแค่ไหนฉะนั้นกองทุนน้ำมันก็มีปัญหาแล้วก็อย่างที่ถ้าคุณสิริบูรณ์ว่า ค่าใช้จ่ายตั้งวันละ700กว่าล้านบาทของน้ำมันเนี่ยเงินที่เหลือจากไทยช่วยไทยมันแค่50,000
11: ล้านอ่ะ
12: มันไปได้ไม่ไกลจริงไหมเพราะว่าถ้าจ่ายทั้งวันเราตั้ง700ล้านเนี่ยคำนวณไปมันเยอะมากมันเดี๋ยวมันหมดเร็วมากเลยนะครับก็เลยต้องผมคิดว่าต้องคิดหนักมากๆแต่จริงๆแล้วที่สำคัญคือถึงจะไปทำแบบนั้นก็ไม่ดีเพราะว่าแปลว่าคนไทยเราจะไม่รับรู้ความจริงไม่รับรู้ความจริงว่าน้ำมันมันแพงแล้วดีไม่ดีแพงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยอิหร่านเขาคงได้ใจแล้วล่ะเขารู้แล้วว่าตอนจบเนี่ยต้องจบแบบเขาคุมทั้งสองช่องแคบเลยเนื่องจากเรื่องอะไรเขาจะไปยอมไม่คุมเพราะเขารู้ว่าการคุมสองช่องแคบเนี่ยเป็นอำนาจต่อรองที่ดีมาก
11: ใน
12: เช
11: ิ
12: งของรัฐศาสตร
11: ์
12: แล้วก็ดีไม่ดีเขาจะเก็บค่าตรงได้ด้วยเพื่อจะฟื้นฟูประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าถ้าดูตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยร้อนใจมาก
11: ค่ะ
12: เรื่องนี้นะครับที่อยู่โหไอ้เมืองมักกะแล้วก็เกาะแพริมเนี่ยถูกยึดอย่างรวดเร็วเลยคือทางฝ่ายฮูตี้เนี่ยเชื่อไหมว่าเริ่มโจมตีเริ่มรุกเข้ามาในเมืองเนี่ยแค่วันพฤหัสเอง
11: ค่ะ
12: ยึดได้วันศุกร์เลยวันเสาร์ก็ยึดเกาะได้เลยภายใน3วันเองแสดงว่าการระบบการป้องกัน
11: แย่มาก
12: แย่มากทั้งที่อเมริกา
11: ก็มีเงินเยอะอเมริกาก็มาช่วยค่ะ
12: ทั้งที่อเมริกาเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ประกาศเลยนะครับเซนคอมคือศูนย์บัญชาการของอเมริกาประกาศว่าได้ส่งที่ปรึกษาด้านการทหารไปที่ซาอุดิอาระเบีย2ประมาณ200คน เพราะว่าพอจะรู้ว่าจะมีปัญหาก็ปรากฏว่าเอาไม่อยู่อยู่ดีนี่ที่มันน่าสนใจล่าสุดก็คือว่าทางพูดทางผู้นำของของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับคือพรินซ์โมฮัมหมัดบินซาลแมนเนี่ยที่เขาเรียกสั้นๆว่า MBS เนี่ยโทรไปหาทรัมป์สองครั้งนี่ติดตามข่าวขอให้อเมริกามาช่วยปรากฏว่าทรัมป์บอกไม่ช่วยทรัมป์บอกไม่ช่วยแต่ทรัมป์พูดแปลกมากบอกว่าฮูตี้ก็โทรมาหาคือฝ่ายกบฏก็โทรมาหาผู้อยู่กบฏที่เยเมนที่เป็นคนยึดไอ้เมืองมักกะแล้วก็ยึดเกาะเนี่ยโทรมาหาบอกอเมริกาอย่ายุ่งแล้วกลายเป็นว่าทรัมป์ฟังนะครับคือไปช่วยซาอุดิอาระเบียพอเป็นอย่างนั้นตลาดก็หวั่นไหวสิว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะเอาน้ํามันมาจากไหนนะครับเพราะว่าช่องแคบฮอร์มูซก็ปิดซึ่งเดิมทีเนี่ยน้ำมันผ่านตรงนั้นไป20 ล้านบาร์เรลต่อวันก็ย้ายมาช่องแคบบาบเอลมันเดฟซึ่งเอาซาอุดีส่งมาได้สัก4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันก็เพิ่งถูกปิดไปแล้วแถมนอกจากนั้นแล้วไอ้ท่อน้ำมันก็ยังถูกบอมอีกด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นึกไม่ออกเลยว่าแล้วจะแก้สถานการณ์ยังไงในภาพข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับจริงเลยฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาคือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะสูงอีกนานแล้วก็ถ้างั้นการที่จะไปอุ้มราคาน้ำมันต่อเนื่องเนี่ยดีไม่ดีอุ้มไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับ
11: ค่ะอาจารย์แล้วยังไงต่อไปอะคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคำแนะนำของอาจาร
12: จ
11: ย์คืออะไร
12: ริง
11: คะ
12: ๆแล้วเนี่ยประเทศไทยต้องมีนโยบายรีบทำนะครับซึ่งมันไม่ทำได้ไม่ได้เร็วแต่ถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มวันไหนคือต้องลดทอนการพึ่งพาพลังงานนำเข้าจริงๆไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวแม้ทั้งแก๊สธรรมชาติซึ่งต้องส่งมาจากกาตาร์หรือที่อื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะส่งไม่ผ่านช่องแคบของฮอร์มูซเหมือนกันงั้นการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดการใช้พลังงานหมุนเวียนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องรีบทําอย่างมากเลยนะ
11: ค
12: ครั
11: ่
12: บ
11: ะ
12: แล้วก็อาจจะต้องบอกด้วยว่าต้องให้ประเทศไทยประชาชนคนไทยยอมรับว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันจะสูงไม่ใช่ไปพยายามกดราคาน้ํามันเพราะว่าเหมือนกับเป็นการไม่ยอมรับความจริง
11: ค่ะ
12: ม
11: อ
12: ั
11: าน จ
12: จ
11: า
12: ะ
11: ร
12: ย
11: ย์
12: ิ่งทําให้รัฐบาลมีปัญหาทางการเงินได้ครับ
11: อาจารย์มีความเห็นยังไงกับเรื่อง Data Center ล่ะคะที่ต้องมาใช้พลังงานมากๆอยู่ในประเทศ
12: เรื่อง Data Center เนี่ยต้องคำนวณให้ดีว่าคุณต้องการได้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะว่า Data Center เป็นส่วนของการทำให้ AI ฉลาด
11: ค่ะ
12: มันเป็นฐานเก็บข้อมูลที่เฉยคราวนี้ทำให้ AI ฉลาดมันไม่ได้ทำให้ประเทศไทยฉลาดไม่ได้ทำให้คนไทยฉลาด
11: ค่ะ
12: ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียว World Bank เขาเพิ่งทำเปเปอร์ออกมาที่ดีมากเลยเนี่ยนะครับเขาก็เขียนอย่างนั้นเลยว่ามี Data Bank เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนไทยฉลาดเขาคิดดูดีนะครับให้มันมีความพอดีว่าเราเนี่ยถ้าสมมติจะมี Data Center ซึ่งจะมาเทรน AI เราอยากจะมี AI ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันก็มีความมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ามี Data Center ใกล้ตัวเนี่ย latency หรือความหน่วงของข้อมูลมันจะต่ำถ
11: ้
12: าใช้ AI แบบที่ต้องใช้ความหน่วงต่ำอย่างเช่นผ่าตัดสมมติว่าผมอยู่เชียงใหม่แล้วผมผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วต้องใช้AI ทำช่วยทำเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้Data Center ที่ไม่อยู่ใกล้มันจะได้ไม่หน่วงเวลาทำอะไรที่มีความแม่นยำขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องคิดดูให้ดีเป็นกรณีไปครับ
11: ค่ะเห็นบอกว่ามันจริงมาพร้อมกับสแกมเมอร์ด้วยนะอาจารย์ Data Center เนี่ยมันก็น่ากลัวคือมันก็มีหลายมิติหลายมุมมองนะคะอาจารย์ที่มันอาจจะมีผลมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data Center คือแค่ห่วงเรื่องการใช้พลังงานนะอาจารย์ส่วนหนึ่งเนาะ
12: จริงๆมันไม่ใช่แค่พลังงานมันน้ำด้วยนะครับมันสอง
11: ถ
12: อย
11: ู
12: ่
11: กต้องทั้งน้ำและพลังงานเรื่องการหล่อเย็นด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวไว้มีโอกาสอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชัดๆด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้โอ้โหมีแต่คนเนื้อไทยเนื้อหอมค่ะมีแต่คนอยากจะมาตั้งศูนย์ Data Center เต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ
12: ขอบคุณครับ
11: อาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะประธานสภาผัดและเป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทระค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำมาท่านผู้ฟังที่อยู่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้กันวันนี้สวัสดีค่ะ
13: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญ ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
17: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า MUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
18: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
19: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
20: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
13: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่15กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: ขณะนี้ 16:31 น.คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะวันนี้เข้มข้นเลยครับอีกสักครู่นะครับมีรายงานว่ากกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษกำลังจัดแถลงข่าวในลักษณะของการให้สัมภาษณ์ทำไมถึงต้องจับตาและต้องรอฟังเพราะอะไรมติของกกต.ที่ออกมาเมื่อวานส่งฟ้อง77คนเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยว่าเสียงข้างมากเป็นใครเสียงข้างน้อยเป็นใคร
1: รู้แค่ว่าเป็นเสียงข้างมาก
0: แต่มีรายงานว่าคุณสิทธิโชคท่านนี้ครับคุณผู้ชมคือฝั่งเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยก็คือส่งฟ้องนะฮะ
1: หมายถึงว่าจะสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอะค่ะ
0: เป็นเสียงข้างน้อยซึ่งนำมาซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการให้สัมภาษณ์อาจจะมีการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงที่มาของความคิดเห็นว่าทำไมอยากให้สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรากำลังรอคุณสิทธิโชคที่จะให้สัมภาษณ์คุณไอซ์รัชนกมาอย่างไวเลยฮะโพสต์เมื่อสักครู่พี่อยากเก็บไว้นะคะอึดอัดเปล่าๆพวกเราพร้อมยืนข้างพี่ค่ะพี่อยากเก็บไว้นะคะอึดอัดเปล่าๆเอาละเดี๋ยวต้องรอฟังว่าคุณสิทธิโชติจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรและจะเป็นไปตามรายงานข่าวหรือไม่ว่าคุณสิทธิโชติอยู่เสียงข้างน้อยขณะเดียวกันที่เป็นที่จับตานะครับก็คือ26สว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณขณะนี้แล้วถูกสั่งฟ้องหนึ่งในนั้นวันนี้คือคุณอลงกตวรกีจริงๆส่วนใหญ่พอเดินออกมาจากห้องประชุมก็จะเลี่ยงนักข่าวไม่ให้สัมภาษณ
1: ์
0: จริงๆคุณอลงกตเนี่ยก็พยายามเลี่ยงแล้วในช่วงแรกครับแต่สุดท้ายก็เปิดออกมานิดหน่อยบอกนักข่าวลงข่าวให้เป็นด้วยนะผมเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายผมเนี่ยยึดถือตามกฎหมายผมเนี่ยยอมรับคำวินิจฉัยผมยอมรับสภาพถามว่าสะทกสะท้านไหมดีใจไหมแล้วจะให้ผมร้องไห้เหรอผมเนี่ยว่าไปตามกระบวนการ62แล้วเจออะไรมาเยอะแล้วเรื่องแบบนี้เฉยๆแล้ว
2: ลงข่าวให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.มีนั่นมาก็ยิ้มอีกใช้ร้องไห้เลยจริงไหมล่ะ
3: ครับ
2: โอ้นี่รอพบคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ my god แต่ว่าคุณต้องตอบไม่งั้นผมเคืองนะผมบอกว่าว่าไปตามระเบียบกฎหมายถูกไหมจริงป่ะจริงไหมฮะถามว่าสะทกสะท้านไหมคุณว่าผมสะทกสะท้านไหมล่ะผมไม่ได้มีสะทกสะท้านนะคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่กกต.มีคำวินิจฉัยแค่นั้นเองถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยเฉยอะเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62แล้วคุณจริงไหมฮะจริงไหมฮะเจออะไรมาเยอะถามที่น้องถามว่ามันหนักไหม62แล้วมันเฉยๆแล้วจริงไหมอ่ะเชิญคำถามเฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมายโอเคไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่แค่นี้เขาว่าแล้วเขาบอกว่าอย่าไปเจอนักข่าว
4: ใครว่า
2: เขาไม่อยากให้เจอไงเด
4: ี๋
2: ยวอันนี้ห้องนี้ไปเนี่ยห้องไหน
0: นั่นแหละฮะทิ้งท้ายไว้เนี่ยแค่นี้เขาก็ว่าแล้วเขาบอกไม่ให้เจอนักข่าวน
1: ัก
0: ข่าว
1: ใคร
0: เขาคือใครนักข่าวพยายามถามเจ้าตัวไม่ได้ตอบอันนี้เกริ่นเบื้องต้นก่อนนะครับทันทีที่คุณสิทธิโชคกกต.ที่มีรายงานว่าเป็นเสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเดี๋ยวเรานำเสนอนะครับ
1: มาเรื่องปากท้องกันบ้างนะคะช่วงนี้น้ำมันขึ้นยังไม่พอค่ะค่าทางด่วนก็ขึ้นสายประจิมรัฐยานะคะผู้ใช้ทางด่วนเส้นนี้เตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าขึ้นราคาอีก15บาทจากเดิมเนี่ยรถ4ล้อ65บาทเตรียมควักกระเป๋าจ่ายเป็น80บาทมีผล15ธันวาคมนี้ค่ะ
0: โหดมาก คือขึ้นหลัก10ตูนแล้ว15บาทเน
1: ี
0: ่ยให้ความรู้สึกนะ
1: แล้วคนที่ใช้ทางด่วนแถวนี้ก็คือเพิ่งจะรับข่าวน้ำมันขึ้นทางด่วนก็ขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกจะมีผล15ธันวาคมค่ะวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมค่ะเรื่องกำหนดค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะถ้ารถไม่เกิน4ล้อขึ้นเป็น80บาทต่อคันนะคะก็คือขึ้น15บาทจากเดิมจ่ายกันอยู่65บาทรถมากกว่า4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อปรับขึ้นเป็น130บาทค่ะคือขึ้น25บาทจากเดิม105บาท ส่วนรถเกิน10ล้อขึ้นไปขึ้นเป็น185บาทค่ะปรับเพิ่มขึ้น35บาทจากอัตราเดิม150บาทค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่ได้มีผลวันนี้อย่าเพิ่งตกใจไป15ธันวาคมก็เผื่อว่าวันนั้นราคาน้ำมันจะลดลงมาแล้วนะคะซึ่งการปรับค่าผ่านทางพิเศษในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานการลงทุนในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ช่วง4รัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะกำหนดให้มีการทบทวนและปรับอัตราค่าผ่านทางทุกๆ5ปีนะคะให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานก็ครบรอบ5ปีนะคะก็เลยมีการปรับขึ้น
0: และพูดถึงราคาน้ำมันนะครับเอาสถานการณ์โลกก่อนเลยครับปรากฏว่าวันนี้ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาน้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์นะครับขณะนี้ไปแตะอยู่ที่ 106.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วส่วนน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้นอีก 1.29 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 102.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับการปรับขึ้นของราคาน้ำมันโลกก็มีขึ้นจากความกังวลหลังกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่ด้วยขีปนาวุธและโดรนเมื่อวานนี้ส่วนประเทศอ่าวอาหรับก็ประกาศเลื่อนการหารือกับอิหร่านออกไปทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะขยายวงกว้างและกระทบอุปทานน้ำมันโลกนักวิเคราะห์ออกมาเตือนนะฮะถ้าหากซาอุดิอาระเบียไม่สามารถฟื้นฟูการส่งน้ำมันผ่านท่อได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันข้างหน้าปริมาณน้ำมันที่พร้อมส่งออกอาจลดลงอย่างมากและจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากท่อส่งน้ำมันแห่งนี้มีการขนส่งน้ำมันประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันก็คิดเป็น 4% ของอุปทานโลกฝั่งไทยนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณพรชัยจิระกุลไพศาลก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำมันโลกอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงสงครามตะวันออกกลางที่ยังคงปะทุส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับตัดสินใจมีการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวจึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปลีกทุกชนิด 0.85 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ปรับขึ้นมาปรากฏว่าแต่ละปั๊มเนี่ยคนไปเติมกันเยอะถึงแม้น้ำมันจะขึ้นเพราะว่ากลัวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้มีภาพและเสียงสัมภาษณ์จากประชาชนที่อุทัยธานีฮะไปเติมที่ปั๊มปตท.คุณประทีปสุขประการอายุ69บอกว่าแต่ละวันเนี่ยคุณประทีปขับรถรับส่งนักเรียนรวมกว่า120กิโลเมตรแบกต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วรัฐบาลช่วยด้วย
3: อยากให้ลดลงอยู่เพราะว่าเราจะได้อยู่ได้ครับผู้ปกครองก็ไม่แบกภาระกับการใช้จ่ายของนักเรียน
4: แล้วแบบนี้เราได้กำไรได้อะไรไหมถามจริง
3: ไม่ได้ครับ
4: ก็คือ
3: ไม่คุ้มเลย
4: ไม่คุ้มเลยนะมาเติมน้ำมันก็ต้องเติมทุกวัน
3: ต้องเติมทุกวันถ้าวันละ500แล้วก็ได้ค่ารถนี่ผัวเฉลี่ยวันหนึ่งอยู่ประมาณ700บาทไม่เหลือ
4: ไม่เหลือ
3: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกค่าสึกร้อยอย่างอื่นอีก
1: ก็หวังว่าสถานการณ์พลังงานโลกจะดีขึ้นนะคะน้ำมันจะได้ปรับตัวลดลงปิดท้ายเบรกนี้ที่สมุทรปราการเมื่อเช้านี้ตีสามมีคุณยายท่านหนึ่ง85แล้วคือท่านเดินบนพื้นไม้หน้าบ้านแล้วไม้มันผุตกลงไปในคลองค่ะแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะ4ชั่วโมงท่านว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่พยายามตะเกียกตะกายชูคอให้เหนือน้ำอ่ะ4ชั่วโมงกว่าจะมีคนผ่านมาพบเห็นค่ะนี่คือภาพของคุณยายพัดอายุ85นะคะจุดเกิดเหตุก็คือสะพานไม้ทางเดินเข้าบ้านท่านนั่นแหละค่ะบริเวณวัดอโศกการามที่ซอย7ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการก็ได้รับแจ้งตอนเช้านะคะตอนที่ไปถึงเนี่ยกู้ภัยบอกว่ามีพลเมืองดีช่วยคุณยายขึ้นมาก่อนแล้วพลเมืองดีก็ช่วยดูทำความสะอาดเพราะว่าคุณยายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักแต่หนาวสั่นเลยแล้วก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยคุณยายท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะดูสิ4ชั่วโมงพี่ไก่แล้ว85แล้วพลเมืองดีที่มาช่วยค่ะบอกว่าตอน7โมงเช้าเนี่ยไปใส่บาตรจากวัดเสร็จกลับมาแล้วเดินผ่านบริเวณนี้ได้ยินเสียงก่อนตอนแรกได้ยินว่าไอ้หนูคุ้นแหละว่าเสียงคุณยาย
5: แต
1: ่ไม่คิดว่าคุณยายเรียกตัวเอง
5: เพราะ
1: อันนี้อาจจะตลกนิดนึงพลเมืองดีบอกว่าปกติคุณยายอ่ะมักจะพูดคุยกับตัวเงินตัวทองที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ประจำ
0: คือเป็นผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเรียกตัวเงินตัวทองว่าไอ้หนูหรือเปล่
0: า
1: พลเมืองดีบอกแต่ตามมาด้วยคำว่าช่วยด้วย พลเมืองดีบอกไม่ใช่แล้วน่าจะพูดกับเราแล้วไม่ใช่ตัวเงินตัวทองก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยดึงคุณยายขึ้นมาจากน้ำค่ะส่วนทางคุณยายพัดค่ะเล่าว่าเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ตีสามเลยท้องฟ้ายังมืดเลยจังหวะที่เหยียบไม้ผุแล้วตกลงไปในคลองเรียกให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินผ่านไป 3-4 ชั่วโมงนู่นน่ะถึงจะมีคนได้ยิน
5: แล้วตกไปนานขนาดไหนยาย
6: โอ้แช่น้ำอยู่ถึงตัวชาน่ะเพราะว่าโคตรจมน้ำตายพยายามมือโอ้หัวหัวเหนือกระเถิดกระผมอยู่ตลอด
5: ครับ
6: ปล่อยน้ำไม่เป็นเรียกใครก็ไม่ได้เพราะมีเงียบไปหมด
5: เช้ายังตอนนั้นหรือยังมืดอยู
6: ่โอ้ยยังมืดประมาณตีสามอ่ะ
5: อ๋อตีสามเลยเหร
6: ออ๋อ
5: มีคนมาช่วยตอนกี่โมง
6: ตอนเช้าแล้วตีห้าเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกับแกกับแก
0: ใจคุณยายมากๆเอาปลอดภัยแล้ว
1: ครับ
0: แจกเสื้อกันดีกว่าครับแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับเหมือนเช่นเคยครับสนับสนุนโดย BYD วันนี้เราแจก3ตัวนะครับคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ครับใส่แฮชแท็กนะครับคดีหัวสว
1: ค่ะ
0: นี่มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าคุณสิทธิโชคยังประชุมอยู่เดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วอาจจะมีการให้สัมภาษณ์เพราะเขาตามรายงานคือเสียงข้างน้อย
1: แล้วก็อยากให้สัมภาษณ์นักข่าว
0: สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
9: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
14: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
14: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
14: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
15: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
16: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
17: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
19: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
20: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
21: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
22: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
23: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
1: ันแปลกมากว่าผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ที่เจออย่างหนึ่งแน่ๆก็คือมันมีโพรงอยู่โพรงนึงนะคะอยู่ใต้ท่อประปาลงไปปรากฏไอ้โพรงเนี้ยนี่นี่ค่ะสีฟ้านั่นคือท่อประปาแล้วก็เห็นโพรงไหมคะที่มันมีอะไรเหมือนดำๆไหลออกมาที่คาดว่าเป็นคราบน้ำมันส่วนท่อสีดำคือท่อส่งน้ำมันตอนนี้นะคะจากการตรวจสอบมาหลายวันท่อส่งน้ำมันเนี่ยยังไม่เจอรอยรั่วเลยค่ะพี่ไก
0: ่อย่าบอกนะว่ามาจากโพรงนี้เหรอ
1: หลายคนคาดว่าแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจสอบมันมีคุณภาพต่างจากน้ำมันที่ใช้กันในปัจจุบันค่ะคือมีค่ากรรมฐานสูงคือด้วยเวลาผ่านไปเนาะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันที่เราใช้เนี่ยค่ะค่ากรรมฐานมันจะต่ำมันจะไม่สูงแต่น้ำมันในอดีตค่ากรรมฐานสูงทีนี้เก็บจากจุดนี้ไปตรวจสอบปรากฏว่าค่ากรรมฐานมันสูงแตกต่างจากที่ใช้กันในปัจจุบันดังนั้นถ้าเกิดมันรั่วออกมาจากท่อส่งน้ำมันปัจจุบันเนี่ยกรรมฐานมันควรจะต่ำกว่านี
0: ้
1: หลายคนก็เลยตีไปในทางนั้นอย่างเช่นอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ท่านบอกว่าคาดว่าเป็นน้ำมันเก่าที่ทิ้งเอาไว้ในโพรงนี้นานแล้วแต่อย่างคนที่ยังไม่ได้ปักใจนะคะคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือคุณโอสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานค่ะวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะแล้วประสานการนำกล้องส่องลงไปในโพรงคือเข้าไปดูในโพรงให้ชัดเลยก็ประสานไปยังกรมธุรกิจพลังงานนะคะจากนั้นก็ประสานไปยังทางบริษัทเอกชนอีกทีนึงนำเครื่องมือเข้ามาช่วยวิธีการก็คือรู้สึกว่าโพรงนี้มันลึกใช่ไหมคะก็เอากล้องติดที่ปลายไม้แล้วแหย่เข้าไปในโพรงเพื่อจะให้กล้องเนี่ยมันไปดูว่าข้างในโพรงลักษณะเป็นยังไงเชื่อมโยงไปจุดไหนบ้างปรากฏว่าพอส่องลงไปในโพรงกล้องไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายฝาท่อปิดน้ำมันเนี่ย
0: อยู่ในโพรง
1: นั่นแล้วสิคะแปลกไหมคะ อยู่ดีๆไปเจออะไรหน้าตาคล้ายฝาท่อปิดน้ำมันในโพรงนี้เหรอคุณธิติพัฒน์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคือตรงนี้มันมีข้อมูลเก่าด้วยนะปรากฏว่าแต่เดิมบริเวณนี้เคยมีสถานีแม่น้ำเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วคุณธิติพัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ไปขับรถตรวจดูบริเวณโดยรอบพบว่ามีกระสวยบรรทุกน้ำมันเก่าที่ไม่ใช้แล้ววางทิ้งเอาไว้เต็มไปหมดก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะสมของน้ำมันเก่ามาเป็นเวลานานแล้วหรือเปล่าแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันโดยรอบเอาไปตรวจสอบหาค่าจากเดิมที่ตูนเล่าไปตอนต้นนะคะว่ามีการตรวจสอบน้ำมันที่เก็บไปเมื่อวันศุกร์แล้วพบว่าค่ากรรมฐานมันสูงหรือว่าซัลเฟอร์มันสูงก็ไม่น่าจะเป็นน้ำมันในปัจจุบันไม่น่าจะรั่วออกมาจากท่อส่งน้ำมันที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้แต่คุณธิติพัฒน์บอกว่าเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเก็บน้ำมันบริเวณอื่นเอาไปตรวจสอบแล้วเทียบเคียงกันฉะนั้นเบื้องต้นนะคะในส่วนของคุณโอธิติพัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้หลายข้อข้อแรกอาจจะมีการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วแต่การทิ้งเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือตอนนี้ประสานกับสำนักงานเขตคลองเตยย้อนดูภาพวงจรปิดกลับไปสักประมาณ3สัปดาห์คือน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันเก่าก็ได
0: ้แต่เพิ่งเอามาทิ้ง
1: แต่เพิ่งเอามาทิ้งหรือเปล่าข้อ2การรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะตรวจสอบระยะทาง32กิโลเมตรตลอดแนวท่อส่งน้ำมันไปเลยให้ชัวร์เพราะว่าตอนนี้ที่ตรวจสอบอยู่อะค่ะมันยังไม่พบใช่ไหมคะแต่มันก็ยังไม่ชัวร์ 100% เพราะยังไม่ได้ตลอดแนวท่อเดี๋ยวศุกร์นี้32กิโลเมตรตลอดแนวท่อเขาจะมีวิธีในการตรวจสอบหรือข้อสันนิษฐานที่3ค่ะเป็นการลักลอบทิ้งน้ำมันในอดีตหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าแถวนี้มันชื่อถนนเชื้อเพลิงคุณธิติพัฒน์บอกประธานชุมชนกับกรรมการชุมชนนี่เล่าเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมักจะมีการแอบเอาน้ำมันมาทิ้งหรือว่ามาขนถ่ายน้ำมันบริเวณนี้กันก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
3: ไม่ทราบเลยว่าโพรงใต้ดินนั้นน่ะมันมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงไปที่จุดไหนบ้างก็เดี๋ยวจะตรวจสอบดูก่อนสภาพโพรงว่าโพรงเป็นยังไงนะคะเอากล้องเนี่ยมาตรวจสอบในพื้นที่โพรงแล้วเนี่ยเรายังจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบด้วยซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยน้ำมันในท่อที่ส่งเนี่ยมันจะต้องไม่มีค่ากรรมฐานสูงขนาดนั้นนะคะตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนหรือมันอาจจะไม่ใช่น้ำมันจากในท่อนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าถนนเชื้อเพลิงจากคำบอกเล่าของตัวของท่านประธานชุมชนเขาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมักจะมีการลักลอบเอาน้ำมันมาทิ้งขนถ่ายน้ำมันกันอันนี้เราก็ไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งเช่นกันก็ได้มีการขับรถตรวจดูบริเวณโดยรอบเดิมเนี่ยมันมีสถานีแม่น้ำพื้นที่ของการรถไฟก็พบว่ามันจะมีกระสวยบรรทุกน้ำมันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะวางทิ้งไว้เต็มไปหมดก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะสมของเศษน้ำมันที่เก่าแล้วมันสะสมอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะคือขอให้ท่านผอ.เขตเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปด้วยซึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ทั้งหมดคือน้ำมันดีไม่มีใครทิ้งแน่นอนเพราะมันมีมูลค่าแต่น้ำมันที่มันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่มันจะต้องส่งไปกำจัดหรือบำบัดเนี่ยหรือเป็นน้ำมันที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีการแอบมาลักลอบอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานตัวของน้ำมันปนเปื้อนน้ำที่เราพบเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำมันที่ถูกใช้แล้วนะคะก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.ที่มีรายงานว่าเป็นเสียงข้างน้อยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับไปฟังสดพร้อมๆกันครับ
4: ในที่ประชุมตอนนี้ท่านจะเป็นคนถามเราคุยกันแล้วว่าเราจะมาที่ไหนในการชี้แจงแถลงข่าวเนี่ยเราจะต้องพูดเป็นทีละข้อหาว่าในข้อหาเนี้ยข้อกล่าวหาเนี้ยกกต.มีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่นะครับก็บอกให้ชัดไปทีนี้เราพูดกันถึงขนาดว่าอำนาจของสารรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่สารรัฐธรรมนูญจะเทสข่าวที่จะทำลายเสียงอำนาจสารรัฐธรรมนูญจะบอกว่าข้อหานี้หรือข้อกล่าวหาหรือคำร้องนี้ผลเป็นอย่างไรด้วยอำนาจเสียงข้างมากเสียงเป็นใครบ้างเสียงข้างน้อยเป็นใครบ้างเองไม่เป็นเอกใจท่านก็จะพูดอย่างชัดเจนในที่ประชุมก็พูดหาเลยกันว่าเอาละเราไม่ต้องถึงขนาดต้องบอกชื่อหรอกว่าข้างมากเป็นใครข้างน้อยเป็นใครแต่ขอให้ชัดว่าในแต่ละข้อกล่าวหานะกกต.ในลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรเราเคารพเสียงข้างมากส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยท่านไปแถลงขนาดจะไม่ได้อยู่ในเสียงข้างมากขนาดจะไม่รู้ว่าเหตุผลของเสียงน้อยเป็นอะไรท่านก็ต้องแสดงเหตุผลของท่านไปตามที่ท่านลงในชื่อของข้างมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้แจ้งให้กับประชาชนได้ทราบด้วยว่าในทุกมตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์ที่เดียวนะครับมีเอกฉันท์อยู่ในเรื่องของบางคนที่ยกเนี่ยก็มีเอกสารนะครับที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและก็ไม่ได้มีความบทบาทในการกระทำการข้อกล่าวหา

0: ให้ยกนะฮะสองเสียงให้ลงแล้วก็มีบางคนบางคนอาจจะเป็นหกมือนะครับและบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยของกรรมการบางท่านที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นยกอย่างเอกฉันท์ก็มีนะอันนั้นก็คือเลือกพิจารณาตามเนื้อผ้าแต่ว่าไม่ใช่5ต่อ2ทั้งหมดในกลุ่มคนจัดการทันนะครับของข้อหานี้ขอแยกชี้แจงเท่านี้ครับ
1: อย่างกรณีข้อกล่าวหาที่มีที่2ที่มันจะพัวพันไปถึงพวกกรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีต่างๆนะคะในส่วนที่เราเป็นเสียงข้างน้อยเรามองว่ามันมีน้ำหนักในการเอาผิดมากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: คือต้องยอมรับว่าผมกับขออนุญาตพูดเลยนะครับผมท่านชายเป็นคนน้อยนะครับแล้วก็เราก็มองว่าเนี่ยหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำทางนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำภูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับกลุ่มสุโขทัยนะครับซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยโพยเนี่ยมันออกมีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7จะอยู่ในหมายเลข12คนทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยได้ถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี่ยเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อเลือกตั้งนะครับอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าจะเข้า77เล็ก1อะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่มีข้อมูลที่มาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคที่เกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอบคล้องกับพยานที่กลับทำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการจะทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการคุณพักนะครับจะมอบหมายให้สสในพื้นที่หรือบุคลากรของพักตอนนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วก็ต้องมีการดำเนินการนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาแต่ก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยกันแต่ละจังหวัดแต่ละนี่ข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพยานฝั่งนี้ให้การว่าไปติดต่อใครของพรรคการเมืองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นส.ส.เนี่ยก็มีการยึดโยงกันอยู่ตลอดพอเราตรวจจำนวนแล้วมันเจอจริงมันก็โยงกันจริงแล้วอันที่สามก็คือว่าหลังจากได้
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
4: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

ในวันที่21นั้นมีการนัดประชุมสว.ให้ประกาศใหม่เพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานไม่รองประธานสว.มีการเก็บโทรศัพท์พยานตอนนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์

0: และพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมานะครับอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เพลินนะครับอาจจะอยู่คนละห้องไม่อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำงานกันพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือพวกอะไรที่เป็นตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันเป็นแบบความมีส่วนทั้งร้อยก็เห็นว่าพอในแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำบนว่าในจังหวัดตามที่พยานฝั่งนี้ได้ให้การถึงแล้วนะครับนอกจากพยานฝั่งนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือขบวนการเชื่อติดที่ได้ไปเด็กความสิ้นหวังได้ให้การตอบท้องเลยกับพยานฝั่งนี้นะครับและที่เด็กความสิ้นหวังได้ให้การถึงว่าบอกชื่อคนคนหนึ่งก็เคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆนี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นอะไรก็จริงๆเขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นสองคนแล้วนะนะครับส่วนพยานที่กลับคำให้การที่ผมเห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่นักเวลามาให้การเดินถึงคุณผู้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครใครจะเป็นคุณผู้เขาได้นะฮะเขาเป็นผู้มีบารมีเป็นสสของพรรคการเมืองพรรคนั้นนักเวลานั้นและมาให้การเนี่ยเป็นสสอยู่นะใครจะเป็นคุณผู้เขาอีกคนหนึ่งที่ตัดความให้การและมาให้การมาให้การก็เป็นข้อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไม่กล้าเป็นคุณผู้อันนี้ก็ต้องเกียรติหนึ่งก็ไม่จริงอันที่สองเนี่ยเขามายื่นหนังสือต่อการให้การเนี่ยณเวลาที่เราตั้งอนุที่36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68มันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากนะครับข้อพิรุธทั้งหลายตัวนี้ผมเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือในการติย่อยก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นคนว่าตามข้อหาที่หนึ่งและที่สองไปด้วยกันมีกระสอบที่ต้องไปด้วยกันก็มีเท่านี้ครับเพียงแต่ว่าท่านประธานก็อาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นแต่ท่านหรือท่านบอกผมในที่ประชุมวันนี้ว่าท่านก็ได้พูดว่าเป็นความเห็นของผมมากแต่ผมฟังแล้วผมไม่เห็นว่าเป็นเสียงมากคือไม่ได้ยินนะว่าเป็นเสียงมากเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเรียนได้ว่ามตินั้นมันไม่มียกเนี่ยก็ไม่มีเอกฉันท์นะครับมีกลุ่มคนสำคัญครับมีแต่ 5%
1: คำถามมันก็มีประเด็นที่หลายคนก็สงสัยว่าการที่ท่านออกมาเปิดเผยเรื่องราวในวันนี้เขาว่าเป็นมติเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยอาจจะเพราะว่าต้องการเตรียมเอาไว้ก่อนไหมว่าเขามีหลายฝ่ายที่ออกมาจะเดินหน้าในการฟ้อง157กกต.ด้วย
0: ครับจริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลแบบยึดโยงผมว่าเป็นอย่างไรเหตุผลของผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆถูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงถ้ามีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไร
2: คำถามมันมีกกต.ที่ออกมาไม่ใช่เพียงแค่เสียงข้างน้อยข้างมากแต่สะท้อนถึงความแตกของแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของกรรมการด้วยไหมครับ
0: คือไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยท่านแยกแยะได้ว่าเฉพาะเรื่องนี้เราเห็นไม่ตรงกันเรื่องอื่นไม่ได้หมายความว่าต้องไม่ตรงกันนะครับมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นแบ่งฝัก

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: จับหูก็ไม่ใช่ช้าแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมก็ได้หมดนะนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเป็นก็แข่งทั้งหมดมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะนั่นเองครับ
5: 17คนที่มีการลงมติออกมาค่ะมันถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ทั้ง17คนเลย
4: มีเอกฉันท์อยู่บางกลุ่มนะสวตัวจริงเนี่ยผมเท่าที่ผมดูว่ามันก็ไม่เชิงเอกฉันท์เลยนะ43แต่ที่เอกฉันท์นั้นคือไม่ใช่สว.เป็นโหวตเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนหนีไม่ออกอันนี้เอกฉันท์ก็อย่างน้อยเสียงให้น้อยเนี่ยยืนอยู่แล้ว2นะครับที่จะลงโทษอยู่แล้วเพราะว่ามันชัดเจนขนาดนั้นนะฮะทุกท่านก็เห็นตรงเขาท่านก็เห็นด้วยกันว่าอายุต้องเยอะแต่ก็เลยว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวสวจริงแต่พอเป็นสวจริงเนี่ยมันก็เป็นเอกฉันท์แต่ว่าท่านเสียงข้างน้อยมันยืนอยู่2เพราะท่านมาอีก2ก็เป็น10ฉะนั้นก็เป็น10 3
5: อย่างเส้นเงินที่บอกว่ามีความชัดเจนคือเชื่อมโยงไปถึงนักการเงินด้วยมั้ยคะหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงใคร
4: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกจากตัวเองนะครับคนสัมพันธ์กันในประเทศนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการใช้เงินสดให้ไปรับเงินสดชั้นที่สี่ที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกระนั้นก็เป็นความสามารถซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์มีแต่ความท่านสั่งต่ออ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยผมก็ได้เคยพูดที่ประชุมเรื่องท่านประธานแสดงว่าสวตัวจริงบางคนนะที่ถูกกลุ่มไอ้ทางนี้ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างว่าจากประจบที่เรียนขันเนี่ยก็มีว่าเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนนะครับผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาปล่อยไปถึงไหนก็ถามท่านยี่ปวดหรือคนที่โอนมาคุณรองก็ตั้งความเพียรนะครับการชื่อได้เป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนเป็นทางใต้หรือว่าผมก็อยากรู้ว่าถ้าโอนเป็นแสนเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามท่านยี่ปวดว่าเรามีเส้นเงินและอยากรู้ว่าคุณที่โอนให้เป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่จะรับแจ้งว่าเนื่องจากประตอกรกตมีมติ4-3ไม่รับเช่นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิดเพราะยังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาซึ่งเราก็เดาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเนี่ยเพื่อจะไปต่อเนี่ยก็ด้วยข้อจำกัดมันมีบางอย่างเท่านั้นก็
5: ในการพิจารณาหลักฐานของแต่ละชั้นของอนุกรรมธิการของแต่ละชั้นนะคะมันก็คือต้องมีมติออกมาเพื่อที่จะสืบต่อถูกไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดออกมาก็คือ4-3ไม่ได้ให้สืบต่อเรื่องเส้นเงิน
4: คือตอนนี้สมมตินี้มันจบไปแล้วแต่ความเพียงแต่ว่าลงหรือไม่ลงหมายความว่าจะส่งสารการหรือไม่ส่งสารการหรือลงหมายว่ามีความจบหรือไม่ก็เรียนว่ามันจบไปแล้วเรื่องนี้หลักฐานที่มีอยู่ข้างในนะครับพยานหลักฐานที่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้วเราก็ไม่ได้ไปตามหาเรื่องสัตว์ตัวมันหมดไปหมดแล้วครับ
5: ม
4: ัน
5: ก็ส่งไม
4: ้
5: ต
4: ่
5: อให้ก
4: ับ
5: DSI
4: ไม่ได้ส่ง
6: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปให้ฟังกันชัดๆอีกครั้งแต่อันนี้ชัดเจนมากแล้วจากคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษว่าเสียงข้างน้อยมี2คนนอกจากคุณสิทธิโชคแล้วก็จะมีคุณชัยนครชัยเสียงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันในแต่ละคนและวันนี้คุณสิทธิโชคเนี่ยเหมือนโต้กลับท่านประธานณรงค์ทุกประเด็นของการแถลงเมื่อวานเดี๋ยวจะได้กลับมาฟังกันในรายละเอียดนะครับแต่ขออนุญาตคุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้สักนิดนึงฮะ สวิตเซ่ตูน
7: ค่ะสวิตเซ่ค่ะตอกย้ำความสำเร็จจับมือเจฟซาเตอร์ต่อเนื่องปีที่2ค่ะเปิดตัวสวิตเซ่รีจูพลัสสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่พร้อมใส่ใจตัวเองค่ะสวิตเซ่จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สวิตเซ่รีจูพลัสณศูนย์การค้าวันแบงคอกพร้อมเปิดตัวเจฟซาเตอร์นะคะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะภายใต้แคมเปญเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจชวนคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตกันให้เต็มที่และหันกลับมาใส่ใจตัวเองในทุกๆวันค่ะ
6: ภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขนะครับมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมกับร่วมถ่ายรูปกับเหล่าคุณวันเสาร์คุณวันเสาร์ก็คือกลุ่มแฟนคลับของเจฟซาเตอร
7: ์ค่ะ
6: คือบรรยากาศเป็นกันเองมากครับแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก่อนที่จะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เจฟซาเตอร์มาในลุคสุดปังโชว์พลังเสียงให้แฟนๆได้ฟังแบบใกล้ชิดสวิตเซ่รีจูพลัสหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าออนไลน์สวิตเซ่ออฟฟิเชียลและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกันต่อครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
16: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
17: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
18: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
19: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
20: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
21: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย จ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
7: ความเห็นส่วนตัวของท่านแล้วกันนะ
6: ท่านย้ำหลายรอบด้วยว่ามติเนี่ยมันมีออกมาเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่สิ่งที่ท่านแถลงเมื่อวานคือความเห็นส่วนตัวของท่าน
7: คุณณรงค์กลั่นวารินนะคะประธานกกต.ที่พูดเมื่อวาน
6: เช่นเดียวกับวันนี้วันนี้เนี่ยคุณสิทธิโชคก็บอกว่านี่คือความเห็นของเขาในนามเสียงข้างน้อยดังนั้นวันนี้มันชัดมากคุณผู้ชมตีกลับทุกประเด็นถ้าเราไล่กันตั้งแต่แรกในการแถลงครั้งนี้ใช้คำว่าแถลงนะจริงๆก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชคนะครับระบุไปว่าถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ในช่วงของการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงมติของกกต.เนี่ยในที่ประชุมได้มีการหารือกันว่าคุณสิทธิโชคเนี่ยบอกเสนออย่างที่ประชุมเลยว่าช่วงของการแถลงควรจะมีการแถลงมติออกไปด้วยในแต่ละข้อกล่าวหาเช่นข้อกล่าวหาที่1มติเสียงข้างมากเท่าไหร่มติเสียงข้างน้อยเท่าไหร่ไม่ต้องถึงขนาดบอกชื่อเสียงข้างมากบอกชื่อเสียงข้างน้อยก็ได้
7: แต่มีการยกตัวอย่างบอกว่าเราพูดกันในที่ประชุมถึงขนาดที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเวลามีมติออกมาวินิจฉัยเรื่องอะไรออกมาก็จะบอกออกมาอย่างน้อยเนี่ยก็คือในเอกสารเพรสข่าวก็จะบอกเลยค่ะว่าแต่ละข้อหานั้นมีมติเท่าไหร่เสียงเท่าไหร
6: ่ทุกมติที่ออกมาเมื่อวานนี้คุณสิทธิโชติยืนยันว่ามันไม่ได้เอกฉันท์ไปซะทั้งหมด
7: โดยเฉพาะในส่วนของกรรมการบริหารพรรค
6: ใช่ครับบางคนที่ลงเป็นเอกฉันท์ก็ยังพอมีบ้างถ้าหากว่าหลักฐานมันไม่มีอะไรชี้ชัดแต่เอกฉันท์บางคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทบาทกับหน้าที่ต่างๆและหลักฐานทางคุณสิทธิโชคอธิบายอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1 2ซึ่งไปพัวพันกับนักการเมืองกับกรรมการบริหารพรรคกับกลุ่มส.ส.มติไม่เอกฉันท์เลยบางคนมติออกมา5ต่อ2บางคนมติออกมา6ต่อ1บางคนไม่เกี่ยวข้องเลยมติก็เป็นเอกฉันท์ก็
7: ม
6: ีผมกับคุณชายนครชัยเราคือเสียงข้างน้อย
7: พูดเต็มๆตรงนี้เลยค่ะทีนี้มันจะมีอีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะมีการพูดถึงพยานที่กลับคำให้การค่ะก็บอกอะค่ะว่าจริงๆเนี่ยตัวคุณสิทธิโชติบอกตัวผมมาไม่ได้ดูนะว่าบุคคลคนนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือซึ่งส่วนทางกับประธานกกต.เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานท่านประธานกกต.บอกว่าผมอะไม่เชื่อพยานที่กลับคำให้การทั้ง3คนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีการพูดถึงประวัติเขาด้วยนะ
6: เขาไปโดนคดีอะไรเขาถูกศาลสั่งจำคุกเท่าไหร
7: ่คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นแบบนี้เรามองว่าพยานไม่น่าเชื่อถือแล้วก็มองว่ามีเรื่องความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้คือคุณณรงค์พูดเมื่อวานประธานกกต.แต่วันนี้คุณสิทธิโชติบอกว่าเราไม่ได้ตัวบุคคลดูตัวบุคคลเราดูว่าสิ่งที่เขามาให้การไว้ในครั้งแรกการกระทำตามที่เขาพูดมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงก็มีการพูดยกตัวอย่างค่ะว่าพยานปากนี้ซึ่งตูนคิดว่าหมายถึงพยานหมายเลข16คุณเอกราชช่างเหล่านั่นแหละได้ให้การไว้ว่ามีการให้ส.ส.มาดูแลผู้สมัครส.ว.แบ่งเป็นกลุ่มๆจังหวัดต่างๆก็ปรากฏว่ามีการไปแบ่งกลุ่มอย่างนั้นจริงๆที่สำคัญมีการประชุมตามโรงแรมต่างๆตามจังหวัดต่างๆเพื่อทำโพยมันมีอยู่จริงดังนั้นการกระทำก็คือการแบ่งกลุ่มการไปแยกย้ายกันทำโพยตามโรงแรมจังหวัดต่างๆมันเกิดขึ้นจริงดังนั้นสิ่งที่เขาให้การไว้ในครั้งแรกน่าเชื่อถือ
6: คำพูดของพยานที่เขาให้การมันถูกนำไปปฏิบัติดังนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคำพูดมีการนำไปปฏิบัติก็ถือว่าเชื่อถือได้แล้ว
7: อ
6: ันนี้คือประเด็นสำคัญเลยสวนทางกับคุณณรงค์อย่างชัดเจนและเมื่อสักครู่นี้เองในช่วงพักเบรกโฆษณาเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
7: ค
6: ุณสิทธิโชติก็ยังพูดถึงการให้การของพยานปากที่16เนี่ยที่มากลับคำให้การตอนหลังว่าโพยไม่มีอยู่จริงขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิด
7: ซึ่งตูนก็เชื่อว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์พรรคประชาชนเอามาเปิดเผยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มาย้ำในกรรมกรข่าวนะคะบอกว่าวงจรปิดทีมงานถ้ามีภาพขึ้นมาได้เลยค่ะวงจรปิดที่มีกกต.ท่านหนึ่งเดินมาตรวจดูการเลือกสว.ระดับประเทศแล้วก็มีการเก็บโพยจากผู้สมัครสว.ไปคุณสิทธิโชติกกต.ท่านนี้กกต.เสียงข้างน้อยน่าจะพูดถึงตรงนี้ค่ะบอกว่าผมตั้งใจมาพูดเลยนะเรื่องนี้ใครที่มาบอกว่าอย่างพยานหมายเลข16กลับคำให้การเนี่ยในการให้การครั้งที่2ที่กลับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการทำโพยอ่ะมาทำที่หลังคุณสิทธิโชติบอกผมขอให้ย้อนไปดูวงจรปิดซึ่งก็น่าจะเป็นวงจรปิดตัวนี้ค่ะที่คุณไอติมพริษฐ์เอามาเปิดเนี่ยค่ะทีนี้อีกช่วงหนึ่งที่สำคัญของคุณสิทธิโชติก็คือบอกว่าพยานที่กลับคำให้การคือไม่ใช่แค่พยาน16หรือว่าคุณเอกราชคนเดียวนะคะบอกในบรรดาพยานที่กลับคำให้การเนี่ยเขามาบอกว่าเขามากลับคำให้การทีหลังเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยรู้สึกว่ามีเสรีภาพที่จะพูดเพราะก่อนหน้านี้เขาถูกข่มขู่คุณสิทธิโชติใช้คำว่าใครจะไปกล้าข่มขู่เขา อย่างพยานคนแรกเป็นส.ส.ซึ่งถ้าดูในจำนวนพยานที่กลับคำให้การเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคุณเอกราชเป็นส.ส.เป็นผู้มีบารมีเลยใครจะข่มขู่หรือยกตัวอย่างอีกคนนึงเนี่ยเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคคนสำคัญคนหนึ่งใครจะกล้าไปข่มขู่เขาถ้าดูจากข้อมูลนะคะก็น่าจะเป็นคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชพยานหมายเลข22พยานหมายเลข22
6: จากพะเยา
7: ค่ะจากพะเยาซึ่งถ้าตามข้อมูลเนี่ยคือพ่อตาคุณธรรมนัสคุณสิทธิโชติใช้คำว่าใครจะกล้าไปข่มขู่เขาแล้วยังไม่นับว่าพยานเหล่านี้ที่มากลับคำให้การมาให้การครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกมากมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ปกติบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณสิทธิโชติตูนว่าใช้คำเหมือนคุณไอติมพริษฐ์อะคือคำว่าเวลาเรามองทั้งหมดเนี่ยเราต้องมองให้เห็นเป็นช้างทั้งตัวคุณผู้ชมใครดูกันมาก่อนค่ะเมื่อเช้าว่างคุณไอติมยังย้ำเรื่องนี้อยู่เลยช้างทั้งตัวจะไปเอามือไปแปะจุดนึงแล้วบอกว่าเออนี่ส่วนนี้ไม่ใช่ช้างจะมองแค่จุดเล็กจุดน้อยไม่ได้ทั้งหมดเนี้ยมันคือการมองช้างทั้งตัวเราก็จะเห็นว่าช้างทั้งตัวมันมีตัวจริงๆอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหยิบการกระทำหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมให้เห็นช้างทั้งตัวว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยออกมาบอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคเซาะกร่อนบ่อนทำลายนั่นแหละศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้วิธีหยิบเล็กหยิบน้อยเอาการกระทำต่างๆมารวมแล้วให้เห็นภาพช้างทั้งตัวเหมือนกัน
6: คุณสิทธิโชคเนี่ยโดยสรุปวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากพูดถึงเรื่องข้อกล่าวหาที่1ถึง2ซึ่งเป็นข้อกล่าวหานักการเมืองและกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ยังยกตัวอย่างเหตุผลทั้งเรื่องของที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าเป็นประเด็นสำคัญนั่นคือพยานปากที่16พูดถึงการทำโพยว่ายกตัวอย่างเป็นจังหวัดด้วยนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูนครสวรรค์มาประชุมกันเพื่อทำโพยมีโพยก็ทุจริตการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังพูดถึงหลักฐานสำคัญคือโทรศัพท์กับเส้นเงินว่ามันมีหลักฐานบางอย่างยึดโยงกับกรรมการบริหารพรรคและก็ยังไล่ไทม์ไลน์ซึ่งก็ตรงกับที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้ว่านัดประชุมกัน2วาระหลังจากที่มีการประกาศผลแล้วในการที่มาประชุมรวมกันก็มีพยานซึ่งเป็นเลขาหน้าห้องของคนสำคัญออกมาบอกเลยว่าในที่ประชุมกำหนดกันว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานและให้ข้อมูลในทำนองที่ว่าหัวหน้าพรรคก็มาด้วยอาจจะอยู่อีกห้องหนึ่งก็ได
7: ้ช่วงนี้คุณสิทธิโชติใช้คำว่าคนในพรรคมาร่วมประชุมด้วยนะคือบางคนจะใช้คำระมัดระวังเป็นคำว่า เห็นคนในพรรคมาอยู่ที่โรงแรมนั้นในวันที่มีการประชุมของสว.แต่กกต.สิทธิโชติใช้คำว่าคนในพรรคมาร่วมประชุม
6: นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างอย่างเช่นคำให้การของคนนั้นคนนี้หรือจะเป็นคำให้การของนายดิเรกสอดคล้องบอกชื่อบอกตำแหน่งบอกที่อยู่ตรงกับรัฐมนตรีแล้วข้อเท็จจริงของนายดิเรกก็ยังไปตรงกับพยานปากที่16
7: ค่ะ
6: อย่างนี้เป็นต้น
7: เรื่องที่ว่ามีการประชุมกันแล้วเมื่อวานเนี้ยประธานกกต.คุณณรงค์เนี่ยบอกว่าพยานหมายเลข16ที่กลับคำให้การเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วประธานกกต.บอก มันไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆเลยนอกเหนือจากคำให้การของพยานหมายเลข16ไม่มีภาพถ่ายไม่มีการจัดทำโปรแกรมออฟไลน์ที่เอามาติวกันเรื่องนี้กกต.สิทธิโชติบอกว่าก็เขาเก็บโทรศัพท์มือถือเพราะเก็บโทรศัพท์มือถือจึงไม่มีพยานหลักฐานอื่นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ครับล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะคุณสิทธิโชคให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคือสืบเนื่องจากนักข่าวถามว่าการออกมาเปิดเผยเสียงข้างน้อยแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงผลมติได้หรือไม่คุณสิทธิโชคตอบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะมติมันจบไปแล้วเว้นแต่ว่าเมื่อไปสู่ศาลฎีกาแล้วศาลไต่สวนเพิ่มเห็นภาพทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่ศาลฎีกาท่านใช้คำนี้นะฮะอยู่ที่ศาลฎีกาว่าจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรส่วนศาลจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปได้หรือไม่ก็ขอให้เป็นอำนาจของศาลแล้วก็อยู่ที่ผู้เสียหายว่าจะไปร้องหรือไม่แต่มันไม่มีกฎหมายแบบกกต.ว่าความปรากฏแล้วตรวจสอบได้สุดแท้แต่ศาลจะพิจารณาว่าจะเอาอย่างไร
7: เพราะฉะนั้นที่ใครมองว่าจบแล้วถ้ากกต.ยกคำร้องไม่ส่งบางคนไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะก็ฟังจากคุณสิทธิโชติมันก็ยังไม่ได้จบซะทีเดียวนะคะสุดแท้แต่ศาลจะพิจารณาใช้คำว่าแล้วแต่ว่าศาลฎีกาท่านจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองยังไง
6: อย่างไรนะคะก็ถามว่าออกมาพูดแบบนี้กังวลไหมว่าจะโดนฟ้องเจ้าตัวยืนยันว่าถึงฟ้องผมก็มีหลักฐานในการลงมติและผมก็เขียนคำวินิจฉัยของผมไว้ชัดเจนแล้ว
7: ก็คือถ้าเกิดจะมีคนไปฟ้อง157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบบอกไม่กังวลเลย
6: ม
7: ีหลักฐานการลงมติทั้งหมดทั้งปวงที่ตุงกับพี่ไก่ไล่มาเนี่ยนะคะก็คือสาระสำคัญจริงๆที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่กกต.สิทธิโชติออกมาพูดก็คือหมายถึงนอกเหนือจากเนื้อหาค่ะทำไมวันนี้ท่านถึงต้องออกมาตั้งใจให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะย้ำอีกทีนักข่าวก็ได้รับแจ้งมาว่าเดี๋ยวท่านกกต.สิทธิโชติท่านจะให้สัมภาษณ
6: ์อยากจะบอกอยากจะเล่าม
7: ันเป็นความอัดอั้นอย่างไรหรือเปล่าถึงต้องออกมาพูดในมุมของท่านในมุมของเสียงข้างน้อยแบบนี้อันนี้น่าสนใจมากถูกไหมคะจริงๆถ้าไม่พูดนี่ก็ไม่มีใครจะไปบอกให้ท่านพูดเพราะเราก็คิดว่าการแถลงมันจบไปตั้งแต่เมื่อวาน
6: ใช่แล้วจริงๆถ้าดูตั้งแต่ต้นนะท่านเริ่มต้นประโยคด้วยการว่าบอกไปแล้วในที่ประชุมขอไปแล้วในที่ประชุมด้วยว่าให้บอกมติออกมาให้ชัดให้บอกเหตุผลของการลงมติไม่ต้องบอกชื่อก็ได้
7: สำคัญมากนะคะการที่ตัดสินใจออกมาเปิดเผยความคิดเห็นของตัวเองกับสื่อในวันนี้ของกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะต้องมีความคิดความเห็นของใครที่เกี่ยวข้องคุณไอติมนักข่าวลองติดต่อหน่อยคุณเป๋ายิ่งชีพไอรอลองติดต่อหน่อยค่ะว่ากกต.สิทธิโชติออกมาพูดแบบนี้แล้วมีความเห็นยังไงบ้าง
6: ครับดูเวลาละ17:27เราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูท่าทีของพรรคภูมิใจไทยบ้างเมื่อสักครู่ดูของกกต.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทนายความของท่านนายกรัฐมนตรีฟ้องเป๋าไอรอเป็นที่เรียบร้อยเป๋าบอกฟ้องไปฟ้องได้ก็ฟ้องไปเดี๋ยวสักครู่กลับมาฮะ
7: ค่ะ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
22: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
23: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
24: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: ทางกฎหมายปกป้องตนเอง
25: ฟ้องก็คุณยิ่งชีพนะครับท่านเดียวที่เขาได้ให้ข้อที่จริงอะไรต่างๆที่สภานะครับที่พูดออกไปเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยซึ่งข้อจริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่มั้ยครับไปงั้นก็เลยต้องมาฟ้องข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาม
26: ันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานว่าสั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่มั้ยท่าน
25: ไม่ใช่ก็คือของผมเนี่ยทำร่างฟ้องไว้แล้วก็อยู่ที่ว่าคู่ความเนี่ยก็คือท่านนายกเนี่ยจะมอบหมายผมดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร
27: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
25: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนชั่งน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้น
6: ขณะที่คุณเป๋ายิ่งชีพจากไอลอว์นะครับวันนี้ก็มาร่วมรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธพร้อมกับคุณภริศครับคุณเป๋าเนี่ยบอกว่าก็ดีครับฟ้องก็ดีก็คงเป็นข่าวดีผมเชิญชวนไว้แล้วว่าถ้าท่านจะฟ้องก็ให้ฟ้องเองผมพร้อมสู้ถ้าฟ้องมาคดีเดียวแบบนี้ผมสู้ง่ายไม่มีปัญหาไม่ต้องไปต่างจังหวัดอ่ะมากันเลยตรง
28: ๆคุณรู้ข่าวดีแล้วใช่ไหม
29: ยังครับ
28: วันนี้คุณสุภาชัยเขาจะไปฟ้องในนามน้ำตีอนุทินชาญวรกูลฟ้องคุณต่อศาลอาญาคดีหมิ่นประมาท
29: ครับผมก็เชิญชวนท่านอยู่แล้วว่าถ้าจะฟ้องให้ท่านตั้งทนายยื่นเองแล้วก็ยื่นต่อศาลอาญาผมก็พร้อมสู้คดีแล้วถ้าท่านอนุทินฟ้องนำมาเลยคดีเดียวผมก็สู้ง่ายอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมาเล่นกระบวนการแบบไปต่างจังหวัดอะไรงี้นะไปแยกคดีอะไรให้มันเหนื่อยนะมาเลยตรงๆข้อเท็จจริงต่อข้อเท็จจริงก็สบายๆครับคือถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเลื่อนลอยไร้หลักฐานไม่มีน้ำหนักแล้วทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องเขาฟ้องตั้งนานแล้วเขาไม่ต้องรอกกต.สั่งนะครับและเมื่อกกต.สั่งแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดที่มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นเท็จขึ้นมาม ันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่รู้รอทำไมครับ
28: มีอะไรจะพูดถึงคุณสุภชัยไหม
29: อ๋อไม่มีอะไรครับก็ถ้าฟ้องศาลอาญาก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอกสารก็ต้องนำเสนอ
28: เตรียมทัวร์ได้แล้วนะ
29: ขี้เกียจจังเลย แต่ก
28: ็หมายถึงทัวร์สู้คดีอ่ะ
29: นั่นแหละ
11: ทางฝั่งของโฆษกพรรคภูมิใจไทยครับสสแนนบุญธิดาสมชัยคือนักข่าวก็ถามว่ามติชัดแล้วออกมาแล้วไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่เลยความรู้สึกสักหน่อยคุณแนนบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันภายในพรรคเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานคือจะมาใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกใช้คำว่าไม่หนักใจตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะมั่นใจเรามั่นใจว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรามั่นใจว่าเราชี้แจงได้ชัดทุกประเด็นอยู่แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วเราจะชี้แจงกับสังคมอย่างไรเพราะคนยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสว.ไม่น่าจะทำได้เองมันต้องมีการโยงไปถึงคนในพรรคการเมืองคุณแนนบอกว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานมันมีกรณีตัวอย่างมาแล้วนี่คดีลุงพล
12: ถือว่าโล่งใจขึ้นไหมคะหลังจาก21คนไม่
13: ถูกจริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
12: ตอนนี้ทางสังคมเพราะว่ายังไงก็อาจจะยังคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสวไม่น่าทำได้เองน่าจะโยงไปถึงเครือข่ายพรรคการเมืองอย่างกระชี้แจงว่าอะไร
13: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรคะตรงมันต้องการจะไปชี้ชัดว่าใครทำอะไรมันเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของความเชื่อมันคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องนี้เรื่องเดียวทุกๆเรื่องในสังคมด้วยเวลาเราจะไปกล่าวหาใครหรือว่าจะพูดอะไรถึงใครเนี่ยที่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนคือเราเห็นมีกรณีตัวอย่างมาแล้วค่ะถ้าจะย้อนกลับไปที่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่พูดกันสังคมหนักๆเลยอย่างเช่นตีลุงพลอย่างเงี้ยคือมันเห็นได้ชัดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเราก็บอกเลยว่าเราอย่าพยายามใช้ความเชื่อไปชี้นำสังคมเพราะว่ามันไม่มีใครสักคนที่จะเห็นหลักฐานกันได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นเสียแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือผู้ที่ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ
7: ส่วนคุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาโต้ข้อมูลที่ไอลอเปิดคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาซัดทอดว่าคุณภราดร นี่แหละเป็นคนริเริ่มเป็นคนคิดค้นกระบวนการหัวสวเวลาติวนี่คุณภราดรเป็นตัวการหลักเลยในการเป็นคนติวเป็นการสอนคนอื่นคุณภราดรใช้คำว่าผมไม่ฉลาดพอในการคิดระบบในการได้มาซึ่งสวทั้งหมดขนาดนั้นแล้วก็ยกคำพูดของประธานกกต.คุณรงค์เมื่อวานนี้ค่ะว่าคำกล่าวหาของพยานมันมีจริงแต่กกต.บอกแล้วไงว่าเมื่อไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นหลักฐานอื่นอย่างเช่นไหนบอกมีโปรแกรมในการติวก็ไม่พบการจ้างบุคคลอื่นให้ไปทำก็ไม่มีดังนั้นคำให้การของพยานจึงไม่มีความเข้มแข็งประกอบกับตัวพยานเองก็ยังกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ประธานกกต.ไม่เชื่อคำให้การของพยานปากนี้ยืนยันว่าตนเองกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.แล้วคุณภราดรก็ตั้งข้อสังเกตกลับค่ะบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยจงใจที่จะ discredit พรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาเพื่อล้มล้างพรรคภูมิใจไทยเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคจะเห็นว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26ซึ่งก็น่าจะคือคุณเอกราชเนี่ยค่ะกล่าวหาตั้งแต่หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารและเลขาธิการพรรคเพราะอะไรคุณพราดรบอกเพราะถ้ามีกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอันเป็นไปมันจะนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งคือปรารถนาสูงสุดของเขามันคือจุดเริ่มต้นตรงนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจากพยานปากนี้แหละ16ทับ26มีธงปักเอาไว้ว่าทำยังไงที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน16ทับ26ตั้งธงเอาไว้แต่แรกนักข่าวก็ถามว่าพยานปาก16ทับ26ก็คือคุณเอกราชอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคิดว่าทำไมคุณเอกราชถึงมาให้การซัดทอดพรรคภูมิใจไทยแบบนี้มีความคับแค้นอะไรส่วนตัวหรือเปล่าคุณภราดรบอกว่าผมไม่ทราบว่าพยานมีจุดประสงค์แบบไหนแต่ด้วยสถานการณ์การเมืองในขณะนั้นมีกระบวนการทางการเมืองบางอย่างที่บีบคั้นบังคับขู่เข็นทำให้พยานปากนี้ให้การไปแบบนั้นแต่คุณภราดรก็พูดถึงคนที่เห็นต่างอะค่ะว่าในเมื่อกกต.วินิจฉัยไปแล้วควรเคารพกติกานะต่อให้ไม่ตรงใจไม่ถูกใจตัวเองแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่พยานหลักฐาน
14: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำใ ได้มาซึ่งสวและพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวมีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปแบบหนึ่งแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปรารถนาเป้าสูงสุดของเขาและมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามธงนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน 16/26 ตั้งธงไว้แต่แรกก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ควรจะต้องเคารพในกติกาเมื่อวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
7: แล้วจากคำพูดของคุณพราดร นะคะที่บอกว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดจะไปคิดระบบที่ทำให้ได้มาซึ่งสวทั้งหมดคุณไอซ์รักชนกศรีนอกค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็แชร์โพสต์นี้แล้วก็บอกว่าคนเขาไม่ได้ชื่นชมว่าไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังการโกงสวฉลาดคนเขาด่าว่าเลวระยำแต่ไม่ใช่คุณพราดรก็แล้วไปนี่คุณไอซ์ส่วนคุณณภินทร ศรีสรรพางค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีออกมาอธิบายไปรอบนึงแล้วกับสังคมวันนี้นักข่าวไปถามคุณณภินทรค่ะบอกโล่งใจไหมหลังมติกกต.ออกมาไม่มีชื่อคุณณภินทรถูกส่งฟ้องศาลบอกว่ามันก็ธรรมดาแหละคนเราเมื่อถูกกล่าวหาแล้วเขายกคำร้องมันก็ต้องโล่งขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ชื่นชมกกต.ค่ะว่ากกต.ไม่คำนึงถึงแรงกดดันใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจที่กกต.ทำตามระเบียบตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา
0: ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทำนั้นกกต.นั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา
5: โล่งขึ้นไหมครับ
0: ครับ
5: โล่งขึ้นไหมกับว่า
0: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมนะครับไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนนะครับ
7: นะคะก็คือเรื่องข้อมูลที่หลุดออกมาเอาจริงๆมันก็เป็นข้อมูลลับในสำนวนทั้งสิ้นนะคะแต่หลุดออกมาเยอะเหลือเกินคุณณภินทร์บอกว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากกกต.มีมติออกมาแล้วเป็นยังไงแต่พูดถึงข้อมูลที่หลุดออกมาว่ามันเป็นความลับนะเอาออกมาได้ยังไงแล้วนำเฉพาะข้อมูลที่เป็นผลร้ายมากล่าวหาพวกเขาต่อสังคมนักข่าวก็ถามต่อค่ะว่าแล้วการดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอความคืบหน้าเป็นยังไงคุณณภินทร์บอกว่าก็กำลังติดตามอยู่ถ้าคดีไม่คืบเดี๋ยวฟ้องเองเลยภายในอายุความ90วัน
0: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคกว่า90วัน
11: ขณะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมจริงๆวันนี้คุณพิพัฒน์พยายามจะปฏิเสธจะไม่ให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่านักข่าวก็พยายามถามมติของกกต.คุณพิพัฒน์ที่สุดก็บอกว่าก็มันไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วผมขอเรียนให้ทราบเลยว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย เราไม่สามารถไปยุ่งเรื่องสวได้เพราะสวไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไง
4: ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจนแล้วก็เพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งมาโดยตลอดว่าพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสวได้เพราะสวไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
10: ส่วนตัวรู้สึกโล่งขึ้นไหมครับเพราะว่าเห็นว่าทุกท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ขัดกันเขาขาดทางที่จะปลดค้างอยู
4: ่ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อนะครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
11: ขณะที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอันนี้จะต้องถูกถามแน่นอนเพราะ1ใน77คนที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยมีคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์อยู่ด้วยก็คือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์คุณวรสิทธิ์บอกว่าเมื่อวานพูดคุยกันแล้วไม่ได้เครียดอะไรท่านเองก็มั่นใจและพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงเราเคารพความเห็นของกกต.ถ้ากกต.เขามองเป็นเช่นนั้นเราก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปตอนนี้ก็ไม่คิดจะฟ้องกลับใครฟังเสียงคุณวรสิทธิ์ปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
15: โอเคก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปไม่ครับเพราะว่าทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าเราทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
16: หลักฐานที่กกต.อ้างว่าแบบจะส่งศาลเนี่ยคือเราสามารถหามาหลักฐานล้างได้ไหมครับถือว่าชี้แจง
15: อันนี้ต้องขอไปดูในรายละเอียดนะฮะว่าในรายละเอียดเนี่ยทางกกต.มีความเห็นว่าอย่างไรนะครับแต่ในทางพฤตินัยเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่าเราสามารถที่จะชี้แจงได้
16: อ
15: ัน
16: นี้เหมือนเขาพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
15: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับ
17: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
18: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
19: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
18: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
19: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
18: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
23: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: เอาสายต่อไป
21: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
20: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
22: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300 บาทก็ใช้ได้ทันที
1: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33

0: ่ะคุณผู้ชมคะไปดูมติอีกทีนึงนะคะตกลงแล้วสิ่งที่เรากำลังจะเปิดมติของกกต.นี้คือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวพันไปถึงกรรมการบริหารหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะคะ
1: คร
0: ับในที่สุดวันนี้เราก็ได้รู้มติแล้ว5ต่อ2นะคะรู้จากเสียงข้างน้อย1ใน2เสียงก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณสิทธิโชตินะคะก็ยอมรับตามตรงว่ามีตัวเองกับคุณชายนครชัยนะคะที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยมีมติ2เสียงเนี้ยจะให้ส่งบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไปยังศาลฎีกาแต่เสียงข้างมาก5เสียงไม่ส่งเราเอาเฉพาะเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงๆเรื่องอื่นก็มีที่เอกฉันท์ให้ส่งอย่างเช่นเรื่องโหวตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่เอาเรื่องนี้เรื่องสำคัญทีนี้ถ้าไปดูที่มาของกกต.นะคะปรากฏว่าในจำนวน5เสียงที่ยกคำร้องของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นกกต.ที่มาจากสว.ชุดปัจจุบัน4คนเลยค่ะมีคุณณรงค์กลั่นวารินนะคะท่านประธานมีคุณอนันต์สุวรรณรัตน์มีคุณณรงค์รักร้อยและคุณจิรุธวิสารจิตอีกท่านหนึ่งคุณถิติเชษฐ์นุชนาธเนี่ยมาเป็นกกต.ท่านแรกเลยก็คือมาตั้งแต่สว.ปี2561ฉะนั้นถ้าเกิดเอาตรงๆว่าที่คนจับจ้องอ่ะก็จะเป็น4ท่านในกรอบสีน้ำเงินนะคะที่ก็คือ4ใน5เสียงเลยมาจากสว.ชุดนี้คุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์นะคะเข้าใจว่าเธอติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่คุณสิทธิโชติออกมาให้สัมภาษณ์เธอก็โพสต์ว่ามีเรื่องนึงที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในวันนี้คือขบวนการโกงสว.น่าจะไม่ได้มีเอี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการโกงสว.นี้ด้วยมันชัดแล้วว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีตัวเองโดยเฉพาะจริงๆทีนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดเจ็บคอไอดังคุกคุกคุกปลอทุกคนรีบจัดตารางออกกำลังกายนะคะพวกเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและแข็งแรงเพื่ออยู่ดูระบอบสีน้ำเงินนี้ล่มสลายถึงวันนั้นเรายังต้องออกแรงช่วยกันกอบกู้สร้างอีกนะอดใจรอติดตามตอนต่อไปไม่ไหวแล้วอะอยากได้ยินเสียงจากสว.ที่ถูกส่งฟ้องบ้างจังถ้าพวกลุงลุงป้าป้ากล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนคะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะจากไอลอนะคะโพสต์เมื่อสักครู่นี้เองเป็นเรื่องดีที่กกต.จะออกมายืนให้สัมภาษณ์ตอบคำถามนักข่าวว่าตัวเองคิดยังไงกับเรื่องไหนภาพแบบนี้ไม่เห็นมา10ปีแล้วคนสุดท้ายที่ออกมาเจอสื่อก็คือสมชัยศรีสุทธิยากรที่เหลือเก็บตัวลงมติเงียบๆคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะคะหรือคุณสรกลอดุลยานนท์ค่ะก็แชร์ข่าวนี้ที่กกต.สิทธิโชติออกมาแถลงข่าวเขียนว่าต้องฟังครับคารวะจากใจ
1: ขณะที่บรรดาสว.ครับแน่นอนนะครับที่ถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือ26คนที่ถูกกกต.ส่งฟ้องศาล
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาทำงานตามปกติหนึ่งในนั้นก็มีคุณอัชรพันธ์หอมรสมีบรรยากาศเพื่อนๆสว.เข้าไปสวมกอดนะฮะเข้าไปสวมกอดก็เป็นลักษณะเหมือนการให้กำลังใจกันหรือเปล่าในลักษณะแบบนี้ฟังเสียงสว.อัชรพันธ์สักหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจจริงๆเรากอดกันทุกวันอยู่แล้ว
2: กังวลไหมครับเห็นมีรายชื่ออยู่ใน

0: หลายท่านอยากจะคุยกับคุณมงคลสุรสัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดความแตกตื่นก็เลยนำมาซึ่งภาพนี้คุณผู้ชมฮะฝ่ายอาคารสถานที่จัดตำรวจมาให้สื่อมวลชน1ชุดเลยครับมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ดูความสะดวกต่างๆทีนี้ที่ห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภามีคุณชีวภาพชีวธรรม1ในรายชื่อ26สว.เป็นประธานกรรมการสื่อก็ไปดักรอปรากฏคุณชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมแต่มีคุณสุเทพสังวิเศษมาร่วมประชุมด้วยสีหน้าไม่พอใจนะฮะสายศีรษะเลยฮะแบบนี้ไม่โอเค
1: ไม่โอครับ
2: ครับอะไรครับผม
0: อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้ด้วยก็คือคุณสมหมายศรีจันทร์เป็นหนึ่งใน26สว.ท่าทียิ้มแย้มนะฮะให้สัมภาษณ์ครับก็ยังไม่ได้มีการคุยอะไรก็พูดคุยกันเป็นปกติแต่ตอนนี้ก็ยินดีในการเปลี่ยนแปลงนะขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงเราทำหน้าที
3: ่ได้คุยกับทนายในท่านขาท่านขามีการพูดคุยมี
4: อย่างครับ
5: ยังไม่มีย
3: ังไม่มี
4: โอ้มาเดิมเลยไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
3: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
4: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญเราก็ออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
3: ที่คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้ว
4: ยังฮะยังไม่ได้คุย
3: มีการรวมกลุ่มกับสวไหมคะว่าจะสู้คดีอะไรยังไง
4: ยังครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะ
6: ขอบคุณครับ
0: สวอลงกฎวรกีเจ้าของวลีผมสักสูงกว่าคุณผู้ชมจำวลีนี้ได้นะครับตอนนั้น DSI แจ้งข้อกล่าวหาคดีหัวสวนี่แหละแล้วท่านก็ชี้แจงทำนองว่าผมสักสูงกว่าสูงกว่า DSI วันนี้พูดถึงประโยคนี้ด้วยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผมไม่ได้สูงสักอะไรนะ
7: ไม่มีอะไรเป็นยังไงบ้างครับ
8: เป็นมีอะไรครับ
9: หลังจากนี้เราจะเตรียมเรื่องข้อต่อสู้อะไรในชั้นศาลอะไรยังไงไหมคะ
8: ไม่มีความเห็นจ้ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีความเห็นครับไม่ตอบครับเดี๋ยวทำให้เสียความเห็นกันครับโหดักขนาดนี้เหรอเนี่ยเพราะว่าตามกฎหมายไปเพราะว่าแต่ไงก็ตามเราก็ยอมรับคำตัดสินคำวินิจฉัยของกรกต.อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการทางศาลไปไม่มีอะไร
9: ไม่เสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สว.
8: ก็มันจะทำระเบียบกฎหมายอะส่วนอนาคตจะเป็นไงคือจะละเว้นบัตรหน้าที่นะให้อยู่เป็นหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไทยก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะ
0: อ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้เป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งครับไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดเรื่องราวก็คือคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับกำลังถอยรถเข้าไปจอดในซองหน้าบ้านเธอพร้อมกับลูกชายของเธอนะฮะลูกชายใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
7: ลูกชายวัยแค่5ขวบเองคุณผู้ชมครับเพราะเขาเพิ่งไปรับลูกมาปรากฏว่าไปเจอเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความครับก็จอดรถอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีกล่องโฟมกล่องนึงเนี่ยวางอยู่ตรงทางที่เขาจะเข้าไปจอดปรากฏว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเขี่ยเอาเท้าเขี่ยกล่องโฟมเข้ามาทำให้ตัวเธอเองเนี่ยถอยเข้าไปแล้วไปโดนกล่องโฟมนั้นปรากฏฝ่ายชายเนี่ยไม่พอใจนะครับไปเรียกรปภมาแล้วก็พอหลังที่เธอลงจากรถเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแล้วทำให้ทนายคนนั้นฮะเอาขวดซีอิ๊วตีหัวเธอครับแล้วก็ปันจงต่อยไปที่หน้าของเธอเนี่ยหลายหมัดทีเดียวต่อหน้าลูกของเธอนะฮะวันนี้เธอก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของตัวเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็บอกว่ามีปัญหากับทนายความคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ทนายความก็จะพูดอีกมุมหนึ่งเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอฟังด้วยนะฮะวันนี้ครับคุณแนนมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีคุณแนนครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: มีคุณเอนะฮะคุณเอสวัสดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็คือทางคุณเล็กกับอาม่านะสวัสดีครับคุณเล็กฮะอาม่าครับสวัสดีครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับเรามีทางฝั่งของตัวคุณสมชายเป็นนิติหมู่บ้านสวัสดีนะครับ
9: สวัสดีครับ
7: และแน่นอนก็วันนี้นะครับคุณเอกเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมานั่งกับเรานะครับสวัสดีคุณเอกครับแล้วก็มาพร้อมกับธนาแก้วออนิวนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ออนิวเริ่มสั่นหัวแล้วนะเห็นไหม
11: พี่สู้เพื่อหนูหน่อยค่ะ
7: อะไรนะ
11: สู้เพื่อหนูหน่อยค่ะ
7: สู้เพื่อหนูหน่อย
10: ได้ครับ
7: สู้ไหม
10: สู้ครับ
7: สู้นะเขาเป็นทนายความนะเพราะตอนนี้ทางคุณหมอบอกว่าไงนะคุณหมอบอกว่าต้องหาอะไรนะ
11: คุณหมอเห็นคลิปวันที่เราไปพบที่โรงพยาบาลบอกว่าให้ปรึกษาคนที่เก่ง
7: เรื่องกฎหมาย
11: ค่ะเรื่องกฎหมายเพราะเขาดูจากคลิปแล้วเขากังวลคุณหมอบอกกังวลแทน
7: นะครับโอเคเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณอยู่ในหมู่บ้านไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับ
11: ค่ะก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเราก็อยู่ในหมู่บ้านลักษณะเป็นทาวน์โฮมนะคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็รับลูกจากโรงเรียนแล้วก็เพื่อจะถอยจอดหน้าบ้านล่ะค่ะ
7: เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
11: เป็นปกติค่ะ
7: ครับคือลูกอายุเท่าไหร่ฮะ
11: ลูก5ขวบค่ะ
7: 5ขวบนะโอเคตอนนั้นประมาณสักกี่โมงฮะ
11: น่าจะ 4:40 ค่ะ
7: โอเคแล้วจากนั้นยังไงเขาครับ
11: ค่ะก็จังหวะเราจะถอยเข้าแล้วตั้งลำรถเราก็เห็นว่ารถเขาจอดก่อนอยู่แล้วแต่พอเราถอยมานิดนึงอ้าวเขามาเปิดท้ายรถแล้วก็ขยับไปตั้งลำอีกทีนึงแล้วก็ถอยมาครึ่งบ้านแล้วก็รอจังหวะให้เขาเดินไปก่อนนะคะให้เขาเดินไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ถอยให้เต็มให้ชิดตามปกติในการจอดรถอะค่ะก็พอเขาเดินไปเราก็ถอยเลย
7: ครับ
11: ค่ะ
7: ซึ่งเราก็ดูอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าเขาจะเดินออกไปหรือเปล่า
11: ใช่เห็นเราสังเกตอยู่แล้วรอให้เขาเดินความตั้งใจของเราคือต้องการให้เขาเดินไปก่อนแล้วเราค่อยถอยค่ะ
7: ครับแล้วจากนั้นยังไงต่อฮะ
11: ก็พอเราจอดแล้วก็เขาก็มีอาการเดินมาเรารู้ว่าเขาเดินมาแล้วก็ได้ยินเสียงวุ่นวายว่าทับอะไรสักอย่างเขาเรียกรปภ.แล้วก็เลยลดกระจกฟังว่าอะไรเขาก็เลยบอกว่าเราทับของเขาเราก็เลยเห็นว่ามีรปภ.เพราะว่าเราก็กลัวเขาเหมือนกันนะคะหลบหลีกเลี่ยงกันมาตลอดก็เลยลงมาเพราะเห็นว่ามีรปภ.พอลงมาเนี่ยเพื่อที่ไปดูแหละว่าหนูทับอะไรค่ะก็พอหนูลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกมึงทับ
7: ยังไม่ทันจะเดินไปดูเลยใช่ไหม
11: ค่ะเพิ่งเปิดประตูลงมายืนแล้วก็เขาบอกว่ามึงทับของกูทำไมแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วของคุณเรามาโยนไว้หน้าบ้านคนอื่นทำไมเราก็พูดไปอย่างนี้ค่ะเท่านั้นแหละแล้วเขาก็เหมือนแบบทำอย่างนี้แล้วก็เอาขวดมาฟาด
7: ทำอย่างนี้คืออะไรฮะ
11: คือไม่รู้ว่าเหมือนจะให้มองว่าเขาถือของอยู่อย่างนี้ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาทำค
7: ือ
11: ค่ะทำอย่างนี้ให้ดู
7: แล้วในมือเขาถืออะไรอยู่บ้างตอนน
11: ั้
7: น
11: เห็นซ้ายน่าจะถือถุงขวาเนี่ยถือขวด
7: ครับ
11: ค่ะ
7: เสร็จ
11: แล้วก็เขาก็ฟาดเลย
7: ตีมาที่
11: หัวค่ะ
7: ตีอย่างแรงเลยใช่ไหม
11: ค่ะ
7: โอ้ถ้าเป็นขวดแก้วนี่คือ
11: แต่ น่าจะเสียชีวิตตรงนั้นแล้วค่ะ
7: ครับแล้วหลังจากนั้นพอเขาตีเสร็จปุ๊บก็ทำยังไงต่อฮะ
11: พอตีเสร็จหนูก็ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะจริงๆหนูอ่ะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็จะหลบแต่ว่าสัญชาตญาณของเราคือเรามีลูกอยู่ในรถค่ะ
7: ครับ
11: คือเราหลบไม่ได้เราหนีไม่ได้เพราะว่าเขาไปดึงลูกเราออกมาจะทำไงความคิดของเราตอนนั้นนะคะแล้วก็ผลักเขา
7: พอเขาตีเสร็จเราก็ผลักตอนนั้นไอ้ขวดซีอิ๊วมันแตกไหม
11: เขาฟาดทีเดียวแล้วก็ขวดหลุดทุกอย่างกระจาย
7: ฝาหลุดไหม
11: ค่ะ
7: แล้วซีอิ๊วมันก็ไหลเต็มตัวหมดเลยดิ
11: ตัวหน้ารถบริเวณนั้นนะคะกระจายไปหมดเลย
7: ลูกชายเรานั่งอยู่ด้านหน้าใช่ไหม
11: ด้านหลัง
7: เราด้านหลังประตูหลังเลย
11: ใช่ค่ะ
7: ซึ่งเราก็กังวลใจว่าถ้าเขาไปเปิดประตูหลังเดี๋ยวเขาจะกระชากลูกชายลงมาหรือเปล่า
11: ค่ะกังวล
7: แสดงลูกเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
11: ทุกอย่างค่ะ
7: โอ้โหแล้วเด็ก5ขวบตกใจลูกตอนนั้นร้องไหม
11: กรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดแบบกรี๊ดแล้วก็แบบทุบๆตัวเองเงี้ยค่ะ
7: โอ้โหแล้วพอหลังจากนั้นยังไงต่อครับเขาทำอะไรเราต่อ
11: ก็คือมันตอนที่เขาฟาดปุ๊บอ่ะมันก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะฟาดแล้วก็รัวๆๆแบบนั้นเลยฟาดแล้วก็บีบคอแล้วก็รัวๆๆๆใส่แล้วตอนพอเขารัวๆหนักๆอ่ะหนูเริ่มหมดแรงแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นอะค่ะจำได้ว่าไปคว้าเสื้อเขาไว้เพราะว่าทรงตัวไม่อยู่อะค่ะคือมันมึนแล้วค่ะหนูมองอะไรก็คือเหมือนเริ่มเบลอแล้วก็เราก็ตะโกนเรียกค่ะอาม่าอาม่าช่วยด้วยค่ะปกติคืออาม่าก็อยู่หน้าบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นคือเขาไม่อยู่ค่ะแต่เราก็เรียกให้คนช่วยแล้วทีนี้เราก็หลุดลงไปอยู่ตรงเบาะรถจังหวะที่เราหลุดลงไปในเบาะรถอะคือเขาบีบคอบีบค่ะ
7: คร
11: ับ ค่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงวอรปภว่าประมาณว่ามีเขาจะฆ่าหรือว่าอะไรให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นน่ะหนูมึนแล้วคือ
7: มันสติมันหายไปแล้วตอนนั้น
11: ใช่ค่ะคือตอนนั้นคิดว่าตายแล้ว
7: โอ้โห
11: ค่ะ
7: อ้าวปรากฏตามภาพนี้นะคุณผู้ชมครับลองดูครับขออนุญาตเปิดนะไหวนะคุณดูได้นะโอเคครับเชิญครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือทนายที่เป็นเพื่อนบ้านคุณนะเขาลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินตรงนี้เป็นบ้านคุณติดกับเขาหรือเปล่า
11: ค่ะบ้านเราอยู่ฝั่งด้านในของกระถางเนี่ยค่ะหลังแรก
7: รั้วเดียวกันไหม
11: รั้วร่วมค่ะ
7: กำแพงเดียวกันนะโอเคก็แสดงบ้านติดกันเลย
11: ค
7: ่
11: ะ
7: อันนี้เขาจอดมาละแต่เขาจอดเลยมาที่รถของเราด้วยนะ
11: ใช่ค่ะ
7: ถูกไหมฮะ
11: ค่ะ
7: กระถางนั่นคือของเราป่ะ
11: ใช่ค่ะ
7: ถ้าจะดูจากกระถางกับตัวรถของเขาเนี่ยเขาจอดเลยมาบ้านเราด้วยนิดนึงนะ
11: ถูกค่ะ
7: เสร็จปุ๊บผู้ชมลองดูดีๆนะฮะเขาก็เปิดประตูนี่คุณกำลังถอยเข้าแล้วมันถอยไม่ได้เพราะติดเขาอยู่เขาเอากล่องโฟมมาวางเลยเขาเห็นคุณถอยเขากล่องโฟมมาวางเลยวางไม่วางเสร็จเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะนี่กล่องโฟมนะเข้าตีนเขี่ยเข้าไปใกล้ๆรถคุณอีกเอาตีนเขี่ยเข้าไปอีก คุณก็ถอยไม่ได้คุณก็ไม่เห็นน่ะเพราะมันอยู่ข้างล่างถูกไหมเสร็จปุ๊บคุณก็ถอยทับพอถอยทับเขาก็เดินกลับมาหาคุณแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทับของคุณทำไมนี่ใช่ไหมฮะที่คุณบอกเมื่อกี้นี
11: ้ใช่ค่ะ
7: คุณก็แง้มกระจกลงมา
11: ค่ะแง้มมาฟังก่อน
7: แง้มมาฟังก่อน
11: ค่ะ
7: นั่นขวามือถือขวดซีอิ๊วนะ
11: ใช่ค่ะ
7: เนี่ยถือไว้ทำไม
11: ค่ะแล้วหนูก็เลยลงมาดูว่าทับอะไร
7: เนี่ย
11: อันนี้คือหนูพูดว่าทับทำไมโยนไว้หน้าบ้าน
7: ทำไมโยนไว้หน้าบ้านคุณก็ผลักเขาออกไป
11: ค่ะ
7: นี่เขาตียังนี
11: ่ค่ะ
7: พอคุณผลักนี่เขาตีเลยฟาดเลยแล้วก็ต่อยบีบคอใช่ไหมขำคอแล้วต่อยนะลูกคุณนั่งอยู่ข้างหลัง
11: กรีด
7: ลูกตีหัวตัวเอง
11: กรีด
7: เพราะเห็นว่าแม่โดนทำเนี่ยฮะแล้วคุณก็ซุดไปที่นั่งที่เบาะ
11: ใช่ค่ะหลุดลงไปที่เบาะ
7: โอ้โหเฮ้ยคุณมันโหดร้ายมากนะ
10: ใช่ครับถ้ามีกล้องอีกมุมนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้เท้ากระทืบด้วย
7: เอาเท้ากระทืบด้วยนะ
10: ใช่ถ้าอีกมุมนึง
7: เรามีอีกมุมนึงมั้ย
10: ใช่ใช่มี
7: เอาอีกมุมนึงดิทีมงานขอดูอีกมุมดินี่อีกมุมนะ
10: เดี๋ยวถ้าซูมได้ก็จะเห็นชัดหน่อย
7: มุมนี้นะ
10: คร
7: ับ อันนั้นคุณถอยเข้ามาแล้วนะตรงนู้นนะถอยนะ
10: เขาทำทีจะเดินเข้าบ้าน
7: จะเดินเข้าบ้าน
10: แต่ไม่เข้า
7: ไม่เข้าเดินกลับออกมาแต่ในมือเนี่ยถือขวดเอาไว้แล้วแต่ว่ากล่องโฟมวางไว้ตรงนั้นไม่เอาเข้าด้วย
3: ซึ่งเขาก็เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมคร
7: ับเห็นตั้งแต่แรก
10: นี่ฮะเดี๋ยวถ้าซูมได้ก็จะเห็นว่าเขาก็เท้ากระทืบด้วย
7: โอ้โห
3: เฮ้ยมันเกินไป
7: รปภ.ก็อยู่นะ
3: รปภ.ไม่ได้ห้ามอะไรเลย
7: รปภ.ไม่ทำอะไรเลยมันวออย่างเดียวเหรอพี่
8: เขาตัวนิดเดียว
3: ไม่
7: มันก็ต้องห้ามครับตัวนิดนึงก็ต้องห้าม
8: ห้ามเขาดึงเขาดึง
3: แต่มาห้ามตอนปลายแล้วใช่
7: ไม่ได้ตั้งแต่เกิดเหตุก็ต้องห้ามเลยคือปล่อยให้เกิดเหตุไม่ได้อ่ะ
3: ถูกครับ
7: เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยมันมุมนี้มัน
10: เบลอภาพมันก็จะไม่เห็นตอนกระทืบนะฮะ
8: ตอนเท้าเหยียบอ่ะ
3: เขาเอาเท้ายันเข้าไปเลยเหรอครับ
10: ใช่
8: เขาอยู่ระหว่างขาของน้องแนนนะ
7: ครับเนี่ยตีละโอ้โห
10: น
7: ี่
10: ฮะ
7: เนี่ยค้ำคอละค้ำเสร็จแล้วต่อยค้ำแล้วต่อยต่อยไปที่หน้าเฮ้ย
8: 30กว่าหมัดนะ
7: 30กว่าหมัดนะต่อยอ่ะ
10: นี่ไงฮะเอาเข่า
3: อุ้ยนี่เอาเข่า
7: เนี่ยเอาเข่าเอาเข่าตีใช่ไหม
10: ใช่
7: เนี่ยแล้วต่อยไม่ยั้งสามสิบกระหมัดทั้งเข่าทั้งเท้าเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่
3: บาดเถื่อนไปหน่อยครับ
7: ไม่ดีเลย
8: ไม่รวมบีบคอด้วยนะคะเขาบีบคอด้วย
7: บีบคอเห็นแล้วเห็นว่าบีบแล้วในภาพมันเห็นชัดว่าเขาบีบคอโอ้โห
8: ถ้าจะมีอีกคลิปนึงคือเขาบีบคอน้องแนนถ้าเกิดรปภ.พี่รปภ.พวกนิติไม่มาคือเขาจะไม่ปล่อยน้องแนนเลย
7: แล้วเรามีคลิปนั้นอยู่ไหม
8: มีค่ะส่งให้เขา
7: เอาลองดูคลิปที่บีบคอสิฮะ
8: แล้วพี่รปภ.กับนิติมาแล้วเขาเลยปล่อย
3: เพิ่งมาทีหลังใช่ไหมครับ
8: ฮะ
7: ลองดูคลิปที่เขาบีบคอทีมงานเรามีอยู่ไหมฝากช่วยดูหน่อยนะที่บีบคอช่วยกันดูหน่อยฮะเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะอันนี้คืออะไรฮะนี่คือคลิปอะไรอันไหนที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะเราต้องการคลิปที่บีบคอฮะคือเหตุตอนนั้นเนี่ยมันแยกย้ายกันยังไงฮะนี่อันนี้นะเห็นฝากช่วยดูกันหน่อยดิทีมงานอะ
9: ไม่เห็นว่ามันเตะกล่องของมันมาตอนไหนตอนหนูถอยแล้วกล่องมันอยู่เมื่อแก้หนูถ่ายรูปไว้นะแล้วมันก็มาต่อยหนูไม่ยั้งเลยอ่ะ
12: เดี๋ยวไปลงบันทึกประจำวันไว้
7: เสียงลูกคุณร้องอยู่นะ
11: ค่ะยังร้องเขายังหวาดกลัวอยู่ค่ะ
12: เรื่อง
7: เสียงลูกคุณร้อง
12: มันไม่น่ารุนแรงกันเข้าใจแหละไอ้และไอ้เนี่ยมาไงของใคร
9: ถือไว้แล้วมันก็มาบ้านหนู
7: ไอ้ที่ปิดให้อยู่ไหน
12: โอ้เฮ้ยมันก็ได้อ่างเงียบเงียบโนอาเงียบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกครับ
9: พี่ช่วยอุ้มลูกหน่อยแล้วก็เอาลูกเข้าบ้านให้หน่อย ฝั่งไหน
10: เลยเอาเลยไม่
7: วันนั้นแยกย้ายกันยังไงครับ
11: คือนิติบุคคลก็รีบพาเราส่งโรงพยาบาลค่ะ
3: ครับ
11: แล้วก็หลังเหตุการณ์นั้นหนูก็ไม่รู้เพราะก็เรื่องที่โรงพยาบาลก็นานแล้วก็กลับไปที่สภ.บางสีเมืองเพื่อจะแจ้งความค่ะก็กลับมาก็เกือบดึกค่ะวันนั้นก็ส่วนลูกชายนี่ก็คือเราขอร้องให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลเขาหน่อยอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราบาดเจ็บเงี้ยแต่ว่าฟังเพื่อนบ้านเล่าก็คืออุ้มเขาลงมาเขาไม่เอาใครเลยทั้งที่ก็คุ้นเคยกันในซอยในหมู่บ้านแต่ว่าเขาอยู่ในภาวะหวาดระแวงแล้วก็ร้องไม่หยุดอะค่ะแล้วก็ยังทุบตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะ
3: แต่ในวันนั้นตำรวจมาที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมครับ
11: ใช่เพราะว่าพอหนูพอได้ยินเสียงรปภ.ว.เขาถึงหยุดคือถ้าไม่มีคนหรือไม่มีรปภ.ว.เรียกคนมาหนูว่าดูถูกบีบคอตายแล้วค่ะเพราะว่าเขาต่อยจนหนูเนี่ยคือเริ่มเบลอค่ะเริ่มเห็นภาพเลือนเบลอแล้วก็จึงหลุดลงไป
3: ล้มลงไป
11: ใช่หลุดลงไปที่เบาะรถแต่ว่าหนูจำได้ว่าหนูเหมือนสึคว้าเสื้อเขาไว้อยู่อะค่ะ
3: ครับ
7: โอ้โหหนักมากคือขออภัยนะคุณเคยมีเรื่องมีราวกับเขามาก่อนไหม
13: เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรแบบ
11: มีเรื่องก็เรามาเช่าบ้านหลังนี้เพื่อใช้พื้นที่เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็มีบ้านอยู่ในซอยนั้นนะอีกหลังนึงแต่ว่าการมีเรื่องนี้ก็มีปีวันที่12ตุลาปี2568
7: ปี68น
11: ะ
7: ตุลาก็ปีที่แล้วนี่เอง
11: ค่ะ
7: ว่ามีเรื่องอะไรครับตอนนั้น
11: ก็ลักษณะคือเขาก็จอดรถล้ำมาหน้าบ้านเราพอเราเปิด
7: บ้านเช่านี่ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะพอเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกล่าวอ้างว่าเราอะไปเปิดประตูโดนรถของเขา
3: เปิดประตูโดนรถเขา
11: ใช่ค่ะคือเป็นคำกล่าวอ้าง
7: ประตูเหล็กของบ้าน
11: ใช่ค่ะประตูรั้วบ้าน
7: มันเปิดออกงี้เหรออ
11: ่ามันจริงๆบ้านแต่ละหลังเนี่ยประตูกางได้90องศาเวลาเราเปิดค่ะใช่ค่ะอันนี้คือคลิปที่ถูกทำร้ายเหมือนกัน
7: อันนี้คุณถูกทำร้ายเหมือนกันเหรอ
11: ใช่ค
7: ่
11: ะ
7: เฮ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งเมื่อกี้ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอ
11: ไม่ใช่ค่ะ
7: บ้าม
3: ีก่อนหน้านี้ด้วยเหรอครับ
11: ใช่ค่ะอันนี้12ตุลา2568ค่ะ
7: อันนี้คือตุลา68
11: ค่ะ
7: อันนี้
11: คือสามีเขาเดินลง
7: นี่สามีคุณนะ
11: ค่ะ
7: ลงมาเสร็จปุ๊บออกไม่ได้ถูกไหม
11: ใช่ค่ะ
7: เพราะติดรถเขาจอดอย่างนี้เหรอ
11: ใช่ค่ะ
14: มันออกไม่ได
7: ้ออกไม่ได้นะแล้วก็เลยออกลงมาเรียกเขา
11: ใช่กดกิ่งเรียก
7: เรียกเขาเสร็จปุ๊บอันนี้ปี68นะคุณผู้ชม
11: ค่ะ
7: เสร็จปุ๊บเขามาไหมออกมานั่นไงยืนละพอออกมาก็ยืนคุยกันทางสามีคุณก็บอกว่ามันออกไม่ได้ใช่ไหม
11: สามีคือขอให้เขาขยับรถแต่เขาอะมาพูดถึงเหตุการณ์พ่อก่อนวันที่12หนูเปิดประตูล้างบ้านเขาถีบประตูหนูแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยพูดว่าที่เขาถีบประตูเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทำรถเขาประตูเราไปโดนไปตีรถเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหนูเห็นไหมเดินมาละนั่นก็คือว่าเราได้ยินอยู่หน้าบ้านมันไม่มีความจริงค่ะไม่โดนคือเราเปิดประตูน่ะไม่ได้โดนเพราะว่าวันที่10น่ะเราเอากลวยกั้นไว้แล้วเขาล้ำมาเพราะเราเปิดประตูได้ไม่สุดถึงเปิดสุดประตูหนูก็กางได้แค่9 10องศา
7: อันนี้คือคุณพยายามที่จะชี้แจงให้เห็นว่า
11: ใช่ค่ะ
7: ไม่โดนเปิดมาไม่โดน
11: ค
7: ่
11: ะ
7: เนี่ยนะฮะพยายามจะชี้แจงเขาแต่เขาไม่ได้ฟังก็เดินกลับเข้าไป
11: พอหนูพูดความจริงเขาก็เลยเดินเข้าบ้านแล้วบอกสามีว่าให้เอาหมาไปเก็บ
7: บอกให้เอาหมาไปเก็บก็คือคุณนั่นแหละ
11: ใช่ค่ะ
7: บอกให้เอาหมาไปเก็บนะ
11: ค่ะ
3: รถก็ไม่ได้เลื่อน
14: เดี๋ยวออกมา
11: ค่ะเขาทำร้ายก่อน
10: เนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิป
11: เนี่ยเขาบอกให้เอาหมาไปเก็บแล้วหนูก็เลยบอกว่าใครกันแน่ที่เป็นหมาค่ะเนี่ย
7: โอ้โหนี่แล้วเขาทำไมเนี่ย
11: เขาจะทำร้ายเราเขาเอาอกมากระแทกค่ะ
7: นี่คือ68ตุลา
11: เนี่ยเอาอก
7: มากระแทกคุณก็ตีนถีบซะเลย
11: หนูไม่มีเอาหนูก็เอารองเท้ามาป้องกันตัว
7: ก็ม
11: ัน
7: ยอมโอเคอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นก็คือมาจากการที่คุณมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นหลังนึงแล้วคุณก็มาเช่าตรงเนี้ยบ้านติดๆกับเขาอีกหนึ่งหลัง
11: ใช่ค่ะ
7: แล้วเวลาเขาจอดรถมาเนี่ย ช่ไหมฮะเลยเขาจะเลยเข้ามาที่ทางฝั่งบ้านของคุณที่คุณเช่าไว้
11: ใช่ค่ะ
7: วันดีคืนดีเขาบอกคุณเปิดประตูแล้วไปกระโดดเป็นแทกรถเขา
11: ค
7: ุณก็บอกไม่โดนเขาก็ถอยมาไม่ได้ก็เลยมีการพูดคุยกันเขาก็มากล่าวหาว่าคุณเองเนี่ยก็เปิดประตูกระแทกรถเขาก่อน
11: ใช่ค่ะ
7: จากนั้นเขาก็เลย
11: ลักษณะการจอดหนูจะเอากลวยกั้นไว้ค่ะเขาจอดล้ำเราก็ต้องเอากลวยกั้นประตูไว้เราไม่สามารถกางสุดได้เพราะกางสุดยังไงก็ไม่ตีค่ะมัน90องศาเท่านั้นประตูเปิดได้แค่นั้น
7: เนี่ยเอาตีนถีบซะละ ตีนถีบประตูงับเข้าไปเอาตีนถีบเข้าไปนะเขาอายุเท่าไหร่เนี่ย
8: 43
11: ไม่
7: 43นะไปถึงตุชนายนะ43นะโอ้อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเขาเป็นทนายมานานแล้วนะแล้วเขาฟ้องคุณด้วยใช่ไหม
10: ใช่ครับเขาฟ้อง
3: นิติเหรอครับ
10: ใช่ผมว่าเป็นนิติโดนเขาฟ้อง
7: เดี๋ยวคุณต้องมาเล่าแล้วของคุณนี่
15: คือเป็นเพื่อนบ้านทีเขาก็จะมีไปเขาจะมาปรึกษาอะไรก็ไปช่วยน้องโนอาในรถนะคะ
7: ก็เป็นพยานของวันนั้น
15: ใช่ค่ะ
7: ของคุณเป็น
8: เขาพยายามเรามีปัญหาเรื่องการเช่าบ้านอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาพยายามจะชนลูกชายเราที่กำลังออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านเรา
7: จะชนลูกคุณ
8: ใช่
7: โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมามันมีอีกหลากหลายคลิปมากเลยคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแต่ภาพมันชัดมากในมุมของแก้วมองไง
3: ชัดเจนว่าเขาเป็นฝ่ายก่อภัยทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
7: ไปกล่าวหาเขารู้เปล่า
3: ไอ้จริงๆพี่ หนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าถนนมันเป็นถนนของนิติบุคคล มันไม่ได้ซื้อบ้านและแถมถนนนะพี
7: ่ครับ
3: แต่บ้านเขาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาต่อเติมมาเลยเอารถเข้าไปจอดไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้ว
7: โอเค
3: ครับ
7: อ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแต่แก้เอาอยู่นะ
3: เอาอยู่
7: ถ้าเอาไม่อยู่คุณลุงเขานั่งรออยู่นะข้างหลังเนี่ยเขานั่งรออยู่นะเขานั่งรออยู่เลยนะ
3: พี่
7: เขามาเนี่ยเขาบอกว่าพี่หนุ่มครับถ้าแก้ไม่ไหวเดี๋ยวจัดเก้าอี้ตัวเมื่อกี้ให้นั่งแล้วเดี๋ยวเขามานั่งแทน วันนี้มีทนายสองคนเลย ไม่ต้องห่วงนะอ้าวโอเคพี่เอกไหวนะ
13: ไหวครับพี
7: ่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
20: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
21: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
22: อาหารแมวคานิวา
23: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคุณแนนคุณแนนก็คือเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งครับแล้วก็ไปถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความเนี่ยต่อยนะฮะประเด็นเนี่ยผมก็มีการถามแกนะครับว่าก่อนนั้นนี่เคยมีเรื่องมีราวไหมแกก็บอกเริ่มต้นมันมาจากตรงนี้แหละฮะคือแกไปเช่าบ้านรั้วเดียวกันกับทางทนายความคนนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการล้างพื้นบ้านนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่เธอเนี่ยเปิดประตูออกมามันได้แค่90องศาไม่มีทางตีไปทางฝั่งบ้านเขาแน่นอนแต่ตัวเขาเองเนี่ยชอบจอดรถล้ำเข้ามาในฝั่งบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเปิดประตูไปเนี่ยเธอก็ต้องเอากลวยมากั้นเพื่อไม่ให้ประตูเนี่ยมันตีกับไปที่รถกันเอาไว้
24: ใช่ค่ะ
7: ถูกไหมฮะแต่เนี่ยอย่างฮะเขามาเสร็จเขาจะจอดคือเขาไม่จอดถอยกลับไปในฝั่งบ้านตัวเองนะใช่ไหม
24: ใช่ค
7: ่
24: ะ
7: แต่จะจอดหน้าจะล้ำเข้ามาหรือท้ายก็จะล้ำเข้ามาเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
25: หันไปด่า
24: แล้วด่าตลอด
7: จะด่าตลอดนะ
24: เขาหันทีประตูแล้วก็หันไปด่าหนู
7: หันไปด่าเหรอ
24: ค่ะ
7: ด่าแบบหยาบๆใครๆเลยใช่ไหม
24: ค่ะก็เริ่มต้นทุกเรื่องที่ด่าเราค่ะค่ะมึงมีปัญหาอะไรมึงอยากมีเรื่องหรอคือคำเหล่านี
7: ้
24: แล้วก็เวลาล้ำมาเราไปกดกิ่งเรียกให้ขยับแล้วเขาก็จะบอกว่าด่าว่าอีบ้ามึงปัญญาอ่อนอีหน้าปวกมีปัญหาอะไรแล้วเขาด่าเนี่ยเขาจะเข้าบ้านไปเลยหลายครั้งที่เราถูกด่าแล้วก็ให้เขาขยับรถเนี่ยเขาด่าเสร็จเข้าบ้านแล้วก็ต้องเรียกนิติเรียกรปภแล้วเรียกสายตรวจมาเพื่อให้เขาขยับรถถ้าพอสายตรวจมาเนี่ยเขาจะบอกกับสายตรวจว่าที่เขาไม่ขยับเพราะว่าเราด่าเขาก่อนจะเป็นอย่างนี้ซ้ำ
7: ๆครับ
24: ค่ะ
7: ทีนี้ผมขออภัยทางคุณแนนนิดนึงนะฮะผมขออนุญาตถามข้อเท็จจริงนิดนึงเห็นคุณแนนบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กพิเศษ
24: พิเศษค่ะ
7: ลูกชายเป็นเด็กพิเศษ
26: วันนั้นเห็นว่ามุดใต้เบาะ
24: ใช่
3: คงตกใจมากแล้วครับ
26: เป็นยังไงครับวันนั้น

0: ไหวไหมไหวนะครับนี่เป็นมันเป็นบาดแผลของอายุ5ขวบที่สำคัญเขาเป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขาเขาจะมีความ
1: รู้สึกมากกว่าร
0: ู้สึกมากกว่าเด็กทั่วไปอ่ะแล้วการแสดงออกของเขาอะอย่างที่เมื่อกี้คุณนันบอกว่าเขาจะทำร้ายตัวเองจะตีตัวเองเหมือนแบบถ้าเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กพิเศษเขาอาจจะแบบร้องออกมาโวยวายแต่อันนี้คือเขาจะทำร้ายตัวเองเหมือนแบบอยากจะช่วยแม่แต่ทำไม่ได้ก็จะตีตัวเอง
2: คือที่เราปรึกษาหมอรักษากันมาตลอดอะนะคะคือลักษณะของเด็กพิเศษเนี่ยคือความผิดปกติทางสมองของเขาก็คือเขาจะมีประเมินสถานการณ์เรื่องราวไม่เหมือนคนปกติเขาก็จะรู้สึกตื่นตัวในความไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะเด็กกลุ่มนี้จะสื่อสารยากค่ะพูดเป็นภาษายากบางนั้นอ่ะคือเด็กบางคนที่เป็นภาวะออทิสติกคือ5ขวบ6ขวบก็ยังไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: แต่ด้วยความเขาเจอเหตุการณ์นี้คือเขาก็ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเขาก็ยิ่งทำร้ายตัวเองก็คือทุบก็คือตีตัวเองแล้วก็ที่ภาพที่เราพอเขาหยุดทำร้ายเราแล้วเนี่ยเรากลับไปหันไปมองลูกตัวสั่นมุดอยู่ตรงหลืบตรงที่เราพักเท้าอ่ะของเบาะหลังอ่ะที่เหยียบอ่ะค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
0: เขาก็พยายามเอาตัวรอด
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขากลัวกลัวมาก
3: ช็อก
0: ช็อกนั่นแหละฮะ
3: ตกใจ
0: แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะมาไล่เรียงเอาเนี้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องๆไปก่อนนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนอันเนี้ยมันผมเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพมันก็แปลกนะเอาตั้งแต่ที่ทางฝั่งของตัวพี่ทนายเนี่ยเขามาจอดรถอีกทีสิเดี๋ยวไล่เป็นช็อตๆตรงนี้เลยเนี่ยพอจอดลงมารถเนี่ยนะฮะอันดับแรกคือจอดท้ายเนี่ยเกยเข้ามาในบ้านเขาก็คือบ้านของทางฝั่งของตัวคุณแนนเห็นอย่างเงี้ยมันชัดมากนะครับไม่เป็นไรเราเข้าใจได้แต่ไอ้ช็อตต่อไปเนี่ย เขาหันมาเห็นแล้วนะว่าคุณเนี่ยถอยกำลังถอยรถเข้ามาเนี่ยฮะแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะหลบนะไม่ได้คิดจะหลบนะฮะเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นพื้นที่หน้าบ้านคุณด้วยซ้ำแต่ขณะเดียวกันที่มันแปลกกว่านั้นคือผู้ชมครับเขากลับเอากล่องโฟมเนี่ยมาวางไว้ที่พื้นเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยวางที่พื้น
1: คว่างมาทางนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วค่อนมาทางที่ทางฝั่งที่เขาจะจอดแล้วก็โยนอย่างนี้เนี่ยนะฮะนี่
4: กำลังดูว่าขาเข้าหรือปวดหรือเปล่า
0: โอเคเนี่ยแล้วก็เอาเท้าเขี่ยขึ้นมา
2: ถือขวด
0: นะครับแล้วถือขวดไปแล้วคุณผู้ชมมือขวาถือขวดไปแล้วแล้วก็เดินกลับมา
2: ถือขวดมาเลย
0: ถือขวดไปด้วย
4: เอาบ้านแต่ไม่เก
0: ็บเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าดูทรงแล้วจากภาพมุมนี้อันนี้ขอโทษนะพี่ทนายอย่าฟ้องกันนะเอาจากผมตั้งข้อสังเกตผมเห็นเองเนี่ยผมมองว่าพี่เนี่ยเอาตีนเขี่ยเพื่อกวนตีนเขาอะเอาตีนเขี่ยลังโฟมเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจพี่เขี่ยเพื่ออะไรทั้งที่เห็นรถมาอยู่แล้วพี่เอาตีนเขี่ยไปแล้วพี่ไม่ยกของพี่ไปด้วยแล้วพี่เดินดุ่มๆจะเข้าบ้านไปแล้วถือขวดไปขวดหนึ่งขวามือซึ่งจริงๆแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องถือขวดเลยพี่เอาไอ้ขวดนั้นอะใส่ในลังโฟมหรือใส่ในถุงของพี่แล้วพี่ยกลังโฟมพี่เข้าไปมันก็จบแล้วแต่ไม่ใช่พี่ทิ้งร่องรอยของพี่เอาไว้ตรงนี้แล้วเขี่ยเพื่อต้องการให้ลังโฟมเข้าไปใต้ท้องรถเขาหรือเปล่าแล้วพี่ถือขวดซีอิ๊วไปเนี่ยพี่เตรียมการอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะฮะเนี่ยครับแล้วกลับมาแล้วทำแบบนี
1: ้ครับ
0: โอ้
1: หรือในหนึ่งตอนที่เขาเดินออกไปเขาก็สามารถที่จะตะโกนมาบอกได้ถ้าเกิดเราจะมาใกล้กล่องโฟมถูกไหมครับตามปกติของวินยูชนทั่วไปเนี่ยเมื่อรถเนี่ยมาทับใกล้จะทับทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องตะโกนแต่ถ้าเกิดดูตากรูปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันแค่เกยกันถูกไหมครับคุณแนนมันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าทับบูบี้เลยถูกไหมครับ
3: มัน
1: เพราะว่ามันอยู่ใต้บังโคล
3: มัน
2: รถ
3: เข้าได้พอดีไม่โดนไม่โดน
2: รถแตกของทรัพย์สินเขาด้วยนะ
4: โฟมเลย
0: ไม่มีแตะโฟมเลยนะไม่มีแบน
2: ถ้าดูจากภาพนะหนูคิดว่ารถหนูยังไม่แตะโดนทรัพย์สินเขาหรือเปล่าด้วยซ้ำไปแค่มุดเข้าไปหรือเปล่า
0: แต่เอาจริงๆคือคุณตอนถอยมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะคุณมีกล้องถอยไหม
1: ไม่เห็น
2: มันไม่เห็นนะคะมันไม่เห็นจริงๆ
0: ไม่เห็นอยู่แล้ว
2: ค่ะเราแค่สังเกตว่าเขาเดินไปแล้วค่ะเขาเดินเข้าไปแล้วเราก็
0: เลยถอย
2: ใช่ค่ะ
0: เราไม่เห็นว่าเขาเอากล่องโฟมมาวางด้วยซ้ำ
2: ไม่เห็นค่ะ
0: พราะจากภาพเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วพี่แก้วพี่เอกลองดูสิ
3: ใช่ครับ
1: มันต่ำมากครับพี่ครับ
0: ตอนลองดูตอนที่เขาเอากล่องโฟมลงมาวางอีกทีไงมันจะเห็นว่าเขาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตีนเขี่ยเข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยเขี่ยยัดเข้าไปแล้ว
5: คนทั่วไปมันก็คิดได้แหละพี่เขากำลังถอยรถอยู่แล้วตีนเขี่ยมา
1: แล้วตัวเองต้องเดินไปเนี่ยถ้าเกิดตัวเองเห็นว่าถอยมาก็ต้องบอกเฮ้ย
5: เก็บจริงๆอ่ะต้องบอกต้องตัวเองถอยรถมาเนี่ยต้องเอาโฟมเก็บแล้วเพราะรู้ว่าเขาต้องถอยรถ
0: ใช
1: ่ใช่
0: ไม่มีการเอามาวางอย่างนี้ที่สำคัญคืออย่างน้อยเนี่ยเห็นถอยก็ต้องบอก
1: พี่ถอยนะ
0: ครับหนึ่งนะครับพอดีมีกล่องโฟมวางอยู่ประเด็นคือมึงจะวางทำไมตรงนั้นเนี่ย
1: ซึ่งสามารถที่จะเลื่อนมาข้างหน้าได้เพื่อไม่ให้รถถอยทับก็ได
0: ้ครับเนี่ย
3: และแนวกล่องโฟมอยู่หน้าบ้านของคุณแนน
0: โอ้โหเนี่ยครับ
5: ใช่อยู่หน้าบ้านของคุณแนนต่างหาก
0: หลังจากนั้นคุณไปหาคุณหมอเป็นไงบ้างใบหน้าคุณหมอว่าไง
2: ก็โดนต่อยเสร็จก็มึนๆตึงๆไปหมดนะคะ
0: 30กว่าหมัดน่ะ
2: แล้วก็วันศุกร์เราก็ไปแจ้งความเสร็จวันเสาร์ก็กลับไปเจอศัลยแพทย์บาดแผล
1: ครับ
2: พอกลับไปบ้านเนี่ยมีการอาเจียนเวียนศีรษะอาเจียน
1: กระทบกระเทือนอะไรหมอว่าไงบ้างครับ
2: ก็หมอก็เลยส่งทำ TC สแกนนะคะย้อมสีแล้วก็เบื้องต้นเรื่องผลนะคะคุณหมอยังไม่ได้แจ้งชัดเจนตอนนี้คือนัดอีกทีวันศุกร์ค่ะ
1: แต่ว่าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอบอกว่ามีบาดแผลบาดเจ็บอะไรยังไงตรงไหนบ้าง
2: ก็คุณหมอก็ให้ยาเราบอกว่าระบมแล้วทั่วศีรษะค่ะมันเหมือนเราย
0: ังบวมอยู่เลยนะ
2: ค่ะ
0: ตาเตยยังบวม
2: แล้วก็มีห้อเลือดอะวันเสาร์วันอาทิตย์อะตรงมุมตานี่คือทั้งแดงแบบห้อเลือดไปหมดแล้วก็
1: ที่จมูกสันจมูกนี่ก็คือโดยฟกช้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะยังฟกช้ำอยู่ค่ะ
0: แล้วตัวสามีว่าไงบ้าง
2: สามีก็ เห็นภาพแล้วก็รับไม่ได้อะค่ะก็เขาก็บอกว่าให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่ด้วยความที่เขาก็หลบเลี่ยงไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ให้นักกฎหมายต่างๆช่วยเคสนี้ด้วยไงช่วยเราด้วยเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะค่ะ
5: ฝากพี่นิติครับเรื่องนี้มันต้องทำออกเป็น2ทางคือทางที่1ที่เป็นเรื่องคดีอาญาแล้วก็ว่าไปนะครับไอ้ทางที่2อย่างที่เขาเสนอมาอันนี้ผมก็เห็นควรนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยกบ้านหนีกันไม่ได้เพราะมันเป็นทาวน์เฮาส์ใช่มั้ยครับเรื่องไหนที่มันพอเคลียร์ได้ทีละเรื่องเนี่ยก็ลองเคลียร์กันดูในหมู่บ้านนะครับแต่ส่วนอาญาอย่างเงี้ยผมว่ามันจบไม่ได้เพราะว่าต้องให้ผู้เสียหายเขาเป็นหลัก
1: ใช่ๆ
5: เพราะว่าเขาเสียหายเขาถูกทำร้ายร่างกายไปแล้วอย่างเงี้ยเราต้องเอาความรู้สึกของเขาเป็นหลัก
1: สุดท้ายเนี่ยนิดเดียวผมจะไฟฝากทีเดียวเลยจะได้พูดทีเดียวครับว่าเราควรจะออกข้อบังคับของนิติในเรื่องของการที่จอดรถหรือจะตีเส้นอะไรให้เรียบร้อยอะไรที่เป็นขาวแดงก็ทำเส้นให้เรียบร้อยนะครับเรียกประชุมลูกบ้านกันแล้วก็มาประชุมกันออกข้อบังคับกันมาใหม่ว่าส่วนไหนจอดได้กี่คันจอดตรงไหนต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงไหนมันต้องมาชูคุยกันให้ชัดตรงนี้ก่อนครับ
5: ครับมันต้องให้อยู่ร่วมกันให้ได้อะใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเจอกันหมดอ่ะ
0: ใช่
6: คือจริงๆเนี่ยโทษทีคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเกิดตั้งแต่แรกเนี่ยทางนิติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ทำหนังสือติดสแตมป์ด้วยนะทำหนังสือเชิญเข้ามาพูดคุยกับสมาชิกในซอยทั้งหมดแต่เขาไม่มาครับแล้วก็สมาชิกเขามากันหมดเขาไม่มา
0: ไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้เดี๋ยวคงต้องเป็นอีกเรื่องแล้วไม่คุยก
6: ็
0: ไปว่ากันนะโอเคงั้นวันพฤหัสไปกับทางพี่เอกเขาเนาะ
1: ครับ
0: 10โมงนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณเอกครับคุณจ้าขอบคุณตุ๋ยนะครับ
1: ครับ
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
9: คานิวะคานิวะ
10: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
11: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
12: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ
13: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวว
17: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
19: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันใน106 Active Talk ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนั่นก็คือธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองใครที่ทำแฟรนไชส์ก็จะรู้ดีนะคะว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจไปได้มากเลยเพราะว่ามีทั้งระบบบริหารมีแบรนด์มีการสนับสนุนจากเจ้าของแฟรนไชส์แต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการก็จะต้องเผชิญทั้งกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ธุรกิจแฟรนไชส์น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาบอกว่าจะผลักดันอย่างเต็มที่เลยวันนี้ก็เลยนัดพูดคุยกันนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามถึงภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ก่อนค่ะตอนนี้มีการเติบโตหรือว่ามีการชะลอตัวยังไงบ้างไหมคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมานะคะ
2: ก็ถ้าถามบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยสภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างไรนะครับจริงๆกรอบโดยรวมของภาวะปกตินะครับถ้ามันสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับการพิจารณานะครับว่าถ้าใครจะลงทุนธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงจึงทำให้มีผู้สนใจลงทุนในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยปีนี้กลับกันจริงๆปีนี้กลายเป็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยดีขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็มีการขยับตัวกันน้อยมากนะครับเราจะเห็นว่าธุรกิจดาวรุ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจสะดวกซักนะครับมันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยข้างในปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีอัตราการชะลอตัวให้แบบเห็นได้ชัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นขนาดเล็กที่เป็นลักษณะที่เป็น product แฟรนไชส์เงินลงทุนหลักหมื่นนะครับหรือหลายหมื่นอย่างเงี้ยก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับนะครับจริงๆข้างในระบบแฟรนไชส์มันจะมีอยู่2ภาพรวมใหญ่ๆนะครับก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ที่เต็มรูปแบบเลยนะครับที่เป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแฟรนไชส์สแตนดาร์ดมีโอเปอเรชั่นมีขั้นตอนการบริหารจัดการมีแบรนด์มี1 2 3มีขั้นตอนต่างๆเนี่ยมากมายเงินลงทุนอาจจะต้องหลักแสนหลักล้านหรือหลายล้านบาทถ้าอันเนี้ยก็ต้องพึ่งพาภาพรวมของเศรษฐกิจเลยว่าถ้าเศรษฐกิจดีแบรนด์เหล่านี้ทั้งภายในประเทศและภายและในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการขยับตัวกันอย่างมากแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติถ้าเป็นภาพข้างในปัจจุบันเนี่ยตัวแฟรนไชส์ขนาดเล็กก็ยังมีการขยับตัวก็ยังพอไปกันได้แต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนิ่งเลยแล้วก็จะดูอย่างเดียวเลยว่าตอนเนี้ยโดยรวมแล้วเป็นไงเพราะเงินลงทุนสูงกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าสภาพเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยมีหลายๆปัจจัยเลยใช่ไหมคะที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ที่จะมาลงทุนแฟรนไชส์
2: ใช่ครับคือมันคือธรรมดาธุรกิจคือผู้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยต้องการความแน่นอนใช่ไหมครับถึงได้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีโอเปอเรชั่นที่ชัดเจนแล้วมาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าความแน่นอนต่างๆเนี่ยมันมีลดลงนะครับนะครับสมมติตัวเองประสบความสำเร็จก็ในสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาโอเปเรตมันก็จะน้อยเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยชะลอตัวรอดูก่อนดีกว่านะครับภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์กับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะซึมๆเหมือนนะครับซึมๆรอดูจนกว่าจะมีอะไรที่จะมากระตุ้นให้มันมีทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นนะครับในการลงทุนนะครับ
1: ค่ะมีปัจจัยไหนบ้างที่ถือว่าส่งผลกระทบหนักเลยแบบเป็นความท้าทายสำคัญเลยของแฟรนไชส์ยุคนี้ค่ะ
2: ที่มีจริงๆธุรกิจแฟรนไชส์มันได้รับผลกระทบทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะครับผมเคยลอง ลองยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติถ้าน้ำมันแพงนะครับเชื้อเพลิงแพงเนี่ยมันก็จะนำพามาซึ่งปัญหาของราคาค่าขนส่งค่าโลจิสติกของธุรกิจแฟรนไชส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่สองทางเองหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ประกอบการแบกรับไว้สองเนี่ยก็คือแฟรนไชส์แบกรับไว
1: ้
2: สามเนี่ยก็คือ end user คือผู้ซื้อเนี่ยแบกรับไว
1: ้
2: ตรงส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์บางทีอาจจะแบกรับไว้ไหวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยสมมุติถ้ามีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะแบบนี้ต่างคนต่างก็ต้องมามองกันแล้วเอ้ยมันจะไปต่อกันยังไงเนี่ยแล้วสมมุติถ้ามันเล็กน้อยเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันเยอะมันหมายถึงทุกคนจะมีผลกำไรหรือจะมีแก๊ปส่วนต่างเนี่ยมันจะหายไปก็จะทำให้ยากลำบากขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ว่าเนี่ยครับราคาน้ำมันแพงขึ้นนี่เราโชคดีนะที่แพงอยู่ช่วงเดียวนะไม่ได้แพงตลอดนะฮะถ้าแพงตลอดเนี่ยมันจะต้องมีโมเดลธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะครับแล้วมันธุรกิจน้ำมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวน้ำมันแพงทำให้เม็ดพลาสติกแพงถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: เม็ดพลาสติกแพงทำให้แพ็กเกจจิ้งที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารใช้อยู่นะครับ
1: ก็
2: ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นหมดเลยอ้าวก็ปัญหาก็กลับมาที่เดิมอ้าวแล้วใครจะแบกรับตรงนี้เจ้าของแฟรนไชส์แฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีหรือเอ็นยูเซอร์มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะแบกรับตรงภาระแบบนี้ไว
1: ้
2: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผู้ลงทุนนะครับที่คิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะชะลอการลงทุนครับ
1: ปีนี้โดนเต็มๆเลยด้วยเรื่องราคาพลังงานนะคะ
2: ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราเนี่ยนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยมันยังโชคดีว่าเรายังเกาะอยู่ติดอยู่กับธุรกิจที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่ธุรกิจบริการที่เป็นสิ่งจำเป็นเงี้ยนะครับ
1: กำลังจะถามพอดีเลยว่ามีแฟรนไชส์อะไรบ้างที่ยังแบบได้รับความนิยมแล้วก็ยังไปได้ดีในปีนี
2: ้
1: ค่ะ
2: ก็ยังเป็นตัวเดิมตัวท็อปฮิตอยู่นะฮะอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็ยังไปได้อยู่ตามใดที่คุณมีproduct ที่ดีมีโอเปอเรชั่นที่ดีนะครับก็ยังสามารถโตไปได้เติบโตไปได้นะครับที่อาจจะมีผลกระทบไปอย่างเช่นธุรกิจบริการอย่างนี้ครับก็อาจจะรู้สึกเลยว่าก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็จะตลาดก็จะชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับพอชะลอตัวอย่างชัดเจนเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมครับก็ทุกคนก็ต้องแย่งลูกค้ากลุ่มเดิมก็จึงทำให้ทุกคนเนี่ยก็จะยากลำบากขึ้นในภาวะแบบนี้ครับ
1: ยิ่งเฉพาะอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะหรือว่าเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยตอนนี้อาจจะยากมากเลยล่ะในยุคนี้นะคะ
2: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมยังให้กำลังใจนะสำหรับแฟรนไชส์ที่เป็น product แฟรนไชส์ขนาดเล็กๆเนี่ยมันยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นมันลงทุนระดับไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับก็ยังมีคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่คิดจะมีรายได้เพิ่มถูกไหมครับเอาเงินออมส่วนนึงเนี่ยเอามาลงทุนในส่วนนี้นะครับเปิดร้านเล็กๆขายอยู่ในปั๊มน้ำมันขายเล็กร้านเล็กๆเปิดอยู่ในหน้าบ้านหรือเปิดอยู่ในตลาดเนี่ยก็เป็นรายได้เสริมให้เขาพวกนี้เป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีอยู่มากนะครับเราที่เราเรียกว่า product แฟรนไชส์นะครับก็ยังมีอยู่มากอยู่นะครับก็ยังสามารถขยับตัวได้อยู่นะครับอันนี
1: ้ค่ะซึ่งแฟรนไชส์เนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่แบรนด์ไทยด้วยใช่ไหมคะมีแบรนด์จากต่างประเทศด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะดูเปรียบเทียบกันแล้วแข่งขันรุนแรง
2: ที่จริงแล้วทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามเดียวกันแล้วเนี่ยเหนื่อยทั้งคู่นะครับ
1: ะ
2: นะครับคือสำหรับแบรนด์ไทยก็คิดว่ามีคู่แข่งที่มีกำลังเงินมีต้นทุนมีอะไรต่างๆที่ได้เปรียบถูกไหมครับขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเข้ามาสู้กับ สถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราซึ่งมันไม่เอื้อในการเติบโตก็ในช่วงนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือมันต่างคนต่างมุมคือมุมของเขาก็คือพูดง่ายๆจะต้องเก่งจริงจะต้องดีจริงมันถึงจะผ่านไปได้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นมุมของเราก็คือเราก็เจอคู่แข่งที่ทุนหนากว่านะครับต้นทุนต่างๆเนี่ยดีกว่าเราเอาง่ายๆนะครับ product บางอย่างเนี่ยบ้านเราต้นทุนอยู่สมมุติถ้าบ้านเราต้นทุน10บาทต้นทุนของแฟรนไชส์ที่มาจากจีนบางทีต้นทุนเหลือ4บาทอย่างเงี้ยครับมัน4บาทกับ10บาทบางทีมันแข่งกันล่ะ

0: อยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFT ซัด4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: และนี่ก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

วัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าแฟนเก่าตอนที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแฟนเก่าคุณหญิงวาดเข้ามาในห้องรับประทานอาหารในตอนค่ำวันนั้นเป็นคนสุดท้ายขณะที่คณะพักสีสหายกับสีนางและท่านเจ้าคุณปัจจนึกกำลังสนทนาอันวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องวิกฤตการณ์ในบรูไนรัฐเล็กๆบนเกาะบอร์เนียว

0: ในความอารักขาของอังกฤษอาหารค่ำซึ่งเป็นอาหารแบบไทยจัดวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วมีแกงจืดมะระกับกระดูกหมูสะเดาลวกกุ้งนางเผาน้ำปลาหวานห่อหมกหมูไก่ผัดขิงแล้วก็ยำใหญ่ซึ่งไม่ใช่ยำใหญ่ในช่อง7เสียงจอกแจ๊กจอแจของพวกนักการเมืองสมัครเล่นเงียบกริบลงทันทีทุกคนต่างมองดูคุณหญิงวาดซึ่งพาตัวเดินมานั่งบนเก้าอี้หัวโต๊ะด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติพลนิกรกิมหงวนและศาสตราจารย์ดิเรกทำหน้าตื่นไปตามกันเมื่อแลเห็นคุณหญิงวาดทำผมแต่งหน้าทาลิปสติกอ่อนๆใส่น้ำหอมฟุ้งท่าทางสดชื่นแจ่มใสเป็นคนละคนถึงแม้ท่านแต่งกายลำลองอย่างอยู่กับบ้านสิ้นไหมสีฟ้าและสเวตเตอร์สีนวลอ่อนก็ทำให้ท่านกระชุ่มกระชวยขึ้นกว่าเก่ามากราวกับว่าท่านมีอายุในวัยกลางคนคุณหญิงเอียงคออมยิ้มมองดูลูกหลานของท่านแล้วกล่าวว่าขอโทษทีนะที่ทำให้ทุกคนต้องรอคอยฉันท่านพูดยิ้มความจริงฉันแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยในเวลา1 ทุ่มพอดีซึ่งตรงกับเวลาอาหารค่ำของเราแต่พอเดินลงบันไดมานึกขึ้นได้ว่าลืมหนุ่งกางเกงในเลยต้องเสียเวลาขึ้นไปหนุ่งกางเกงอีกหมู่นี้มันชักจะขี้ลืมเมื่อวานนี้ก็ทีนึงแล้วไปตระเวนซื้อของถั่วพาหุรัตพอกลับมาบ้านถึงจะรู้ว่าใส่รองเท้าผิดข้างดำข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งคนเราพอแก่ตัวเข้าก็กระป่ำกระเป๋ออย่างนี้แหละเอาสิลงมือกินข้าวกันได้แล้วเจ้ากรคงหิวใจแทบขาดเพราะเลยเวลามา10 นาทีแล้ว
1: เจ้าแห้วบริกรชั้นดีเดินเข้ามาคดข้าวในหม้อเคลือบใบใหญ่ให้พวกเจ้านายของเขาแต่พอจะตักข้าวใส่จานให้คุณหญิงวาดคุณหญิงก็โบกมือห้าม
0: ไม่ต้องแห้วข้าอิ่มแล้วไม่กินหรอกจะกินแต่เพียงของหวานกับผลไม้เท่านั้น
1: เจ้าคุณบัจจนึกสบตากับคุณหญิงก็ถามว่า
2: คุณหญิงทานอะไรมาแล้วเหรอครับ
1: คุณหญิงวาดยักไหล่แล้วแบมือสองข้างพร้อมกับหัวเราะในลำคอเสียงหือหือเหมือนฝรั่ง
0: เปล่าไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะตั้งแต่อาหารกลางวันแล้วเดี๋ยวฉันทานน้ำชาตอนบ่ายเพียงถ้วยเดียวไม่ทราบว่าเป็นอะไรวันนี้อิ่มจังค่ะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกดูเหมือนว่าตั้งแต่เจ้าคุณประสิทธิ์ท่านเถ่งถึงไปดิฉันก็เพิ่งจะมีความสุขจริงๆในวันนี
1: ้เสียงหวนทำหน้าชอบกลเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับนิกรว่า
3: สงสัยแล้ววะ
4: สงสัยยังไง
1: นิกรกระซิบพูดเช่นเดียวกันแล้วตักห่อหมกหมูมาใส่จานเอาช้อนตักข้าวและห่อหมกหมูใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อย
3: คุณอาอาจจะมีความรักเกิดขึ้นก็ได้
1: ในจอมทะเลนเกือบจะสำลักข้าวเขาเผลอตัวร้องขึ้นดัง
2: ๆความรักในวัยดึกนะเหรอท่านใส่ฟันปลอม3 ชุดแล้วเว้ยอายุ70 กว่าขวบแล้ว
1: กิมหวนชักฉิว
0: แกอย่าลืมว่าคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันอย่าคิดว่าหนุ่มๆสาวๆหรือผู้ที่มีวัยกลางคนเท่านั้นที่จะรักกันได้คนแก่รักกันถมเถไปความรักของคนแก่ย่อมละเอียดอ่อนละเมียดละไมกว่าความรักของคนหนุ่มสาว
2: ใช่
1: นิกรพูดเสียงยานคาง
2: ก็ใช้ตะบันช่วยนี่มันก็ละเอียดนะสิอีก2-3 ปีคุณอาท่านก็ต้องตะบันน้ำกินแล้วแกรู้ไหม
1: คุณหญิงวาดทำตาเขียวกับหลานชายจอมทะเลนของท่าน
0: มนุษย์ที่ไหนจ๊ะพ่อกรที่จะตะบันน้ำกิน
2: ก็น้ำแข็งยังไงล่ะครับ
1: นิกรพูดยิ้มเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงคุณหญิงวาดพลอยหัวเราะไปด้วยทุกคนพากันมองดูหน้าท่านอย่างแปลกใจในที่สุดพลก็กล่าวถามท่านอย่างนอบน้อม
5: ความรักไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดหรือน่าอับอายอะไรเลยครับคุณแม่คุณแม่กำลังคิดที่จะแต่งงานใหม่หรือยังไงครับ
1: คุณหญิงวาดยิ้มเอียงอาย
0: แต่งกะลิงที่ไหนล่ะแม่อายุ73แล้วหน่อยแน่จะให้แต่งงาน
2: พอแขกรดน้ำเสร็จก็พอดีแม่กับเจ้าบ่าวหนาวกันเป็นตะพันชักแงกๆไปเลยนึกแล้วว่าพวกแกและท่านเจ้าคุณจะเข้าใจไปในทางอกุศลเพราะแลเห็นแม่สดชื่นรื่นเริงผิดปกติอยากรู้ไหมล่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันเกี่ยวกับความรักเหมือนกันแต่ความรักที่เหลือแต่ซากรักคือความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจกันและความปรารถนาดีที่มีต่อกันจะเรียกว่ารักอมตะก็ได้แม่ไม่อายพวกแกหรอกที่จะเล่าความจริงให้ฟังพ่อหงวนมันพูดเมื่อกี้นี้น่าฟังมากที่ว่าคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกัน
1: ทุกคนเว้นแต่นี้ก่อนไม่มีใครสนใจในเรื่องอาหารค่ำต่างสนใจกับคุณหญิงวาดมากกว่า
5: เล่าให้พวกเราฟังหน่อยเถอะครับคุณอา
1: ดิเรกพูดยิ้ม
5: ท่าทางของคุณอาวันนี้คล้ายๆกับหญิงสาววัยทีนเอจ
1: คุณหญิงว่าสะดุ้งโยง
2: คนแก่จะสดชื่นรื่นเริงบ้างไม่ได้เชียวหรือในเมื่อคนแก่อย่างอามีโชคดีได้รับเพชรอันมีค่ารวม15ชิ้นคิดเป็นเงินรวมถึง2ล้านบาท
1: แล้วท่านก็พูดเน้นเสียง
2: 2ล้านจริงๆดิเรกไม่ใช่เอาธนบัตรพันรอบศีรษะคนหัวล้าน
1: เจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายเอือก
2: ว่าทำไมคุณหญิงจะต้องวกมาที่ผมด้วยนะ
1: คุณหญิงวาดหัวร้อคิก
2: ประทานโทษเถอะค่ะเจ้าคุณดิฉันอดล้อเจ้าคุณไม่ได้เมื่อเจ้าคุณประสิทธิ์ท่านยังมีชีวิตอยู่ดิฉันเคยล้อท่านเสมอเดี๋ยวนี้ท่านสิ้นบุญไปแล้วไม่รู้จะล้อใครก็ต้องล้อเจ้าคุณเพื่อนรักของดิฉันซึ่งเราก็เหมือนญาติพี่น้องกัน
1: แล้วคุณหญิงก็ชูมือซ้ายอวดสี่หนุ่มสี่นางแหวนเพชรลูกเม็ดเบอร์เริ่มต้องแสงไฟฟ้าเป็นประกายวาววับ
2: เห็นไหมเพียงแค่แหวนวงนี้ก็ราคา120,000แล้วแล้วจะไม่ให้ฉันปลื้มใจในโชคอันมหาศาลของฉันได้ยังไงกัน
1: ทุกคนยิ่งเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นอีกแต่นี้ก่อนตั้งอกตั้งใจทำธุระกับอาหารค่ำล่อกุ้งเผาขนาดใหญ่ไปตัวครึ่งแล้วนันทาถึงกับเอตโรน้องชายของหล่อน
6: แหมตะกละอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ฟังคุณอาเล่าเรื่องของท่านซะก่อนค่อยกินก็ไม่ได
1: ้นี่ก่อนยิ้มให้พี่สาวร่วมสายโลหิตของเขานิสัยของฉันไม่ชอบรู้เห็นอะไรหรอกพี่นันหมอสั่งกำชับฉันให้กินอาหารตรงตามเวลาดร.ดิเรกหัวเราะฮือพูดเสริมขึ้นทันที
5: หมอที่ไหนวะแกไม่เคยติดต่อกับหมอคนไหนเลยนอกจากฉันเท่านั้นเผาๆมือไว้บ้างเว้ยกุ้งเผามันมีอยู่ไม่กี่ตัว
1: พระภัยเมียรักของนิกรกล่าวถามคุณหญิงวาดอย่างเป็นงานเป็นการ
6: ประทานโทษเถอะค่ะคุณอาค่ะคุณอาได้มรดกจากญาติคนไหนล่ะคะญาติของคุณอามีกี่คนภัยก็รู้จักท่านทั้งนั้นไม่เห็นมีข่าวว่าใครตายเลย
1: คุณหญิงวาดทำตาปริบๆมองดูหลานสะใภ้ของท่านอย่างเคือง
2: ๆถูกแล้วย่ะยังไม่มีใครเท่งถึงหรอกอายินดีที่จะบอกให้พวกแกทุกคนได้รู้ความจริงว่าเครื่องเพชรราคา2ล้านนี้อาได้รับจากแฟนเก่าของอา
1: ทุกคนสะดุ้งเฮือกแฟนเก่านวลละออครางคุณอาหมายความถึงคนรักเก่าของคุณอาที่เคยรักกันมาเมื่อครั้งยังหนุ่มสาวอยู่ใช่ไหมคะประธานโทษค่ะที่นวลถามละลาบละล้วงอย่างนี้คุณหญิงวาดอายจนหน้าเขียวที่หน้าไม่แดงเหมือนสาวๆก็เพราะท่านอยู่ในวัยดึกเลือดลมไม่เปล่งปลั่งเหมือนหญิงสาวนั่นเอง
2: ไม่เป็นไรแม่นวล
1: คุณหญิงวาดพูดอ้อมแอมไม่เต็มเสียง
2: เธอเข้าใจถูกแล้วหลานสาวแฟนเก่าของอาได้มอบเครื่องเพชรอันมีค่าคิดเป็นเงินประมาณ2ล้านบาทให้อาเมื่อบ่ายวันนี้เอง
1: ประภาสีภรรยาของศาสตราจารย์ดิเรกมองดูหน้าพลพัชราพรแล้วถามเบาๆว่าแฟนของท่านใครกันคะคุณพลพลซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเจ้าคุณอนันตนาคราชครับนิกรหัวเราะก้ากพูดเสริมขึ้นทั้งที่มีอาหารอยู่เต็มปาก
7: ชื่อมันเรือเชิญผ้ากฐินวะสงสัยว่าเจ้าคุณคนเนี้ย หน้าตาคงคล้ายพญานาค
1: คุณหญิงวาดสะดุ้งโยงทำตาเขียวกับหลานชายจอมทะเลนของท่าน
8: แกน่ะสิหน้าเหมือนพญานาคอย่ามาพูดพล่อยๆดูถูกแฟนฉันน่าจะบอกให้พระยาอนันตนาคราชเป็นเจ้าคุณพานทองนะโว้ยท่านคืออดีตข้าราชสำนักผู้ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
1: พูดจบท่านก็พยักหน้ากับลูกชายสุดสวาทคนเดียวของท่าน
8: แกเล่าความสัมพันธ์เมื่อครั้งอดีตระหว่างแม่กับเจ้าคุณอนันต์ให้พักพวกของแกฟังหน่อยสิลูกแม่ไม่เคยปริปากพูดเรื่องนี้กับใครหรอกเว้นแต่แกคนเดียวเท่านั้นเพราะแม่ไม่มีอะไรปิดบังแก
1: พลหัวเราะฮือคุณแม่เล่าเองเถอะครับ
8: อุ๊ยไม่เอาแม่อายขายหน้า
1: เจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายเอื้อกกระซิบกับด็อกเตอร์ดิเรกเบาๆว่า
7: คุณหญิงท่านป่วยกระมังโว้ยดิเรกไม่เคยกระตุ่งกระติ่งเหมือนวันนี้เลยนี่ว่า
1: ในแพทย์หนุ่มยิ้มละไมเขาพูดแบบปรัชญาน่าคิด
9: ตะเกียงที่หมดน้ำมันและกำลังจะดับนั้นจะลดแสงสว่างลงทีละน้อยแล้วก็ลุกโพลงอีกครั้งหนึ่งจึงดับสนิท
1: เสียงวนมีความสนใจในเรื่องแฟนเก่าของคุณหญิงวาดมากจึงกล่าวถามพลอย่างเป็นงานเป็นการ
10: เจ้าคุณอนันตนาคราชเคยชิงรักหักสวาทกับคุณอาที่สิ้นบุญไปใช่ไหมว่าพล
1: พลพยักหน้าและหัวเราะ
9: ถูกแล้วคุณแม่เล่าให้กันฟังอย่างนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วมาคุณแม่เป็นข้าหลวงต้นตำหนักของเจ้านายฝ่ายนายพระองค์หนึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
1: แล้วยังไงคะนวลละออซักยิ้มยิ้มพลหันไปมองดูเมียรักของเสี่ยงหวน
9: คุณแม่ได้ชอบพอรักใคร่กับข้าราชสำนักคนหนึ่งซึ่งเป็นมหาดเล็กเรือนนอกของเสด็จคือเจ้าคุณอนันตนาคราชนี่แหละครับ
1: คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นในท่าทางคึกขนอง
8: แม่เล่าดีกว่าพลให้แกเล่าดีไม่ดีแม่จะกลายเป็นคนเสียไปถ้าแม่เล่าแม่ก็จะเล่าแต่ส่วนดีของแม
1: ่แล้วท่านก็ยิ้มให้ทุกๆคน
8: อาจะเล่าความรักความหลังของอาให้พวกเธอฟังตอนนั้นอายังเป็นสาวและสวยมากอาคือเทพีวังหลวงแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเทผีไปแล้วเพราะสังขารย่อมร่วงโรยไปตามวัยที่เต่งตึงก็หย่อนยานเทิบทาบส่วนเว้าส่วนโค้งก็กลายเป็นส่วนเหี่ยวส่วนแห้ง
1: กิมหวนว่า
8: เอาแต่เนื้อเถอะครับคุณอาน้ำไม่ต้องอ้าว
1: คุณหญิงวาดอุทาน
8: เดี๋ยวแม่ก็จะด่าให้เท่านั้นเองที่แกพูดน้ำไหลไฟดับฉันไม่เคยขัดคอแกพอฉันพูดอะไรบ้างแกก็ขัดคอฉัน
1: แล้วท่านก็หันมายิ้มให้สี่นาง
8: ตอนนั้นอามีความสัมพันธ์กับคุณหลวงจงรักภูวนัยอย่างใกล้ชิดโอ้โหคุณอาเคยมีแฟนมาแยะเหมือนกัน
1: อาเสียพูดยิ้มยิ้ม
8: คุณอารักกับคุณหลวงจงรักก่อนเจ้าคุณอนันต์เหรอครับ
1: คุณหญิงวาดฝืนหัวเราะ
8: หลวงจงรักก็คือเจ้าคุณอนันต์นั่นแหละแต่ว่าขณะนั้นท่านเพิ่งเป็นคุณหลวงเข้าใจไหมล่ะมียศเป็นเสวกตรีและมีราชทินนามเป็นหลวงจงรักภูวนัยคุณหลวงมาเฝ้าเสด็จบ่อยๆและเสด็จก็รับสั่งใช้ให้อาไปพบกับหลวงจงรักบ่อยๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพระองค์ในที่สุดอากับหลวงจงรักก็รักใคร่กัน
7: เอ๊ะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกขัดขึ้น
7: แล้วเจ้าคุณประสิทธิ์เพื่อนของผมล่ะ
8: เจ้าคุณประสิทธิ์ล่ะคะตอนนั้นเป็นหลวงประสิทธิ์นิติธรรมผู้พิพากษาศาลโปริสภาค่ะศาลที่ว่านี้อยู่ที่ตลาดน้อย
7: ครับครับใช่แล้วแล้วยังไงครับ
8: คุณพ่อของเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นเพื่อนรักกับคุณพ่อของดิฉันค่ะระหว่างที่ดิฉันกับหลวงจงรักรักใคร่กันคุณพ่อของเจ้าคุณประสิทธิ์หรือปู่เจ้าพลก็ได้สู่ขอดิฉันให้หลวงประสิทธิ์
1: นี่ก่อนว่า
7: คุณพ่อของคุณอาก็คือคุณปู่ของผมใช่ไหมครับ
8: เออก็เจ้าคุณปู่ของแกน่ะสิ
7: แล้วภรรยาของคุณปู่เกี่ยวดองเป็นญาติกับผมหรือเปล่าครับ
1: คุ
11: ุณหญิงวาดกลืนน้ำลายเอื้อกพยักหน้ากับนันทา
8: เป็นยังไงแม่นันไอ้กรลำดับญาติไม่ถูกแม้กระทั่งญาติของมันเอง
11: นิกรลืมตาโพลงร้องขึ้นดังๆว่า
8: ภรรยาของคุณปู่เป็นญาติผมล่ะครับแล้วยายผมล่ะครับยายแกก็คุณหญิงวางเมียเจ้าคุณสุรฤทธิ์น่ะสิเจ้าคุณสุรฤทธิ์น่ะท่านเป็นตาของแก
12: และน้องเขยของคุณยายผมล่ะครับเกี่ยวดองเป็นญาติกับผมหรือเปล่าผมรู้แต่ว่าพ่อผมเป็นลุงไอพลพ่อไอพลเป็นอาเขยของผมผมมีศักดิ์เป็นพี่ชายไอพลแต่พี่สาวผมเป็นเมียมันผมก็กลายเป็นน้องเขยมันคิดแล้วผมรู้สึกว่ามันชักจะยุ่งลำดับญาติไม่ใคร่ถูกคุณอาเป็นอาพี่นันแล้วก็เป็นแม่ผัวพี่นันด้วยขณะเนี้ยผมกำลังสงสัยว่าทำไมคุณพ่อของประภัยจึงมาเป็นพ่อตาผมได
11: ้คุณหญิงวาดทำตาปริบปริบ
8: ประเดี๋ยวเถอะมึงแกพูดเสียจนฉันงงไปหมดแกจะบ้าหรือว่าไอ้กอน
11: และคุณหญิงก็หัวเราะศาสตราจารย์ดิเรกยกมือเขกศีรษะนิกรค่อนข้างแรงแล้วกล่าวกับคุณหญิงวาดด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
13: เล่าต่อไปเถอะครับผมรู้สึกว่าเรื่องของคุณอาเป็นนิยายชีวิตที่รักโศกสะเทือนใจยิ่งคุณอาถูกคุณปู่บังคับให้แต่งงานเหรอครับ
8: ถูกแล้วคุณพ่อและคุณแม่ของอาบังคับให้อาแต่งงานกับพ่อไอพลผู้หญิงสมัยนั้นเชื่อฟังถ้อยคำพ่อแม่ไม่กล้าคัดค้านชี้แจงแสดงเหตุผลว่ามีคนรักอยู่แล้วเมื่อเป็นความประสงค์ของพ่อแม่ก็ต้องยอมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อ
11: าเสียทำปากแบะเหมือนกับจะร้องไห
8: ้คุณปู่กับคุณย่าของผมท่านช่างไม่คิดบ้างเลยว่าปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่โถผมเห็นใจคุณอาจังครับเป็นอันว่าคุณอาต้องแยกทางกับหลวงจงรักมาแต่งงานกับพ่อไอ้พล
11: คุณหญิงหัวเราะเบาๆ
8: ใช่คุณอาคงทุกข์รันทดใจแสนสาหัสร้องไห้คร่ำครวญถึงคุณหลวงจงรักทุกวันคืนใช่ไหมครับ
11: อาเสียสัมภาษณ์ต่อไป
8: เปล่าเลยหลวงประสิทธิ์เป็นลูกชายเศรษฐีใหญ่มีเงินนับแสนซึ่งเงินแสนในสมัยนั้นก็เท่ากับเงินล้านในสมัยนี้อาแต่งงานกับหลวงประสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอานั่งอยู่บนกองเงินกองทองถึงแม้จะมีผัวหัวล้านท่านก็เป็นคุณหลวงเป็นข้าราชการตุลาการที่มีเกียรติมีรถยนต์ขี่ถึง2คันรถเนเปียร์คันหนึ่งแล้วก็รถเดมเลอร์อีก1คันเป็นรถประทุนล้อไม้รูปร่างเหมือนไอ้โกรงแต่ก็หรูหราที่สุดในสมัยนั้นอากับคุณหลวงจงรักได้ทำความเข้าใจกันเป็นอย่างดีท่านบอกว่าในชาตินี้ท่านจะไม่ขอรักใครอีกแล้วท่านจะรักอาคนเดียวจนวันตายและถ้าหากว่าอามีสิทธิ์อิสระได้เป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ท่านก็จะกลับมาหาอาเมื่อนั้นในที่สุดเราก็ไม่ได้พบปะกันอีกนอกจากนานๆจดหมายถึงกันสักครั้งจนกระทั่งหลวงจงรักได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระอนันตนาคราชและพระยาอนันตนาคราชมียศเป็นมหาเสวกโทตำแหน่งเจ้ากรมมหาดเล็กในสมัยนั้นส่วนหลวงประสิทธิ์ก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาในราชทินนามเดิมมีตำแหน่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาหลายมณฑลพอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเสด็จสวรรคตเจ้าคุณอนันต์ก็ลาออกจากราชการไปทำเหมืองแร่อยู่ที่ภูเก็ตจนกระทั่งมีฐานะร่ำรวยมากพวกเธอเชื่อไหมว่าเจ้าคุณอนันต์ไม่เคยรักใครอีกเลยครองตัวเป็นโสดเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เพราะความที่ท่านยังรักฉันอยู
11: ่ประภัยยิ้มน่ารักเมื่อสบตากับคุณหญิงวาดตื่นเต้นจังค่ะพวกเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาแต่ก่อนเลยเจ้าคุณอนันต์อายุท่านกี่ขวบคะคุณอาคะ
8: 80ขวบพอดี
11: ประภัยสะดุ้งเล็กน้อยเนื้อตัวของท่านคงจะตกกระหมดแล้ว
8: เปล่าท่านยังแข็งแรงดี อย่างสมาร์ทแต่งกายทันสมัยอายินดีที่จะบอกพวกเธอว่าตั้งแต่เจ้าคุณประสิทธิ์ล้มไปแล้วอากับเจ้าคุณอนันต์ได้มีการติดต่อกันในทางจดหมายมากขึ้น
11: พลอดหัวเราะไม่ได
9: ้คุณแม่พูดเซ่ถูกครับคุณพ่อของผมท่านสิ้นบุญหรือถึงแก่กรรมไม่ใช่ล้มครับล้มน่ะเขาใช้สำหรับช้างตาย
11: คุณหญิงวาดยิ้มแห้งๆ
8: จะถือสาอะไรวะแม่แก่แล้วพูดอะไรก็ต้องมีผิดพลาดพลั้งเผลอบ้าง
9: พลว่าท่านมากรุงเทพและได้พบกับคุณแม่แล้วครับ
8: ใช่ท่านเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้โดยเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทยเมื่อตอนสายวันนี้ท่านโทรศัพท์มาถึงแม่แม่ก็เลยไปเยี่ยมท่านที่เอราวัณและเชิญท่านให้มาพักกับเราที่นี่
11: เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีทุกคนอยากจะเห็นแฟนเก่าของคุณหญิงวาดมากและท่านตกลงมาพักอยู่กับเราไหมคะนันทาถาม
8: ตกลงจ้ะแม่นันพรุ่งนี้9โมงอาจจะเอารถไปรับท่านที่เอราวัณมาที่นี่เราจะให้ท่านพักห้องรับรองแขกพิเศษของเราท่านบอกว่าท่านอยากจะรู้จักพวกเธอมากโดยเฉพาะเจ้าพลกับเจ้ากอนวันนี้อาได้รับประทานอาหารกลางวันกับท่านและเลขานุการของท่านพอจะลากลับท่านก็มอบเครื่องเพชรเก่าแก่ของตระกูลให้อาเป็นของขวัญทั้งหีบท่านปรารภกับอาอย่างน่าสงสารท่านไม่มีเมียไม่มีลูก
11: กิมหวนพูดสอดขึ้น
8: ก็เมียไม่มีจะมีลูกได้ยังไงล่ะครับความจริงคุณอาแต่งงานกับท่านก็ดีเหมือนกันครับจะได้เป็นแบบอย่างของรักอมตะรักกันมาตั้ง50ปีท่านแต่งงานกับคุณอาได้3วันท่านก็คงเข้าโรงตามระเบียบเพราะมีความสุขมากเกินไปทรัพย์สมบัติของท่านก็จะตกเป็นของคุณอาแต่ผู้เดียว
11: คุณหญิงวาดยิ้มเล็กน้อย
8: แกอย่ายุให้ใครๆเขาสิ้นความเคารพนับถืออาหน่อยเลยวะอามีแต่ความเคารพนับถือท่านเท่านั้นคนแก่ขนาดอาน่ะฮอร์โมนมันหมดไปนานแล้วไม่มีความรักเหลืออยู่ในจิตใจอีกแล้วมีแต่จะเฝ้ามองดูคนอื่นเขาและนึกถึงอดีตที่ผ่านมาพรุ่งนี้เจ้าคุณอนันต์กับคุณสุชาติเลขานุการของท่านจะมาพักอยู่กับเราที่นี่อาหวังว่าพวกเราทุกคนคงไม่รังเกียจท่านเป็นแน่
11: เจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้ากับคุณหญิงวาด
14: ลงมือรับประทานอาหารกันเสียทีเถอะครับคุณหญิงไอ้กอนเล่นกุ้งเผาหมดจานแล้วห่อหมกหมูอีก2ห่อขืนมัวแต่คุยกันประเดี๋ยวต้องกินข้าวเปล่าๆกันเท่านั้นสำหรับเจ้าคุณอนันต์ผมเคยได้ยินชื่อในวงธุรกิจแต่ไม่เคยรู้จักกันพรุ่งนี้ผมคงจะได้รู้จักกับท่านเป็นแน่
11: ท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจการรับประทานอาหารค่ำได้เริ่มต้นทันทีวันต่อมาคุณหญิงว่าตื่นนอนแต่เช้าผิดปกติรื่นเริงแจ่มใสเหมือนนกน้อยเรียกระดมคนใช้และสาวใช้ให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องนอนพิเศษสำหรับต้อนรับญาติมิตรของท่านที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งห้องนอนห้องนี้อยู่ชั้นบนของตัวตึกมีขนาดใหญ่กว้างขวางมากมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเครื่องตกแต่งห้องแต่ละชิ้นเป็นของมีค่าราคาแพงเตียงนอนทันสมัยใช้ที่นอนฟองน้ำมุ้งผ้าโปร่งตาเม็ดพริกไทยเป็นเตียงขนาด3ฟุตครึ่งตั้งคู่กัน2เตียงห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศมีโทรทัศน์ขนาด21นิ้วและเครื่องรับวิทยุ11หลอดยี่ห้อชั้นดีใช้เล่นแผ่นเสียงขยายเสียงได้ด้วยตามปกติห้องนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อมีแขกมาพักแต่นันทาเมียรักของพลซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลให้สาวใช้รักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้าคุณหญิงว่าแต่งกายเฉิดฉันด้วยชุดผ้าไหมไทยสีเขียวอ่อนนั่งรถคาดิแลคเก๋งออกไปจากบ้านพัชราพรในเวลา8นาฬิกาเศษซึ่งเจ้าแห้วเป็นผู้ขับรถคันนั้น สี่นางช่วยกันจัดห้องเตรียมต้อนรับเจ้าคุณอนันต์กับเลขานุการของท่านบางตาหน้าต่างเปลี่ยนใหม่มีแจกันดอกไม้สดตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงนอนทั้งสองเตียงคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพลอยวุ่นวายไปด้วยทุกคนอยากเห็นเจ้าคุณอนันต์มากก่อนเวลา9นาฬิกาเล็กน้อยคุณหญิงว่าได้โทรศัพท์มาถึงพลลูกชายของท่านจากโรงแรมเอราวัณแจ้งว่าเจ้าคุณอนันต์กำลังเป็นลมแต่อาการไม่น่าวิตกอะไรนักเมื่อหายเป็นลมแล้วจะพามาบ้านพัชราพรขอให้คณะพักสี่สหายกับสี่นางแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อให้เกียรติแก่แฟนเก่าของท่านสำหรับสาวใช้ให้สวมผ้ากันเปื้อนด้วยส่วนคนใช้ให้ผูกเนคไทหูกระต่ายถ้าหาไม่ได้หรือไม่มีให้ใช้เชือกกล้วยผูกแทนครั้นเวลา 9:30 นาทีคุณหญิงวาดก็โทรศัพท์มาถึงนันทาหลานสาวและสี่สะใภ้ของท่านบอกว่าท่านกำลังจะพาเจ้าคุณอนันตนาคราชกับนายสุชาติเลขานุการออกจากโรงแรมเอราวัณให้เตรียมต้อนรับอย่างดีที่สุดพลนิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกแต่งสากลอย่างภูมิฐานยืนรวมกันอยู่บนบันไดหน้าตึกและที่ถนนระหว่างบันไดตึกสาวใช้7คนรวมทั้งยายอิ่มแม่ครัวในวัยดึกยืนแถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยวอยู่ทางซ้ายทางขวาคนใช้6คนและคนทำสวนอีกคนหนึ่งประตูใหญ่หน้าบ้านพัชราพรเปิดกว้างทั้งสองบานเสียงหวนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วกล่าวกับพลว่า9นาฬิกา40นาทีแล้วอย่างช้าอีก5นาทีก็คงมาถึงแกรู้สึกยังไงบ้างว่าพลสำหรับเจ้าคุณเท่าเหลาเย่คนเนี้ยนายพัชราพรหัวเราะในลำคอรู้สึกแต่เพียงว่าคุณแม่ท่านสดชื่นและมีความสุขขึ้นก็นั่นนะสิเราช่วยกันจับท่านให้แต่งงานกันดีไหมวะกันอยากเห็นคนแก่จวนจะเข้าโรงแต่งงานกันเว้ยก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่วะคุณแม่กับเจ้าคุณอนันต์อาจจะแต่งงานกันก็ได้ความรักไม่มีอะไรขีดขั้นแม้กระทั่งวัยนิกรพูดเสริมขึ้นเจ้าคุณอนันต์งอมเต็มทน80แล้วนะเพื่อนคนแก่ปูนี้เท่าที่กันเคยเห็นมาล้วนแต่แย่ทั้งนั้นชื่อตัวเองก็จำไม่ได้กินข้าวแล้วก็บอกว่ายังเราอาจจะต้องประคองท่านลงจากรถก็ได้ดีไม่ดีเกิดมาตายในบ้านเราคงจะยุ่งกันใหญ่คนแก่ตายง่ายซะด้วยสิเพียงแต่การแหกปากร้องกระโตกข้างหูก็ชักพลาดแล้วไม่เชื่อก็ลองดูเจ้าคุณปัจจนึกเงื้อมือทำท่าจะเขกกบาลนี้ก่อน
15: ดูถูกคนแก่แกลองกระโตกให้ฉันตกใจหน่อยสิน
11: ี่ก่อนอมยิ้มสำหรับคุณพ่อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ TG
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
7: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศเพราะมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026International Chantaburi Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบ พลอยเจรนัยวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4-8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทน์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอังคารที่15กันยายน2569หรือ2026ครับวันนี้เอาคุยเรื่องส่วนตัวนิดแล้วกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปรับรางวัลโดยส่วนตัวจะเป็นรางวัลที่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรสักเท่าไหร่นะครับพอดีเขามีจัดรางวัลก็เลยเป็นโอกาสที่ไปรับเพราะว่าเขาเชิญให้ไปรับนะครับเป็นงานประกาศมอบรางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบธุรกิจยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2026โดยชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลแน่นอนครับบางคนบอกว่าเอ๊ะรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ดีเด่นอะไรเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ชื่อแรกที่เกี่ยวกับรางวัลนี้คือบุคคลต้นแบบก็อาจจะเรียกได้ว่าเข้าข่ายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการเป็นบุคคลต้นแบบที่อยู่ในแวดวงของการเป็นสื่อมวลชนสายกีฬาเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรเป็นผู้บรรยายกีฬามายาวนานนับตั้งแต่ที่ผมเรียนจบเข้าสู่การทำงานด้านของการเป็นสื่อมวลชนสายกีฬามาตั้งแต่เมื่อปี2525หรือเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับชื่อรางวัลที่ผมได้เนี่ยก็ถือว่าแบบไม่แน่ใจผมไม่ได้ตั้งชื่อรางวัลเองแต่เขาตั้งมาให้ก็เลยต้องรับนะครับรางวัลผู้ประกาศข่าวกีฬายอดนิยมตลอดกาลถ้าไม่มีคำว่าตลอดการเนี่ยบางคนก็จะเอ๊ะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอยู่หน้าจอที่ช่อง3ที่ทุกคนเคยเห็นมายาวนานนะครับแต่พอมีคำว่าตลอดการเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายแบบว่าเป็นเพราะอยู่มานานอะไรทำนองนั้นก็ต้องขอบคุณชมรมพัฒนาองค์กรแล้วก็ธุรกิจระดับสากล นะครับที่มีการมอบรางวัลแล้วก็ได้เชิญผมไปรับรางวัลนี้ด้วยคือจริงๆก็มีบุคคลในหลากหลายวงการนะครับที่แต่ละคนอาจจะรู้จักมักคุ้นรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของหลายๆคนอย่างอาจารย์ตรินเนี่ยหลายคนผมเชื่อว่าก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับที่เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านอาชญวิทยาแล้วก็มีคุณกันจอมพลังนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่มีเชฟออฟด้วยนะครับที่หลายคนที่ชอบเรื่องของการทำอาหารดูรายการอาหารประกวดหรือแข่งรายการอาหารก็คงจะรู้จักคุณหน้าคุณตากับเชฟออฟเป็นอย่างดีตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวสูงใหญ่กว่าผมอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอพูดถึงซะหน่อยแล้วถ้าพูดถึงรางวัลเนี่ยจริงๆแล้วโดยส่วนตัวในชีวิตของการเป็นทั้งนักข่าวทั้งผู้ประกาศข่าวทั้งพิธีกรแล้วก็ทั้งการเป็นผู้ใหญ่กีฬาคือผมก็มีโอกาสที่ได้รับรางวัลต่างๆมามากมายไล่ตั้งแต่เมื่อ3จริงๆคือเริ่มปีแรกสุดที่มาอ่านข่าวหน้าจอช่อง3เมื่อปี2535คือกลับจากการเป็นนักข่าวประจำอยู่ที่ประเทศอังกฤษในช่วง2ปีก่อนหน้านั้นนะครับแต่เป็นนักข่าวนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าไปในฐานะนักข่าวของสยามสปอร์ตหรือสยามกีฬานะครับแต่กลับมาก็มาทำงานให้กับช่อง3ร่วมกับการเป็นนักข่าวของสยามสปอร์ตกลับมาก็เริ่มภาคบอลอย่างต่อเนื่องเลย แล้วก็ได้รับรางวัลตั้งแต่ปีแรกที่กลับมาจากอังกฤษนะครับได้ทั้งรางวัลเมฆขลาแล้วก็รางวัลโทรทัศน์ทองคำในฐานะผู้บรรยายกีฬาดีเด่นเมฆขลาเนี่ยเท่าที่ทราบจากปี2535เป็นรางวัลประจำปี2535ที่เขามามอบในช่วงต้นปีถัดไปคือ2536เนี่ยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยรางวัลเมฆขลาเขาในช่วงนั้นยุคนั้นเนี่ยเขาก็มีจัดมาตลอดแต่ในส่วนของชื่อสาขารางวัลคือผู้บรรยายกีฬาดีเด่นเนี่ยเท่าที่ทราบก็เขาก็เว้นทิ้งช่วงไปกว่า10ปีแล้วกลับมามีรางวัลนี้ครั้งในปี2547คือ12ปีหลังจากที่ผมได้รางวัลเมฆขลาครั้งแรกในปี2535เนี่ยก็โชคดีได้กลับมาได้รางวัลเมฆขลาในครั้งแต่ในส่วนของรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่ผมได้ในปี2535หลังจากนั้นก็ได้ต่อเนื่องมาอีก2ปีรวมแล้วเป็น3ปีซ้อนเลยในปี2535 2536แล้วก็2537แล้วก็ทิ้งช่วงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก่อนจะมาได้อีก2ครั้งในปี2558แล้วก็2560ก็รวมแล้วได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำผู้บรรยายกีฬาดีเด่นเนี่ยถึง5ครั้งสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อะวอร์ดก็ได้อยู่ครั้งหนึ่งในปี2546รางวัลพระราชทานเทพทองบุคคลดีเด่นสาขาวิทยุโทรทัศน์ก็หมายถึงโทรทัศน์นั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆหลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมมีคำว่าวิทยุโทรทัศน์คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าโทรทัศน์เนี่ยเขาจะเรียกว่าวิทยุโทรทัศน์แต่ถ้าวิทยุเลยเขาจะเรียกวิทยุกระจายเสียงแต่มันอาจจะเป็นการบัญญัติศัพท์ที่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรอกคนก็จะคุ้นว่าถ้าทำอยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็คือหน้าโทรทัศน์ได้ยินแต่เสียงออกทางหน้าวิทยุหน้าจอหน้าปัดวิทยุก็เรียกว่าทางด้านวิทยุแต่จริงๆถ้าเป็นวิทยุเขาเรียกวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์เนี่ยเขาเรียกว่าวิทยุโทรทัศน์นะครับอันนี้ก็ได้รางวัลพระราชทานเทพทอง2ครั้งเหมือนกันในปี2546แล้วก็2549ได้รับรางวัลศิลปินทูตกีฬาในปี2551รางวัลนาตาราชก็ได้3สมัยในปี2552 2557 2558สยามกีฬาอะวอร์ดรางวัลกูรูกีฬาก็ได้ในปี2559ที่เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจก็คือรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเมื่อปี2561เพราะมันบ่งบอกถึงว่าในงานที่เราทำเนี่ยแน่นอนว่าการทำงานในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรผู้บรรยายกีฬาเนี่ยมันต้องใช้การพูดการออกเสียงการพากอะไรเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นมันก็บ่งบอกเห็นว่าเราก็สามารถใช้เสียงของเราเนี่ยการใช้ภาษาของเราการพูดการพากอะไรต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรางวัลแห่งชาติอยู่แล้วนะครับในวันภาษาแห่งชาติทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีการมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้วยครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีรางวัลต่างๆอย่างรางวัลโคชศรีสิงหเดชะรางวัลกินรีทองมหาชนแล้วก็มีรางวัลเพชรกนกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละรางวัลก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวพิธีกรผู้บรรยายกีฬาดีเด่นตัวอย่างต้นแบบของสังคมอะไรชื่อรางวัลแต่ละรางวัลก็จะมีแตกต่างกันไปซึ่งก็รวมถึงรางวัลที่ได้ในครั้งนี้เป็นชื่อรางวัล Success Award ซึ่งมันก็บ่งบอกถึงการทำงานมาตลอดทั้งชีวิตของเราเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จบนเส้นทางหน้าที่การงานของตัวเองนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่ต้องพูดถึงซะหน่อยก็คือในฐานะที่ตัวเองเนี่ยผมนับถือศาสนาคริสต์ผมเคยพูดในรายการนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาก็นับถือคริสต์เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นับถือคริสต์ทั้งหมดนะครับได้รับรางวัลคริสตชนต้นแบบเมื่อปี2563คือรางวัลเนี่ยโดยส่วนตัวผมอาจจะมีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าคำว่าคนที่พูดง่ายคือศรัทธาในศาสนานู้นศาสนานี้นะครับผมเนี่ยผมอาจจะอยู่ในข่ายจะดูเหมือนว่าไม่ใช่คนที่ศรัทธาและทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับศาสนามากนักอย่างบางแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องคนไทยเราก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับหลายๆคนก็จะแบบทำกิจกรรมต่างๆอะไรเกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างของคริสก็มีเช่นกันนะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้ถ้าถามผมเองเนี่ยผมอาจจะคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่ดีสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างอย่างคนที่นับถือคริสเนี่ยเขาจะต้อง ไปเข้าวัดหรืออะไรจะเข้าโบสถ์หลายคนอาจจะเรียกโบสถ์คริสต์เนี่ยนะครับวัดคริสต์เนี่ยเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แต่ตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้ทำอย่างนั้นด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะไม่ได้ไปแต่ผมก็มักจะพูดกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวกับภรรยากับลูกผมจะใช้คำว่าคนเราทุกคนเนี่ยคำว่ากระบี่อยู่ที่ใจเนี่ยมันก็นำมาใช้กับเรื่องนี้ได้คือแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำหรือว่าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาบ่อยครั้งหรือเป็นประจำเท่ากับคนอื่นแต่ตราบใดที่เรามีศาสนาเรามีหลักคำเชื่อคำสอนของศาสนาอยู่ในใจของเราซึ่งผมเคยพูดตรงนี้หลายครั้งแล้วนะครับว่าทุกศาสนาเนี่ยเอาว่าสามศาสนาหลักๆในประเทศไทยพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยหลักหรือว่าแก่นแท้ของแต่ละศาสนาก็คือทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมถือว่ามันสำคัญที่สุดละถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนอื่นๆที่ตัวเองกับการทำงานอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้หลายๆคนก็ได้เห็นได้รู้จักแล้วก็ได้ติดตามผลงานผมมาตลอดนะครับนอกจากนั้นการดำรงตนอยู่ในสังคมในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยผมก็มองว่าบางทีบางรางวัลมันก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นคือนอกเหนือจากหน้าที่การงานที่เราทำแล้วในการเป็นตัวตนของเราในทุกสถานะคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยอ่ะเกิดมาปุ๊บเป็นลูกก่อนละสถานภาพของแต่ละคนคือเป็นลูกหลังจากนั้นถ้ามีครอบครัวอย่างผมก็เป็นพ่อผมก็ถือว่าโชคดีกับการที่เคยมีโอกาสได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีในวันแม่แห่งชาติเมื่อปี2553และในฐานะของการเป็นพ่อผมก็โชคดีที่มีโอกาสได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติเมื่อปี2557อันนี้ยังไม่รวมถึงตอนสมัยน้องเรสลูกสาวผมที่หลายๆคนที่เป็นแฟนติดตามรายการผมก็คงจะรู้จักพระคุณชื่อเรสเนี่ยมาตั้งแต่เขาเกิดเลยนะซ้ำนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแชมป์กีฬาซาซ็อกเกอร์มายาวนานเนี่ยตอนสมัยที่ลูกสาวผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวันผมก็เคยได้รับรางวัลพ่อดีเด่นของโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวันในปี2554แล้วก็2558มาแล้วและโดยส่วนตัวของผมเองผมก็มีโอกาสที่ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทั้งของสถาบันที่ผมเรียนสมัยเป็นนักเรียนก็คือโรงเรียนเซนต์กาเบรียลรวมถึงเมื่อตอนที่โรงเรียนเซนต์กาเบรียลครบรอบ100ปีเมื่อ6ปีที่แล้วปี2020นะครับโรงเรียนเซนต์กาเบรียลครบรอบ100ปีก็คือปี2563ผมก็เป็น1ใน100คนจริงๆ100กว่าคนนะครับที่เขาหมายถึงโรงเรียนก็คัดเลือกให้เป็นเรียกว่าเป็นศิษย์เก่าต้นแบบ SG Leaderboard ในวาระครบรอบ100ปีของโรงเรียนเซนต์กาเบรียลเช่นกันรวมถึงสมัยที่มาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนอกจากการเป็นอดีตนักฟุตบอลของมองเทพซึ่งสมัยนั้นก็ยังเคยได้รับรางวัลนักฟุตบอลนักกีฬาดีเด่นในของมองเทพนะครับสมัยที่แข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2522แล้วพอจบมาก็ยังโชคดีได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมองเทพในปี2536 2537ได้รับรางวัล1ใน40เพชรน้ำเอกของมอกรุงเทพในวาระครบรอบ40ปีมองเทพเมื่อปี2545แล้วพอมองเทพครบรอบ50ปีเมื่อปี2555ก็ได้เป็น1ใน Hall of Fame รางวัล BU Diamond Hall of Fame Awards ของมองเทพอันนี้ก็ถือว่าเป็นแต่ละรางวัลที่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่เล็กแค่ไหนผมถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและก็น่าภาคภูมิใจกับการที่เราดำรงคงอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของการเป็นสื่อสารมวลชนคนหนึ่งในแวดวงนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็อย่างที่ผมได้เคยพูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะทำงานทำหน้าที่อะไรเราก็ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบใน งานของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และหลายๆงานมันจะต้องมีคำว่าจรรยาบรรณหรือมีจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะยิ่งงานด้านของการเป็นนักข่าวผมเคยพูดอยู่ตลอดนะครับนักข่าวการพูดการเขียนการให้ข่าวอะไรๆต่างๆมันสามารถให้คุณให้โทษเพราะมันมีคนติดตามเยอะเพราะฉะนั้นผมถึงย้ำอยู่ตลอดว่าคนเป็นสื่อมวลชนคนเป็นนักข่าวหรือว่าคุณจะเป็นผู้ประกาศข่าวคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นงานด้านนี้สิ่งที่ทุกคนควรจะต้องยึดถือปฏิบัติแล้วก็คำนึงให้มากที่สุดคือคุณจะต้องมีจริยธรรมแล้วคุณก็ต้องมีจรรยาบรรณแถมท้ายทิ้งท้ายอีกนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือพอดีนึกถึงเรื่องราวในแวดวงการบ้านการเมืองของประเทศไทยเรานะครับเอาว่านักการเมืองก็ได้หรือแม้แต่ข้าราชการหรือแม้แต่แต่ละคนที่ทำงานในแต่ละสาขาสิ่งที่คุณควรยึดถือปฏิบัติก็คือคุณจะต้องมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณด้วยก็ดีนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมไม่คดโกงไม่โกงกินไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตรงนี้มันก็จะทำให้สังคมก็จะดีประเทศก็จะเจริญแต่ถ้าตราบใดที่มันยังมีคนที่ไม่ปฏิบัติตัวอย่างนี้อยู่ทั้งที่มียศมีตำแหน่งหน้าที่ระใหญ่โตสามารถให้คุณให้โทษหรือว่าทำให้ประเทศมันดีขึ้นสังคมดีขึ้นได้แต่คุณกลับเอาตำแหน่งหน้าที่ของคุณเนี่ยไปเอื้อต่อพวกพ้องคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือในส่วนของกลุ่มมากกว่าในประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามันยังเป็นอย่างนี้มาอยู่ตลอดแล้วก็แก้ไม่หายก็ได้แต่หวังว่าจิตสำนึกของแต่ละคนจะมีขึ้นได้มากกว่านี้หรือว่าคนรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นรุ่นน้องรุ่นหลานหลังจากนี้นะครับผมก็หวังว่าคนไทยเราเด็กไทยเราในอนาคตจะมีจิตสำนึกที่ดีและถูกต้องเพราะมันจะนำมาซึ่งความเจริญของประเทศแล้วก็ความสุขของทุกๆคนในประเทศมากขึ้นกว่าในอดีตหรือในปัจจุบันนี้ที่มันยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวกันอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าคือคนเราเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราคิดสิ่งไหนมันดีเราไปใช้ยึดถือปฏิบัติโดยส่วนตัวของเราผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่เคยสนับสนุนส่งเสริมหรือแนะนำให้ใครไปทำเลวทำชั่วทำอะไรที่มันคดโกงรัฐเอาเปรียบคนอื่นผมไม่สนับสนุนอยู่แล้วและผมก็มีความรู้สึกจะใช้คำว่าชิงชังพวกที่ทำตัวอย่างนั้นอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีความสุขที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่เจริญอย่างแท้จริงนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับสำหรับในเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่เมื่อวานก็ได้พูดไปหน่อยแล้วนะครับว่า2ทีมที่อยู่หัวตารางเนี่ยก็ขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่แหละตอนเนี้ยคือทั้งอาร์เซนอลแชมป์เก่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้2ทีมนี้ก่อนออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ก็ถูกยกให้เป็นเต็ง1เต็ง2ในการที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ทั้งอาร์เซนอลทั้งแมนซิตี้ต่างก็ชนะไป4นัดรวดเป็น2ทีมที่เก็บไปแล้ว12คะแนนเต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนซิตี้กับการที่บุกไปชนะแมนยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ0ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเมื่อ2วันก่อนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ทำให้แมนซิตี้ก็มี12คะแนนจากการชนะ4นัดรวดเช่นเดียวกับอาร์เซนอลแล้วพอมาเมื่อคืนนี้ก็มีคู่สุดท้ายของเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของฤดูกาลก็เป็นเกมนัดมาเดย์ไนท์นะครับที่ลีดส์ยูไนเต็ดทีมยุงทองเนี่ยโอ้โหออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ถือว่าเก่งทำได้ดีอย่างที่หลายๆคนไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าลีดส์เมื่อคืนนี้ถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับซึ่งนั่นก็ส่งผลทำให้นอกเหนือจากอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ซึ่งเป็น2ทีมที่เก็บไปแล้ว12คะแนนเต็มจากการชนะ4นัดรวดเนี่ยถึงตรงเนี้ยลีดส์พอได้อีก3คะแนนเต็มเมื่อคืนก็ทำให้พลพรรคยุงทองนี่เป็นอีกหนึ่งทีมในจำนวนทั้งหมดไม่กี่ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับนอกเหนือจากอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ที่ชนะ4นัดรวดเก็บไป12คะแนนเต็มก็มีลีดส์เนี่ยแหละครับที่ตอนนี้ ขยับหรือว่าพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางจากการชนะ2เสมอ2ก็ทำให้มี8คะแนนเท่ากับอีกทีมก็คือทีมน้องใหม่ทีมพี่เสือหรือ The Tigers Hull City ที่ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ Hull ก็ชนะ2เสมอ2แต่ผลต่างประตูได้เสียของ Leeds เนี่ยบวกมากกว่าของ Hull อยู่1ลูก Leeds ก็เลยอยู่อันดับ3 Hull อยู่อันดับ4 2ทีมนี้มี8คะแนนเท่ากันนอกเหนือจากนั้นยังมีอีก3ทีมนะครับรวมแล้วก็ทำให้มีทั้งหมด7ทีมจากทั้งหมด20ทีมของพรีเมียร์ลีกที่4นัดแรกยังไม่แพ้ใครแต่อีก3ทีมเนี่ยก็อยู่ในอันดับ7 8และ9นั่นก็คือเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับโดยที่ทั้งเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็2ทีมแห่งเมอร์ซีไซด์ทั้งลิเวอร์พูลทั้งเอเวอร์ตันเนี่ยต่างก็ชนะ1เสมอ3คือหนักไปทางเสมอเล่นไป4นัดเนี่ยทั้งเบรนท์ฟอร์ดทั้งลิเวอร์พูลทั้งเอเวอร์ตันเสมอ3นัดแล้วก็ชนะนัดเดียวแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันก็เลยทำให้รวมแล้วนอกเหนือจาก4ทีมอันดับแรกที่หัวตารางก็มามีทีมอันดับ7 8และ9ที่ยังเป็นอีก3ทีมรวมแล้วเป็น7ทีมที่ยังไม่แพ้ใครแต่การเสมอเยอะมันไม่เป็นผลดีไงครับมันก็เลยทำให้ทั้งเบรนท์ฟอร์ดทั้ง

0: ทีมเต็งนะครับออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลถือว่าเป็นทีมเต็ง3เลยนะถูกยกให้เป็นเต็ง3ในการที่จะลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลกับแมนซิตี้แล้วก็มีเชลซีอันดับ4แมนยูไนเต็ดอันดับ5แต่ผลงานของแมนยูไนเต็ดพอแพ้แมนซิตี้ก็ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ13ครึ่งล่างของตารางแล้วก็มีเพียงแค่4คะแนนจากการแพ้ไปแล้วถึง2นัดจาก4นัดแรกของฤดูกาลชนะแค่1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับซึ่งดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของแมนยูไนเต็ดกับแมนซิตี้เนี่ยมันก็มีมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าประตูที่แมนซิตี้ได้เนี่ยก็เป็นประตูที่เป็นปัญหาแล้วทางด้านโปรเรฟคือองค์กรผู้ตัดสินเนี่ยที่กำกับดูแลเรื่องการตัดสินฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ออกมายอมรับว่ามีการตัดสินที่ผิดพลาดขอโทษทางด้านแมนยูไนเต็ดที่ทำให้แมนซิตี้ได้ประตูแมนยูไนเต็ดเสียประตูและท้ายแมนซิตี้ชนะนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเรื่องนี้ด้วยยังมีบทลงโทษทีม VAR ก็คือผู้ตัดสินที่ดูแลห้อง VAR ในเกมนัดดังกล่าวกับการให้ประตูแมนซิตี้มีบทลงโทษตามมาแล้วด้วยนะครับอ่ะวันนี้คุยกันเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเก็บตกขลุ่มเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษกันต่อครับผมพิจารณาสาธิตกฤกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: The Dam Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: แม่เลี้ยงผมเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็แม่อยากเห็นเรามีครอบครัวเร็วๆนี่นาเราอายุไม่น้อยแล้วนะเนี่ยขืนชักช้าเดี๋ยวลูกเกิดมาจะไม่ทันใช้งานรู้ไหม
0: ทำไงได้ล่ะฮะก็ไม่มีคนเอานี่แม
1: ่ไม่ต้องเลยเราไม่เอาเองอย่าไปโทษคนอื่นเขามีผู้หญิงมาสนใจเราต้องมากมายแต่เรากลับไม่มองเขาเอง
0: ก็ไม่ถูกใจนี่นา
1: ออดแม่ถามจริงๆเถอะ
0: ถามอะไรฮะ
1: เรารักย่าตาไรนั่นใช่ไหม
0: เมื่อตอนวัยรุ่นน่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะ
1: แน่ใจนะว่าหมดรักแล้วน่ะ
0: แม่ต้องการอะไรกันแน่นะเนี่ย
1: แม่น่ะกลัวใจของเรานะสิ
0: ทำไมฮะใจผมทำไม
1: เดี๋ยวไปเจอเจ้าตัวเข้าจะใจไม่ดีทำใจไม่ได้แล้วพอกลับมาก็จะซึมเศร้าเก็บตัวเงียบไม่ยอมพูดยอมจากับใครประชดตัวเองด้วยการไม่แต่งงานตลอดชีวิตอะไรทำนองอย่างนั้นละมั้ง
0: ไม่หรอกค่ะแม่
1: แน่ใจเหรอ
0: แน่ใจสินะรับรองว่าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแน่เลยฮะ
1: ให้สัญญากับแม่ได้ไหมล่ะ
0: ได้ฮะผมสัญญาว่าผมกับญาติราจะไม่มีวันหวนกลับมารักกันได้อีกเมื่อก่อนนะมันเป็นความรักของเด็กๆแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปฮะแม่และอีกอย่างผมเชื่อว่าญาติราเขาก็คงจะไม่มีใจให้ผมแล้วล่ะไม่งั้นเขาจะตัดสินใจไปแต่งงานคนอื่นทำไมล่ะฮะแม่ว่าไหม
1: เอาเถอะใครจะรู้สึกยังไงก็ช่างเขาเราอะรับปากแม่แล้วแม่ก็สบายใจแล้วล่ะ
0: สบายใจเถอะฮะไม่มีอะไรแน่นอน
1: กับหวานล่ะเมื่อไหร่จะได้เวลาบอกรักเขา
0: โอ้แม่ขอร้องนะฮะอย่าเพิ่งเร่งเลยฮะผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะอะไรกันเห็นปุ๊บรักปั๊บมันจะเป็นไปได้ยังไงผมจะต้องศึกษาเธอดูก่อนวันนี้สายไปด้วยกันได้หรือเปล่าคนเราแต่งงานได้ครั้งเดียวนะฮะแม่เพราะฉะนั้นเราต้องตรึกตรองให้มากๆแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดฮะ
1: ดีแม่จะรอวันนั้นนะ
0: แม่ฮะผมไปดีกว่านะ
1: จะไปรับหนูหวานก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วจะไปนอนค้างที่กรุงเทพด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ครับไปวันเดียวกลับ
1: ขับรถดีๆนะลูก
0: ทราบแล้วครับแม่ไปนะแม่หวัดดีฮะ
1: หวัดดีจ้ะแม่ปิ๋วเอ้ย
2: ค่ะคุณ
1: กับข้าวจวนเสร็จแล้วละมั้ง
2: ยังเลยค่ะแล้วนี่คุณตื่นมาทำไมคะยังเช้ามืดอยู่เลยค่ะ
1: ฉันได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนเสียงตาออดก็เลยลงมาดูหน่อยแล้วก็ใช่ตาออดจริงๆแล้วก็แปลกใจด้วยว่าทำไมตื่นเช้าจัง
2: คุณไม่รู้แหละสิว่าคุณออดน่ะจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะ
1: ไม่รู
2: ้คุณออดไม่ได้บอกให้ทราบหรอคะ
1: แกคงลืมละมั้งหรือไม่ก็ฉันลืมไปแล้วก็ได
2: ้หมายความว่าคุณออดน่ะอาจจะบอกคุณแล้วแต่คุณจำไม่ได้อย่างนั้นหรอคะ
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จ้ะ
2: แสดงว่าคุณยอมรับกับตัวเองแล้วสิเนี่ยว่าหลงลืมไปแล้วน่ะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพักเนี้ยฉันมักจะลืมโน่นลืมนี่อยู่เรื่อยเชยบางทีก็ทำอะไรสักอย่างทำผิดถูกไม่ได้เรื่องสักทีสินาแก่แล้วก็อย่างนี้แหละทำอะไรก็ไม่ได้ความละอีกหน่อยฉันก็คงจะเหมือนเด็กๆแล้วละมั้ง
2: โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ
1: จริงๆนะแม่ปิ๋วเขาว่าคนแก่นะมีนิสัยเหมือนเด็กคงจะเป็นจริงอย่างนี้ละมั้ง
2: คุณจะดื่มอะไรร้อนๆไหมคะ
1: ไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเตรียมกับข้าวใส่บาตรให้ด้วยละกันนะ
2: ค่ะคุณไปเถอะค่ะรับรองว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยพร้อมใส่บาตรก่อนพระมาแน่นอนค่ะ
1: ดีงั้นฉันขึ้นไปก่อนนะ
2: ค่ะคุณ
3: หวาน
4: ค่ะพ่อ
3: แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเหรอ
4: ค่ะรอพี่ออดมารับแล้วก็ไปได้เลยค่ะ
3: แล้วเตรียมอะไรไปกินบนรถหรือยังล่ะ
4: มีหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งค่ะ
3: แค่นั้นเองเหรอ
4: ค่ะเอาไว้กินรองท้องค่ะ
3: ดี
4: พ่ออยากไปด้วยมิล่า
3: โอ้ยไม่เอาอะพ่อขี้เกียจเดินทางไกลมันเมื่อยก้นปวดเอวอยู่บ้านดีกว่า
4: ไปเยี่ยมพี่ตราหน่อยก็ดีเหมือนกันนะพ่อ
3: พ่อเป็นพ่อลูกควรจะกลับมาเยี่ยมพ่อไม่ใช่พ่อไปเยี่ยมลูกมันไม่ถูกต้องนะครับ
4: พี่ตราเนี่ยไม่มีเวลามาหาพ่อพ่อน่ะมีเวลามากก็ไปหาพี่ตราเองจะเป็นไรไปเล่า
3: พี่แกทำอะไรไม่มีเวลามาหาพ่อฮะ
4: ก็งานบ้านงานอะไรต่อมีอะไรยังไงล่ะ
3: โอ้ยไม่จริงหรอกพี่แกน่ะไม่ต้องทำอะไรสักอย่างวันนั่งเป็นคุณนายคอยชี้นิ้วสั่งคนโน้นทีคนนี้ทีถ้าอยากมาหาพ่อทำไมจะมาไม่ได้
4: เอาเถอะนะพ่ออย่าคิดมากเลยนะ
3: พ่อไม่ได้คิดมากที่พูดก็เพราะว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรก็เท่านั้นเองอะ
4: ถ้างั้นถึงกรุงเทพแล้วจะพูดกับพิตรา
3: ไม่ต้องหรอกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน
4: ่
3: ะ
4: อ้าวไม่พูดแล้วพิตราจะรู้เหรอคะ
3: รู้ไม่รู้ก็ช่างพ่อไม่ได้ใส่ใจถ้าคนมีหัวคิดก็ต้องรู้สิว่าอะไรควรอะไรไม่ควรน่ะเขาน่ะโตแล้วไม่ต้องไปเตือนอะไรเขาหรอก
4: เอ้าไม่พูดก็ได
3: ้ว่าแต่เราเถอะ
4: หวานทำไมคะ
3: อย่าใจอ่อนยอมอยู่รับใช้พี่เราอีกล่ะยังไงแกควรจะกลับมาพร้อมอาจารย์ออสเข้าใจไหม
4: แน่นอนค่ะ
3: รับปากพ่อแล้วนะเว้ย
4: จ้าสัญญาจ้าว่าจะกลับมาไม่อยู่ที่นู่นอีกแล้ว
3: เออดีได้ยินแกยืนยันอย่างนี้ก็สบายใจหน่อย
4: ทำไมพ่อกลัวว่าหวานจะหายไปคนหรือไง
3: ก็ควรจะกลัวไหมล่ะ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกกลับมาแน่นอน
3: ดีอ๋อนี่อาจารย์ออสมารับแล้ว
4: พ่อลงไปด้วยกันมิล่ะ
3: ลงสิจะลงไปทักอาจารย์สักหน่อย
4: งั้นเราลงไปด้วยกันเลย
3: เออไป
4: ไป
0: สวัสดีฮะลุง
3: สวัสดีฝากลูกด้วยนะอาจารย
0: ์ฮะคุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมจะพาหวานกลับมาอย่างปลอดภัยครับ
3: ขอบใจมากนะ
0: ครับคุณลุง
5: ออสไปแล้วแต่เช้าแม่
1: เข้ากรุงเทพ
5: อ๋อเข้ากรุงเทพ
1: ไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลน่ะ
5: เพื่อนเป็นอะไรฮะ
1: ผ่าตัดมา
5: อ๋อเข้าไปคนเดียวไงฮะ
1: ไปกับหนูหวาน
5: อ๋อเอาจริงว่ากัน
1: หนูหวานเป็นเด็กที่น่ารักงานบ้านงานเรือนไม่บกพร่องแม้แต่งานไร่งานสวนก็ไม่แพ้ผู้ชาย
5: แม่ก็เลยตั้งใจจะมาเป็นสะใภ้ให้ได้ว่างั้นใช่ไหมฮะ
1: ใครๆก็อยากได้แบบนี้มาเป็นสะใภ้กันทั้งนั้นแหละ
5: คนหนึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาอีกคนหนึ่งเป็นชาวเมืองจะไปกันรอดหรือไม่แม
1: ่รอดหรือไม่รอดอีกหน่อยแล้วก็ได้เห็นกันแหละป๊อต
5: ผมจะไปเห็นได้ยังไงผมน่ะจะบินกลับออสเตรเลียอยู่แล้ว
1: เราจะไปอยู่ไหนยังไงซะเราก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านมาหาแม่แล้ววันนั้นลูกก็จะได้เห็นว่าหนูหวานกับตาออสไปด้วยกันได้ดีแค่ไหน
5: ผมว่านะฮะอยากกันตั้งแต่ยังไม่พ้นเดือนแรกดิซ้ำไปมั้ง
1: ตาป๊อตเราพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะ
5: รู้ฮะเต็มร้อยเลย
1: ถามจริงๆเหอะใจคอเราอ่ะไม่อยากให้น้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขหรือไงฮะ
5: อยากเห็นสิฮะอยาก
1: อ้าวอยากเห็นแล้วไปแช่งน้องอย่างนี้ทำไม
5: ผมไม่ได้แช่งนะฮะแม่
1: ไม่ได้แช่ง
5: ครับ
1: แบบนี้แหละเขาเรียกว่าแช่ง
5: โอ้เซ็งแต่เช้าเลยเนี่ย
1: เซ็งก็ไม่ต้องพูดอะไร
5: โอเคโอเคฮะผมเงียบก็ได
1: ้ดี
5: อ๋อเดี๋ยวแม่แม่ฮะ
1: เงียบ
5: ผมจะคุยเรื่องอื่นไม่ได้คุยเรื่องตาออดอีกแล้ว
1: ว่าไป
5: คือพรุ่งนี้นะฮะผมจะกลับออสเตรเลียแล้ว
1: ดี
5: แล้วแม่ล่ะ
1: แม่ไม่ไป
5: แต่ผมซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ให้แม่ไปด้วยนะ
1: แม่ไม่ไป
5: แม่ก็
1: ยังไงแม่ก็ไม่ไปแม่จะเตรียมตัวจัดงานมาและงานแต่งงานให้ตาออส
5: แม่แน่ใจเลยฮะว่าพวกเขาจะไปด้วยกันได้ถึงขนาดขั้นแต่งงานกัน
1: แน่นอนอยู่แล้วแม่คาดการอะไรไม่เคยพลาดอยู่แล้ว
5: แล้วไอ้เนี่ยไอ้ตั๋วเครื่องบินที่ผมจองให้แม่เนี่ยจะทำยังไงครับ
1: แม่ไม่ได้ขอให้ป๊อตจองตั๋วไปต่างประเทศให้แม่สักหน่อย
5: แต่แม่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรผมนี่นะ
1: จะให้แม่คัดค้านอะไรได้ล่ะก็เราเล่นมัดมือชกแม่แต่แรกนี่นะ
5: แม่ก็อยากให้แม่แหละไปอยู่ดูแลหลานเท่านั้นน่ะนะฮะแม่
1: ก็ให้เมียเราเขาจ้างคนมาดูแลเอาเองสิก็ทำอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอ
5: ก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ลูกผมเริ่มโตแล้วก็ควรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแม่ไปคอยดูแลอบรมด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: แม่ไม่ไปยังไงแม่ก็ไม่ไป
5: แต่ว่าแม่ฮะ
1: แม่ไม่เคยอยู่เมืองนอกมาก่อนแม่รับอากาศที่นั่นไม่ได้หรอก
5: โอ้แม่พออยู่นี่ก็ชินไปเองอะครับ
1: ไม่เอา
5: เอาได้แม่นะฮะแม่ฮะ
1: เราไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้กันเลยนะยังไงแม่ก็ไม่ไปเด็ดขาด
5: ตามใจแม่ไม่ไปก็ตามใจกันแล้วกันนะฮะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่มาขอร้องแม่อีกแล้วผมจะทำเองทุกอย่างแม่คอยดูนะหลานสองคนของคุณแม่เนี่ยจะต้องได้ดี โดยไม่มีแม่ไปอยู่ดูแลหรอก
1: ดีแม่ก็ขอภาวนาให้หลานๆของแม่เจริญรุ่งเรืองตลอดเพียง

0: เอ๊ะใครมาคะนั่น
1: ใครเหรอ
0: ไม่ทราบค่ะรถไม่คุ้นค่ะคนที่ลงมาจากรถก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยค่ะคุณผู้หญิงเขาเดินอ้อมไปเปิดประตูรถด้านคนนั่งคงจะเปิดให้ใครลงมาจากรถนะคะ
1: ใครล่ะไหนเดินไปดูที่หน้าต่างหน่อยสิ
0: อ้าวนั่นนั่น
1: ใครล่ะก็พูดออกมาสิป้าเจือ
0: คุณหวานมาค่ะ
1: หวานนั่นเหรอ
0: ค่ะมากับใครก็ไม่รู้นะเนี่ยรูปหล่อซะด้วยสิเอ๊ะหรือจะเป็นแฟนคุณหวานคะคุณผู้หญิง
1: นั่นน่ะสิผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันนะไม่คุ้นหน้าเลยเนี่ย
0: ผู้ชายคนนั้นน่าจะรุ่นเดียวกับคุณผู้หญิงนะคะ
1: ดูได้ยังไงอ่ะ
0: ก็เดาเอาสิคะ
1: มั่วแล้วล่ะป้าป้าเอาไปดูสิว่าใครหวานพาใครมาแล้วเนี่ย
0: ค่ะค่ะจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะคุณหวานคะ
2: อ๋อป้าเจือสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วนั่นใครคะ
2: อ๋อนี่อาจารย์ออสอาจารย์คมสันค่ะเพื่อนพี่ตราเขาอ่ะ
0: อ้าวเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นเพื่อนคุณผู้หญิงด้วยเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับป้าก็คืออ
0: ีฉันเป็นแม่บ้านของที่นี่นะคะแต่เอ๊ะตะกี้นี้ทำไมคุณผู้หญิงถึงพูดว่าไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนล่ะคะ
3: ตราคงจำผมไม่ได้ล่ะป้า
0: ไงเป็นอย่างนั้นล่ะคะ
3: คือเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเราแยกกันตั้งแต่ตอนเรียนม.ต้นน่ะ
0: วัยรุ่นน่ะเหรอคะ
3: ใช่จ้ะ
0: แหมแบบนี้ก็สมควรจะจำไม่ได้อยู่หรอกค่ะตอนวัยรุ่นน่ะหน้าตาก็อีกแบบนึงมาตอนเนี้ยหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแบบแล้วล่ะค่ะไม่ได้เจอกันต้องหลายสิบปีจำไม่ได้แน่นอนค่ะ
3: นั่นแหละ
0: ถ้างั้นเชิญในบ้านเลยค่ะคุณ
3: จ้ะ
2: ป้าเจือคะ
0: คะคุณ
2: เดี๋ยวเอาของหลังเบาะเข้าบ้านด้วยนะมีทั้งขนมนมเนยแล้วก็ของแห้งด้วย
0: ค่ะคุณเชิญคุณหวานพาคุณคมสันเข้าบ้านก่อนเถอะค่ะหน้าบ้านน่ะแดดร้อนค่ะ
2: ค่ะจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพี่ออสคะแล้วเข้าไปหาพี่ตรากันเถอะค่ะ
3: ไปสิจ๊ะ
2: ป้า
0: ค่ะ
2: พี่ตราอยู่ในบ้านใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะพี่ตราคะสวัสดีค่ะ
1: หวานมาได้ไงอะฮะ
2: ก็มาเยี่ยมพี่นั่นแหละ
1: พาเพื่อนมาด้วยเหรอเชิญนั่งค่ะ
2: เพื่อนพี่ตราจำไม่ได้แล้วไง
1: เพื่อนพี่เหรออ
2: ืม
1: นี่หวานอำพี่เล่นหรือเปล่าฮะ
2: ไม่ได้อำไม่เชื่อก็ถามเอาเองสิเพื่อนพี่เนี่ยอุตส่าห์มาเยี่ยมพี่ถึงบ้านแต่กลับจำเพื่อนไม่ได้แหมคนมาเยี่ยมเนี่ยเสียใจแย่เลยนะเนี่ย
1: จริงเหรอคุณเป็นเพื่อนฉันเหรอคะ
3: ใช่แล้ว
1: เอ๊ะเพื่อนสมัยไหนล่ะเนี่ยฉันพยายามนึกภาพของเพื่อนสมัยก่อนแต่ยังนึกยังไงนึกไม่ออกนะคะ
3: ก็นึกถึงตอนเรียนม.ต้นด้วยกันสิ
1: ม.ต้นเลยเหรอคะ
3: อืมใช
1: ่ตายละสมัยโน้นน่ะฉันยังเด็กมากเลยนะคะ
3: ก็นั่นแหละเราต่างก็เพิ่งจะวัยรุ่นด้วยกันทั้งนั้นแหละ
1: นั่นน่ะสินึกยังไงก็นึกไม่ออกหรอกค่ะ
3: งั้นตราก็ลองนึกถึงผู้ชายที่อยู่ในเมืองและสัญญากันว่าจะเป็นแฟนกันตลอดไปสิ
1: ออสนั่นเหรอใช่ออสไหม
3: ใช่
1: เฮ
3: ้
1: ยออสจริงๆเหรออ
3: ืมก็จริงนะสิไม่นึกไม่ฝันใช่ไหมเล่า
1: โอ้ยตายแล้วเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย
3: ทำไมตอนนี้หน้าตาฉันเป็นไงเหมือนก่อนใช่ไหม
1: ไม่มีเขาของหน้าเดิมแม้แต่นิดเดียวเลยนะออส
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็ใช่นะสิ
3: แต่ตรายังสวยเหมือนเดิมนะไม่เจอตั้งนานเนี่ยถ้าไปเจอข้างนอกนะจำไม่ได้เหมือนกันแหละ
1: จริงเหรอ
3: จริง
1: หน้าตาฉันน่ะดูวัยรุ่นขนาดนั้นเลยเหรอออส
3: โอ้แน่นอนอยู่แล้วรูปร่างหน้าตาของตราเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปมากทักเลยยังมีเขาโครงเดิมๆอยู
1: ่เหรอคะ
3: อืม
1: นี่ดีใจนะที่เราได้เจอกันอีกที
3: ก็ดีใจเหมือนกันแหละ
1: นี่แล้วนี่ออสไปรู้จักหวานที่ไหนอ่ะจำได้ว่าตอนวัยรุ่นฉันไม่เคยชวนเพื่อนเข้าไปในสวนของฉันเลยนี่นา
3: ใช่เ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสวนของตราอยู่ตรงไหน
1: แล้วออดไปเจอหวานได้ไงล่ะ
3: ผู้ใหญ่เขาแนะนำให้รู้จักอะ
1: หมายความว่าพ่อของฉันกับพ่อแม่ของออดรู้จักกันเหรอ
3: พ่อของตรานะรู้จักกับแม่ฉัน
1: เหรอโหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะบังเอิญขนาดนี้
3: เรื่องบังเอิญไปแล้วล่ะ
1: ค่ะ
3: สบายดีเหร
1: อก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสบายไหมล่ะ
3: ก็ดูสบายดีนะบ้านก็หรูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็หรูนั่งแท่นเป็นคุณนายคอยชี้นิ้วใครจะสุขสบายเท่าอีกล่ะเนี่ย
1: ขอบคุณนะคะที่ชมดื่มน้ำแล้วก็ทานของว่างก่อนแม่บ้านเนี่ยยกมาให้ละ
3: ขอบใจจ้ะ
1: กินเยอะๆนะออสไม่ต้องเกรงใจ
3: แน่นอนอยู่แล้ว
1: เรากินกันเองนะ
3: นานๆเจอกันทีก็ต้องกินให้พุงกลางละ
1: หวานจ้ะ
2: ค่ะพี
1: ่ตกลงเธอจะกลับมาอยู่กับพี่ใช่ไหม
2: เปล่าค่ะ
1: อ้าวนี่เธอไม่ได้คิดจะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่เหมือนเดิมหรอกหรอ
2: ไม่ได้คิดหรอกค่ะหวานต้องอยู่สวนดูแลพ่อตอนนี้พ่อขี้หลงขี้ลืมไปเยอะเลยล่ะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วบางทีพ่อเข้าไปในสวนนะเก็บอะไรหน่อยหายไปนานเลยล่ะจนหวานต้องออกไปตามแล้วก็เห็นพ่อนั่งพักเหนื่อยถามก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงก็คือว่าพ่อน่ะจำทางกลับบ้านไม่ได้เดินวกไปวนมาจนเหนื่อยเลยอ่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ค่ะไม่เชื่อก็ลองถามแม่ดูก็ได
1: ้แม่ว่าไงคะ
4: ก็จริงอย่างที่น้องเราว่านั่นแหละ
1: ตอนแม่ไปดูแลตราที่โรงพยาบาลไม่เห็นแม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม่พูดแต่ว่าหมอตรวจเจอว่าพ่อเป็นโรคความจำเสื่อมแต่ยังไม่ร้ายแรงอะไรแต่ถ้าเข้าไปในสวนแล้วหาทางกลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะก็มันเข้าขั้นอันตรายแล้วนะคะเนี่ย
4: แม่ไม่อยากให้เราไม่สบายใจก็เห็นว่าเราผ่าตัดหน้าเกิดไม่สบายใจแล้วเครียดขึ้นมาก็อาจจะส่งผลถึงเรื่องหน้าที่ไปผ่าตัดมาแล้วก็ได้แม่ก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้รู้นะ
1: ถ้าอย่างนั้นหวานน่ะกลับไปอยู่กับพ่อก็แล้วกันส่วนแม่น่ะอยู่กับตราที่นี่นะ
4: อุ๊ยไม่เอาหรอกแม่ไม่อยู่หรอกที่นี่นะ
1: อ้าวทำไมล่ะคะแม
4: ่ก็แม่ไม่เคยอยู่กรุงเทพจะให้แม่มานั่งนั่งนอนนอนที่นี่แม่อยู่ไม่ได้หรอกแม่กลับไปอยู่ที่สวนดีกว่าได้หยิบโน่นจับนี่ทำโน่นทำนี่ดีกว่าเยอะเลย
1: แม่ก็ปล่อยให้หวานก็ทำไปสิคะ
4: โอ้ยหวานคนเดียวจะทำไหวเลยสวนตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ไม่ไหวก็จ้างคนอื่นเข้าสิคะแม
4: ่ไม่เอาล่ะสู้ทำเองไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างนึงจ้างคนอื่นเขาทำก็เสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆเลยนะไม่ไหวหรอก
1: หมายความว่าทั้งแม่ทั้งหวานก็จะกลับไปอยู่สวนที่เพชรบุรีว่างั้นเถอะ
4: ใช่เรามีแม่เจือแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะ
1: ป้าเจือคนเดียวน่ะไม่ไหวแล้วค่ะแม
4: ่งั้นก็หาเด็กมาเพิ่มสิจะไปยากอะไรล่ะ
1: หาเด็กใหม่ก็ต้องฝึกงานตั้งแต่ต้นกว่าจะเป็นงานก็อีกนานน่ะ
4: นานแค่ไหนก็ต้องฝึก
1: แต่ว่า
4: เราเอาหวานมาสักคนหนึ่งที่สวนก็ต้องรกเหมือนป่าช้าโอ้ยไม่ได้หรอกสวนดีๆปล่อยให้รกเหมือนป่าช้าได้ยังไงล่ะ
1: แล้วแม่จะกลับไปตอนไหนล่ะคะ
4: แม่ก็กำลังคิดอยู่นะไหนๆอาจารย์ออสก็มากับหวานแล้วเอารถมาด้วยกันแม่ก็จะถือโอกาสนั่งรถอาจารย์ออสกลับไปพร้อมกันเลย
1: แม่
5: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกตทิพย์
6: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
8: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทอง ช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: กลับพร้อมออสจริงๆเหรอคะ
4: ใช่อาจารย์ออสกลับวันนี้เลยหรือเปล่าล่ะ
5: ใช่ครับว่าเดี๋ยวแวะห้างหน่อยแล้วก็จะกลับเลยครับ
4: งั้นขอกลับด้วยคนนะ
5: ได้ครับคุณป้าไปด้วยกันนี่แหละเพราะว่ายังไงทราบผมก็ต้องไปส่งหวานอยู่แล้ว
4: ขอบใจมากจ้ะ
5: แต่ป้าต้องไปห้างด้วยกันก่อนนะครับผมจะไม่ย้อนกลับเข้ามาที่นี่อีกแล้ว
4: ได้จ้าน
3: ี่หวานค่ะพี่พ่อบังคับให้เธออยู่สวนใช่ไหมเปล่าหวานน่ะอยากอยู่ทำสวนเองต่างหากล่ะเธอแน่ใจเหรอว่าเธอน่ะทำสวนได้จริงๆนะ
6: แน่ใจสิหวานน่ะเกิดที่นั่นโตที่นั่นอยู่กับสวนมาตั้งแต่เกิดทำไมจะทำไม่ได้สบายมากเลยล่ะ
3: ฉันคงจะขอร้องให้เธออยู่ที่นี่ไม่สำเร็จแล้วสินะ
6: พี่ตราอย่าขอเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพี่ตราน่ะมีเงินจะไปกลัวอะไรล่ะคะแล้วก็เห็นว่าอีกหน่อยพี่ตราก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
3: เธอรู้ได้ยังไงว่าพี่จะไม่อยู่ที่นี่น่ะ
6: เอ้าก็เห็นพี่ประกาศเปล่าๆว่าจะหย่ากับพี่นินไม่ใช่เหรอคะหย่ากันแล้วพี่จะอยู่บ้านพี่นินได้ไงอะคะหรือไม่จริงอะคะ
3: ก็คือว่าพี
6: ่หรือว่าพี่นึกเปลี่ยนใจไม่หย่ากับพี่นินแล้วยังงั้นเหรอคะ
3: ไม่ใช่พี่ไม่อยากหย่ากับเขาหรอกนะ
6: แล้วไงคะพี่นินเขาไม่ยอมหย่าให้พี่ไง
3: ก็ใช่เลยสิเขาไม่ยอมลูกเดียวพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
6: ถ้าพี่ต้องการหย่าและเขามีกิ๊กจริงๆพี่ก็ให้ทนายความฟ้องหย่าสิคะ
3: พี่ไม่มีหลักฐานไปมัดตัวเขาทนายความน่ะไม่เล่นด้วยหรอกนอกจากมีหลักฐานเท่านั้นทนายถึงจะเดินเรื่องให้พี่เนี่ย
6: มันจะไปยากอะไรล่ะคะ
3: ทำไงล่ะ
6: พี่ก็ไปเห็นกับตาไม่ใช่เหรอคะว่าพี่นินน่ะไปนอนกับกิ๊กที่ไหนพี่ก็แอบไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าเขาสิ
3: แต่พี่ไม่ได้เห็นกับตาหรอก
6: อ้าวแล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
3: ก็เพื่อนพี่บอกพี่อีกทีนึงน่ะ
6: เพื่อนเหรอ
3: ใช่เพื่อนบอก
5: เพื่อนคนไหนอ
6: ่ะ
3: อิ๋วไงล่ะ
5: โถเอ้ย
3: ได้ยังจำอิ๋วได้ใช่ไหม
5: จำได้ลายนั้นน่ะสร้างวีรกรรมไปเยอะเลย
3: ทำเรื่องอะไรเอาไว้เหรอ
5: ยี่อิ๋วไปทำลายครอบครัวเพื่อนอีกคนนึงยุแยงตะแคงรั่วจนเขาหย่ากับแฟนแล้วยี่อิ๋วก็กะจะไปสวมรอยจะเป็นคนรักของเพื่อนซะเองสุดท้ายความแตกแต่ว่าเพื่อนคนเนี้ยก็หายไปไม่กลับมาคืนดีกับแฟนอีกถึงแฟนเพื่อนจะไม่ได้ทำผิดแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วหย่ากันไปแล้วกรณีของเธอยังโชคดีนะที่แฟนไม่ยอมหย่าฉันว่าเธออย่าวู่วามดีกว่านะอย่าไปเชื่ออย่างยี่อิ๋วเลยรายนั้นมันโรคจิตเห็นเพื่อนดีกว่ามีความสุขไม่ได้คอยอิจฉาเลือดขึ้นหน้าจ้องจะทำลายอย่างเดียว
3: เรื่องจริงเหรอออส
5: ก็จริงสิเชื่อฉันเถอะ
3: ก็คือว่าน
5: ี่เชื่อฉันเถอะนะตราตราก็เร่งเร้าให้ยี่อิ๋วหาหลักฐานมาให้เธอสิฉันมั่นใจว่ายี่อิ๋วหายเธอไม่ได้หรอกมันต้องอ้ำๆอึ้งๆสุดท้ายก็อ้างนู่นอ้างนี่นั่นแหละ
3: ก็ได้ฉันจะลองเร่งเร้าอิ๋วดู
4: แม่ตราเป็นคนหูเบามาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะก็สมควรที่จะโดนเพื่อนเป่าหูล่ะเรื่องไปทำสัญญกรรมเนี่ยก็คงไปเชื่อเพื่อนว่าหน้าตาแก่ไปผัวก็เลยไปมีกิ๊กก็เลยรีบไปให้หมอลงมือกรีดหน้าซะ
3: พอแต่แม่ไม่ต้องพูดแล้ว
4: ที่แม่พูดก็เพราะว่าอยากจะเตือนสติเราต่างหากล่ะหูหนักเข้าไว้ใครพูดอะไรก็ไม่ต้องไปฟังเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายไปเลย
3: รู้แล้วนะแม่กินข้าวเถอะนะ
4: เอาอาจารย์ออสทานเยอะๆนะ
5: ป้า
3: ฮัลโหล
7: นั่นแม่ตราเหรอ
3: ค่ะ สวัสดีค่ะพ
2: ่อวันดีวันดีหายดีแล้วใช่ไหม
3: หายดีแล้วล่ะค่ะแต่ยังออกไปตากแดดนานๆไม่ได้หรอกค่ะหมอกำชับเลยให้อยู่แต่ในบ้านจนกว่าผิวหนังที่หน้าแข็งแรงก่อนนะคะ
2: อยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องเจ็บตัวซะอย่างนั้น
3: แหมพ่อน่ะไม่เข้าใจลูกผู้หญิงแล้วค่ะ
2: ทำไมล่ะลูกผู้หญิงน่ะมันแตกต่างจากลูกผู้ชายยังไงเหรอ
3: ก็ผู้หญิงก็ห่วงสวยห่วงงามนี่ค่ะพ
2: ่
3: อ
2: ไร้สาระน่ะ
3: โธ่พ่อก
2: ็แล้วนี่อาจารย์ออสกับหวานน่ะไปถึงที่นั่นหรือยังล่ะ
3: ถึงนานแล้วล่ะค่ะแล้วก็ออกไปทำธุระแล้วล่ะ
2: ออกไปไหน
3: เห็นว่าไปเดินซื้อของในห้างนะคะ
2: พวกเขาจะนอนค้างบ้านแกหรือไง
3: เปล่าแล้วค่ะออกไปแล้วก็จะไม่ย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วล่ะค่ะ
2: หมายความว่าไปทำธุระที่ห้างแล้วก็ขับรถกลับเมืองเพชรเลยหรือไง
3: เห็นว่าอย่างนั้นนะคะ
2: อืมดีอ๋อตกลงหวานไปกลับมาพร้อมกับอาจารย์ใช่ไหม
3: พ่อห่วงหวานกลัวหวานจะไม่กลับบ้านใช่ไหมล่ะ
2: ก็พ่อแกถามเฉยไม่มาก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยก็ให้เขาน่ะทำงานกับแกต่อไปไงเล่า
3: พ่อไม่ต้องเลยพ่อเป็นคนขอร้องให้หวานน่ะกลับไปทำสวนไม่ใช่เหรอ
2: เปล่าเปล่าเปล่าพ่อไม่ได้ขอนะนี่อย่าเข้าใจพ่อผิดนะนางตรา
3: แสดงว่าหวานน่ะมันอยากกลับไปทำสวนเองว่างั้นเถอะ
2: ก็คงจะอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่ต้องตัดสินใจอย่างนั้นด้วยหรือมั้ง
3: เรื่องอะไรอีกล่ะคะ
2: ก็เรื่องของอาจารย์ออสยังไงล่ะ
3: เอ๊ะแล้วออสไปเกี่ยวอะไรกับหวานล่ะคะพ
2: ่
3: อเอ้
2: าดิแกไม่รู้หรอกเหรอ
3: รู้อะไรนะคะ
2: ก็นางหวานกับอาจารย์ออสชอบพอกันยังไงแล้ว
3: ว่าไงนะพ่อพ่อพูดจริงเหรอคะ
2: อ้าวก็จริงสิ
3: ตายละไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ย
2: จริงๆพ่อไม่ได้โกหกแกนะนางตรา
3: ไปๆมาๆหวานกลับได้ครองหัวใจออสแทนที่จะเป็นตราหรอกเหรอเนี่ย
2: นางตราพ่อรู้นะเมื่อก่อนตอนเด็กๆน่ะรักกับอาจารย์ออส
3: พ่อรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
2: รู้สิทำไมจะไม่รู
3: ้พ่อรู้ได้ไงอ่ะใครเป็นคนบอกพ่อหวานหรือไงคะ
2: หวานไม่ได้พูดหรอก
3: งั้นใครพูดล่ะคะ
2: ก็อาจารย์ออสน่ะเขายอมรับกับเราเองไงเล่า
3: ฮ่าออสเปิดอกคุยเรื่องนี้กับพ่อแล้วเหรอคะ
2: ใช
3: ่โอ้ยนี่มันอะไรกันแล้วเนี่ยรางงไปหมดแล้วล่ะค่ะ
2: เอานะแกไม่ต้องงงหรอกแกกับอาจารย์ออสน่ะไม่ใช่เนื้อคู่กันหรอกเพราะยังไงอ่ะแกกับเขาก็ไม่มีวันได้หลงเอ่ยกันเด็ดขาด
3: ก็ได้ตราอยากกับคุณนินได้ตรากับออสก็อาจจะหวนกลับมารักกันเหมือนตอนเด็กๆก็ได้นะคะพ่อ
2: ตราแกพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะ
3: รู้สิคะเพราะตรามั่นใจค่ะว่ามันจะต้องเป็นไปได้แน่นอนถ้าหากหวานไม่ชิงตัดหน้าตราซะก่อนค่ะพ่ออ
2: ย่าไปโทษหวานเขานะหวานไม่เกี่ยวแกไม่มีสิทธิ์ทำตัวเป็นหมาหวงก้างด้วยเพราะแกกับอาจารย์ออสน่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วมันเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นอย่าฝันเฟื่องให้มากนักนางตราเดี๋ยวแกจะเป็นบ้าไปเปล่าๆไปเปรี้ย
3: พ่อลาพักร้อนแล้วนะพี
4: ่ตกลงจะไปต่างประเทศหรือไง
3: ใช่สาเดินทางกับทัวร์ค่ะ
4: ไปกับใคร
3: จะไปกับใครคะก็มีเพื่อนสนิทอีกคนเท่านั้นเองอะ
4: แล้วเรื่องหัวหน้าของเธอล่ะ
3: ช่างเถอะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปหวังอะไรจากเขาแล้วล่ะ
4: ถอดใจแล้วหรือยังไง
3: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
4: ก็ไหนตอนแรกเธอบอกว่ายังไงก็ต้องเอาชนะใจใครได้ยังไงล่ะ
3: เราไม่รู้จะอธิบายกับพี่สาวเรายังไงดีใจของเราบอกได้คำเดียวว่ารักหัวหน้ามากรักมานานแล้วด้วยแต่ว่าหัวหน้าไม่เคยให้ความสนใจเราในทางชู้สาวเลยเขาเห็นเราเป็นแค่ลูกน้องเท่านั้นเองแล้วล่าสุดเขาได้พูดอะไรบางอย่างจนเรารู้สึกละอายใจไม่กล้าสู้หน้าเขาจึงต้องตัดสินใจลาพักร้อนเพื่อหนีไปทำใจต่างประเทศสักพักคำพูดของเขามันยังดังอยู่ในสมองของเราเลย
7: ัวหน้าคะ
8: เข้ามา
7: ขอบคุณค่ะหัวหน้าเรียกสารเหรอคะ
8: อืมใช่นั่งสิ
7: ขอบคุณค่ะ
8: จดหมายฉบับนี้ของสารใช่ไหม
7: อ๋อค่ะ
8: ฉันอ่านละ
7: ค่ะต้องขอโทษด้วยที่สาทำอย่างนั้นสาไม่รู้จะทำยังไงดีมันอาจอั้นในใจของสามานานแล้วถ้าสาทำให้หัวหน้าสับสนใจก็ต้องขอโทษด้วยค่ะแต่สาทำไปเพราะจริงใจกับหัวหน้าจริงๆนะคะ
8: ฉันเข้าใจความรู้สึกของสาดีนะ
7: ขอบคุณค่ะที่เข้าใจสา
8: แต่ฉันอยากจะบอกกับสาว่าฉันไม่สามารถรับรักษาได้แล้วก็ไม่สามารถปลุกใจให้สาหรือใครก็ตามได้ด้วยหัวใจของฉันเนี่ยมีให้แค่คนเดียวก็คือภรรยาของฉัน
7: หัวหน้า
8: ฉันเสียใจที่ต้องพูดตรงๆกับสาเพราะฉันไม่อยากทำให้สาได้เข้าใจผิดและเสียเวลามารอฉันหลบๆแล้ง
7: ๆหัวหน้าคะรักษานิดเดียวก็ไม่ได้หรอคะ
8: ฉันนอกใจภรรยาไม่ได้หรอก
7: พิตราน่ะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยค่ะที่มีหัวหน้ารักหมดใจแล้วก็รักเดียวใจเดียวอย่างนี
8: ้ต่อไปเนี่ยจะมาคาดหวังในตัวฉันอีกนะรู้ไหม
7: ฉันจะพยายามทำใจให้ได้ค่ะแต่ว่า
8: แต่อะไรเหรอ
7: สาคงจะต้องขอลาพักร้อนเพื่อไปทำใจสักพักแล้วล่ะค่ะ
8: อ๋อเอาสิได้สาใช้สิทธิ์ในการลาพักร้อนได้ไม่ใช่เหรอ
7: ได้ค่ะ
8: ถ้าอย่างนั้นก็ยื่นใบลามานะเดี๋ยวฉันจะเซ็นอนุมัติให้
7: ขอบคุณค่ะคุณนะ
8: แล้วคิดหรือยังว่าจะไปพักร้อนที่ไหนต่างจังหวัดเหนือหรือใต้หรืออีสานดีฮะ
7: ยังไม่รู้ค่ะบางทีสาอาจจะไปต่างประเทศก็ได้ค่ะ
8: เอาเถอะจะไปไหนก็ขอให้สบายใจกลับมาทำงานเหมือนเดิม
7: ค่ะ
8: ฉันเป็นกำลังใจให้นะ
7: ขอบคุณค่ะ
8: เอาล่ะไม่มีอะไรแล้วตัวที่ฉันจะพูดก็มีอยู่เท่านี้แหละ
7: งั้นสาขอตัวไปทำงานต่อนะคะ
8: อ
7: ่ะ
8: ได
7: ้หัวหน้าเราจะต้องทำใจให้ลืมหัวหน้าให้ได้เพราะความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความรักลมลมแรงแรงของเราฝ่ายเดียวต่อไปเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสาวิตรีคนใหม่ที่ไม่งมงายกับความรักอีกแล้วเราจะต้องเข้มแข็งเดินไปข้างหน้าได้อย่างทนงที่สุด

0: ลุงฮะสวัสดีฮะ
1: อ๋ออาจารย์ออสนั่นเองอ่ะ
0: โธ่คุณลุงเรียกชื่อผมเฉยๆดีกว่า
1: จะให้เรียกออสเฉยๆเหรอ
0: ฮะคุณลุง
1: เอางั้นก็ได
0: ้หวานอยู่หรือเปล่าฮะ
1: อยู่บนบ้านน่ะทำนู่นทำนี่ตามภาษาผู้หญิงขึ้นไปเถอะ
0: เออผมซื้อของมาฝากนะคุณลุงด้วย
1: ขอบใจนะเอาขึ้นไปให้นางหวานบนบ้านแล้วก็วางไว้บนแคร่ตรงนี้เดี๋ยวเกิดไม่มีใครอยู่หมามันจะกระโดดขึ้นมาคุยเอานะ
0: ครับลุง
1: เออนางหวานเอ้ยหวาน
2: พ่อ
1: นี่พ่อออสมาหาแน
2: ่เออค่ะให้เขาขึ้นมาเหอะหวานกำลังปักผ้าอยู่บนบ้าน
1: ให้ขึ้นไปหาแกแล้วล่ะ
2: จ้าพ
0: ่อทำอะไรจ๊ะ
3: ปักเสื้อค่ะพี่ปักให้มันมีลายดอกสักนิดนึง
0: เสื้อผ้าเนี่ยตัดเย็บเองเลยเนี่ย
3: ค่ะก็เอาตอนว่างๆตัดแล้วก็เย็บไม่ได้เร่งรีบอะไรเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะทำไปเรื่อยๆก็มีเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไม่เคยขาดเรื่องเสื้อผ้าหรอกค่ะ
0: ไปเรียนมาเหรอเรื่องตัดเสื้อผ้าเนี่ย
3: ค่ะ
0: เก่งจัง
3: ก็พอตัดให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองใส่อ่ะค่ะ
0: ไม่รับตัดเย็บจากข้างนอกมั้งเหรออ
3: ุ้ยไม่ว่างหรอกค่ะหวานไม่ได้ทำเป็นอาชีพนี่นา
0: อยากเปิดร้านไหม
3: พี่ออสจะเปิดร้านให้หวานเหรอคะ
0: ใช่อยากทำแล้วก็เดี๋ยวพี่จะหาทำเลดีๆเปิดร้านตัดเสื้อผ้าให้เนี่ยฝีมือดีนะเนี่ยรับรองว่ามีลูกค้าประจำแน่
3: แกล้งชมหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ไม่ได้แกล้งชมจริงๆเพราะดูเสื้อตัวนี้สิตัดดีๆมากเลยปักลายสวยด้วยไม่เฉยเลยอ่ะเอามาใส่ตอนไหนก็ดูดีไม่มีล้าสมัยแน่เลย
3: ขอบคุณค่ะ
0: เอาไม่ล่าเดี๋ยวจะหาทำเลให
3: ้หวานไม่มีเงินลงทุนหรอกค่ะ
0: พี่ลงทุนให้เองไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทุนหรอก
3: ก็ดีค่ะ
0: จะลงตามนี้นะเดี๋ยวพี่หาทำเลได้แล้วใช้เปิดร้านว่าจะตกแต่งยังไงบ้าง
3: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องสวนน่ะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจ้างคนก็ทำก็ได้หวานอย่าไปเหนื่อยกับการทำสวนเลยตรากตรำจนหน้ากล้านแดดไปหมดแล้ว
3: ทำไงได้ล่ะคะก็อยากเกิดมาเป็นลูกสาวชาวสวนนี่นา
0: ไม่เป็นไรหรอกเกิดเป็นลูกใครก็ไม่มีปัญหาหรอกขอให้เป็นคนดีก็พอแล้ว
3: ค่ะ
0: นี่พี่คุยกับแม่แล้วนะ
3: เรื่องอะไรคะ
0: ก็เรื่องเราสองคนไง
3: ว่า
0: จะมั่นกันเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยสุดแท้แต่พี่สะดวกเถอะค่ะหวานนายยังไงก็ได
0: ้แม่กำลังไปหาฤกษ์ยามดูอาจจะทั้งมั่นทั้งแต่งเลยก็ได้ถ้าไม่ได้ก็มั่นไว้ก่อน
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวยังไงพี่จะคุยกับลุงนบอีกที
3: ค่ะขอบคุณนะคะพี
0: ่เรื่องอะไร
3: ก็ขอบคุณที่เอ็นดูหวานนี่คะ
0: ก็หวานเป็นคนดีขยันและที่สำคัญเก่งเรื่องงานบ้านงานครัวด้วยแม่พี่เนี่ยชอบหวานมากเลยล่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวนน่ะไม่ต้องเข้าไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรอกนะถ้าหญ้ามารกนักก็จ้างเขามาถางกันละกัน
3: แม่คงไม่ยอมจ้างหรอกค่ะ
0: เอาหน้าไว้พี่คุยกับป้าเขาเองละกัน
3: แม่จะยอมฟังพี่เหรอคะ
0: พี่ว่าเขาฟังนะเพราะพี่มีเหตุผล
3: ค่ะ
0: ขอบใจมากนะ
3: ขอบใจหวานเรื่องอะไรคะ
0: ก็ที่ไม่รังเกียจพี่ไง
3: ใครจะรังเกียจอาจารย์ออสได้ลงคอแล้วคะเนี่ยหวานยังนึกเลยว่ายังหวานน่ะจะได้รักกับพี่จริงๆเหรอคะมันเหมือนกับฝันมากกว่าค่ะ
0: ไม่ได้ฝันหรอกจ้าแต่มันเป็นความจริงเราจะมั่นแล้วก็แต่งงานกันให้เร็วที่สุด

0: ป็นไงอ่านจดหมายของสาแล้วทีเรียนเชื่อใจผมหรือยังอ่ะ
1: ฉันเพิ่งรู้ว่าอิ๋วทำเพื่อที่จะให้น้องสามารักกับคุณให้ได้นั่นเองอ่ะ
0: ผมไม่ใช่คนมักง่ายที่เห็นใครสวยแล้วเป็นรักไปหมดหรอกนะ
1: ก็ใครจะไปรู้ล่ะก็คุณมีหน้าที่การงานดีรวยอีกต่างหากใครๆก็อยากใกล้ชิดคุณทั้งนั้นแหละ
0: ผมรู้ว่ามีแต่คนอยากใกล้ชิดผมแต่คุณไม่รู้ใจผมเลยหรือไงเพราะผมไม่เคยนอกใจคุณเลยตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเนี่ยมีลูก2คนแล้วผมยังไม่เคยนอกใจคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทีนี้คงจะไม่มีเรื่องพวกนั้นมากระทบใจอีกนะ
1: ไม่มีแล้วล่ะค่ะ
0: แล้วก็อย่าหูเบาไปเที่ยวเชื่อฟังใครเขาเป่าหูล่ะรู้ไหม
1: จะพยายามค่ะ
0: แค่จะพยายามไม่ได้ต้องมั่นใจต่ออย่างเชื่อมั่นสิว่าต้องทำได
1: ้ก็คือว่าฉัน
0: ว่ายังไงมั่นใจว่าทำได้หรือเปล่าล่ะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ดีมาก
1: ฉันดีใจค่ะที่คุณดีกับฉันมาตลอดเวลาความจริงไปทำหน้ามาใหม่ก็ดีเหมือนกันนะ
0: ดียังไงอ่ะ
1: ฉันดูหน้าอ่อนเหมือนตอนวัยรุ่นยังไงล่ะคะ
0: ทำเป็นเล่นไปเถอะที่ถือว่าคุณโชคดีมากนะที่หมอศัลยกรรมหน้าคุณแล้วไม่อักเสบไม่เป็นอะไรเลยมีจำนวนไม่น้อยนะที่มีอาการข้างเคียงอักเสบสุดท้ายหน้ากับพังยับเยินดูไม่จืดเลยล่ะ
1: ฉันก็กลัวๆเหมือนกันนะคะ
0: คราวหน้าจะทำอะไรอ่ะคุยกันก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมรักคุณนะรู้ไหม
1: ฉันก็รักคุณคานิน
0: ผมจะรักคุณตลอดไปตราบ

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญให้ติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: ฟรีชันฟันกับจันทราชยนาม
9: สนับสนุนโดยซิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

0: ค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันแรกของสัปดาห์เพราะว่ารายการ Fresh and Fun เนี่ยจะเริ่มกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสเราเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่ Norah Jones นะคะนำมา cover ในเวอร์ชันของตัวเองในชื่อ Help Me Make It Through the Night นะคะแล้วก็จบประมาณสักครู่นี้เป็นเสียงของ Dolly Parton นะคะกับ Just When I Needed You Most นะคะสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตัวเองขอเองนะคะไม่มีใครขอค่ะก็คิดถึง Dolly อยู่แล้วก็ฟังเพลงที่เราคุ้นๆกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งไม่เจอกัน4วันทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะฝนก็ตกบ่อยมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่หลายๆคนไลน์มาคุณน้องบอกว่าให้วัดความดันทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมกินวิตามินซีพันมิลลิกรัมนะคะหลายๆคนก็อาจจะแปลกๆใจว่าทำไมดิฉันยังไม่ค่อยได้ตอบไลน์เท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเอมี่หรือว่าคุณเจิดหรือว่าพี่จีซึ่งก็ยังต้องขอบคุณพี่จีที่ฝากของขวัญมาให้ตั้งแต่ช่วงวันเกิดตั้งแต่31กรกฎาคมแล้วนะคะพี่จีไม่แน่ใจว่ายังคงฟังรายการอยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยนะคะคุณชัยที่ฉันไม่ได้อ่านไลน์เลยบางทีก็กดไปดูแล้วก็ต้องรีบทำอื่นๆที่สำคัญงานที่ต้องทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าเล็กนะคะป้าเล็กอยู่ที่ร้านขายขนมไหว้พระจันทร์ที่บางลำพูซึ่งเป็นร้านของคนไหหลำที่ทำมาเป็นเวลาประมาณ 7-80 ปีแล้วนะคะก็ต้องให้เครดิตคุณวิวัฒน์ซึ่งคุณวิวัฒน์นี่เป็นคนไหหลำดิฉันก็เป็นลูกเสี้ยวเป็นเสี้ยวไหหลำค่ะมีอยู่วันนึงเมื่อสักกี่ปีมาแล้วล่ะก็หลายปีมาแล้วนะคะคุณวิวัฒน์ก็พาไปให้รู้จักกับร้านของป้าเล็กไม่มีชื่อนะคะอยู่ในซอยตรงแถวบางลำพูแล้วก็เป็นร้านที่ถ้าจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ก็ต้องไปสั่งที่ร้านไว้นะคะแล้วก็ให้ไรเดอร์ไปรับบางทีก็ไม่ทันหมดวันในต่อวันนะคะของก็หมดซะก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นร้านที่เก่าแก่แต่โบราณแล้วก็มีผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนที่รู้จักร้านนี้ดีนะคะก็จะแบบไปถึงเวลาวันไหว้พระจันทร์ก่อนวันไหว้พระจันทร์ก็จะรีบมีวันหนึ่งป้าเล็กก็โทรมานะฮะดิฉันก็ไม่ค่อยกล้ารับโทรศัพท์ไม่รู้เบอร์ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าคุณแดงหรือเปล่าบอกค่ะใครคะก็บอกป้าเล็กบอกว่าป้าเล็กจากไหนคะบอกว่าคนชื่อเล็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตดิฉันเนี่ยแบบหนีไม่พ้นเลยนะคะชื่อเล็กนี่แบบมีคนรู้จักที่ชื่อเล็กนี่เยอะมากๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพแปลกดีนะชื่อเล็กแต่ว่าคุณภาพใหญ่มากนะฮะป้าเล็กก็พอรู้ว่าเป็นดิฉันก็บอกว่าจะส่งขนมไหว้พระจันทร์มาให้คุณวิวัฒน์นะคะแล้วก็ให้พวกเรากินกันชิมกันเหมือนทุกปีเมื่อสักครู่ฉันพูดค้างไว้ว่าคุณวิวัฒน์พาไปนะไปที่ร้านขนมไหว้ร้านขายขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็แนะนำบอกว่าอันนี้เป็นป้าแดงอะไรเงี้ยเป็นไหหลำให้นำนางใช้คำว่าให้นำนางเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งก็คือยายเป็นไทยแต่งงานกับคนไหหลำ 100% แล้วก็แม่ก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะมาแต่งงานกับคนไทย 100% พ่อนี่เป็นคนมอญนะคะแล้วก็มีลูกก็มีเป็นดิฉันก็ต้องเป็นแค่เป็นเซี่ยวหนึ่งเนาะค่ะเสร็จแล้วป้าเล็กก็ให้คือตอนนั้นก็เป็นห้องแถวนะคะเข้าไปในซอยแล้วเป็นห้องแถวแล้วก็ป้าเล็กก็ให้แบบชิมโดยข้างๆก็จะเป็นเหมือนเข้าไปอบขนมไหหลำขนมเปี๊ยะเนี่ยนะคะแล้วก็เดินใส่เขาเรียกอะไรนะถือในถาดมีขนมไหว้พระจันทร์แบบนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นโงหญิงทุเรียนไส้บัวนะคะไส้ลูกบัวใช่ไหมคะค่ะนั่นน่ะก็เอามาให้ตัดแล้วก็มีน้ำชาเอามีน้ำชาร้อนๆมาให้กินบอกว่าลองกินดูนะอะไรเงี้ยก็ไม่กล้ากินเยอะเพราะว่ามันก็น้ำตาลเนาะแต่ว่าก็ชิมไปอย่างละหน่อยแล้วก็คือเขาเป็นแป้งเขาก็คือทำแบบเหมือนคนโบราณนะคะแป้งบางแล้วก็ พูดแล้วก็กลืนน้ำลายก็ไม่กล้ากินเยอะเพราะว่าหมอก็บอกว่าไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าอย่ากินแป้งเยอะกินโปรตีนเยอะๆแป้งเดี๋ยวเข้าไปในร่างกายก็เป็นน้ำตาลคือทั้งที่รู้นะคะก็กินแบบอย่างละนิดนะคะไม่นานนะคะก็ไรเดอร์ก็นำขนมไหว้พระจันทร์เป็นกล่องแล้วก็มีนางฟ้ามีกระต่ายนะคะมีนางฟ้าเป็นแบบของคนจีนโบราณนะคะที่เป็นภาพวาดอยู่ที่กล่องนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งก็ให้คุณนิวัฒน์สองกล่องเรียนสองกล่องแล้วก็เอาไว้แจกอีกสองแจกแบบมีคุณอลิสาคุณจุ๊บคุณอะไรก็แล้วแต่นี่ฉันก็ยังไม่ได้ให้ใครเลยนะคะก็แอบชิมไปนิดนึงเป็นลูกบัวนะคะลูกบัวนี้ก็ไม่ได้มาเป็นเม็ดๆนะเข้าไปแบบทำเป็นให้ละเอียดเป็นเหมือนจริงๆแล้วมันก็เหมือนแป้งเหมือนกันใช่ไหมคะลูกบัวมันก็แป้งก็ไม่กล้ากินเยอะอะค่ะชิมเป็นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนี่จนบัดนี้เนี่ยนะคะคุณวิวัฒน์ก็ยังไม่มารับเลยแล้วป้าเล็กก็บอกว่าให้ใส่ตู้เย็นไว้นะอย่างเงี้ยแล้วก็หอมกลิ่นก็หอมกรุ่นเชียวนะคะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์นะคะก็แนะนำเฉยๆราคาก็ไม่แพงนะคะปานกลางที่เข้าไปที่ Google ก็มีนะคะเขียนว่าขนมไหว้พระจันทร์ที่โบราณที่บางลำพูเนี่ยเดี๋ยวก็จะตึ๊ดๆขึ้นมาแล้วบอกก็ได้บอกว่าป้าแดงแนะนำป้าแดงแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะคือตอนที่ไปเนี่ยก็จะมีไรเดอร์เนี่ยมารอกันเป็นเรียงแถวเลยแล้วก็มีถุงขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยแบบเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าก็จะมีการโทรไปสั่งแล้วก็เขาจะถามว่าเอาไส้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงรอเอาไว้นะคะก็มีคนมาบางคนก็มาซื้อเองก็มีนะคะมาได้นั่งเท่าที่ฉันชิมนะคะฉันว่าถ้าจะให้อร่อยที่สุดโดยไม่ต้องไปประยุกต์อะไรมากเนี่ยก็คือโง่ยิงนะคะโง่ยิงนี่คือแบบดั้งเดิมแล้วก็มีอะไรนะมีทั้งหมดมันมีโง่ยิงมัน5ชนิดใช่ไหมคะมีอะไรตอนนี้แบบจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างมีงามีถั่วมีลูกบัวมีอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปเปิดโพยดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์แล้วดิฉันก็เตรียมว่าเดี๋ยวมีรายชื่อจะต้องส่งให้ใครบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบญาตินะแต่ส่วนใหญ่ก็จะโบกไม้โบกมือนะคะว่าไม่ต้องส่งมามันแบบเดี๋ยวกินไม่หมดกินไม่ทันแล้วก็มันก็หวานอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนี้คือถ้าญาติเราเป็นคนผู้สูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเอาไปแบ่งกับญาติพี่น้องที่อายุน้อยกว่าเพราะว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความดันเรื่องน้ำตาลเรื่องอะไรล่ะคือโรคที่คนสูงวัยเขาเป็นกันเนาะความดันเบาหวานตับไตไส้พุงอะไรทั้งหลายนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะทำตามคำแนะนำของคุณน้องนะคะที่บอกว่าอย่าลืมกินวิตามินซีพันมิลลิกรัมทุกวันเพราะมันก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงจะออกมากับปัสสาวะนะคะดังนั้นก็น้องสะใภ้ก็เตือนมาว่าให้แบบอย่ากลัวหมออย่ากลัวเข็มฉีดยานะคะก็คือส่วนใหญ่ฉันก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการไปเจาะเลือดเพราะว่าเคยเจอน้องที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาหาเส้นไม่เจอเพราะว่าอ้วนแบบแขนอาจจะแบบเป็นคนไม่คือเส้นจริงๆแล้วคนผอมก็หาเส้นไม่เจอก็มีนะคะแต่ว่าดิฉันก็บอกว่าเอ้ยทำไมแบบเราอ้วนหรือเปล่าแบบแขนมันเขาก็เอามือตบไอ้ทุงแขนพับอะปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นเส้นสักทีนะคะอันนี้คือเหตุเกิดเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วมั้งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็แยงไปหมดเลยเวลาจะไปตรวจโรคเนี่ยบอกว่าไปเจอค่าความดันเท่าไหร่แบบค่าอะไรทั้งหลายที่เรียกชื่อมานี่เรียกไม่ถูกให้บอกไม่รู้เรียกไม่เป็นแล้วก็ไม่กล้าไปเจาะเลือดกลัวเจ็บเพราะว่าวันนั้นเนี่ยน้องคือก็เพิ่งทราบเพียงแต่ตอนนั้นนะคะว่าคนที่เจาะเลือดเนี่ยไม่ใช่เป็นนางพยาบาลแต่เป็นน้องที่จบแบบยังไงเขาเรียกภาษาแพทย์เรียกไม่ค่อยจะถูกแล้วเขาก็มือตบๆไปที่ตรงแขนตรงพับอะนะคะแขนพับคือเรียกไม่ถูกอีกแล้วปรากฏว่าหาไม่เจอใช่ไหมคะเขาก็แบบเอาเข็มตื้ดเข้าไปโอ้โหมันก็เจ็บสิคะแล้วเขาอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วก็เอาแขนซ้ายแขนขวาอยู่นั่นจนดิฉันบอกว่าน้องๆแบบ พอแล้วค่ะแบบไม่เจาะแล้วค่ะเขาก็เลยบอกเอางี้ในเมื่อหมอสั่งมาให้เจาะเลือดใช่ไหมคะเพื่อจะได้ตรวจว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขาก็เลยมาต้องมาเจาะที่มือค่ะตรงหลังมืออ่ะซึ่งก็เจ็บอ่ะเนาะแต่ก็ต้องทนนะคะนะคะก็ได้เลือดไปแล้วก็หมอก็อ่ะวินิจฉัยมาว่าเป็นนู่นนี่อันนี้หลายปีมาแล้วคือมันก็เลยกลายเป็นไม่ดีอะค่ะคือไม่ดีตรงที่ว่าอย่ามาเหมาว่าแบบโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้คือทุกคนเจาะเลือดไม่ดีไปหมดอะไรเงี้ยมันเจ็บอะค่ะเดือดแขนได้แบบสองข้างอะโดนแบบเจาะเสื้อเละตุ้มเป๊ะก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เอา ก็เลยต้องไปหาหมออีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็บอกหมอว่าหนูแบบมีคนมาเจาะแขนหนูอะค่ะแล้วก็หาเส้นเลือดไม่เจอหมอช่วยหาคนเจาะเลือดที่มือฉมังหน่อยได้ไหมคะเนี่ยหมอก็บอกได้เลยคุณแดงอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคุณหมอก็ไปนัดน้องคนนี้แล้วก็แบบเขาก็ฉมังจริงๆค่ะเพราะว่าเขาก็ยิ้มแบบว่าเหมือนคือคุณผู้ฟังนึกภาพหน้าเขาออกไหมคะคือใครๆก็คาดหวังว่าเขาจะต้องแบบเจาะเลือดเก่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบยิ้มแบบอยู่ในทีอย่างเงี้ยดิฉันเองก็เอารู้เอาจะได้ไหมเนี่ยเอารู้ว่าเอายอมเขาก็เอามือมาตีให้มันแบบให้เลือดมันให้เส้นเลือดมันขึ้นมาค่ะแขนซ้ายอะค่ะปรากฏว่ามันก็เขาก็อยู่แป๊บหนึ่งก็ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้สักครู่บอกเอาหันมาแขนขวาแป๊บหนึ่งเขาบอกเจอแล้วค่ะแล้วเขาก็ตื้ดยังก็ไม่มองแกล้งไปคุยเรื่องนี้ดินฟ้าอากาศเขาก็ตื้ดไปแล้วก็ได้มาแต่ว่าก็ยอมรับว่าก็โอเคทีเดียวนะคะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเหมือนกับเป็นคนที่โอเคก็เชื่อมั่นว่านะคงไม่ใช่ทุกคนนะฮะแล้วก็กล้าที่จะเจาะเลือดเพื่อหมอจะได้วินิจฉัยโรคได้แล้วก็จะได้ไม่ประมาทเพราะว่าเป็นคนประมาทในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะว่ากลัวหมอไงฮะกลัวเรื่องการเจาะเลือดนี่แหละค่ะแล้วก็แบบสมมติว่าไปวัดอะไรสักอย่างเนี่ย EKG อะไรเงี้ยก็จะแบบโอ้ยแบบดูในหนังอ่ะแล้วก็นิสัยไม่ดีเลยนะคะเดนก็ว่าตัวเองหมอก็บอกว่าอย่าว่าตัวเองนะคะก็ค่ะแล้วบอกว่าอย่าประมาทแล้วก็ให้รักตัวเองนะคะแล้วก็อย่ากลัวการเจาะเลือดเพื่อถ้าเจออะไรที่มันไม่ดีมันเป็นโรคอะไรก็จะได้ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็วัดความดันทุกวันนะคะแล้วก็เดินบ่อยๆนะคะเดินไปเดินมาวันก่อนนี้ก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยดิฉันเองถ้าเงียบไม่ตอบอะไรใครไม่ดูไลน์เลยแปลว่าดิฉันไม่สบายนะคะแล้วก็จนกระทั่งน้องสาวอะค่ะเขาบอกว่าปกติพี่แดงไม่เคยบอกว่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็บอกนั่นแหละแปลว่าพี่กำลังเป็นอยู่แล้วพี่ก็เงียบคือไม่จะไม่รบกวนไม่ชอบรบกวนใครจนน้องสาวทนไม่ไหวก็เลยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาก็พาลูกชายกับพาสามีมากิ้งก่องที่หน้าออฟฟิศเราบอกว่าอ่ะพาไปกินข้าวบอกว่าจะได้อบอุ่นว่าน้องก็ยังห่วงใยนะพี่สาวก็ห่วงใยอยู่อะไรเงี้ยน้องสะใภ้ก็คือตกใจว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยบอกกับใครว่าตัวเองไม่สบายนะฮะก็เลยบอกว่าเป็นห่วงมากแล้วก็เนี่ยก็จะต้องไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวได้ความว่ายังไงเพราะว่าคุณน้องก็ห่วงแสดงความห่วงใยมานะคะส่วนคุณชายดิฉันก็ไม่ได้คือดูไลน์แล้วก็ก็ไม่ได้ตอบอะไรมากเพราะว่าคือบอกกับตัวเองว่าเห็นแก่ตัวแล้วคือจะไม่แบบเหมือนกับว่าแคร์ความรู้สึกของใครหลายๆคนที่บางทีไลน์มาสะสมมาเยอะมากแล้วก็เหมือนดิฉันเป็นคนไม่มีมารยาทเหมือนทำไมไม่ตอบกลับอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันก็เลยบอกกับตัวเองว่ามีคุณผู้ฟังถามมาไงคะว่าทำไมไม่ตอบไลน์อะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็รักตัวเองสักพักนึงนะคะก็ใครจะน้อยใจหรือจะยังไงก็ไม่ว่ากันเพราะว่าดิฉันต้องกลับมาหาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วนะคะไม่งั้นก็ไม่มีใครจะรักเราเท่ากับตัวเราเองค่ะโปรดสังเกตว่าเสียงแบบเสียงสงบเรียบร้อยไม่จิ๊ดจ๊าดเหมือนทุกครั้งเพราะว่าต้องเตรียมตัวแล้วว่าลืมไปว่าสูงวัยแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดแล้วก็คุณตุ๊ทัศนียาก็เตือนมาว่าดับเบิลคือให้ดูแลตัวเองแบบสองเท่านะคะซึ่งเช่นเดียวกันดิฉันก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยแล้วก็
1: กลับมาที่ตัวคุณเองด้วยนะคะทุกคนว่าอย่าประมาทในการดูแลตัวเองอย่าหยุดกินยารักษาโรคภัยต่างๆนะคะน้องที่น้องนุ้ยที่เขาอยู่ใน Facebook ที่ก็เป็นพนักงานเก่าที่บริษัทอ่ะเขาบอกเขากินยาเขาลืมเขาไม่กินยาลดไขมันไปเป็นกี่ปีไม่รู้แล้วก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะก็เตือนกันมาว่าอะไรก็ตามที่กินประจำก็อย่าประมาทคืออย่าหยุดนะคะเพราะถ้าหยุดแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาก็จะเป็นขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นหนักอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็บ่นมาง้องแง้งนิดหน่อยนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยว่าแล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะดิฉันไม่ได้เป็นไปตามเพลงเพราะว่าคุณพอลแองกาบอกว่า I don't like to sleep alone นะคะไม่แน่ใจว่าตรงใจกับใครหรือเปล่าฟังเพลงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Prison Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงห์จึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ก็เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะก็เลยนำสองเพลงนี้มาฝากไม่ว่าจะเป็น Rhythm of the Rain โดย Dan Fogelberg นะคะแล้วก็ Have You Ever Seen the Rain โดยพี่น้องตระกูล Moffat จากแคนาดานะคะ Music Travel Love ค่ะก็ฟังแล้วก็จะได้ฮึมฮำตามไปด้วยนะเพราะว่าเป็นสองเพลงที่อยู่ในตำนานนะคะฟังกันมานานแล้วนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะพูดถึงเรื่องของงาน CSR ของสิงห์งานเพื่อสังคมของสิงห์กันสักนิดหนึ่งนะคะว่ากว่า42ปีแล้วนะคะที่ทุนอาหารกลางวันจากมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีถูกส่งมอบไปยังโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือกว่าร้อยแห่งเพื่อให้คุณครูเนี่ยนำไปใช้จัดอาหารกลางวันที่หลากหลายแล้วก็มีโภชนาการครบถ้วนให้แก่นักเรียนทุกคนต่อไปทีนี้หนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนสามัคคีพัฒนาอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงคือไม่สะดวกที่จะไปซื้อข้าวของจากตลาดบ่อยครั้งส่งผลให้โรงเรียนเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อนำทุนส่วนหนึ่งไปซื้อวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นผลไม้ตามฤดูกาลเนื้อสัตว์รวมถึงอาหารว่างมาเก็บไว้แล้วก็อีกส่วนก็คือการผลิตอาหารภายในโรงเรียนเองโดยนำไปขยายโรงเรียนเพื่อเลี้ยงไก่ไข่กว่า250ตัวตลอดจนพัฒนาแปลงผักสวนครัวเพื่อให้เด็กๆได้รับประทานไข่ไก่แล้วก็ผักที่สดใหม่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยเป็นประจำค่ะรวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้ทุนทรัพย์อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทางสิงห์เองก็หวังว่าโมเดลความยั่งยืนที่โรงเรียนนี้ได้สร้างขึ้นก็จะสามารถนำไปปรับใช้หรือว่าต่อยอดในสถานศึกษาอื่นๆเพื่อให้เด็กไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคมต่อไปค่ะก็มีรูปมาให้ดูด้วยนะคะน่ารักดีมีเด็กแล้วก็มีภาพเป็นแบบรังไข่แล้วก็มีคุณครูไม่ใช่คุณครูก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสิงห์เพราะว่าใส่เสื้อตราสิงห์นะคะเสื้อสวยดีนะคะเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็น้องเขาก็กำลังดูว่ามีการเก็บไข่ใส่ในรังไข่นะคะจากทุนอาหารกลางวันสู่การผลิตอาหารพึ่งพาตัวเองนะคะนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่สิงห์มอบให้กับชุมชนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ใกล้โรงงานนะคะอย่างเช่นที่เชียงรายแล้วก็ที่อื่นๆที่มีโรงงานของบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดไปผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของสิงห์อะค่ะนะคะค่ะนอกนั้นก็วันนี้นะคะก็มีหลายคนก็แสดงความห่วงใยแล้วก็หน้านี้เนี่ยเป็นหน้าใช่หน้ากฐินไหมคะนะคะก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งเบื่อกับงานบุญซองกฐินอะไรต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าไปอ่านในบทความอะไรคนที่ส่งมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าอ้าจะส่งซองกระถินมาอีกแล้วอะไรเงี้ยคือทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะร้อยสองร้อยก็ทำไปเถอะค่ะนะดิฉันเองคิดว่าคือมีเพื่อนหลายคนมีเป็นงานบุญที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็กันเงินส่วนหนึ่งสำหรับรายได้ของตัวเองที่มีพอประมาณเนี่ยก็จะกันเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำบุญอยู่แล้วพอถึงหน้าอย่างเช่นหน้ากฐินที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนะคะที่หลวงแม่ธรรมนันทาเพราะว่าเรียนก็เคยไปบวชเป็นสามเณรีอยู่ที่นั่นนะคะเมื่อกี่ปีมาแล้ว2552นะคะบวชอยู่ประมาณ15วันถวายล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแทบจะเรียกว่าที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะตื่นเช้านะคะเพื่อบิณฑบาตทำเหมือนเป็นพระสงฆ์เลยอะค่ะนะคะเพราะว่าเราห่มเหลืองนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นเหมือนกับสามเณรีก็เหมือนกับเราไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นภิกษุณีนะคะเพราะเมืองไทยเรายังไม่มีการอนุญาตให้บวชภิกษุณีนะคะมีสามเณรีแล้วก็มีหลายวัดด้วยกันในเมืองไทยนะคะก็มีกฐินในช่วงเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาก็เป็นช่วงที่ทำไมล่ะกันยาไหว้พระจันทร์ตุลาก็กินเจใช่ไหมคะแล้วก็กังหน้ากฐินนะคะแล้วก็มีของวัดที่แบบ
ไม่ใช่เป็นวัดที่แบบมั่งมีเงินทองอะไรเนี่ยนะคะเป็นวัดที่ไม่ค่อยจะมีใครทำบุญเท่าไหร่นะคะก็จากน้องคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่พ.ต.ส.6เราจะเรียกว่าพี่เหลานะคะชื่อคุณพี่เหลาอัศไทยรัตนดิลกนะภูเก็ตนะคะก็จะมีงานกฐินซึ่งเป็นแบบเบื้องหลังในการที่จะที่พี่เหลาทำทุกปีเนี่ยก็จะน่าสนใจมากและมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ฉันมีอยู่3ที่ที่ฉันต้องรีบโอนเงินไปทำบุญอีกที่หนึ่งก็คือที่ของพระแม่จามเทวีที่ลำพูนนะคะอันนี้คือพี่สาวบอกมาว่าแดงอย่าลืมนะเพราะว่าจะแม่ชีโมจินะคะก็จะทำทุกปีแล้วก็เคยไปที่ลำพูนเพราะดิฉันเองก็เหมือนเป็นลูกหลานพระแม่จามเทวีดิฉันเองเป็นคนพิษณุโลกแต่ว่าก็มีความผูกพันกับทางสายพระแม่จามเทวีอยู่เหมือนกันก็มีโอกาสได้ทำบุญสร้างโบสถ์วิหารอะไรก็จะทำทุกปีก็มีหลวงแม่ธรรมนันทานะคะที่วัดทรงธรรมกัลยาณีที่นครปฐมนะคะก็มีพี่เหลาอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะแล้วก็น่าจะเป็นที่อุดรนะคะพี่เหลาเนี่ยแล้วก็มาที่มัชชิโมจิที่ลำพูนอันนี้พี่สาวเป็นลูกศิษย์ก็บอกมาแต่พี่สาวจริงๆก็เป็นลูกศิษย์ของวัดท่าซุงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็น3งานกฐินที่ดิฉันกำลังเตรียมที่จะรีบโอนสตางค์ไปคุณผู้ฟังถ้าได้รับซองกฐินจากที่ไหนก็นิดๆหน่อยๆนะคะก็ทำตามศรัทธาเก็บบุญเป็นอริยทรัพย์ไว้เพื่อที่ว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เราติดตัวไปได้แต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างอื่นที่เราสะสมไว้เป็นสิ่งของก็จะต้องทิ้งไว้ให้อยู่เอาไปไม่ได้เนาะนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นมีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันว่าเป็นยังไงได้ทำบุญกันเยอะไหมหน้ากฐินอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ดิฉันก็เคยบอกบุญไปแล้วนะคะที่ไปกันมากับหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำได้ไหมแค่ที่จากกาญจนบุรีแล้วก็มีคุณตุคุณปุ๊คุณปุ๊ชลดาคุณตุทัศนียาคุณน้องคุณชัยก็ได้โอนเงินไปที่กองทุนของแม่ชีนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กๆได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟไปแล้วก็โมทนาบุญมาอย่างทุกท่านด้วยอันนี้ฉันก็พูดไปเรื่อยนะคะพูดไปถึงเรื่องบุญนะคะเพราะว่ากันยาจะมีวันแวะพระจันทร์อันนี้ก็เป็นแล้วแต่อัธยาศัยตามอัธยาศัยเนาะแล้วก็ไปที่เดือนตุลาคมก็ถึงเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็นั่นแหละเดือนพฤศจิกายนก็ลอยกระทงธันวาก็โอ้มีวันหยุดยาวแล้วก็ได้สวดมนต์ข้ามปีชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้นะคะสำหรับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะนะคะนอกนั้นก็ดูแลสุขภาพอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขนะคะพอประมาณค่ะขอบคุณมากๆสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันมีคุณผู้ฟังขอฟังเพลงนี้ฉันไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วเหมือนกันนะคะก็คือชื่อเพลง Vincent Starry Starry Night นะคะโดยคุณ Don McLean นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงนี้อีกกับ4นาทีนะคะลากันด้วยเพลงนี้แล้วก็ให้คุณผู้ฟังมีความสุขอยู่กับปัจจุบันอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ทีเดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิ

0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิทัศน์กิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีเสื้อต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกับศูนย์ขอตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่เราอยากจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ฉะนั้นจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะฮะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับเนี่ยเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเราเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการเขาเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังลำพังเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังลำพังที่ตายแล้วแล้วก็อัดแน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงแล้วเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกงานอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับเล็บบอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้ว แล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้ามันเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
6: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้น ผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ปิดเบื้องหลังมติกกต5-2ไม่ส่งฟ้องนักการเมืองและรัฐมนตรีคดีหัวสวกกตเสียงข้างน้อยเปิดเหตุผลทำไมจึงเห็นว่าควรส่งฟ้องนายกรัฐมนตรีส่งทนายความฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอฐานหมิ่นประมาทในคดีหัวสวคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกรณีประชาชนร้องเรียนพบกลุ่มเกษตรกรจากนอกพื้นที่เข้าไปปลูกขิงภายในเขตสวนป่าของอปเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ15กันยายนคืนนี้เรายังคงเกาะติดคดีหัวสวนะครับโดยกกต.วันนี้เปิดเผยมติในคดีหัวสวนะครับในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมติเสียงข้างมากที่ออกมา5-2นั้นที่ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารและบุคคลสำคัญของพรรคซึ่งรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกุลและนายเนวินชิดชอบนั้นมี12คนนะครับส่วนที่มีมติเอกฉันท์มีกรณีผู้ถูกกล่าวหา7คนและมติ6-1มี2คนส่วนสวและผู้เกี่ยวข้อง140คนนั้นมีมติเหมือนกันหมดนะครับ5-2เสียงไม่สั่งฟ้องในจำนวนเสียงข้างน้อย2เสียงนั้นมีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษรวมอยู่ด้วยซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ยืนยันว่าลงมติให้ส่งฟ้องเพราะว่าหลักฐานเชื่อมโยงนักการเมืองและพรรคการเมืองชัดแต่ว่าถูกตีตกถูกตัดตอนตั้งแต่ระดับอำเภอและการออกมาพูดไม่ได้เป็นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกฟ้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีผู้ถูกร้อง21คนเป็นกรรมการบริหารและส.ส.พรรคภูมิใจไทย20คนและบุคคลอื่น1คนครับกกต.มีมติเอกฉันท์7คนเช่นกรณีของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชัยชนกคิดชอบเลขาธิการพรรคเป็นต้นมติ 5-2 เสียงมี12คนรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายกรวีปริศนานันทกุลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลนายพราดรปริศนานันทกุลและบุคคลอื่นก็คือนายเนวินชิดชอบนะครับมติ6-1เสียงมีในกรณี2คนก็คือนางสาวพิมพ์ฤดาตันจรารักษ์และนายธนยศทิมสุวรรณนะครับสำหรับข้อกล่าวหาที่2ที่กกต.มีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญากับสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนอันนี้มติเหมือนกันหมดนะครับ5-2สำหรับมติเสียงข้างน้อย2เสียงโดยเฉพาะการลงมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากในการแถลงข่าวประธานกกต.เมื่อวานนี้มีการตกลงกันแล้วว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติอย่างไรเพราะทุกมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์โดยในส่วนของ2เสียงที่ให้สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคเป็นเสียงข้างน้อยมีนายสิทธิโชติและนายชายนครชัยเพราะเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะมีการกระทำกระจายไปทั่วประเทศโพยที่จับได้ระบุหมายเลขไว้ด้วยแสดงให้เห็นว่าการทำโพยนั้นเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งและอาจจะนำไปสู่การยื่นฟ้องอาญาม
1: ีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นนะการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งละนะครับอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้คือการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติและมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหม ถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยกันแต่ละจังหวัดมาแล้ว
0: นายสิทธิโชติยังระบุว่าหลักฐานเรื่องเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินก็มีเงื่อนงำและในสำนวนก็พบความเชื่อมโยงรวมไปถึงพยานปากที่16ทับ26ให้การตรงกับพยานอีกปากพบว่ามีการกลับคำให้การซึ่งอาจจะมาจากการถูกข่มขู่จึงเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบส่วนตัวของนายสิทธิโชติเองก็ออกมาพูดไม่ได้แต่ที่ออกมาพูดนี่ไม่ได้หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่ามติจบไปแล้วเว้นแต่ว่าเมื่อไปถึงศาลฎีกาจะพิจารณาไปตามผู้ถูกร้องหรือถ้ามีผู้เสียหายโดยตรงไปยื่นร้องต่อศาลแล้วศาลเห็นว่าควรจะรับไว้ก็เป็นดุลยพินิจของศาลเพื่อให้บ้านเมืองนี้ไปได
1: ้ศาลเรียกไปดูได้ครับคือถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนทั้งหมดในคดีนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าท่านจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปเนี่ยได้หรือไม่นี่ก็เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องใช้อำนาจของศาลเองนะครับหรือถ้าราษฎรเป็นโจทย์หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายเหมือนจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเองแล้วศาลเกิดเห็นว่าถ้ารับด้วยคือช่องทางของกตเนี่ยก็มีหนึ่งช่องทางถ้าช่องทางของผู้เสียหายเองถ้าศาลเห็นว่าศาลจะรับก็เป็นดุลพินิจของท่านที่อาจจะต้องใช้หลักความเป็นธรรมเข้าไปจับเพื่อให้บ้านเมืองนี้มันไปได
0: ้มีรายงานนะครับว่าในการประชุมวันนี้นายสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยได้แสดงความไม่พอใจต่อการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ของนายณรงค์กันวารินทร์ประธานกกต.ที่ระบุถึงมติเสียงส่วนใหญ่สั่งฟ้องแค่77รายโดยเห็นว่าเป็นการไม่เคารพมติเสียงข้างน้อยเกรงว่าจะทำให้สังคมเหมารวมและสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องดำเนินคดีจากกลุ่มต่างๆที่ออกมาแสดงท่าทีอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกกต.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งว่ามีความผิดทุจริตในการเลือกสว.ส่วนใหญ่ก็ยังคงมาทำหน้าที่ตามปกตินะครับด้านพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ออกมาเรียกร้องให้กกต.เปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลออกมาอย่างละเอียดเพื่อเห็นว่ากกต.แต่ละคนให้เหตุผลอย่างไรมารองรับคำวินิจฉัยส่วนตนนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะทำงานกฎหมายของพรรคนายนิพิธอินทรสมบัตินายชาญชัยอิสระเสนารักษ์นายราเมศรัตนชเวงได้แถลงแนวทางดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกสว.หลังจากกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพียง77คนนายอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวน77คนที่กกต.ส่งฟ้องน้อยกว่าข้อสรุปของกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอดำเนินการถึง229คนและน้อยกว่าความเห็นของเลขาธิการกกต.เองพร้อมกับชี้ว่ากกต.นำมาตรฐานคดีอาญามาใช้พิจารณาทั้งที่คดีเลือกตั้งเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ส่งฟ้องได้แล้วส่วนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกกต.พิจารณาเพียงการถูกพาดพิงจากพยานทั้งที่ควรจะดูภาพรวมพฤติการที่เป็นขบวนการนายอภิสิทธิ์ยังตั้งข้อสังเกตกรณีนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยกลับคำให้การโดยอ้างว่าถูกชายนิรนามข่มขู่แต่ในสำนวนไม่ปรากฏรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตั้งคำถามว่าทำไมกกต.จึงไม่สืบหาข้อเท็จจริงทั้งที่เดิมนายเอกราชเป็นผู้ถูกกล่าวหาเมื่อกลับคำให้การแล้วสถานะควรจะกลับไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดิมแต่กลับไม่ถูกเอาผิดฐานเบิกความเท็จ
2: เผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดให้เห็นว่าแต่ละท่านนี่มีเหตุผลอะไรที่มารองรับในส่วนของคำวินิจฉัยของตนเมื่อศาลมีการไต่สวนพิจารณาความปรากฏว่ามันมีข้อเท็จจริงที่พัวพันไปถึงคนอื่นนอกจาก77คนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่ามันก็จะเกิดความปรากฏแก่กกต.อีกครั้งว่ามีผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้มากขึ้นในกรณีเช่นนั้นก็เรียกร้องให้กกต.ต้องดำเนินการไม่อาจที่จะมาตัดจบบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วและมีแค่เพียง77คน
0: ด้านความผิดตามพ.ร.บ.สว.มาตรา77ซึ่ง DSI สอบสวนอยู่นายพิสิทธิ์ระบุว่าต้องเดินหน้าต่อแม้ว่าก่อนหน้านี้ DSI จะส่งอัยการสูงสุดฟ้องเพียง8คนจนอัยการทำหนังสือสอบถามกลับมาพร้อมกับย้ำว่าพรรคจะจับตาไม่ให้รัฐบาลแทรกแซงการทำงานของ DSI นายอภิสิทธิ์ระบุว่าในขณะนี้มีผู้เสียหายทั้งอดีตผู้สมัครและสว.สำรองติดต่อเข้ามาที่พรรคแล้วทีมกฎหมายพร้อมช่วยเหลือยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดกกต.ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วนะครับส่วนที่อาคารรัฐสภาวันนี้มีเรื่องความเคลื่อนไหวอันกรณีสืบเนื่องมาจากคดีหัวสว.ทำให้วันนี้สื่อมวลชนจำนวนมากนะครับไปรอสัมภาษณ์สว.ที่มีชื่อที่คณะกรรมการกกต.ทั้ง26คนรวมไปถึงนายมงคลสุรสัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าครับที่ฝั่งวุฒิสภาตั้งแต่โถงด้านหน้าถึงหน้าห้องประชุมจันทราทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นครับมีการโทรศัพท์แจ้งกันว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากนั้นในช่วงบ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็โดยฝ่ายอาคารสถานที่นะครับจัดตำรวจมา1ชุดตรวจสอบความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเป็นปกตินะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ต้องอำนวยความสะดวกความเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่ห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มีนายชีวภาพชีวธรรม1ในรายชื่อ26สว.ก็มีสื่อมวลชนรอทำข่าวที่หน้าห้องประชุมเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้นายชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมนะครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่จะนำประชุมก็คือนายกิติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมาธิการคนที่1ให้ทำหน้าที่แทนด้านนายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพูดเสียงแข็งเลยครับว่าไม่โอเคส่วนนายสมหมายศรีจันทร์1ใน26สว.ที่มาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยก็มาด้วยท่าทียิ้มแย้มอย่างที่เห็นแล้วครับบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกคนไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะมีผลต่อการทำงานหรือไม่นายสมหมายก็บอกว่าก็ทำตามกฎหมายมาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีในการประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว2ฉบับมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระหารือของสมาชิกก่อนเข้าสู่การประชุมก็พบว่ามี1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวนะครับอย่างเช่นนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากสุราษฎร์ธานีก็ลุกขึ้นหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการเสพสารเสพติดนอกจากนี้ก็ยังพบว่าสว.1ใน26คนดังกล่าวก็ยังเข้าร่วมประชุมปกตินะครับเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชสว.กลุ่ม SME จากภูเก็ตนายสุเทพสังวิเศษสว.กลุ่มการศึกษาจากอ่างทองพันตำรวจโทสง่าสงมหาชัยจากลำปางนางนงลักษณ์ก้านเขียวสว.กลุ่มสาธารณสุขจากสุโขทัยนายสมศักดิ์จันแก้วกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกจากนครศรีธรรมราชและนายสมหมายศรีจันทร์สว.กลุ่มผู้สูงอายุจากนครพนมเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.บางคนนะครับเดินเข้าไปทักทายนางสาวอัชรพันธ์สวมกอดให้กำลังใจกันนายอลงกตวรกีสว.1ใน26ที่ถูกกกต.ส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาในคดีหัวสว.ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจะเตรียมข้อโต้แย้งต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาว่ายังไม่มีความเห็นในที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ก็พูดคุยกับเพื่อนสว.ที่ถูกส่งฟ้องหรือไม่นายอลงกตก็บอกว่าเป็นการปรับทุกข์ผูกมิตรปฏิเสธว่าไม่ได้มีการสร้างกลุ่มไลน์ไปพูดคุยกันแล้วก็ถามกลับสื่อมวลชนว่าไปฟังจากใครมาผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับผลการตัดสินกกต.หรือไม่นายอลงกตก็บอกว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายไม่ได้มีอะไรมากยอมรับคำวินิจฉัยของกกต.ต้องไปดูในกระบวนการของศาลต่อไป
3: ผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกกต.ท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกกต.อยู่แล้วมีปัญหาอะไรครับ
0: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77ผู้ต้องหาในคดีหัวสว.1ในนั้นมีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อของนายวรสิทธิ์รวมอยู่ด้วยนะครับจากนี้จะมีท่าทีอย่างไรนายวรสิทธิ์บอกว่าเมื่อวานก็ได้คุยกันก็เคารพความเห็นกกต.ยังมั่นใจว่าถ้ากกต.มองว่าเป็นอย่างนั้น ก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปนะครับวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคได้รับมอบอำนาจจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมอบหมายให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความเป็นผู้แทนยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.นายสิทธิโชคเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้มอบอำนาจแต่งตั้งให้เขาในฐานะทีมทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอกรณีให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อ21กรกฎาคมปี69โดยพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ในคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคม2569เวลา9นาฬิกานายสิทธิโชคระบุว่าสาเหตุที่ต้องฟ้องเนื่องจากนายยิ่งชีพให้ข้อเท็จจริงที่รัฐสภาได้พูดถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงต้องใช้สิทธิทางกฎหมายขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จหรือจริงรวมไปถึงมีเจตนาสุจริตหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นฟ้องเกิดขึ้นหลังกกต.มีมติเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาทนายความยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากทีมทนายจัดทำร่างฟ้องไว้ก่อนแล้วเพียงแต่รอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อใดพร้อมกับย้ำว่าไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกัน
4: ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวหาซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วๆไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงหาเตนีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้เหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกันอันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหาย
5: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากมันลอง
4: ไม่ใช่ปิดปากครับ
0: ส่วนกรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องเตรียมนำพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นสว.มาแสดงต่อศาลนายสิทธิโชคขอไม่ให้ความเห็นครับเพราะว่าเกินหน้าที่ของทนายโดยระบุว่าวันนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเฉพาะคดีหมิ่นประมาทเท่านั้นสำหรับการไต่สวนมูลฟ้องเบื้องต้นพยานหลักก็จะเป็นผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายจะต้องมาในกระบวนการดังกล่าวในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องระบุว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือไม่ส่วนจะมีการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นหรือส.ส.ฝ่ายค้านเพิ่มเติมหรือไม่ทนายความบอกว่าวันนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเฉพาะนายยิ่งชีพเท่านั้นขณะที่บุคคลอื่นจะดำเนินหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไม่สามารถตอบแทนกันได้นะครับส่วนการเจรจาไกล่เกลี่ยทนายความบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นกระบวนการในวันนี้ต้องรู้ท่าทีของแต่ละฝ่ายก่อนครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวการประชุมในเวที UN Cross นะครับนายกรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าที่3มิติก่อติดก็คือการกรณีการรุกป่าต้นน้ำเพื่อปลูกทิ้งและพืชเชิงพาณิชย์อื่นๆที่ชายปราการเชียงใหม่
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
13: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: การประชุมครั้งแรกในเวที UN Clause ฝ่ายไทยได้กล่าวถ้อยแถลงที่ตอบโต้กับกัมพูชาจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับทั้งเรื่องการบิดเบือนข้อมูลและเหตุผลการยกเลิก MOU 44โดยรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่าทำตามหลักการกฎหมายสากลและเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยครับในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UN Clause นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยได้กล่าวถ้อยแถลงยืนยันว่าการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะเพื่อนบ้านแต่ที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดทำให้เกิดชนวนสงครามเริ่มจากการปล่อยคลิปเสียงของผู้นำทั้งสองประเทศการยิงจรวดใส่พลเรือนการวางทุ่นระเบิดบิดเบือนข้อเท็จจริงทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำขณะที่ไทยยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศแต่เหตุต้องยกเลิก MOU 43เป็นเพราะที่ผ่านมากัมพูชาร่วมประชุมเพียง2ครั้งไทยจึงเลือกที่จะเริ่มการเจรจาใหม่อีกครั้งการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี UN Clause ของกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี
1: ้ and has consistently believed that differences between neighbors should be addressed through dialogue but Cambodia has approached the issues differentlyIt always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy. Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue, Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives, distortion of facts, and unfounded accusations against us.Almost on a daily basis, including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming the moral high ground.
0: ก่อนหน้านั้นนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็ได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับโดยได้อ้างประวัติศาสตร์กล่าวอ้างว่าเหตุที่ต้องเข้าเจรจาด้วยกลไกของ UN Clauseเพราะว่าไทยฉีก MOU 44โดยหวังว่าจะได้ข้อยุติผ่านการสนับสนุนจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและสอดคล้องกฎหมายระหว่างประเทศ
2: The alternative Cambodia would be prepared to conclude an agreement with Thailand for the joint development and equitable sharing of resources between the two states pending final agreement on their maritime boundaryIf a final agreement on either a maritime boundary or a joint development arrangement cannot be concluded, Cambodia would request the Commission to prepare a report containing recommendation to the parties on the basis of which such an agreement could subsequently be concluded in compliance with the parties' obligation under UN Clause.
0: นายศิริศักดิ์บอกว่าถ้อยแถลงของไทยเป็นการชี้แจงตอบโต้ที่ก่อนหน้าที่กัมพูชายังพูดใส่ร้ายไทยไม่จบสิ้นและก็พุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวในขณะที่ไทยต้องการหาทางยุติการปักปันเขตทางทะเลให้ชัด
3: แล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหา หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: นายศิริศักดิ์บอกด้วยครับว่าผลจะสำเร็จหรือไม่ยังบอกไม่ได้ต้องรอการประชุมอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกโดยในเดือนตุลาคมนี้ก็จะไปประชุมที่เนเธอร์แลนด์นะครับต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการต่อไปนะครับข่าวสามมิติยังเกาะติดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการที่เชียงใหม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วภาคประชาชนในนามเครือข่ายผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่ทะลบยื่นหนังสือร้องเรียนกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาล่าสุดวันนี้ที่ประชุมกรรมธิการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนร้องเรียนว่าพบกลุ่มเกษตรกรจากนอกพื้นที่เข้าไปปลูกขิงภายในเขตสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
4: รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาในฐานะประธานการประชุมตั้งข้อสังเกตพร้อมตั้งคำถามถึงกรณีที่ภาคประชาชนร้องเรียนพบการบุกรุกป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เสียหายหลายพันไร่เรื่องนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีเบาะแสแจ้งพบการกลับเข้ามาทำประโยชน์เป็นระยะนี่เป็นคลิปที่เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งกังวลจะได้รับผลกระทบทั้งแหล่งน้ำและภัยพิบัติบันทึกไว้ระหว่างลงพื้นที่สำรวจจะพบร่องรอยการเปิดป่าทั้งเผาและตัดโค่นใช้รถไถเข้ามาปรับสภาพพื้นที่ที่น่าสังเกตคือพฤติการเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่กลับออกไปแล้วซึ่งภาคประชาชนมองว่านี่เป็นพฤติกรรมซ้ำซากที่ไม่เคารพหรือเกรงกลัวกฎหมายแม้จะติดป้ายตรวจยึดแสดงอาณาเขตไว้แล้วก็ตามจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจคนใดอยู่เบื้องหลังหรือไม
5: ่ถ้าไม่มีใครรับก็ขุดทิ้งให้หมดเขาก็แอบเข้ามาแต่พอถึงมาโตนะครับเขาก็มาเก็บเกี่ยวมันต้องมีมาตรการนะครับไม่งั้นเนี่ยป่ามันก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วพอเป็นป่าเสื่อมโทรมปล่อยให้เป็นป่าเสื่อมโทรมเดี๋ยวก็จะอ้างเหตุว่าให้เอามาจัดสรรให้ราษฎรไปอีกเนี่ยนะครับป่ามันก็จะหายไปผมมองดูเนี่ยของ12องค์กรหลักเนี่ยเป็นองค์กรที่แหละเป็นเกี่ยวเรื่องนโยบายนะจัดสรรที่ดินให้ประชาชนนะผมเห็นนักวิเคราะห์และวิจัยเต็มเลยนะนักวิเคราะห์วิจัยนักพัฒนาเต็มแล้วทำไมถึงมาดูว่าที่ภูเขาเป็นเนินตรงเนี้ยมันเหมาะสำหรับปลูกพืชอะไรขิงเนี่ยมันก็ปลูกทีก็ถอนดินมาทั้งกระบุงทั้งตะกร้าเลยฮะทำลายดินพื้นดินด้วยแล้วต้องคิดด้วยว่าป่าไม้ข้างบนมันจะหมดแล้วก็น้ำหลากหลายคือดินทลายลงมาอย่างนี้ภาคเหนือจังหวัดน่านอุดมก่อนนี่ก็หมดแล้ว
4: ข่าวสามมิติพบว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ชัยปราการที่ถูกแผ่วถางและพบว่ามีการเข้ามาปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์คาบเกี่ยวในเขตป่าสามประเภทหลักคือป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนรัฐจัดสรรให้ชาวบ้านทำกินตามนโยบายคทช.บางส่วนอยู่ในเขตเตรียมประกาศอุทยานและในเขตสวนป่าชัยปราการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปโดยอปชี้แจงว่าสวนป่าชัยปราการมีเนื้อที่ราว 11,400 ไร่ในส่วนที่ประชาชนร้องเรียนพบกลุ่มเกษตรกรหลายรายจากภายนอกเข้ามาปลูกขิงยืนยันว่าได้ยกเลิกข้อตกลงและจ่ายเยียวยาให้ทั้งหมดแล้ว
6: เนื่องจากว่าไม่เป็นที่ตอบรับต่อภาคประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็เลยเลิกข้อตกลงนั้นแล้วก็แปลงปลูกขิงเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ69ไร่เนี่ยขณะนี้ผู้ปลูกขิงที่มาจากนอกพื้นที่ได้ถอนตัวไปหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราได้เยียวยาไปแล้วนะครับ
4: จากคำชี้แจงนี้ทำให้คณะที่ปรึกษากรรมธิการตั้งคำถามในประเด็นที่อปจ่ายค่าเยียวยาผู้แทนอประบุว่าหลังจากเรื่องนี้เป็นประเด็นมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลไม่นานหลังจากนี้จะได้ข้อสรุปหากพบว่ามีความผิดหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอปจะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
6: เรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ถ้อยคำพร้อมกับเอกสารประกอบแล้วนะครับก็ในที่ประชุมเนี่ยท่านรักษาการผู้อำนวยการได้นำเรียนกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับก็ในระยะเวลาจากนี้ไปอีกไม่นานครับก็ได้สรุปข้อเท็จจริงนะครับ ก็จะมีการดำเนินการในส่วนของวินัยสำหรับผู้ที่ปล่อยปละละเลยต่อไปครับเรียนที่ประชุมทราบครับ
4: ขณะที่ผู้แทนจากกรมป่าไม้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาดำเนินคดีไปแล้ว8คดีทั้งหมดอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนส่วนมาตรการหลังจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเปิดปฏิบัติการพร้อมบังคับใช้มาตรการทางปกครองโดยจะใช้มาตรา25ในพ.ร.บ.ป่าสงวนเข้ารื้อถอนในจุดที่พบการบุกรุกและอยู่นอกแปลงที่รัฐจัดสรรให้ทำกินนอกจากนี้กรรมธิการยังแนะนำและตั้งข้อสังเกตว่าการปลูกขิงเป็นพันๆไร่ในเขตป่าต้นน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตเชื่อว่าต้องมีบริษัทเอกชนรับซื้อจึงฝากเจ้าหน้าที่ให้ลองตามสืบว่าขายให้ใครบ้างและเป็นความผิดหรือไม
5: ่ทีนี้ไอ้ลักษณะการปลูกขิงจำนวนเป็นพันๆไร่เนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านปลูกขายเองแน่นอนมันก็มีบริษัทรับซื้อแล้วเอามาทำเป็นขิงที่จะขายเป็นสากลหรือส่งออกท่านสืบได้ไหมครับว่าเขาออกไปขายให้บริษัทไหนแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างป่าพระราชบัญญัติป่าไม้กับป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยการเข้าไปเก็บของป่าแล้วเอาไปขายให้บริษัทอันนี้ถือเป็นความผิดหรือเปล่าเหมือนป่าสงวนหรือเปล่านะครับผมไม่ทราบถ้าเป็นความผิดเนี่ยบริษัทที่รับซื้อก็จะมีข้อดีด้วยแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีไม่เกิน1หรือ2บริษัทและพวกนี้เป็นคนที่ยุ่งให้ชาวบ้านเข้าไปรูปแบบรูป
7: กว่ามันจะฟื้นเป็นป่าเนี่ยมันต้องให้ว่าอีก10ปีอย่างน้อยนะฮะ10ปีนะครับไอ้ถูกขังไปพันไร่เนี่ยท่านจะทำให้พันไร่กลับมาเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาอีก10ปีแล้วก็มันจะไม่ได้หมายความว่ามีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับผมคิดว่าวันนี้ที่อยากจะกราบเรียนทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดูแลรับผิดชอบป่าเนี่ยผมคิดว่ามันต้องคิดใหม่ฮะมันต้องคิดใหม่แล้วก็ต้องพูดกันอย่างจริงจังแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังด้วยถ้าไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งพูดกันอยู่อย่างนี้อีก10ปีก็ต้องพูดกันอยู่อย่างนี้ท่านแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเหลือท่าน
4: โดยคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาจะจับตาดูความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นระยะสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราดูต่อนะครับความผิดปกติในบัญชีเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับรวมทั้งอีก2วัดที่มีชื่อโผล่ขึ้นมาทีหลังครับ
8: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
16: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
17: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
18: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จนถึงขณะนี้ยังพบความผิดปกติของบัญชีเงินที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยานะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าพบเงินในบัญชีรวมกันทั้งหมดกว่า300ล้านบาทจะส่งให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนอีก2วัดนะครับที่มีผู้กล่าวถึงตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกตินะครับส่วนวัดป่าภูผาสูงตำรวจส่งสำนวนให้ปปช.ไปแล้วนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าพนักงานสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกรณีของนายอติโชติทันประเสริฐอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองในประเด็นความผิดฐานความผิดปกติของทรัพย์สินนะครับและมูลนิธิของนายอติโชติที่จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าจากพฤติกรรมที่พบอาจจะมีเงินนำเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อฟอกเงินหรือลักษณะบางประการคล้ายๆกับวัดพระบาทน้ำพุตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดและยืนยันว่าทำคดีอย่างตรงไปตรงมาข้อมูลดังกล่าวได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบตามกฎหมายเมื่อได้ข้อมูลก็จะนำมาขยายผลหากลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
1: ตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
0: ตำรวจเปิดเผยด้วยนะครับว่าทรัพย์สินของนายอติโชติที่ตรวจยึดเพิ่มเติมพบว่ามีเงินในบัญชีอีกจำนวนมากรวมกับที่แจ้งไปแล้วมีกว่า300ล้านบาทสำหรับกรณีเซียนพระหรือบุคคลอื่นที่มีข่าวว่าอาจจะถูกเรียกมาให้ปากคำนั้นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใครเพิ่มเติมแต่มีทยอยเข้ามาให้เบาะแสและข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอีกกรณีที่มีผู้กล่าวถึงวัดบางวัดที่สมุทรสงครามที่อาจจะมีความผิดปกตินั้นผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ากระทำผิดและไม่ต้องการให้มีการปล่อยข่าวที่ไม่ชัดเจนจนกระทบผู้อื่นอาจจะส่งผลกระทบต่อความเลื่อมใสของประชาชนต้องแยก3ส่วนออก

0: ผลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็บอกว่าตำรวจสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ปปช.ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วสำนวนคดีจึงอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ทั้งหมดครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าความพยายามที่จะหาต้นตอของน้ำมันรั่วในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่พบอะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

กระทรวงพลังงานและกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนหลายหน่วยงานนะครับได้ร่วมกันสำรวจหาต้นตอน้ำมันที่ไหลลงสู่ระบบระบายน้ำย่านพระราม3และถนนเชื้อเพลิงเบื้องต้นพบโพรงใต้ดินที่อาจจะนำไปสู่ต้นตอของน้ำมันได้แล้วนะครับวันนี้ที่บริเวณจุดพบน้ำมันซึมใต้ดินย่านพระราม3ถนนเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่พยายามหาต้นตอจุดที่พบน้ำมันรั่วยังไม่พบน้ำมันรั่วออกจากท่อส่งน้ำมันนะครับแต่กลับพบว่าน้ำมันรั่วซึมออกมาจากโพรงใต้ดินเป็นระยะเจ้าหน้าที่ก็ขุดเปิดหน้าดินยาวประมาณ200เมตรตลอดแนวท่อน้ำมันขุดลึกลงไป2เมตรครึ่งระหว่างที่ดำเนินการหาต้นตอสาเหตุของน้ำมันรั่วซึมก็ไปเจอโ

0: พรงที่มีน้ำมันไหลซึมออกมาเป็นระยะจึงสูบออกใช้กระสอบทรายบล็อกโพรงใต้ดินเพื่อให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับประสานนำกล้องส่องลงไปใต้โพรงก่อนจะเปิดเผยว่าวันนี้รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประสานบริษัทเอกชนให้นำเครื่องมือเข้ามาช่วยนำกล้องติดปลายไม้ส่องเข้าไปดูภายในโพรงว่าข้างในมีลักษณะอย่างไรมีความเชื่อมโยงจุดไหนบ้างจะตรวจสอบดูสภาพโพรงก่อนว่าเป็นอย่างไรปรากฏว่าเมื่อสอดกล้องลงไปในโพรงเบื้องต้นพบวัตถุบางอย่างนะครับคล้ายกับฝาท่อปิดน้ำมันก็รอการตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานน้ำมันซึมเอาไว้หลายข้อเช่น 1. อาจจะมีการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วก็ประสานกับทางสำนักงานเขตคลองเตยในการย้อนตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณ3สัปดาห์ 2. การรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันทางบางจากก็ให้ความร่วมมือส่งวิศวกรและอุปกรณ์ทำระบบพิกกิ้งเทสมาตลอดสัปดาห์ยังไม่พบวันศุกร์นี้ก็จะเพิ่มเครื่องมือขั้นสูงสุดก็คือทำพิกกิ้งเทสใช้เวลาประมาณ4วันตรวจสอบระยะทาง32กิโลเมตรตลอดแนวท่อว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่และ3การลักลอบขนถ่ายหรือทิ้งน้ำมันในอดีตเนื่องจากบริเวณโดยรอบเดิมคือถนนเชื้อเพลิงจากคำบอกเล่าของประธานชุมชนและกรรมการชุมชนบอกว่าแต่ก่อนมักจะมีการลักลอบนำน้ำมันมาทิ้งและขนถ่ายน้ำมันกันประเด็นนี้ก็ยังไม่ตัดทิ้งครับ
1: ท่านผอ.เขตเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปด้วยซึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ทั้งหมดคือน้ำมันดีไม่มีใครทิ้งแน่นอนเพราะมันมีมูลค่าแต่น้ำมันที่มันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่มันจะต้องส่งไปกำจัดหรือบำบัดเนี่ยหรือเป็นน้ำมันที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีการแอบมาลักลอบอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานตัวของน้ำมันปนเปื้อนน้ำที่เราพบเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำมันที่ถูกใช้แล้วนะคะก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าการที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะซึ่งโพรงที่พบนี้เป็นโพรงใต้ดินเดิมที่มีอยู่ใต้แนวทางรถไฟและมีบางส่วนเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำโดยตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมันที่รั่วซึมก็พบว่ามีค่าซัลเฟอร์สะสมอยู่สูงกว่าค่ามาตรฐานของการกลั่นน้ำมันในปัจจุบันมากจึงสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่น้ำมันใหม่แต่อาจจะเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่ามานานแล้วจนเกิดการสะสมตัวอยู่ในโพรงใต้ดิน
2: ทำไมรู้ว่าเป็นน้ำมันเก่าน้ำมันที่เอาไปตรวจสอบเนี่ยตอนที่เขาส่งมาในเบื้องต้นนะมีซัลเฟอร์อยู่เยอะมากเยอะเกินมาตรฐานของโรงกลั่นปัจจุบันแสดงว่ามันไม่น่าใช้น้ำมันปัจจุบันที่เพิ่งกลั่นไอ้โพรงพวกนี้พอมันมีฝนตกมามีแรงดันน้ำเพิ่มมันก็จะไหลเข้าไปในท่อระบายน้ำก็ทำให้เราเห็นไอ้คราบในท่อระบายน้ำเพราะว่าท่อระบายน้ำเราก็อยู่แถวนั้นด้วยแล้วท่อระบายน้ำมันไม่ได้ซีล 100% มันจะเป็นช่องว่างระหว่างคอนกรีตที่เอามาเรียงกันก็จะให้น้ำซึมเข้าไปได้ครับ
0: สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านอกจากนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อบล็อกการไหลของน้ำและน้ำมันไว้ก่อนแล้วบริเวณพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบก็มีการปูแผ่นเหล็กเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ชั่วคราวนะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศพิธีระบำหน้ากากศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งในทิเบตนะครับผู้แสดงต้องสวมหน้ากากเป็นตัวละครในตำนานร่ายรำประกอบกับเสียงดนตรีตามความเชื่อว่าสามารถปัดเป่าภัยพิบัติและก็สิ่งชั่วร้ายรวมถึงนำโชคลาภความสุขมาให้ประเทศชาติคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: ่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าลูกสาวเสี่ยหงวนตอนที่2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนเวลา22นาฬิกาเล็กน้อยคาดิแลคเก๋งคันงามได้แล่นเข้ามาในซอยบ่อนไก่คลองเตยท่ามกลางความมืดและความสงบเงียบซอยนี้เต็มไปด้วยบ้านเล็กเรือนน้อยทั้งบ้านส่วนตัวและบ้านเช่าจนกระทั่งทางการเพ่งเล็งจะกำหนดให้เป็นถิ่นสลัมลึกจากถนนพระราม4เข้าไปราว200เมตรจินตนาซึ่งนั่งอยู่ตอนหน้ารถกับเจ้าคุณปัจจนึกก็หันมาบอกเจ้าแห้วคนขับรถชั้นดีหยุดที่เสาไฟข้างหน้าละจ้าเจ้าแห้วนำรถแล่นมาหยุดตามคำสั่งคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างมองฝากความมืดไปที่เรือนชั้นเดียวหลังนึงซึ่งเป็นเรือนขนาดเล็กเก่าโกโรโกโซแบบเรือนไทยโบราณมีนอกชานและประตูรั้วนอกชานปลูกอยู่ในบริเวณที่รกร้างห่างจากบ้านเรือนของคนอื่นอาเสียดเศร้าใจอย่างยิ่งบ้านหนูใช่ไหมจินตนาค่ะคุณพ่อหนูกับคุณยายเช่าอยู่ที่นี่2ปีกว่าแล้วว้าแย่จริงทำไมไม่เช่าตึกอยู่ดูไอ้ที่มีเครื่องเรือนที่มีโทรศัพท์พร้อมอย่างแพงก็เดือนละ 4,000 บาทเท่านั้นนิกรยกมือเขกบาลอาเสียค่อนข้างแรงพอแล้วพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพูดแบบคนมีเงินโว้ยไม่มีใครอยากอยู่บ้านเล็กๆสับปะรังเคอย่างนี้หรอกแต่เมื่อมีรายได้น้อยก็จำใจต้องอยู่คนเราฐานะมันไม่เหมือนกันทุกคนเว้นแต่เจ้าแห้วพากันลงจากรถอย่างสงบเงียบสาวสวยเดินนำหน้าพาสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกตรงไปยังเรือนหลังนั้นซึ่งไม่มีบริเวณบ้านคือไม่มีรั้วกั้นนั่นเองจินตนาเดินขึ้นบันไดไปบนเรือนล้วงมือลงไปในช่องรั้วนอกชานถอนกลอนประตูแล้วเปิดประตูซีกซ้ายออกเชิญสิคะเชิญบนเรือนเถอะค่ะเสียงหวนร้องไห้อีกพอเขาปล่อยโฮพลนิกรดร.ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกก็สะดุ้งเฮือกพร้อมๆกัน
3: เฮ้ยร้องไห้ทำไม
2: เจ้าคุณดุเสียงสั่นเครือแล้วทำปากแบะจะร้องไห้บ้าง
4: สงสารลูกผมครับพ่อเป็นเศรษฐีใหญ่ลูกต้องทำงานบาหาเลี้ยงตัวและหาเลี้ยงยายเช่าบ้านอยู่โตกว่ารังหนูนิดเดียว
2: ท่านเจ้าคุณร้องไห้บ้าง
3: แกมันไม่ดีเองมีอยากที่ไหนทำไมเขาท้องแล้วก็ทิ้งกว้างเขา
2: แล้วท่านก็หันมาทางนิกร
3: ยืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะร้องไห้บ้างสิน
2: ิกรทำหน้าชอบกล
4: เอาเอาก็เอาครับ
2: แล้วนิกรก็ปล่อยโฮสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพากันเดินขึ้นบันไดไปบนเรือนหลังจากจินตนาได้เปิดไฟฟ้าที่หน้าระเบียงเรือนสว่างจ้าหล่อนนำเสือจันทบุรีผืนใหญ่มาปูลงบนระเบียงระหว่างหน้าห้องนอนกับนอกชานเชิญนั่งสิคะหนูไม่มีโต๊ะเก้าอี้และเครื่องรับรองแขกแล้วค่ะหนูมีแต่เสือปูให้นั่งเท่านั้นกิมหวนขยับจะร้องไห้อีกแต่พลรีบยกมือปิดปากอาเสียไว
3: ้พอแล้ว
4: เฮ้อพอเ พอแล้วเหรอ
5: เออโศกนิดหน่อยอย่าให้มันมากเกินไปนั่งลงไว้พวกเราเตรียมเผชิญหน้ากับคุณยายของจินตนาได้
2: จินตนาหายเข้าไปในห้องสักครู่ก็พาหญิงชราในวัย75ขวบคนหนึ่งเดินออกมาคุณยายนุ่งผ้าถุงสีดำเก่าๆท่อนบนเปลือยอกแบบท็อปเลสและเห็นปทุมทิพย์เมื่อสมัย50ปีก่อนแบนแป๊ดแป๋และเหี่ยวย่นตกกระเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมร่วงโรยไปตามวัยหญิงชราหรือคุณยายแจ่มเดินก้มหลังผ่านมาทางสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกนิกรมองดูคุณยายด้วยความสงสารโธ่คุณยายแก่แล้วอย่าก้มหลังให้พวกผมเลยครับบาปเปล่าๆยายแจ่มอ้าปากหวอ
6: เปล่าค่ะไม่ได้ก้มหลังให้พวกคุณหรอกหลังของดิฉันมันงอเองแก่ตัวเข้ามันก็เป็นอย่างนี้
2: จินตนาประคองยายของหล่อนนั่งลงริมเสื่อจันทบุรีผืนนั้นแล้วกระซิบกระซาบกับหญิงชราว่าย
4: ายลองทายสิคะว่าพ่อของหนูคนไหน
2: ยายแจ่มยกมือป้องหน้าผากมองดูทีละคนแล้วก็ชี้หน้ากิมหงวน
6: ไอ้คนนี้ใช่ไหมล่ะ
2: แกกล่าวขึ้นอย่างเดือดดาลแล้วจ้องมองดูหน้าอาเสีย
6: ไปให้พ้นจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะลูกสาวของกูตรอมใจช้ำใจตายก็เพราะมึงเฮ้อไอ้ชิงหมาเกิดถือว่ามีเงินเป็นเศรษฐีเห็นผู้หญิงเป็นเครื่องเล่นเป็นดอกไม้ข้างทางพอใจเด็ดดมแล้วก็ทิ้งขว้าง
4: อุ๊ยตาย
2: จินตนาเอตโรลั่น
4: ทำไมยายพูดหยาบคายกับคุณพ่อหนูอย่างนี้ล่ะ
2: หญิงชราเค้นหัวเราะ
6: หยาบคายระอีหนูยายไม่เอาไอ้ที่ดำน้ำพริกฟาดกับบานเสียงวนก็ดีถมไปแล้วเอ็งรู้ไหมตลอดเวลา15ปีที่แม่ของเอ็งจากเราไปยายได้รับความโศกเศร้าเสียใจและเจ็บแค้นสักเพียงใดเจือจันมันล้มเจ็บเป็นโรคหัวใจพิการก็เพราะมันรักพ่อเองมากในที่สุดมันก็ตายเพราะรักกูยังไม่หายแค้น
2: กิมหวนยกมือไหว้ปลกปลก
4: อย่าโกรธเคืองผมเลยครับแม่ผมเนี่ยไม่ได้ทิ้งเจือจันหรอกนะแต่หล่อนหนีผมมาจากบ้าน
2: ยายแจ่มลืมตาโพลง
6: ก็มันจะทนอยู่ได้ยังไงในเมื่อนางเมียหลวงของคุณไปยืนเท้าเอวด่าที่หน้าบ้านวันละสี่รอบพอเที่ยงก็ไปถึงบ้านวิสุทธิกษัตริย์ลงจากรถแล้วก็ด่าเป็นงานใหญ่ยกทับช้างทับม้าไปด้วยด่าจนน้ำใจแล้วกลับไปบ่ายสองโมงย้อนกลับมาด่าอีก
2: นิกรพูดเสริมขึ้น
4: ด่าเป็นรอบๆแบบโรงหนังเชียวหรอครับ
6: ค่ะบ่ายสองโมงด่ากลับไปสักพักพอตกเย็น16นาฬิกา45นาทีก็มาด่าอีก1ทุ่มและ3ทุ่ม15นาทีมาด่าอีกเป็นรายการด่าที่แสนจะแสบไส้ชาวบ้านออกมาดูกันแน่นไปหมดในที่สุดนางเจือลูกสาวของดิฉันมันก็ต้องหนีไปหาดิฉันที่บางซื่อตอนนั้นดิฉันขายข้าวแกงอยู่ตลาดบางซื่อค่ะ
2: เสียงหวนก้มลงกราบแม่ยายของเขาอภัยให้ผมเถอะครับแม่ไหนๆเจือจันก็เท่งทึงไปแล้วหญิงชราขมวดคิ้วเข้าหากัน
6: เท่งทึง
2: เสียงหวนหัวเราะผมหมายความว่าหล่อนตายจากเราไปแล้วครับแล้วก็ผมก็ได้มาพบกับจินตนาลูกสาวของผมอย่างบังเอิญผมจะให้ความอุปการะเลี้ยงดูลูกของผมเอง
6: แล้วฉันล่ะ
2: กิมหวนนิ่งคิดสักครู่ก็หันมาทางในจอมทะเลนเพื่อนเกลอของเขาเอายังไงดีวะไอ้กอนส่งไปอยู่นิคมคนแก่ที่บางแคก็สิ้นเรื่องยายแจ่มหรือป้าแจ่มสะดุ้งเฮือก
6: โอ้ยฉันไม่ไปหรอกจะให้ฉันอยู่รวมกับพวกคนแก่เรานั้นน่ะเหรอเมินซะเถอะฉันจะต้องอยู่กับหลานของฉันเพราะฉันถือว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย
2: นิกรมองดูหญิงชราอย่างขบขันคุณยายถ้าจะเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วนิกรพูดยิ้มยิ้มแล้วเรียกป้าแจ่มว่ายายในฐานะที่เป็นยายของจินตนา
6: เปล่าค่ะดิฉันเป็นนักเรียนแหม่มโคสมัยก่อน
2: นิกรพยักหน้ารับทราบ
4: อ๋อเรียนวิชาอะไรบ้างครับ
6: ก็เรียนเลี้ยงบัวน่ะสิคุณชื่อมันก็บอกแล้ว
2: พูดจบแกก็หันมาทางสาวสวยผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเสี่ยงหวน
6: ไปเอาหมากมาให้ยายสักคำเถอะลูกเอาตะบันมาด้วยนะยายเห็นหน้าพ่อเองแล้วแค้นบอกไม่ถูกอยากจะให้โลกเขารู้เหลือเกินว่าความแค้นของคนแก่น่ะมันมีมากมายเพียงไหนสันดานผู้ชายน่ะมีแล้วไม่รู้จักแล้วลูกฉันอยู่ดีๆเสือกไปเอามันมาเป็นเมียตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วในที่สุดเมียหลวงรู้เข้าก็ตามมาด่าแล้วคุณนายนวลละออน่ะปากคอจัดจ้านน้อยอยู่หรือมีศัพท์แปลกๆในการด่าเสียงดังฟังชัดด้วย
5: จินตนามองดูสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกอย่างเอียงอายหนูเสียใจจังค่ะที่หนูไม่มีเครื่องรับรองแขกแม้แต่เพียงขันเงินที่จะใส่น้ำสักใบเจ้าคุณปัจจนึกโบกมืออ
3: ย่าวุ่นวายเลยหนูไปเอาหมากมาให้ยายเขาเถอะ
5: จินตนาลุกขึ้นเดินก้มตัวเข้าไปในห้องดูเหมือนอารมณ์ของหญิงชราจะแจ่มใสขึ้นบ้างแกยิ้มให้พลแล้วกล่าวว่า
6: พวกคุณเป็นเพื่อนกับพ่องวนเหรอคะ
7: ครับพวกเราอยู่บ้านเดียวกันครับคุณป้าผมชื่อพลครับนี่เพื่อนผมชื่อดิเรกคนนั้นญาติของผมชื่อนิกรแล้วก็ท่านผู้ใหญ่คนนี้เป็นอาของผมเป็นพ่อตาของดิเรกและนิกรท่านคือเจ้าคุณปัจจนึกพินาศ
5: ป้าแจมหรือยายแจมประนมมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกทันที
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้ว่าท่านเป็นเจ้าคุณนึกสงสัยแต่แรกแล้วว่าท่านต้องเป็นผู้มีบุญญาวาสนาเป็นคนใหญ่คนโต
5: ท่านเจ้าคุณยิ้มแป้น
3: พี่สาวรู้ได้ยังไง
6: ก็ศีรษะท่านนะสิคะมันบอกคนเราลงหัวล้านแบบเนี้ยอย่างขี่หมูขี่หมาก็ต้องเป็นคุณพระละค่ะประทานโทษนะคะเป็นมันแผลบดีละเกิน
5: สีสหายต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่นึกเกลียดหน้ายายแจ่มขึ้นมาทันทีต่อจากนั้นด็อกเตอร์ดิเรกก็กล่าวกับเสียงหวนอย่างเป็นงานเป็นการ
3: เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องเล็กไอ้หวนพรุ่งนี้แกจะต้องสารภาพให้คุณนวลเขาทราบและรีบให้ไอ้แห้วเอารถมารับยายจินกับคุณป้าไปอยู่บ้านเราในตอนเช้าข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่นี่ให้เพื่อนบ้านเขาไปให้หมด
5: เซียงหวนเห็นพองด้วยเขายิ้มให้แม่ยายของเขา
8: ไปอยู่กับผมที่บ้านพัชราพรนะแม่ผมจะให้แม่อยู่บังกะโลหลังเล็กตามลำพังซึ่งสงบเงียบและสุขสบายมากส่วนจินตนาผมจะจัดห้องให้อยู่บนตึกใหญ่
5: หญิงชราปฏิเสธทันที
6: ถ้าจะให้ฉันกับหลานไปอยู่รวมกับเมียหลวงของพ่องหวนแล้วฉันไม่ไปหรอกถึงคุณนวลจะมีความเมตตากรุณาต่อฉันวันหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับจินตนาได้ตัวของฉันลำบากยากแค้นยังไงไม่สำคัญขอให้หลานมีความสุขเท่านั้นอยู่ตึกใหญ่กระไดสูงจิตใจไม่มีความสุขมันจะมีประโยชน์อะไรสู้อยู่บ้านสับปะรังเคอย่างนี้ไม่ได
5: ้พลพัชราพรพูดเสริมขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
7: คุณป้าพูดน่าฟังเหมือนกันธรรมดาแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงน่ะถึงจะปรองดองกันได้แต่บางขณะก็อดนึกอิจฉาริษยากันไม่ได้เป็นต้นว่าไอ้หงวนซื้อเครื่องเพชรให้ลูกสักชิ้นหนึ่งคุณนวลก็อาจจะไม่พอใจถึงไม่พูดไม่แสดงกริยาจิตใจของคุณนวลก็จะขุ่นมัวจินตนาก็เช่นเดียวกันเห็นพ่อพเนาพนอจู๋จี๋กับแม่เลี้ยงก็อาจจะเกิดอารมณ์ริษยาขึ้นมาคนเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนเว้ยไอ้งวนเป็นเรื่องที่แกต้องคิดให้รอบคอบ
5: จินตนาพาตัวเดินออกมาจากห้องนอนถือตะบันทองเหลืองคือตะบันหมากออกมาด้วยพร้อมด้วยพลูจีบหนึ่งจีบหมากดิบที่เจียนแล้วหนึ่งชิ้นหล่อนซุดตัวลงนั่งข้างป้าแจ่มยัดหมากพลูลงในตะบันหญิงชรารีบรับตะบันมาจากหลานสาวเสียงหวนเลื่อนเข้ามานั่งข้างแม่ยายแย่งตะบันมาถือไว
8: ้ผมตำให้แม่กินดีกว่าตอนนี้ไปผมจะทำตัวเป็นลูกเขยที่ดีของแม่
5: ยายแจ่มหัวเราะเอื้อมมือกระชากตะบันมาจากอาเซีย
6: พ่องวน
8: ครับ
6: ขอให้ฉันทำตามคำมั่นสัญญาของฉันเถอะนะฉันสาบานไว้ว่าแต่ฉันพบหน้าคุณเมื่อไรฉันจะเอาตะบันหมากฟาดกระบาลคุณหนึ่งทีเป็นการแก้แค้นแทนลูกสาวของฉันที่ตายจากไปมาก้มหัวมาให้ฉันตีซะดี
5: ๆอาเสียทำคอย่น
8: จะดีหรอครับแม่หัวผมไม่ได้ทำด้วยเหล็กนะครับ
5: นิกรพูดเสริมขึ้น
8: นาให้คุณยายแกล้างแค้นสักทีเถอะวะจะได้หมดเรื่อง
7: จินตนาโผล่เข้ามาเกาะยายของหล่อนอย่าเลยค่ะยายคะอย่าทำคุณพ่อหนูเลยนะคะถ้ายายจะตีหัวคุณพ่อแล้วก็ตีหัวหนูเถอะค่ะ
8: อะเซียงหวนเอตโรอย่าจินตนาให้คุณยายของเจ้าตีกระบาลพ่อดีกว่า
7: พูดจบเขาก็ก้มหัวลงไปให้หญิงชรา
8: เอาเลยแม่ไม่ต้องเกรงใจล่อให้เต็มเหนียวเลย
7: ป้าแจ่มร้องไห้กระซิบแกทอดสายตามองฝากความมืดออกไปนอกบ้านแล้วพูดเปรยๆขึ้นว่า
6: เจ้าเอ้ยวิญญาณของเอ็งอยู่ไหนจงมาดูค่ะตีกระบาลผัวของเอ็งตามคำมั่นสัญญาที่ข้าให้ไว้เถิด
7: พูดจบยายแจ่มก็ขบเหงือกร่วมกร่วมแล้วยกตะบันทองเหลืองขึ้นเหนือศีรษะฟาดลงกลางกระบาลเสียงหวนเต็มรักพระเครื่องชั้นดีหลายองค์ที่คล้องคออาเซียอยู่ช่วยคุ้มกันกิมหวนให้รอดพ้นจากศีรษะแตกเขาเพียงแต่รู้สึกมึนๆเท่านั้นพลนิกรด็อกเตอร์ดิเรกและท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างหัวเราะลั่นอาเซียยกมือคลำศีรษะแล้วยิ้มให้หญิงชรา
8: หายกันนะแม่
7: ป้าแจ่มหน้าตื่น
6: โอ้โหฉันนึกว่ากระบาลผ่องหวนคงแบะแน่ไม่ยักเป็นอะไรหัวแข็งอย่างกับหัวไอ้โจรแน่
7: เสียงหวนสะดุ้งโยงเปรียบให้มันน่าดูกว่านี้หน่อยสิครับพูดจบเขาก็พยักหน้าเรียกจินตนาเข้ามานั่งข้างๆเขาแล้วยกมือขวาประคองกอดสาวน้อยด้วยความรักและเอ็นดูลูกรักของพ่อพรุ่งนี้พ่อจะรับเจ้ากับยายไปอยู่ที่บ้านพัชราพรเจ้าจะว่ายังไง
9: จินตนายิ้มเศร้าๆกราบลงที่ต้นแขนขวาของพ่อ
10: หนูกราบขอบคุณในความกรุณาของคุณพ่อค่ะขณะที่หนูจีบพลูให้ยายอยู่ในห้องหนูได้ยินคุณพ่อพูดกับยายในเรื่องนี้แล้วหนูมีความเห็นเหมือนกับยายของหนูแล้วค่ะกรุณาหนูเถอะนะคะอย่าให้หนูไปอยู่ร่วมบ้านกับคุณน้านวลละออเลย
7: อาเซียยิ้มแห้งๆตบศีรษะลูกสาวของเขาเบา
8: ๆเอาล่ะพ่อเข้าใจและเห็นใจเจ้าถ้าอย่างนั้นให้พ่อปรึกษากับเพื่อนๆและคุณตาดูก่อนแต่พ่อจะไม่ยอมให้เจ้าและคุณยายอยู่ที่นี่เป็นอันขาดบ้านมันจะพังอยู่แล้วต่อนี้ไปเจ้าจะต้องทำตัวให้สมกับที่เจ้าเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนักฉีกแบงค์ตัวยง
7: พูดจบเขาก็หันมามองดูหน้าเจ้าคุณปัจจนึก
8: เอายังไงดีล่ะครับคุณอาผมอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อย
7: เจ้าคุณปัจจนึกมองดูจินตนาด้วยความสงสาร
11: ให้จินตนาอยู่ที่นี่ไปก่อนเรื่องนี้แกจะต้องบอกเล่า90 11 12 13 14ให้ยายนวลเขารู้ในฐานที่เขาเป็นเมียของแกจริงอยู่แกมีเงินแกจะซื้อบ้านและที่ดินให้จินตนาอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าภายหลังนวลละออรู้เข้ามันจะเกิดกินแหนงแคลงใจกันพรุ่งนี้แกพูดเรื่องนี้กับเขาแล้วฟังเขาดูว่าเขาจะว่ายังไงสังเกตกิริยาท่าทางเขาด้วย
7: ยายแจ่มเห็นพ้องด้วย
6: เจ้าคุณพูดด้วยเหตุผลน่าฟังค่ะอย่าให้คุณนวลมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหลานสาวของดิฉันอีกเลยถ้าเขารังเกียจไม่ปรารถนาที่จะให้พ่อหวนยุ่งเกี่ยวเลี้ยงดูจินแล้วจินมันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวมันได้ดิฉันตอนนี้ก็หายป่วยเดินเหินถนัดขึ้นแล้วพอจะทำห่อหมกหรือขนมขายช่วยจินมันหารายได้
7: อาเซียมองดูลูกสาวของเขาอย่างเศร้าใจแล้วกล่าวกับนิกรว่า
6: ร้องไห้ดีกว่าวะกู
7: นิกรพยักหน้า
8: ก็เอาซิ
7: เซียงวนกอดจินตนาแน่นแล้วร้องไห้โฮ
4: โธ่ลูกรักของพ่อเจ้าเห็นโลกมาตั้ง18ปีพ่อเพิ่งได้เห็นหน้าลูกของพ่อวันนี้ถ้าไม่ได้ยายแก่แรงถึงอุปการะเจ้าก็คงตายไปนานแล้ว
7: ป้าแจ่มขมวดคิ้วย่น
6: หาว่ายังไงนะป่องหวนพูดใหม่สิ
7: อาเซียหัวเราะหึ่หึ
4: ผมว่าถ้าไม่ได้คุณยายที่แก่ชราอุปการะเลี้ยงดูจินตนาจินตนาก็คงตายไปนานแล้วน่าสงสารเหลือเกิน
7: สาวสวยซบหน้าลงกับตักพ่อเป็นภาพประทับใจชวนให้สลดใจและเศร้าใจไม่น้อย
10: แม้กระทั่งป้าแจ่มก็รู้สึกว่าจินตนามีความเคารพรักพ่อบังเกิดเกล้ามากถึงแม้ว่ากิมหงวนไม่เคยอุปการะเลี้ยงดูมาก่อนก็ตามหญิงชราตื้นตันใจอย่างยิ่งแกรักจินตนาเปรียบเหมือนดวงใจของแกก็ว่าได้แกเชื่อว่าต่อนี้ไปจินตนาได้พบแสงสว่างแห่งความสุขแล้วคือได้พบพ่อซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองป้าแจ่มน้ำตาไหลคลอหน่วยไม่มีใครอธิบายถูกว่าแกมีความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างไร
6: พ่องอ้วนฉันหมดห่วงแล้วที่คุณได้พบลูกของคุณและจะรับไปเลี้ยงดูสำหรับฉันคิดตกแล้ว
10: คิดยังไงแม่อาเสียถาม
6: ฉันจะบวชชีหาความสงบสุขในบ้านปลายของชีวิตหลานและคุณจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในตัวฉันเพียงแต่ช่วยเหลือฉันให้ได้บวชสมความปรารถนาเท่านั้น
10: เสียงหวนยิ้มให้แม่ยายของเขาก็ดีนี่ครับอยู่วัดถือศีลกินเพนภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาแม่แก่แล้วยังช้าอีก2ปีก็ตาย
6: อ้าว
10: ป้าแจ่มเอตโร
6: ไงมาแช่งฉันล่ะ
10: ไม่ได้แช่งครับผมพูดตามหลักธรรมดาของโลกคนแก่ขนาดแม่จะอยู่ไปได้ยังไงตายซะก็ดีครับผมกับจินจะได้หมดห่วงเรื่องบวชชีผมช่วยได้แน่นอนบวชที่วัดสระประทุมหรือวัดไหนก็ตามใจผมจะให้คนที่บ้านส่งอาหารให้ป้าแจ่มยกหลังมือขวาขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วมองดูหลานสาวของแก
6: จินเอ้ยเรื่องของเจ้าแล้วแต่พ่อเขาจะลูกเขาจะพาไปอยู่ที่บ้านหรือยังไงก็ตามใจเขาแต่ยายขอร้องให้เจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่ายายจะได้บวชชีเรียบร้อยและเจ้าอย่าได้คัดค้านยายเลยยายแก่แล้วยายอยู่กับเจ้าก็ทำให้เจ้าต้องวุ่นวายกับยาย
10: เสียงวนจู้ปากแล้วพูดพึมพำเบา
12: ๆแหมเว้ยตอนเนี้ยโศกจังอดร้องไห้ไม่ได้รวมความแล้วกันมารยำเองก่อกรรมทำเวรให้ลูกที่เกิดมายังมีลูกนอกกฎหมายอีกมากมายนักที่ได้รับกรรมจากพ่อสัญชาติผู้ชายแล้วก็เป็นอย่างนี้เองเชื่อไม่ได้แม้กระทั่งเตี่ยของกันก็เคยไปเที่ยวทำลูกไว
10: ้นี่ก่อนเอื้อมมือเขี่ยแขนกิมหงวน
11: เฮ้ยกลับกันสักทีเถอะชักง่วงนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม
10: ่อาเสียพยักหน้าแล้วกล่าวกับสาวน้อย
12: จินพ่อกลับแล้วนะลูกพรุ่งนี้บ่ายๆพ่อจะมาหาระหว่างนี้อย่าไปไหนเป็นอันขาดพ่อกับอาและลุงของเจ้าอาจจะมารับเจ้าไปกินข้าวหรือซื้อข้าวของอะไรให้เจ้าก็ได
13: ้ค่ะหนูจะไม่ไปไหนแล้วค่ะหนูจะรอคุณพ่ออยู่ที่นี่
10: อาเสียล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตฮาวายหยิบธนบัตรใบละร้อยซึ่งมียางเส้นเล็กรัดติดกันรวม5ปึกออกมาส่งให้ลูกสาวของเขา
12: เอาเงินไว้ใช้ก่อน 5,000 ลูกพ่อเอาติดตัวมาเท่านี้พรุ่งนี้พ่อจะเอามาให้หนูใช้สักปี๊บ
10: ป้าแจ่มพูดเสริมขึ้นทันทีขณะที่จินตนาก้มลงกราบอาเสีย
6: น้ำมันหมูหรือน้ำมันก๊าซคะคุณ
10: เสี่ยงวนทำคอย่นและหัวเราะชอบใจ
11: เงินครับแม่แม่คงไม่ทราบว่าผมเก็บเงินใส่ปี๊บไว้ที่บ้านตั้ง 2-300 ปี๊บปี๊บละ 500,000 บาทแม่มีธุระใช้เงินบ้างไหมล่ะผมจะเอามาให้สัก2ปี๊บ
10: หญิงชรากลืนน้ำลายเอือก
6: ช่างเถอะคุณเอาเงินมาให้ฉันตั้งแสนตั้งล้านฉันเห็นข่าวฉันก็ช็อกตายเท่านั้นอย่าเพิ่งให้ฉันตายเลยขอให้ฉันได้มีชีวิตอยู่เห็นหน้าหลานสาวของฉันอีกสักปี2ปีเถอะ
10: อาเสียยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมองดูเวลาแล้วหันมาทางเพื่อนเกลอของเขาก
11: ลับบ้านเว้ยพวกเราแม่ยายกันแก่แล้วนอนดึกเกินไปเดี๋ยวจะเป็นลมตาย
10: ป้าแจ่มเอตโรขึ้นทันที
6: แล้วกันพูดไปพูดมาก็วกมาถึงเรื่องตายซะทุกทีดูรู้สึกว่าอยากให้ฉันตายซะจริงๆเดี๋ยวก็เอาตะบันหมากแผ่นกระบาลอีกทีนึงเท่านั้น
10: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงทุกคนต่างลาป้าแจ่มและจินตนาสาวสวยคลานเข้ามากราบโดยทั่วหน้ากัน นิกรล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละร้อยปึกเบ้อเริ่มออกมาแล้วเขาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น
6: เอาเงินเน่ไว้ใช้จินตนาอาสงสารหนูละเกินพ่อหนูมันระยำเป็นผู้ชายใจร้ายปล่อยให้ลูกต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตด้วยความยากลำบากอาไม่เคยเห็นใครระยำยิ่งไปกว่าพ่อของหนูเลยอาให้เงินหนูใช้2,000เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อาไม่เคยใจปั้มให้เงินใครๆมากอย่างนี้หรอก
10: จินตนากราบลงบนตักนี้ก่อนแล้วรับเงินมาถือไว้หนูกราบขอบพระคุณค่ะคุณอาสาวสวยตามมาส่งคณะภาคสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกที่ประตูรั้วนอกชานแล้วยืนมองดูจนกระทั่งทุกคนลงบันไดไปพ้นจากเรือนพักของหล่อนจึงปิดประตูรั้วใส่กลอนหล่อนรู้สึกตื่นเต้นเป็นสุขใจและอบอุ่นใจอย่างน่าประหลาดเท่าที่โชควาสนาบันดาลให้หล่อนได้พบกับบิดาบังเกิดเกล้าทั้งที่หล่อนไม่เคยนึกฝันว่าอาเสียกิมหงวนจะยอมรับนับว่าหล่อนเป็นลูกสาวของเขาเมื่อคืนนี้กิมหงวนเกือบจะไม่ได้นอนหลับแม้แต่งีบเดียวเขานอนนึกถึงเจือจันเมียรักของเขาที่ตายจากไปแล้วแล้วก็นึกถึงจินตนาลูกสาวที่รักซึ่งลำบากยากเย็นถึงกับต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานบาร์ถึงแม้ว่าเจือจันมีฐานะเป็นแต่เพียงเมียน้อยหรือนางบำเรอของเขาแต่เจือจันก็มีคุณงามความดีมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเขาทำให้เขารักและสงสารหล่อนไม่น้อยบัดนี้เจือจันได้ทิ้งอนุสรณ์แห่งความรักไว้คือจินตนาลูกหญิงของหล่อนซึ่งเขาเป็นผู้ให้กำเนิดเขาจะต้องให้ความอุปการะเลี้ยงดูจินตนาต่อไปเท่าที่เขาทราบจากหล่อนจินตนาเรียนสำเร็จม.ศ.3หรือมัธยม6แต่ไม่สามารถจะหางานดีๆทำได้เพราะขาดผู้สนับสนุนนั่นเองความรักความสงสารเจือจันทำให้อเสียนึกเกลียดชังตัวเองถึงกับหยิบปืนพกใต้หมอนออกมาเพื่อจะระเบิดสมองตัวเองตั้งหลายครั้งแต่แล้วก็ไม่กล้ายิงเพราะกลัวตายเสียงหวนม้อยหลับไปในเวลา4 นาฬิกาของวันใหม่และตื่นนอนเช้าตรู่ผิดปกติไม่มีใครรู้ว่าหลังจากเสียงหวนอาบน้ำผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเขาได้แอบไปหาคุณหญิงวาดในห้องส่วนตัวของท่านและคุยกับท่านเกือบชั่วโมงอาเสียเล่าเรื่องจินตนาให้ท่านฟังโดยละเอียดและอ้อนวอนขอร้องให้ช่วยพูดกับนวลละอเพราะเขาเองไม่กล้าพอที่จะปริปากพูดเรื่องนี้กับหล่อนคุณหญิงวาดรู้สึกแปลกใจไม่น้อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากิมหงวนมีลูกสาวซึ่งเติบโตเป็นสาวแล้วในที่สุดท่านก็รู้สึกเมตตาสงสารจินตนาท่านรับปากกับอาเสียว่าหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วท่านจะพูดกับนวลละออเองแต่จะพูดตรงๆไม่ได้ต้องค่อยๆเลียบเคียงดูก่อนกิมหงวนรู้สึกว่าอาหารเช้าวันนั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงานวลละออมีอารมณ์ไม่สู้จะดีนักเพราะหล่อนปวดศีรษะและมีไข้เล็กน้อยประพาให้กินยาก็ไม่ยอมกินการรับประทานอาหารเช้าสิ้นสุดลงก่อนเวลา8:30 นเล็กน้อยเมื่อใครต่อใครลุกขึ้นเดินย่อยๆกันออกไปจากห้องรับประทานอาหารคุณหญิงวาดก็คว้ามือเมียรักของกิมหงวนไว
6: ้นั่งลงก่อนแม่นวลอามีเรื่องอะไรที่จะต้องปรึกษากับเธอสักหน่อย
10: นวลละออซุดตัวลงนั่งตามเดิมแล้วยิ้มให้คุณหญิงวาดเรื่องอะไรคะคุณอาคุณหญิงยังไม่ยอมพูดอะไรจนกระทั่งนันทาซึ่งเป็นคนสุดท้ายเดินออกไปพ้นประตูห้องรับประทานอาหารทางด้านห้องโถง
6: เธอชอบเด็กสาวๆวัยทีนเอจบ้างไหมแม่นวล
10: นวลละออทำหน้าเบ้แล้วสั่นศีรษะไม่ชอบค่ะคุณอาเคราะห์ดีเหลือเกินที่นวลไม่มีลูกสาวหรือหลานสาวในวัยรุ่นเด็กผู้หญิงวัยนี้เลี้ยงลำบากค่ะดีไม่ดีเสียผู้เสียคนหรือกลายเป็นจิ๊ดกี่ไปเราก็อับอายขายหน้าเขาเท่านั้นนวลเห็นตามหน้าโรงหนังตามร้านตู้เพลงแล้วเศร้าใจจริงๆเด็กสาวๆเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกากั่นเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที
6: ่ก็ถ้าหากว่าเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนหวานว่านอนสอนง่ายล่ะเธอไม่ชอบหรือ
10: ชอบนะชอบค่ะแต่ไม่อยากเลี้ยง
6: แล้วกันเธอก็มีเจ้าสมนึกเพียงคนเดียวเท่านั้น ขณะนี้มันก็กำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่อเมริกาปีหน้าถึงจะกลับบางทีพ่อเขาอาจจะให้ทำปริญญาโทต่อก็ได้เธอน่าจะเลี้ยงเด็กผู้หญิงไว้เป็นลูกบุญธรรมสักคน
10: โนละออหัวเราะเบาๆเด็กที่ไหนล่ะคะคุณอาคุณหญิงวาดนิ่งอึ้งไปสักครู
6: ่สมมุติว่าพ่องวนแอบไปมีลูกสาวไว้เมื่อ20ปีที่แล้วมาแล้วเขาเพิ่งได้พบกับลูกของเขาเธอจะว่ายังไง
2: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2 Twists

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาทวิตเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะหลังจากที่เดือนที่แล้วเราว่ากันด้วยเพลงที่พูดถึงเดือน September หรือว่ากันยายนไปใช่ไหมคะผู้จัดเองก็มานั่งนึกดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วจะดีไหมถ้าเราจะหยิบเรื่องของผู้หญิงขึ้นมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเดือนนี้กันยายนก็ถือว่าเป็นราศีที่มีสัญลักษณ์ประจำก็คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้จะพูดถึง girls หรือว่าเด็กผู้หญิงซึ่งจริงๆเนี่ยในเพลงส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ได้พูดถึงเด็กสาวตัวน้อยๆนะคะแต่จะหมายถึงผู้หญิงในวัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความเอ็นดูด้วยความรักใคร่นะคะก็จะเรียกว่า girl อย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งนอกจากคำว่า girl แล้วก็ยังมี lady มี woman นะคะซึ่งก็จะได้นำเสนอในโอกาสถัดไปตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้จะพูดถึง girl กันก่อนนะคะเริ่มต้นกันด้วยงานของ Rihanna ค่ะกับเพลงชื่อ Only Girl in the World นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ผ่านไปก็เป็นงานของ Shakira ที่ร่วมงานกับ Black Eyed Peas ค่ะนั่นก็คือเพลงชื่อ Girl Like Me นะคะเรียกว่าครึ่งชั่วโมงแรกนี่เราจะใส่จังหวะกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็ชั่วโมงถัดไปคือเพลงที่พูดถึงเรื่องของ Girl นี่ก็มีหลายเพลงนะคะที่มีจังหวะคึกคักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะอยู่ในบีทดนตรีที่กลางไปจนถึงเร็วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่าเอามาเร็วกันก่อนก็แล้วกันค่ะเราจะเร็วกันด้วยเสียงของทางฝั่งผู้ชายที่ร้องเพลงถึงผู้หญิงกันนะคะด้วยงานของ Billy Joel ค่ะกับเพลงชื่อ Uptown Girl นะคะแล้วก็จะต่อด้วย One Direction กับ Still My Girl นะคะ

0: คว้าค่ะกับซินดี้ลอเปอร์เพราะว่าถือว่าเป็นเพลงฮิตคุณนึกออกเลยใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นงานของอาควาก่อนค่ะกับ Barbie Girls นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Cindy Lauper นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Girls Just Want to Have Fun นะคะแล้วหลังจากนั้นพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของเพลงที่พูดถึง Girls ค่ะ
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: ผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่ต่างออกไปจุดชนวนสงครามปล่อยคลิปเสียงผู้นำสองฝ่ายยิงจรวดใส่พลเรือนใส่ร้ายไทยครั้งแล้วครั้งเล่านำเสนอเรื่องราวเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงเล่นบทเป็นผู้โดนกระทำเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและสร้างภาพว่าตนเองมีความชอบธรรมยืนยันไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงเสม
1: อ It always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it but the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy when Cambodia leaked a private telephone conversation between our leadersWhen Cambodian rocket hits and killed innocent Thai civilian, and when our soldiers lost their legs to landmines planted by Cambodia, where was respect for international law? Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives, distortion of facts, and unfounded accusations against us almost on a daily basis.including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming the moral high ground.
2: ผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3พบว่าท่อส่งน้ำมันยังคงอยู่ในสภาพปกติแต่เจ้าหน้าที่พบโพรงใต้ดินซึ่งอยู่ใต้แนวทางรถไฟลึกกว่า5เมตรมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะพบมีค่าซัลเฟอร์สะสมอยู่สูงกว่ามาตรฐานของการกลั่นน้ำมันในปัจจุบันจึงสันนิษฐานว่าไม่ใช่น้ำมันใหม่อาจเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่าเมื่อนานมาแล้วจนเกิดการสะสมตัวอยู่ในโพรงใต้ดินจึงใช้กระสอบทรายบล็อกโพรงใต้ดินให้การปนเปื้อนน้ำมันลดลงด้านเลขารัฐมนตรีพลังงานประสานนำกล้องติดปลายไม้ส่องภายในโพรงพบวัตถุบางอย่างคล้ายฝาท่อปิดน้ำมันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำที่สถานีสูบน้ำพระราม4หลังเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้กลิ่นน้ำมันค่อนข้างแรงมานานกว่า1เดือน
0: ครม.เห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของกรมการปกครองณวันที่10กันยายนครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติมอบหมายให้สำนักงบจัดสรรให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าการขยายผลคดีของนายอติโชตและสีกาเอโดยเฉพาะประเด็นความผิดปกติของทรัพย์สินและมูลนิธิสมีโชตพบว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินมีลักษณะคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุยืนยันทำคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจและส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังปปงเนื่องจากมีอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ครอบคลุมมากกว่าขณะนี้รอข้อมูลเพิ่มเติมจากปปงเพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้พบเงินในบัญชีอีกจำนวนมากโดยยอดรวมก่อนหน้านี้มีมูลค่ากว่า300ล้านบาท
0: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษโดยการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษในครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานการลงทุนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ช่วงสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพที่กำหนดให้มีการทบทวนและปรับอัตราค่าผ่านทางทุกๆ5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานจำแนกตามประเภทของรถ3กลุ่มรถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อปรับเพิ่มขึ้น15บาทจากเดิม65เป็น80บาทรถที่มีมากกว่า4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อปรับเพิ่ม25บาทจาก105บาทเป็น130บาทและรถที่มีล้อเกิน10ล้อขึ้นไปปรับเพิ่ม35บาทจากเดิม150เป็น185บาทให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปคุณผู้ชมดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับกรณีกกต.แถลงเรื่องของการหัวสว ที่สว77คนนะครับโดยที่ไม่ฟ้องกลุ่มที่เป็นสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาจากกกต.เสียงข้างน้อยที่ให้ฟ้องเนี่ยมี2เสียงโดย1ใน2เสียงที่ออกมาชี้แจงหลังจากมีรายงานเมื่อวานนี้นะครับกกต.ที่ออกมายอมรับเรื่องนี้ก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษครับบอกว่าได้มีการท้วงติงในที่ประชุมกกต.จริงเพราะเห็นว่าการแถลงข่าวของประธานกกต.ควรแจ้งรายละเอียดมติให้ชัดเจนตามที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุมว่ามติเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยอย่างไรเพื่อให้ประชาชนรับทราบว่ามตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์ทั้งหมดครับกกต.สิทธิโชติชี้แจงถึงประเด็นข้อกล่าวหาที่1และ2ที่กกต.มีมติให้ยกคำร้อง5ต่อ2ไม่ฟ้องนักการเมืองว่าตนเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยเพราะเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้ทุกพื้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวมีการโทรศัพท์ที่สมาชิกพรรคยึดโยงกันอยู่จริงตามจำนวนนะครับและหลังจากที่สว.แล้วเนี่ยก็มีพยานที่เป็นเลขาของสสให้การว่ามีการนัดประชุมเพื่อมากำหนดตัวประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยมีการเก็บโทรศัพท์และพบคนสำคัญของพรรคอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่อาจจะอยู่คนละห้องถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยหัวแต่ละจังหวัดครับ
3: กระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยมีการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานและรองประธานพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2 1กับ2ต้องไปด้วยกัน
0: ประเด็นส่วนของเส้นเงินนั้นจะเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือไม่นะครับกกต.สิริโชติบอกว่านักการเมืองจริงๆที่เราสงสัยไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่ออกจากคนรอบข้างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับคนสำคัญสำคัญของประเทศแล้วบอกว่าคนรอดจากกกต.อาจโดนคดีฟอกเงินก็เป็นได้ DSI ต้องไปวิเคราะห์กันเองกกต.สิริโชติยืนยันว่าการออกมาพูดในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อปกป้องตัวเองจากการจะถูกฟ้องร้องมาตรา157และความเห็นต่างในคดีนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความแตกแยกในกกต.แต่เป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงและมุมมองของแต่ละคนครับ
2: ค่ะส่วนอีกมุมนึงนะคะที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีหัวสว.ค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะคะส่งทนายฟ้องคุณยิ่งชีพไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากและไม่เกี่ยวกับมติกกต.ที่เพิ่งออกมาค่ะโดยที่ศาลอาญารัชดาเมื่อวานนี้คุณสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความได้รับมอบหมายมอบอำนาจจากนายกอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีให้สัมภาษณ์พาดพิงว่านายกเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.นะคะคุณสิทธิโชคยืนยันว่าการฟ้องไม่เกี่ยวกับการที่กกต.เพิ่งมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะทีมทนายทำร่างคำฟ้องไว้ก่อนแล้วรอแค่นายกจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่และไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากเพราะไม่มีการเรียกค่าเสียหายนะคะซึ่งศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะ
4: ก็คุณยิ่งชีพข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาม
5: ันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานว่าสั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่ไหมท่าน
4: ไม่ใช่ก็คือของผมเนี่ยทำร่างฟ้องไว้แล้วก็อยู่ที่ว่าคู่ความเนี่ยก็คือท่านนายกเนี่ยจะมอบหมายผมดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร
6: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับนะฮะปิดปากน้อง
4: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องศาลก็ต้องเป็นคนชั่งน้ำตักเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั
2: ้
4: น
2: ในขณะที่คุณยิ่งชีพให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะถึงกรณีที่นายกฟ้องก็บอกว่าก็ดีครับเพราะเชิญชวนนายกไว้แล้วว่าถ้าท่านจะฟ้องก็ให้ฟ้องต่อศาลเองตนก็พร้อมสู้คดีสู้ง่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องมาไปต่างจังหวัดด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับส่วนการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ครับสว.ในกลุ่ม26ที่ถูกส่งฟ้องศาลหลายคนก็มาประชุมตามปกตินะครับแล้วก็มีทางสว.อลงกฎก็ยอมรับบอกว่าก็การตัดสินนั้นตัวเองก็ยอมรับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสั้นๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพของสว.ที่สวมกอดให้กำลังใจกันระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้โดยสว.ในกลุ่ม26หลายคนเนี่ยก็ยังมาทำหน้าที่ตามปกติทั้งสว.อลงกฎวรกีนะครับสว.อัจฉรพันธ์หอมรส ก็มากันหมดรวมถึงในการประชุมกรรมาธิการต่างๆซึ่งสื่อเนี่ยก็พยายามจะสอบถามสวในกลุ่ม26สวอย่างสวสุเทพสังวิเศษนะครับสวเจอสื่อก็ถึงกับมีสีหน้าไม่พอใจครับนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่โอเคนะครับในขณะที่สวอลงกฎวรกีก็พูดถึงมติกกต.ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่ายอมรับคำวินิจฉัยของกกต.อยู่แล้วทุกอย่างก็ว่าตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะหลังจากถูกเปรียบเทียบกับกรณีนี้ที่เคยพูดตอนที่ DSI จะแจ้งข้อกล่าวหาว่าผมสูงศักดิ์กว่านะครับไม่มีอะ
7: ไรครับครับไม่มีอะไรครับ
8: ไม่เสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สว
7: ก็มันทำระเบียบกฎหมายอะส่วนอนาคตจะเป็นไงคือจะละเว้นบัตรหน้าที่นะให้อยู่บัตรหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะผมไม่ได้มีตรรกะนั้นนะคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยเฉยอะเพราะว่าเจออะไรมาเยอะเฉยเฉยไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมาย
0: สวลงกฎก็ยังย้ำนะครับว่าตนนั้นไม่ได้สะทกสะท้านยอมรับคำตัดสินของกกต.หากถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมตนเฉยเฉยเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62ปีเจออะไรมาเยอะ62ปีแล้วเฉยๆแค่นี้เขาก็ว่าแล้วบอกว่าอย่าไปเจอนักข่าวผู้สื่อข่าวนี่ก็ถามว่าใครว่าไม่ให้ไปเจอนักข่าวนายลงกฎก็จึงตอบว่าเขาไม่อยากให้เจอก่อนจะเดินเข้าห้องไปประชุมกรรมาธิการครับ
2: ค่ะส่วนในมุมของรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะคะเมื่อวานนี้คุณภราดรก็โต้กลุ่มไอลอที่เปิดคำให้การของพยานที่ซัดทอดนะคะโดยยืนยันค่ะบอกว่าตนไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบหัวสวแล้วก็ขอให้คนที่เห็นต่างเคารพกระบวนการด้วยนะคะโดยคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีกระบวนการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งธงล้มล้างพรรคภูมิใจไทยเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคแต่ทั้งหมดอยู่ที่พยานหลักฐานค่ะ
9: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.มีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปรารถนาเป้าสูงสุดของเขาและมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทย
2: ขณะที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งคุณพ่อมีชื่อเป็น1ใน77คนที่ถูกส่งฟ้องคดีศาลในคดีหัวสวนะคะก็บอกว่าได้พูดคุยกับคุณพ่อแล้วแล้วเจ้าตัวไม่ได้เครียดอะไรยังมั่นใจพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะ
10: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ไม่ครับเพราะว่าทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าเราทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับในทางพฤตินัยเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่าเราสามารถที่จะชี้แจงได้
11: อ
10: ัน
11: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
10: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับ
0: พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
12: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
13: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น
15: Herb วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
16: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
17: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
18: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่ารอบโลกวันนี้เราเริ่มต้นดูสถานการณ์น้ำมันโลกนะคะที่พุ่งแบบฉุดไม่อยู่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางส่วนสืบเนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนที่ทำให้ต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายหลักสำหรับการส่งออกนะคะโดยราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.4% มาอยู่ที่ระดับ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่19พฤษภาคมค่ะส่วน Brent ที่ตลาดลอนดอนซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% ปิดที่ระดับ 108.75 ดอลลาร์นะคะโดยราคาได้พุ่งสูงขึ้นกว่า 20% ในเดือนนี้ค่ะในขณะที่รอยเตอร์รายงานว่ามีข้อมูลว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้แจ้งต่อลูกค้าในยุโรปเกี่ยวกับการยกเลิกการส่งมอบน้ำมันดิบบางส่วนที่มีกำหนดส่งในเดือนกันยายนแล้วนะคะโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าการปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสียหายหลังจากสัปดาห์ที่แล้วถูกโจมตีด้วยโดรนที่ถูกส่งมาจากอิรักในขณะที่รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐระบุนะคะว่านี่จะเป็นการหยุดชะงักเพียงช่วงสั้นๆเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นจากยูเลียเซตโกวาเป็นนักยุทธศาสตร์อาวุโสฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ของโกลแมนแซ็กส์ระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญแล้วก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นตามที่เราได้คาดการไว้ซึ่งอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุไปที่ระดับ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยค่ะ
1: ครับในขณะที่อิหร่านนะครับเผยว่าล่าสุดเนี่ยมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษโดนทุ่นระเบิดนะครับในขณะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ออกแถลงการบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษลำหนึ่งซึ่งพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยใช้เส้นทางต้องห้ามทางตอนใต้ของช่องแคบได้เกิดระเบิดขึ้นหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดกลางทะเลครับแถลงการดังกล่าวก็เผยแพร่ผ่านทางเซปานนิวส์ซึ่งเป็นสำนักข่าวอย่างเป็นทางการของ IRGC ในแถลงการกองทัพเรือของ IRGC ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสนั้นถูกปิดกั้นและยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะของอิหร่านแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับก็ได้โต้แย้งคำกล่าวอ้างของ IRGC ที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวที่ชื่อว่าเอลกาเอียซึ่งชักโครงปานามานั้นแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบดังกล่าวซึ่งจริงๆแล้วถูกยิงด้วยขีปนาวุธของอิหร่านนะครับและบอกว่าข้อกล่าวอ้างอันเป็นเท็จของ IRGC ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการโกหกและความพยายามข่มขู่คุกคามในขณะที่พวกเขามุ่งขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้นะครับจากข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าจำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบในแต่ละวันนั้นลดลงเหลือเพียงหลักหน่วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันก่อนหน้านี้ที่จะอยู่ที่14ลำต่อวันครับ
0: ค่ะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะที่เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่เป้าหมายทางทหารของซาอุดิอาระเบียต่อเนื่องค่ะหลังจากกลุ่มฮูตีได้ยึดครองชายฝั่งทะเลแดงและช่องแคบบับเอลมันดับของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านกำลังขยายตัวได้ปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยกลุ่มฮูตีบอกว่าพวกเขาได้ยิงโดรนและขีปนาวุธหลาย10ลูกทำให้หน่วยป้องกันพลเรือนของซาอุดิอาระเบียต้องออกประกาศเตือนภัยในเมืองใกล้เคียงอย่างคามิสมูไซและอัพฮาก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเกิดไฟไหม้เป็นระยะเวลานานนะคะการสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในเยเมนก็เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระดับภูมิภาคโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันค่ะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการประชุมเสนอระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวและอิหร่านเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุสก็เพิ่งจะถูกเลื่อนออกไปโดยอิหร่านได้กล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่ากำลังใช้สถานการณ์ในเยเมนนี่แหละค่ะเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะชะลอการเจรจาขณะที่โฆษกทางทหารของกลุ่มฮูตีค่ะระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดมุ่งเป้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินรบเรดาร์รันเวย์และคลังกระสุนที่ฐานทัพอากาศคิงคาลิดที่เมืองคามิสมูไซเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของริยาดโดยกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าดำเนินการโจมตีทางอากาศมากกว่า300ครั้งในช่วง5วันที่ผ่านมาทั่วเยเมนค่ะ
1: ครับมีการเปิดเผยต้นทุนของสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านนะครับปรากฏว่าตอนนี้สูงไปถึง 1.26 ล้านล้านบาทแล้วนะครับการเปิดเผยในครั้งนี้นะครับเปิดเผยโดยสำนักงบประมาณแห่งรัฐสภาสหรัฐหรือว่า CBO ครับซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านการคำนวณตัวเลขงบประมาณรายงานเมื่อวันอังคารบอกว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมาประมาณ6เดือน ใช้เงินต้นทุนไปแล้ว 38,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 1.26 ล้านล้านบาทนะครับและคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 3,000 ดอลลาร์หรือว่าราว 9.9 หมื่นล้านบาทในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังหาหนทางยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นความสำคัญอย่างยิ่งอีกครั้งนอกจากนั้นครับคาดว่าสงครามครั้งนี้จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น 0.5% ในช่วง3เดือนแรกในปี2027โดยอ้างอิงจากการคำนวณของ CBO ซึ่งรวบรวมยอดค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่1สิงหาคมค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นนี้ก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณคลังอาวุธของสหรัฐนะครับและทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับความขัดแย้งอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้งบประมาณของสหรัฐรัฐบาลกลางที่ตึงตัวอยู่แล้วด้วยนะครับการตรวจสอบดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นตามคำร้องของนายเบรนดอนบอยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตระดับสูงครับโดยรายงานฉบับนี้ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซและการโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมถึงต้นทุนของการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการทำสงครามรายงานบอกว่าสงครามกับอิหร่านส่งผลให้เกิดการขาดแคลนคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ทางยุทธศาสตร์นะครับและเผยให้เห็นปัญหาคอขวดในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธขั้นสูงมาทดแทนและการโจมตีอิหร่านก็สร้างความเสียหายหรือทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งภายในฐานทัพสหรัฐนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นในที่ทำการทูตของสหรัฐซึ่งไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับโดยรายงานบอกว่าสถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐในอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกานั้นมีความเสียหายทางกายภาพมากๆนะครับตอนนี้อยู่ที่184ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
0: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ AI นะคะล่าสุดที่สหรัฐค่ะมี2ขั้วการเมืองคนสำคัญที่รวมตัวกันเรียกร้องให้ออกมาควบคุม AI เนี่ยแหละค่ะคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนักการเมืองฝ่ายซ้ายและสตีฟแบนนอนพันธมิตรใกล้ชิดของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เรียกร้องให้มีการจำกัดระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะโดยแซนเดอร์สนะคะได้เตือนถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของ AI แล้วว่าอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องได้รับการควบคุมด้วยกฎความปลอดภัยที่มีผลผูกพันกันแม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่สาธารณชนกลับแทบไม่มีส่วนร่วมใดๆเกี่ยวกับการปฏิวัติ AI ที่กำลังพลิกโฉมโลกที่กำลังอาศัยอยู่แซนเดอร์สยังบอกด้วยนะคะว่าเรามีประธานาธิบดีที่แสดงความโง่เขลาเกี่ยวกับประเด็นนี้ออกมาจนหน้าอับอายการตัดสินใจแทบทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนา AI ล้วนมาจากกลุ่มคนเล็กๆที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพียงไม่กี่คนในขณะที่แบนนอนค่ะอดีตนักยุทธศาสตร์ทำเนียบขาวในช่วงวาระแรกของทรัมป์ก็วิจารณ์แนวทางของทรัมป์ในการกำกับดูแล AI นะคะโดยกล่าวโทษบริษัทเทคโนโลยีว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะควบคุมเทคโนโลยีนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูภาพพายุทอร์นาโดที่ขึ้นเกาะไหหลำที่ประเทศจีนนะครับพัดถล่มเมืองว่านหนิงก็วันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ต้นไม้หักโค่นจำนวนมากนี่เป็นวิดีโอที่ให้เห็นถึงกระแสลมแรงก่อตัวเป็นลำอากาศสีขาวภายในบริเวณโรงเรียนว่านหนิงซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่งนะครับนี่ฮะลำอากาศที่หมุนวนอยู่นี้ก่อตัวจากกลุ่มเมฆที่หนาทึบพุ่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะสลายไปใกล้กับแนวต้นไม้รอบนอกนะครับอุตุนิยมก็บอกว่าปรากฏการณ์สภาพอากาศดังกล่าวคือพายุทอร์นาโดที่มีความเร็วลมประมาณ30เมตรต่อวินาทียังเคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพของแพนด้าป่าค่ะคุณผู้ชมที่เจอที่จีนแบบบังเอิญเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเมืองหย่าอันมณฑลเสฉวนเขาขึ้นไปบนเขาเพื่อตั้งใจจะไปดูฝูงวัวของตัวเองแต่ปรากฏว่าเจอเซอร์ไพรส์เป็นแพนด้ายักษ์นะคะเขาบอกว่าดูร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากๆแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่ใกล้ๆยังมีจังหวะสบตากันแล้วก็แพนด้าตัวนี้ยังเดินผ่านไปแบบสบายใจก็เป็นภาพหาดูยากนะคะปกติเห็นกันในสวนสัตว์ค่ะทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้จากที่จีนอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมติกกต.ซึ่งออกมาแล้วนะครับว่าจริงๆคือส่วนใหญ่จะเป็น5ต่อ2
4: ค่ะ
3: กับการลงมติเฉพาะการฟ้องศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77คนในจำนวนนี้เป็นสว.ปัจจุบันเนี่ย26คน
4: ค่ะ
3: แต่เบื้องหลังออกมารายละเอียดน่าสนใจคือมันมีข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2เนี่ยซึ่งเกี่ยวกับนักการเมืองภูมิใจไทยพูดกันตรงๆในข้อหาที่1ว่าไปช่วยให้ผู้สมัครได้เป็นสว.หรือสกัดไม่ให้ใครได้เป็นสว.หรือไม่เนี่ยข้อกล่าวหาที่1พ่วงไปข้อกล่าวหาที่2ผู้สมัครสว.ยินยอมให้นักการเมืองทำให้
4: ค่ะ
3: ข้อกล่าวหานี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะมติให้ยกคำร้องทั้งหมดในข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าพอยกข้อกล่าวหาที่1 21คนเป็นส.ส.นักการเมืองมีตำแหน่งในพรรคเนี่ย20บวกกับอีก1ผู้นำจิตวิญญาณคือคุณเนวินส่งผลให้ข้อกล่าวหาที่2ตกไปทั้งหมดเป็นสว138คน
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ชมจริงๆถ้า1กับ2เนี่ยมีมติสวนทางจะเป็นการฟ้องล็อตใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยมติออกมารายละเอียดเมื่อวานนี้กกต.เผยแพร่แล้วโดยสำนักงานกกต.หลังจากประธานบอกวันแรกตอนแถลงว่าเดี๋ยวให้เพรสออกมาหรือแถลงออกมาเป็นเอกสารก็ปรากฏว่าตามตารางครับท่านผู้ชมตามตารางก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่5ต่อ2
4: ค่ะมติ5ต่อ2
3: เป็นต้นว่านายกอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
4: 5ต่อ2
3: แล้วก็ยังมีบางคนที่เป็น6ต่อ1หมายถึงให้ยกคำร้อง6ให้ฟ้อง1อย่างลำดับ6เนี่ย
4: ก็คือคุณพิมพ์ฤดาตันจารารักษ์ค่ะรองเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทย
3: หรืออันลำดับ13เนี่ย
4: คุณธนยศทิมสุวรรณค่ะ
3: ขนาดที่ส่วนใหญ่คือมติ5ต่อ2คือให้ยกเนี่ย5คน
4: ค่ะ
3: ให้ฟ้อง2คนในจำนวนนี้ก็คือ
4: คุณอน
3: ุทินชาญวีรกูล
4: แล้วก็จะมีคุณเนวินชิดชอบก็5ต่อ2ค่ะ
3: จะเห็นภาพแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมแต่ที่มีเอกฉันท์ว่าไม่ฟ้องเลยก็มี
4: 7รายด้วยกันนะคะ7
3: หมายถึงทั้งหมด7คนมีมติว่าไม่ส่งศาลฎีกาย กคำร้องมีอยู่7คน
4: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณชัยชนกชิดชอบอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
3: เรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็เพราะว่าเมื่อวานกกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษออกมาโยนระเบิดเลยต้องใช้คำว่าอย่างนั้น
4: ค่ะ
3: ผมใช้คำว่าโยนระเบิดก็เพราะว่าออกมาให้ข้อมูลท่านต้องการจะสื่อความหมายว่าที่ประธานกกต.แถลงไปอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าเป็นกกต.ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมติมันมีหลากหลายอย่างที่แจ้งไปนี่แหละ
4: มันไม่ได้เป็นเอกฉันท์ทั้งหมดมันมี5ต่อ2ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่เป็น5ต่อ2
4: ค่ะ
3: แล้วให้เหตุผล

0: แต่กรณีของ21คนที่เป็นกรรมการบริหารบวกกับผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยกกต.ยกคำร้องแถลงเหตุผลละเอียดมากว่าพยานหลักฐานเนี่ยในส่วนของกรณีนั้นมีเฉพาะพยาน3คนซึ่งให้การไม่สอดคล้องต้องกัน
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะพยานคนสำคัญรหัส16
1: ก็คือ
0: นายเอกราชช่างเหลามีความไม่น่าเชื่อถือ
1: ค่ะ
0: รวมถึงให้การไม่สอดคล้องกับพยานอีก2คนและที่สำคัญไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบภาพถ่ายก็ไม่มี
1: สิ่งอื่นใดที่จะชี้ให้เห็นว่ากระทำแบบนั้นก็ไม่มี
0: เส้นเงินก็ไม่มี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกกต.จึงมีมติให้ยกคำร้อง20บวก1ก็หมายถึง21คนนั่นเองแล้วก็มีผลให้ข้อกล่าวหาที่2สว.อีกเกือบ140คนหลุดไปด้วยในข้อหานี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กกต.สิทธิโชติเปิดใจต้องการจะชี้แจงแหละว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์นะแต่รายละเอียดที่บอกมาสวนทางอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับไอ้ที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มๆของแต่ละจังหวัดท่านบอกว่ามันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดนี้กลุ่มจังหวัดนี้กลุ่มจังหวัดนี้ลักษณะการกระทำการเป็นลักษณะแพทเทิร์นกระบวนการเดียวกันคือมีการไปใช้สถานที่โรงแรมรีสอร์ทจัดทำโพย
1: ค่ะ
0: และทั้งกระบวนการมันมาวนอยู่รายรอบนักการเมืองพรรคการเมืองพรรคเดียวก็คือพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันพูดถึงคำให้การของพยานรหัส16คือเอกราชตัวท่านจิตเที่ยวช่อเสียงข้างน้อยบอกว่าไม่ได้เชื่อตัวพยานไม่ได้เชื่อคำพูดของเขาแต่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่คือไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พูดแต่มาเชื่อในสิ่งที่เห็นจากปฏิบัติการหรือการกระทำที่เกิดขึ้นตามที่นายเอกราชพูด หมายถึงมันมีเหตุการณ์หลายอย่างการจัดทำโพยการไปพบกันการไปรับเงินการไปดำเนินการประชุมที่โรงแรมภูแมนมีคนสำคัญไปรวมตัวกันถึงขนาดที่ระบุว่าพยานให้การว่าหัวหน้าพรรคออกมาจากที่ประชุมด้วยออกมาจากบริเวณนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยแถลงเหตุผลตรงกันข้ามเลยกับเสียงส่วนใหญ
1: ่
0: แต่มันมีมุมที่น่าสนใจคือระบุว่าถ้าจะไปดูแต่ละจุดและกกต.ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าผิดหมายถึงกลุ่มจังหวัดแต่การกระทำของแต่ละกลุ่มนั้นมันลายล้อมโยงเข้ามาหานักการเมืองพรรคการเมืองพรรคเดียว
1: ค่ะ
0: เปรียบเสมือนการมองช้างช้างถ้าจับตรงงวงจับตรงขาจับตรงไหนแต่ถ้าดูภาพรวม
1: มันก็คือช้างทั้งตัว
0: มันจะเห็นช้างทั้งตัว
1: ค่ะ
0: ก็มีรายละเอียดมากมายครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้กกต.เสียงข้างน้อยระบุออกมาโดยเฉพาะคีย์สำคัญท่านยกกรณีสันติกาเคยวินิจฉัยแล้วว่าลำพังเฉพาะแชทที่แลกคะแนนกันสันติกามีคำวินิจฉัยแล้วว่าผิดตัดสิทธิ์และกกต.ก็เคยส่งฟ้องไปแล้วกรณีที่เกิดขึ้นท่านพูดถึงโพยที่จับได้มี12โพยระบุหมายเลข12หมายเลขซึ่งโพยในตัวมันไม่ผิดถ้าเข้าไปแล้วคนมันเยอะจำไม่ได้บันทึกเอาไว้เอง
1: ค่ะ
0: แต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือโพยที่ว่านี้มันเป็นโพยที่มีคนอื่นทำให้แล้วเอาเข้าไปโหวตเพราะฉะนั้นท่านมองในมุมนะครับท่านผู้ชมการทำโพยก็คือทุจริตเลือกตั้งและถ้าเทียบกับกรณีแชทแค่นั้นเองแล้วมาเทียบกับโพยที่มีคนอื่นทำให้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำให้เกิดประเด็นว่าท่านกกต.เสียงข้างน้อยบอกนะครับท่านผู้ชมการตรวจสำนวนเป็นต้นว่าเงิน

0: มันไม่ได้ออกจากนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยเลย21คนนั่นน่ะแต่มันออกไปจากคนรอบๆนักการเมืองพรรคนั้นทั้งสิ้นมีบางช่วงบางตอนที่ท่านระบุด้วยบางรายต้องการจะเห็นถึงกระบวนการต่อไปว่าไอ้เจ้าของเงินจะเป็นใครเพราะมารับเงินจากตึกที่ทำการพรรคมีการดำเนินการโดยคนใกล้ชิดระดับเลขาหน้าห้องรัฐมนตรีพอถึงเวลากลายเป็นว่าเงินมันมีการโอนไปท่านต้องการให้มีการไล่ขึ้นมาว่าเจ้าของเนี่ยเป็นใครแต่ปรากฏว่ากกต.เสียงส่วนใหญ่ตอนนั้น4-3บอกว่าไม่ยอมรับเส้นเงินนี้เสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมรับก็เลยไม่ได้ตรวจสอบเส้นเงินต่ออย่างนี้เป็นต้นท่านบอกในตอนท้ายว่าประเด็นที่เกิดขึ้นมติกกต.จบเป็นจบหมายถึงมันก็จบไปแล้วแต่หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาเมื่อคำร้องเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกามีอำนาจที่จะเรียกไต่สวนเพราะเป็นคดีไต่สวนเรียกพยานหลักฐานเพิ่มจากคนถูกร้องขึ้นไปเนี่ย77คนทางที่1ศาลอาจจะไต่สวนเพิ่มเอง
1: ค่ะ
0: และนำไปสู่การพูดถึงคนอื่นๆหรือหาพยานหลักฐานกับคนอื่นๆเพราะคดีไต่สวนไม่จำกัดไม่เหมือนคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยจะเป็นเฉพาะกรณีที่พยานหลักฐานที่ส่งขึ้นไปศาลก็พิจารณาตามที่โจทก์จำเลยส่งแต่คดีไต่สวนเนี่ยศาลมีอำนาจเรียกเองเลยอยากได้เอกสารอยากได้หลักฐานอยากได้พยานตรงไหนหรือไม่เช่นนั้นผู้เสียหายซึ่งหมายถึงผู้สมัคร
1: ก็สามารถยื่นต่อศาลโดยตรงได้เลย
0: อาจจะไปยื่นกับศาลฎีกาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้ภาพใหญ่คือเหมือนโยนระเบิดขึ้นมาเลย1วันหลังจากมติเสียงข้างมากส่ง77ถ้าฟังจากท่านกกต.สิทธิโชติเนี่ยในนามของเสียงข้างน้อยซึ่งยืนยันว่ามี2คนสิทธิโชติ
1: อินทรวิเศษค่ะ
0: และ
1: คุณชายนครชัย
0: ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มาจากการรับรองของสว.ชุดปัจจุบันทั้งคู่ไม่ได้มาจากการรับรองของสว.ชุดปัจจุบันรายละเอียดเนี่ยต้องกลับมาติดตามกันนะครับท่านผู้ชมสาระสำคัญที่ท่านบอกก็คือพยานหลักฐานค่อนข้างเชื่อได้ว่าผิดต้องมองบริบทว่าการกระทำไม่ได้กระทำที่จุดเดียวแต่กระจายไปทั้งประเทศไอ้ที่จับได้ไล่ทันมันมีแค่บางจุดแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมจัดทำโพยแต่ละโรงแรมรายละเอียดของโพยคนได้คะแนนสูงจุด7อันดับแรกอยู่ใน12หมายเลขในโพยทั้งนั้นเลย
1: ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันเนี่ยค่ะแล้วก็ถูกลงโทษด้วย
0: ถ้าเรามองอย่างนี้ทุกพื้นที่ล้วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
1: ไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลย
0: ทุกคน
1: ล้วนเป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวกับพรรค
0: แล้วเมื่อจัดทำโพยเสร็จ
1: ไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การค่ะ
0: นั่นก็คือพอจัดทำโพยเสร็จคือดูจากการกระทำ
1: ค่ะ
0: พอพลอยออกมาแล้วไปดำเนินการมันไปสอดคล้องกับเอกราชที่ให้การที่ประธานบอกไม่น่าเชื่อถือแต่ทั้งนี้บอกตัวเข้าไม่น่าเชื่อถือ แต่สิ่งที่เขาให้การเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิธีการรายละเอียดออกมามันเป็นไปตามนั้นทั้งหมด
1: การปฏิบัติแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงตามคำพูดของเขา
0: อ้าวร้อนไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกัน
1: อ
0: ันนี้ต้องฟังชัดๆเหมือนกับพี่เมื่อวานนี้ฟังประธานกกต.ฟังระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยซึ่งต่างกับคนละขั้วเลย
1: ค่ะ
0: เสียงข้างมากมองว่าอาจดูเป็นจุดเสียงข้างน้อยมองว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นทุกจุดเนี่ยมันเรื่องเดียวกันทั้งหมดแพทเทิร์นเดียวกันหมดแล้วลายล้อมด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวนี่จุดตัดสินมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมอ้าวร้อนมาก
1: ๆค่ะ
0: คลายร้อนกันสักหน่อยท่านผู้ชมไปดูภาพซึ่งเมื่อวานนี้ผมชอบมากเลยขอบคุณอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
1: ค่ะ
0: เอาดันเป็นเรื่องช้างซะด้วยนะ
1: เป็นภาพฝูงช้างป่ากุยบุรีค่ะนี่คือหลบฝนกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะ
0: นี่ช้างไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดูภาพสิ

0: น่ารักไหม
1: น่ารักมากค่ะ
0: ภาพที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเผยแพร่เนี่ยเป็นฝูงช้างป่ากุยบุรีกำลังหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมข้อความระบุว่าฝนตกแล้ว
1: ก็ขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันภาพน่ารักน่ารักของฝูงช้างกุยบุรีพากันหลบสายฝนใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ามกลางผืนป่าสีเขียวหลังฝนตกธรรมชาติในวันฝนพรำก็มีมุมอบอุ่นให้เรายิ้มตามเสมอความสุขของสัตว์ป่าคือกำไรของธรรมชาติน
0: ี่เห็นไหมดูสิเมื่อเราดูช้างเราก็ต้องดูทั้งตัว แล้วนี
1: ่
0: กี่ตัวกันเนี่ยกี่ตัวออดต้นไม้โอ้โหเป็นภาพแสนจะน่ารักเห็นไหม
1: ค่ะ
0: แน่นอนหลายคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นซึ่งผมชอบมากแม่ทำตัวเล็กตัวน้อยทีเดียว
1: ค่ะ
0: ทำตัวเล็กตัวน้อย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือตัวเล็กไปน้อยไปเลย
1: เมื่อเทียบกับ
0: ร่มไม้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: น่ารักไ
1: หมน่ารักมากค่ะ
0: อันนานจะเห็นช้างรวมตัวกันขนาดนี้แล้วเห็นตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะมีโอ้โหอย่างน้อยก็มีรอยยิ้มในข่าวที่เครียดเอามาฝากท่านผู้ชม

0: ที่นั่งเขาหลบต้นไม้แต่ที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่รอดเลนบอมสัก2ชั่วโมงไหมน้องไร
1: หนักเลยใช่ค่ะช่วงประมาณ4โมงอะค่ะมาถึง6โมงกว่า
0: ตกแบบหนัก
1: ๆแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นนะคะ
0: นี่เรายังไม่เจอเรนบอมเป็นข้ามวันข้ามคืนแบบหาดใหญ่ปีที่แล้วนะไอ้ที่เรียกว่าเรนบอมเพราะมันตกแช่จอมอยู
1: ่
0: แล้วหนักต่อเนื่อง
1: ใช่
0: จะมีซานนิดหน่อยก็เรียกว่าไม่ซานหรอกมันยังตกเป็นเม็ดอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วผลเป็นอย่างที่เห็นเมื่อคืนนี
1: ้ตั้งแต่บ่ายเลยเนี่ยค่ะหนักเลยกรุงเทพปริมณฑล
0: ดูภาพขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ชมเป็นเวลาที่จะกลับบ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใกล้เคียงเลยตั้งแต่บ่ายมาจนถึงเย็นค่ำมาค่ะนี่มีภาพที่ Impact เมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
0: ฝั่งขาเข้าช่วงปากทางเข้าเมืองทอง
1: เนี่ยหนักเลย ค่ะ
0: นี่แล้วก็มาดูสายไหมไหม
1: ก็ฝนตกค่ะรถเล็กกับมอเตอร์ไซค์ผ่านยากเลยนะคะ
0: เรีย
1: ก
0: วัชรพล
1: ก็น้ำท่วมขังตลอดเส้นทางค่ะ
0: นอกจากนี้ประชาระประเพณซอย6ท่านผู้ชม
1: นี่ก็หนักค่ะ
0: ข้างกระทรวงแรงงานที่แดนดินแดงเป็นยังไงกันเล่า
1: เขาบอกให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเลยช่วงเวลานั้นค่ะ
0: นี่อย่าลืมนะว่าไปเลือกตั้งนะผู้ประกันตนเนี่ยผมแทรกเลย27กันยายนอย่าลืมนะ
1: ค่ะ
0: เลือกบอร์ดประกันสังคมอารามกำแหง43/1หน่อยสิอันนี้เป็นเพลงในรถนะฮะลาดมาเขา72โอนี้แถวบ้านเลย
1: นี่ค่ะ
0: มีภาพมากมายอ่ะไล่ดูกันคร่าวๆคาดว่าน่าจะสงบแล้วใช่ไหมหมายถึงระบายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นงานผลงานกทมทีเดียวเนี่ยจุดไหนเป็นไงบ้างท่านผู้ชมคิดว่าจบนะ
2: หลีกเลี่ยงหน้าหลีกเลี่ยงนะคร
0: ับ นาคนิวาสอันนี้ก็แถวบ้านเหมือนกันไม่ออกจากบ้านเลยหลับ
1: คนหลับไม่รู้ฝนตก
0: ไม่หลับตอนฝนตกหนักเนี่ย
1: หลับสบายเลยค
2: ่
1: ะ
2: ภาพซอยนาคนิวาสนะครับ
0: ข้ามมาทางสมุทรปราการที่เมืองใหม่ตำบลเมืองใหม่ในซอยมิตรไมตรี 27/16ใช่ต้นมะขามอายุมากกว่า20ปีโค่นทับบ้านไป2หลัง
1: เสียหายหนักเลยค่ะ
0: 2หลังเลยนะ
1: ค่ะเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
0: นี่บ้านเลขที่ 38/60 กับ 38/80 ที่ไม่มีใครเป็นอะไรเจ้าของบ้านหลังหนึ่งคุณวิทยาอายุ66ปีบอกว่าช่วงเย็นฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
1: จู่ๆต้นมะขามก็ล้มลงมาทับหลังคาบ้านค่ะคือคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ดินมันนิ่มแล้วต้นไม้รากมันคงจะเน่าค่ะพอเจอลมแรงก็เลยโค่นลงมาเห็นว่านอกจากบ้านสองหลังมีเสาไฟหักไปอีก3ต้นด้วยนะคะโชคดีคุณวิทยาออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวตอนที่เกิดเหตุหลานชายกับคุณยายอยู่ในบ้านยังปลอดภัยดีค่ะ
0: อ๋อไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
1: ค่ะ
0: กินกัน3คนเหรอ
3: เส
0: ีย
3: หัวกลับมาพอดีกลับมาเรื่องแล้ว
4: มีคนอยู่ในบ้านไหมคะ
3: มีหลานชายอยู่คนนึงแล้วก็มียายแก่ๆอยู่ข้างบ้านเหลือคาครับข้างหน้าเนี่ยครับเสาหักไป3ต้น
0: ท่านผู้ชมฮะขณะที่ต้องบอกท่านผู้ชมนี่ผมพยายามรอรายงานล่าสุดว่าเป็นยังไงช่วงค่ำที่ผ่านมาจังหวัดน่านน่านเนี่ย19สิงหาจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: อุทกภัยใหญ่เลยที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาแล้วก็ต่อเนื่องคนเสียชีวิตเนี่ย5ศพเท่าที่จำได้เมื่อคืนที่ผ่านมาระทึกอีกท่านผู้ชม ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอปู่อำเภอท่าวังผากับพื้นที่ใกล้เคียง
1: ก็จุดเดียวกันกับเมื่อ19สิงหานั่นแหละค่ะ
0: น้ำในแม่น้ำลำคลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงค่ำเสี่ยงผู้ว่าน่านรอบนี้ไปเร็วเลยชัยนรงค์วงใหญ่มีคำสั่งด่วนไปที่อำเภอปู่อำเภอปู่เสียหายหนักสุดนะเมื่อ19สิงหาเนี่ย
1: ค่ะนี่ผู้ว่าก็สั่งเลยนะคะให้ประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำรวมถึงให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีค่ะ
0: สถานการณ์ก็คือฝนตกหนักสะสมน้ำอาจเพิ่มช่วงกลางดึกอำเภอปู่อำเภอท่าวังผาอำเภอเชียงรายอำเภอทุ่งช้างและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีการเตือนภัยฉุกเฉินเนี่ยที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านร้องตำบล
1: ปัวอำเภอปัวค่ะ
0: บ้านขอน
1: ตำบลปัวอำเภอปัว
0: แจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งประกาศเสียงตามสายทันที
1: ให้ชาวบ้านทราบแล้วก็ประเมินสถานการณ์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ป่วยลำดับแรก
0: รอบนี้เซลบอร์ดแคสของปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกแจ้ง3:27 PMเมื่อคืนนี้
1: แจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาของจังหวัดน่านค่ะประชาชนที่อยู่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาให้เตรียมพร้อมรับมือนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งค่ะ
0: ท่านผู้ว่าย้ำขอให้ประชาชนอย่าประมาทโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบเหตุรุนแรงเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานี่ฮะเดี๋ยวรอรายงานล่าสุดเข้าใจว่ารอบที่แล้วเนี่ยฝนส่วนใหญ่มันตกอยู่เหนืออำเภอปัวอีกทีหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่รอบนี้เนี่ยมันจอมอยู่ที่ปัวท่าวังผาซึ่งเป็นที่พื้นที่ภัยพิบัติของรอบที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามกันดูรออัปเดตเช้าวันนี้แต่เมื่อวานนี้ก็พอเจนภาพตั้งแต่3 ทุ่มชาวบ้านก็เริ่มโพสต์กันแล้วที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมหนักเมื่อ19สิงหาเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักแล้วน้ำเริ่มเอ่อท่วมในพื้นที่หลังตกได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนโพสต์คลิปนี้ระบุว่าน้ำท่วมเขาที่แล้วนะหลังจากนั้นเพิ่งกลับเข้ามานอนที่บ้านเป็นวันแรก
1: โอ้แล้วฝนก็ตกหนักแบบนี้ค่ะคือแล้วในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าชาวบ้านละแวกนี้คือพากันนอนไม่หลับต้องออกมายืนสังเกตสถานการณ์ระดับน้ำนะคะบางคนก็เริ่มเก็บข้าวของย้ายรถขึ้นที่สูง
5: มาอีกแล้วครับเอาไงต่อแล้วครับทีนี้
0: ถึงรออัปเดตอยู
5: ่ท่วมนี้แล้วครับ
0: นี่ฮะไม่ได้นอนหรอก
5: ไม่ทัน
0: รอบที่แล้วเก็บบ้านยังไม่ทันจบเลยอีกท่านหนึ่งคุณกิจปัวแลนด์บ้านปางล่างตำบลปัวทะลักเข้ามาถึงลานหน้าบ้านแล้วลานหน้าบ้านครึ่งตะแคงเมื่อคืนนี้ประมาณ3 ทุ่มกว่าอีกท่านหนึ่งคุณพักกระพงที่บ้านขอนตำบลปัวเริ่มท่วมทนในหนึ่งวันชาวบ้านออกมาสังเกตระดับน้ำเอาระดับที่เจ้าของโพสต์ระบุว่ารถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางแล้วแล้วก็เห็นน้ำเริ่มไหลเข้าไปในพื้นที่เริ่มเชี่ยวขึ้นทุกทีอีกท่านหนึ่งคุณเจ๋งอดีศรหน้าวัดบ้านขอนตำบลปัวน้ำไหลตัดข้ามถนนแล้ว
6: ไม่ได้อยู่ประช
0: ัย
6: ไ
0: หนมาแล้ว
7: มันแรงไม่ใช่เด็กไม่ได้อยู่
0: อีกท่านหนึ่งคุณประพัฒน์สอนขับรถจอดงานศพที่บ้านป่าหัดตำบลปัวฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบตลอดแล้วน้ำเริ่มท่วมถนนทั้งที่ตกไปถึงครึ่งชั่วโมง
8: โอ้ฝนตกไม่ถึงชั่วโมงนะคะน้ำท่วมอีกแล้ว
0: 6:26 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
8: งานมานะคะน้ำท่วมถนนหมดแล้ว

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
8: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
0: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

0: 6:30 นเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมน้องใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: แสดงความเห็นตามปกติเหมือนเช่นเคยเรื่องอะไรก็ได้นะครับตู้ชมอยากได้การแจ้งข่าวด้วยที่จังหวัดน่านเป็นยังไงจะได้สบายอกสบายใจถ้าโดนซ้ำสองในเวลาห่างกันไม่ถึงเดือนนี่เรื่องใหญ่นะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาเนี่ยให้วงเล็บว่ากกต5คนคืออันนี้ชัดเจนที่ไปเที่ยวพูดกันก่อนหน้านี้ว่ากกต7คนข้อสรุปแถลงเป็นทางการแล้วกกตที่ลงมติเสียงข้างมากซึ่งตัดสินชี้ชะตาคดีนี้มี5ท่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นให้วงเล็บว่าก
1: กต5คนค่ะ
0: ไม่ย่อนะกกต5คนเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมอะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมว่าที่หยดสมิงเขาขวางแจ้งท่านผู้ชมเอ็มสตูดิโอกับช่อง3ร่วมมือกับ CJ เกาหลีใต้สร้างบริษัทหนังไทย
1: ส่งที่หยดสมิงเขาขวางสู่ Screen X เรื่องแรกของประเทศไทยค่ะ
0: เปิดประสบการณ์ความสยองแบบรอบทิศทาง270องศาเลย
1: ผสานเทคโนโลยีระดับโลกนะคะ
0: นี่M Studio ร่วมมือกับพันธมิตร CJ 4Dplex จากเกาหลีใต
1: ้ผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกค่ะคือจะสร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะคะด้วยการนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวาง มาฉายในระบบ Screen X ค่ะ
0: เป็นหนังไทยเรื่องแรก
1: ที่ได้รับการเสนอผ่านเทคโนโลยีการฉายภาพแบบพาโนรามา270องศา
0: 270องศาเลย
1: ยกระดับประสบการณ์รับชมภาพยนตร์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากลค่ะ
0: นึกภาพถ้ารอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือ360องศา
1: โอ้ค่ะ
0: นี่270องศานั่นน่ะ
1: เจ๋งมากค่ะ
0: มันหลอนกันเต็มตาเลย
1: เป็นมิติใหม่ของการเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยีนะคะจริงๆได้รับความนิยมมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก
0: อธิบายสักหน่อย
1: Screen X เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ที่ขยายภาพจากจอหลักไปยังผนังด้านซ้ายและด้านขวาของโรงภาพยนตร์ค่ะ มันก็จะทำให้เกิดมุมมองแบบพาโนรามานะคะสูงสุด270องศา
0: ซึ่งต่างจากรับชมภาพยนตร์ทั่วไป
1: อันนั้นผู้ชมจะมองเห็นภาพเฉพาะด้านหน้า
0: เทคโนโลยีนี้เนี่ย Screen X เนี่ย
1: ช่วยขยายโลกของภาพยนตร์ให้กว้างขึ้นค่ะ
0: เสมือน
1: มันจะสร้างความรู้สึกเสมือนเราได้เข้าไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เพิ่มอรรถรสในการชมผ่านภาพที่มันโอบล้อมจากสายตารอบด้าน
0: โคตรตื่นเต้นเลย
1: ใช่
0: นึกภาพดู
1: ค่ะ
0: ปกติเราดูหนังเนี่ยก็ดูงี้ใช่ไหม
1: มันก็เห็นข้างหน้า
0: ไอ้นี่เนี่ยมันถึงนี่เลย
1: ใช่270
0: นิดเดียวข้างหลังเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันล้อมเราหมดเลย
1: เราก็จะเหมือนอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์นั้นจริงๆอะค่ะ
0: ฉากสำคัญที่ให้มันน่าตื่นเต้นกับเทคโนโลยีนี้ก็คือ
1: ฉากของที่หยดเนี่ยสำคัญก็คือผืนป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยการเดินทางการไล่ล่าการเผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชม
1: ก็คือการเข้าฉายในระบบ Screen X มันจะมาช่วยเสริมศักยภาพของภาพยนตร์เมื่อภาพมันถูกขยายออกไปทั้งสองด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยมันก็จะสัมผัสถึงความกว้างใหญ่ของผืนป่าสัมผัสถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่รอบตัวค่ะ
0: ส่วนฉากแอคชั่นเนี่ย
1: กับฉากเผชิญหน้ากับไอ้โหงเสือสมิงแห่งเขาขวางเนี่ย
0: ไอ้โหง
1: มันก็จะยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นความกดดันค่ะเหมือนกับเราเนี่ยกำลังร่วมเดินทางเผชิญเหตุการณ์ไปกับตัวละครเลย
2: อาวุธชนิดไหนฆ่ามันได้มันแปลงกายได
0: ้อยากดูมากเลย
1: ใช่อยากดูอยากดูมากค่ะด้วยระบบ Screen X เนี่ยค่ะ
0: นี่ไงที่หยด
1: สมิงเขาขวางเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความระทึกกันได้นะคะมุมมอง270องศากับระบบ Screen X และระบบปกติพร้อมกัน30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
3: เราไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างนะพี่ลิ
4: ที่คือ
3: ความ
4: จะสักเท่าไหร่
0: VR เขาขวาง
4: อุ้ย
0: ทุกคนอะไรไป
3: นะอักกุมมากมึงคือ
1: นี่เดี๋ยวน่าไปดูมากเลยค่ะเนี่ย Screen X เนี่ย
0: ท่านผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝนฟ้าแบบนี้ผมต้องแจ้งท่านผู้ชมว่ากรมควบคุมโรคออกมาเปิดเผยว่าโควิด19ตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นโควิดช่วงขาขึ้นภาพรวมการติดเชื้อสุดสัปดาห์ละ 15,000 ราย
1: ใช่ค่ะ
0: เสียชีวิต26ราย
1: ค่ะ
0: ในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเด็กอายุ9เดือนรวมอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โควิด19ซึ่งขณะนี้ตัวเลขมันอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจน
1: ผู้ป่วยพุ่งขึ้นสัปดาห์ละ 15,000 รายค่ะ
0: พบกลุ่มเด็กเล็กป่วยสูงสุดเด็กเล็กนะแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ระบุนะครับว่า1มกราคมต้นปีตั้งแต่10ถึง15กันยาที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เนี่ย
1: พบผู้ป่วยโควิด19สะสมเนี่ย 135,667 ราย
0: อัตราป่วยในประชากรแสนคนมีคนป่วย 205.96 คนและตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้มีคนเสียชีวิตจากโควิด26ราย
1: อัตราป่วยตายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ 0.02% ค
0: ่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือ4สัปดาห์ล่าสุด
1: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ย 15,000 รายต่อสัปดาห
0: ์และตายเนี่ย
1: 2-4 รายต่อสัปดาห์ค่ะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะ
0: โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือชลบุรีกรุงเทพและภูเก็ตชลบุรีกรุงเทพและภูเก็ตกลุ่มอันนี้น่าสนใจมากคุณพ่อคุณแม่อัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีรองลงมาคือกลุ่มเด็กอายุ 1-4 ขวบ
1: แล้วก็ตามมาด้วยผู้ใหญ่วัยทำงานอายุประมาณ 20-29 ปีแล้วก็ 30-39 ปีตามลำดับค่ะ
0: ขณะที่จำนวนคนเสียชีวิตสะสม26คนตั้งแต่1มกราคมถึง15กันยา 80% หรือ21คนเป็นกลุ่ม608คือกลุ่มเสี่ยง
1: ก็คืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัว
0: แต่ที่น่าสนใจปกติโควิดคนเสียชีวิตจะต้องอายุ40ปีขึ้นไปปกติแต่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบเด็กอายุ9เดือน
1: เสียชีวิต1รายซึ่งเด็ก
0: ทั้งที่ไม่มีโรคประจำตัว
1: แล้วก็ไม่แต่ว่าเคยมีประวัติป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคแจ้งท่านผู้ชมว่าปกป้องเด็กเล็กไม่ติดเชื้อตอนนี้
1: เพราะว่าเด็กเองก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะถ้ามีอาการรุนแรง
0: ท่านผู้ชมอันนี้เรื่องโควิดส่วนเรื่องสายพันธุ์เนี่ยแจ้งสักหน่อยก็แล้วกัน
1: ตอนนี้มีสายพันธุ์ PQ16.1.1 ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตามองนะคะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยสายพันธุ์นี้แล้ว6รายตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ชมระวังไว้ก็ดีนะเนี่ยตอนนี้ระวังเด็กเล็กด้วย
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะเคยบอกก็ใช่ไหมไฟไปอินโดนีเซีย
1: อ๋อใช่
0: ว่าเราทำอะไรหรือยัง
1: ค่ะ
0: มันมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: เมื่อวานนี้ทั้งหาดใหญ่ทั้งสงขลาฝนพิษ PM 2.5 ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่กำลังเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองจากเหตุการณ์กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาควันจากพื้นที่เผาไหม้หรือไฟป่า
1: บริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้อะค่ะเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ตัวเลขถ้าเราพูดถึงภาคเหนือเทียบกันอาจจะยังน้อยแต่ก็เกินมาตรฐานแล้วเป็นต้นว่ามออเนี่ยวิทยาเขตหาดใหญ่เขาวัดค่าฝุ่นเมื่อวานนี้5 โมง 51 นาที PM 2.5 70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่ฮะและนักข่าวไปดูจุดชมวิวบนเขาคอหงส์ที่เป็นยังไง
1: ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่อะค่ะก็คือมีหมอกควันปกคลุมเมืองหาดใหญ่เห็นได้ชัดนะคะทัศนียภาพจากจุดชมวิวเมืองหาดใหญ่เนี่ยถูกบดบังเนี่ยเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
0: เราคุยกับไรเดอร์นายนันทิภาคและนพคุณเจ้าตัวไรเดอร์ทั้งสองคนนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันวันสองวันนี
1: ้หมอกควันมันหนามากกว่าก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้แสบตาแสบหน้าแสบจมูกหายใจไม่สะดวก
0: นี่ต้องใส่หน้ากากรวมถึงถ้าว่าก็จะจอดรถล้างหน้าล้างตาลดอาการแสบนี่ฮะท่านผู้ชม
4: มันหายใจไม่ค่อยดีต้องใส่แมสแล้วประมาณสองวันนะสองวันที่ว่ามันหนักอยู่วะคึ้มมาเลยมืดมาเลยตอนแรกนึกว่าฝนตกครับแต่ว่าตกลงไม่ใช่ครับเป็นควันใช่ครับมันไม่รู้ว่าเราจะป้องกันยังไงก็ช่วยตัวเองได้ครับแมสกับผ้าพับเนี่ยครับ
0: ขณะที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเขตหาดใหญ่ผู้ปกครองเลือกเอาแมสมาใส่ให้กับบุตรหลานผู้ปกครองคนหนึ่งระบุนะครับว่าเมื่อวานนี้หนักกว่าเมื่อวันที่14หายใจแล้วแสบจมูกแสบคอคันตามผิวหนังบอกด้วยว่าช่วงนี้หมอกควันเนี่ยต้องใส่แมสอยู่ตลอดนะช่วงอยู่กลางแจ้งหรือช่วงออกเดินทางไปบ้านไปโรงเรียนหรือกลับบ้าน ในโรงเรียนครูก็แจ้งแล้วเนี่ย
1: ให้นักเรียนอยู่ในอาคารนะคะไม่ให้ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นหรืออยู่ข้างนอกอาคารเรียนค่ะ
5: หายใจเข้าไปแล้วมีแสบๆคอค่ะค่ะแล้วก็มีการมีคันๆด้วยค่ะคันแถวผิวที่นอกร่มผ้าค่ะมันจะมีแบบคันๆค่ะ
6: มีคัน
5: ด้วยค่ะ
6: ตามลำตัวอะไร
5: ใช่ค่ะใช่ครับ
7: มีชาลอด้วย
6: มีใส่แมสมีอะไรเราป้องกัน
5: ใช่ค่ะป้องกันเขาว่าช่วงก็เราก็สอนเขาว่าเนี่ยช่วงนี้มีฟันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เขาใส่แมสตอนขับรถมาออกอยู่นอกอาคารเนี้ยค่ะก็คือให้เขาใส่แมสแล้วก็เช้ากับเย็นค่ะเวลาไปกลับโรงเรียนเนี้ยก็ให้เขาใส่ค่ะ
6: แล้วในโรงเรียนครูแจ้งยังไงบ้าง
5: ในโรงเรียนก็คุณครูเขาก็ให้พยายามให้อยู่ในตัวอาคารค่ะใช่ค่ะเวลาเรียนก็ไม่ค่อยออกมานอกสนาม
0: ขนาดที่ตัวเมืองสงขลาทะเลสาบสงขลาสะพานเกาะยอ2อีกจุดทัศนวิสัยก็ลดลงอย่างชัดเจนอาคารอควาเรียมหอยสังซึ่งอยู่ในระยะที่มองเห็นจากสะพานก่อนหน้าเมื่อวานนี้เห็นไม่ชัดซะแล้วเพราะฝุ่นควันนี่ก็อย่างที่ว่ายังไงมันก็ถึงคนเกี่ยวข้องไม่ได้ออกมาพูดจากันก่อนหน้าเมื่อวานนี้เขาแจ้งไปแล้วอย่างสิงคโปร
1: ์ค่ะ
0: สิงคโปร์เนี่ยก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบเช่นเดียวกันจากไฟป่าอินโดนีเซีย
1: ลอยข้ามพรมแดนเข้าไปในสิงคโปร์ค่ะอากาศที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ระดับแย่ต่อสุขภาพนะคะ
0: 181นั่นน่ะ
1: ใช่อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ
0: นี่ฮะดูสิงคโปร์และสงขลาหาดใหญ่จะเหลือมั้ย6:42 น.เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้มีแฟนเพจของผมเนี่ยได้ส่งภาพเข้ามาแจ้งนะครับผู้ชมบอกว่าสนใจกันหน่อยเถอะสงขลา
1: ควัน PM หนักมาก
0: อันนี้กลางคืนจะเห็นชัด6:42 น.เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ MiU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
19: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: ไปเข้าเรื่องระเบิดขออภัยเข้าเรื่องกกต.เสียงข้างน้อยกันเลย
2: อ
1: ย่างที่บอกนะครับผู้ชมคนละทิศเลยคนละหลักคิดเลยกับที่ประธานกกต.ณรงค์กันวารินทร์แถลงเมื่อวันที่14เมื่อวานนี้จริงๆมีกระแสข่าวนะครับว่าในที่ประชุมกกต.ซึ่งจะมีการประชุมรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่นบรรยากาศมีรายงานข่าวระบุว่ากกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยลงมติคดีหัวสวเนี่ยแหล่งข่าวบอกมีการแสดงความไม่พอใจต่อการแถลงของประธานกกต.ณรงค์กลั่นวรินทร์ที่ไปแถลงสั่งฟ้อง77รายโดยแหล่งข่าวระบุว่ากกต.สิทธิโชติแสดงความไม่พอใจว่าเป็นการแถลงโดยไม่เคารพเสียงข้างน้อยเกรงจะทำให้ถูกสังคมเหมารวม
2: แล้วก็สุ่มเสี่ยงจะถูกฟ้องดำเนินคดีจากกลุ่มต่างๆที่ออกมาแสดงท่าทีอยู่ณขณะนี้ค่ะ
1: นั่นทำให้นักข่าวไปจับจ้องเกือบ5โมงเย็นนักข่าวก็พบคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าตนเองเป็น1ใน2เสียงข้างน้อยของกกต.อีก1ก็คือกกต.
2: ชัยนครชัยค่ะ
1: เป็น2ท่านที่เห็นควรให้สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคสสผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในคดีหัวสวซึ่งเราเรียกรหัสว่า20บวก1
2: ค่ะ
1: ตามปรากฏตั้งแต่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไล่เรียงไปบวก1ก็ตรงคุณเอมินชิดชอบซึ่งไม่มีตำแหน่งในพรรคอย่างเป็นทางการคุณสิทธิโชติบอกนะครับท่านผู้ชมจริงๆไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจประธานกกต.แต่เห็นว่าการแถลงข่าวของประธานในนามกกต.ควรจะแจ้งมติให้ชัดเจนตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมว่าแต่ละข้อกล่าวหากกต.มีเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยอย่างไรให้มันคล้ายแนวปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเขาจะบอกเลยเสียงข้างมากกี่เสียงมีใครในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นด้วยนะนึกออกใช่ไหม
2: นึกออกค่ะ
1: แต่กกต.ที่แถลงเมื่อวานท่านกกต.สิทธิโชติบอกไม่ได้แถลงแบบนั้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบมติแต่ละเรื่องมันไม่ได้เอกฉันท์ขอยืนยันมติไม่เอกฉันท์แล้วอธิบายว่าในกลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมันก็มีจริงมีมติเอกฉันท์ให้ยกคำร้องไปเลยก็มีแต่ในกลุ่มที่มีพยานหลักฐานชัดเจนบุคคลนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินส่วนสำคัญที่ต้องขอชี้แจงเมื่อวานนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเกี่ยวกับนักการเมืองพรรคการเมืองนี่ฮะท่านผู้ชม
2: กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1: หรือจุด
2: ๆๆค่ะ
1: กระทำการโดยวิธีใด
2: อันเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครผู้ใดให้ได้รับเลือกเป็นสว.
1: หรือ
2: ทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก
1: ข้อกล่าวหาที่2นี่ฮะผู้ใด
2: ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคสสอย่างนี้จุดๆๆช่วยเหลือเพื่อให้ตัวเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาม
1: ันเป็นเรื่องเดียวกัน
2: ค่ะ
1: ซึ่งประธานกกต.ณรงค์กลั่นวรินทร์ที่แถลงก็คือในส่วนของข้อหา1 2เมื่อ1ยก2ก็ตามหมดจะเห็นว่าในข้อหาที่2เนี่ยระวังโทษจำคุก1ถึง10ปีเห็นมั้ยนี่ฮะ
2: เนี่ยข้อหาที่2
1: แล้วมีผู้ที่ถูกเกี่ยวข้องอยู่ในข้อหา2เนี่ยสว.ปัจจุบันขณะดำรงตำแหน่งถูกร้องเนี่ย
2: 137คนค
1: ่
2: ะ
1: สว.สำรองอีก1คน
2: ค่ะ
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนรวม
2: 140คนสำหรับข้อกล่าวหานี
1: ้นั่นแปลว่าเมื่อยกข้อที่1ข้อที่2ตกหมดเลย
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าฟ้องข้อที่1คน1คนใดข้อ2มาเป็นพวงเลย140ท่านผู้ชม
3: ใช่หรอกครับเพียงแต่ว่าคือท่านอาจจะลืมไปหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าในที่ประชุมก่อนที่ท่านจะไปแถลงข่าวอ่ะเราคุยกันแล้วว่าในการชี้แจงแถลงข่าวเนี่ยเราจะต้องพูดเป็นทีละข้อหาว่าในข้อหาเนี้ยข้อกล่าวหาเนี้ยกกต.มีมติ เสียงข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่เราพูดกันถึงขนาดว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเพรสข่าวศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าข้อหานี้หรือข้อกล่าวหาหรือคำร้องนี้ผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเป็นใครบ้างเสียงข้างน้อยเป็นใครบ้างหรือมติเอกฉันท์ท่านก็จะพูดอย่างชัดเจนในที่ประชุมก็พูดหารือกันว่าเอาละเราไม่ต้องถึงขนาดต้องบอกชื่อหรอกว่าข้างมากเป็นใครข้างน้อยเป็นใครแต่ขอให้ชัดว่าในแต่ละข้อกล่าวหานะกกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยท่านไปแถลงท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในเสียงข้างมากท่านอาจจะไม่รู้ว่าเหตุผลของเสียงข้างน้อยเป็นอะไรท่านก็ต้องแถลงเหตุผลของท่านไปตามที่ท่านลงในซีของข้างมากก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้แจ้งให้กับประชาชนได้ทราบด้วยว่าในทุกมตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซะทีเดียวส่วนสำคัญคือในข้อกล่าวหาที่1กับที่2อ่ะเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในของพรรคการเมืองนะครับกรรมการบริหารพรรคสสเหล่านี้มติไม่เอกฉันท์นะฮะอันนี้ไม่เอกฉันท์ขอยืนยันเลยบางคนที่สำคัญก็อาจจะเป็น5-2ให้ยกนะฮะ2เสียงให้ลงแล้วก็บางคนอาจจะเป็น6-1แล้วบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นยกอย่างเอกฉันท์ก็มีคือได้พิจารณาตามเนื้อผ้าแต่ว่าไม่ใช่5-2หมดในกลุ่มคนสำคัญนะครับของข้อหานี้
1: ไม่ใช่5-2หมดมาดูที่กกต.ในเวลาต่อมาสำนักงานถึงยอมเปิดเผยไอ้ที่เป็นตารางอ่ะนี่ไงคือมติเนี่ย21คนจะเห็นว่ามันก็มีความแตกต่างแต่ส่วนใหญ่ก็คือ5-2
2: ค่ะ
1: ถัดมาคือเอกฉัน
2: ท
1: ์เอกฉันท์คือ70ยกคำร้องมีแล้วก็จะมีอยู่2คนที่6-1ให้ยก6ให้ฟ้อง1ถ้าไปดูรายละเอียดจากภาพดูใบหน้าดูไปดูตาสักหน่อยส่วนใหญ่5-2ซึ่งนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกตีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยท่านผู้ชมที่เราทำกราฟิกมานั่นแหละ
2: แล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะนี่ค
1: ุ
2: ณ
1: ไล่ดู
2: เนี่ย
1: กรวีปริศนานันทกุลวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ชรัตน์รัชกิจประการจักรีทองศรีกิตติกิตติธรกุลนภินทรศรีสันพังพิชัยชมภูพลสุขสมรวยวันธนียกุล
2: พ
1: ระดอนปริศนานันทกุลเนวินชิดชอบ
2: นี่คือ5-2ทั้งหมดนะคะ
1: ที่เป็นยกคำร้องเลยเอกฉันท์ก็มีคือ70
2: มีแล้วก็มี7ท่านเนี่ยค่ะ
1: นี่ฮะ
2: ก็คือคุณพัทรพงศ์
1: พัทรประสิทธิ์ไตรสุรีไตรสรณกุล
2: สุภมาศอิสระภักดีแนนบุญธิดาสมชัยสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและชัยชนกชิดชอบ
1: 6-1คือให้ฟ้องแค่คนเดียวยก6
2: ก็คือคุณพิมพ์ฤดาตันจรารักษ์และคุณธนยศพิมพ์สุวรรณค่ะมี2ท่านมตินี้
1: กลุ่มนี้สำคัญเพราะคำอธิบายเมื่อประธานแถลงเสมือนกกต.เห็นอย่างนั้นกันหมดท่านกกต.สิทธิโชคก็เลยต้องชี้แจงไม่ถึงขั้นแถลงยืนให้สัมภาษณ์ระบุในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริหารพรรค20+1ผมยอมรับว่าผมและกกต.อีกท่านนึงก็คือท่านชัยนครชัยอยู่ในกลุ่มเสียงข้างร้อย2คนเพราะเรามองว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏมันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเชื่อได้สาเหตุที่พูดอย่างนั้นเพราะมองบริบทว่ามันไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวแต่ที่เราจับได้ไล่ทันมันมีแค่บางจุด
2: เช่น
1: นครศรีธรรมราชภูเก็ต
2: หนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยค่ะ
1: ซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ย
2: มาประชุมพูดคุยกันแต่ละโรงแรมเพื่อทำโพย
1: มีอยู่12โพยหัว
2: มีหมายเลขที่เขียนเอาไว้
1: คนที่ได้1-7ในแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่ในโพยนี้ทั้งนั้นเลย
2: แล้วกลุ่มที่มาทำโพยแล้วก็ถูกลงโทษด้วยถือเป็นการ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่จับได้ไล่ทันมันก็จะมีนครภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยนครสวรรค์สุโขทัยไอเนี่ยจับได้ไล่ทันท่านอธิบายนะครับท่านผู้ชมถูกลงโทษด้วยก็หมายถึงถูกชี้ด้วย
2: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นการทุจริตเลือกตั้ง
2: แล้วก็อาจจะถึงอาญาเข้ามาตรา77วงเล็บ1ด้วยซ้ำ
1: ในมุมของเสียงข้างน้อยถ้าเราลองพุกพื้นที่ไอ้ที่จับได้ไล่ทันด้วยไอ้ที่จับไม่ได้ด้วย
2: เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวค่ะ
1: เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวกับพรรคและในกลุ่มนี้ทำโพยเสร็จ
2: ก็ไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การ
1: วงเล็บเอกราชช่างเหลาอันนี้ผมเติมให้
2: รหัส16เนี่ยคือตอนแรกเขาให้การว่ามีการกระทำจะมอบหมายให้บุคลากรในพื้นที่ของพรรคนั้นทำจริง
1: ตนเองไม่ได้เชื่อพยานคนนี้แต่เชื่อคำพูดของเขาว่าได้รับการปฏิบัติคือตัวเขาไม่ได้น่าเชื่อแต่คำให้การของเขามันมีการปฏิบัติเกิดขึ้นจริงๆนอกจากนี้ประเด็นเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินเบอร์โทรศัพท์พยานปากนี้ให้การว่าติดต่อใครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคหรือส.ส.
2: ก็ยึดโยงกันอยู
1: ่ตรวจสำนวนแล้วมันก็โยงกันจริงๆ
2: ค่ะ
1: หลังจากได้ส.ว.ตามที่กกต.ประกาศอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนัดประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกทม.วันที่21กรกฎาคมคนที่อยู่ในพรรคก็มาร่วมประชุมพยานที่ให้การเป็นถึงเลขานุการของส.ส.และเคยอยู่หน้าห้องส.ส.หน้าห้องรัฐมนตรีแล้วมาเป็นส.ว.เลขาคนนี้มาเป็นพยานว่ามีการนัดประชุมเพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่จะอยู่คนละห้องกกต.สิทธิโชติเสียงข้างร้อยระบุว่าพฤติการอย่างนี้มีการโทรศัพท์ติดต่อกันมันสอดคล้องกันไปหมดอย่างนี้อย่างน้อยต้องถือว่าเป็นการสลับสนหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยหัวของแต่ละจังหวัดนอกจากพยานปากนี้ยังมีเดเรกพรศรีมาให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้ซึ่งก็ให้การบอกชื่อคนคนหนึ่งเคยอยู่กับตีหนุ่มๆ
2: เล่าให้ฟังถึงพฤติการ
1: ซึ่งมันไปตรงกับพยานรหัส16ก็คือเอกราชช่างเหลานั่นแหละ
3: ว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้หมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำภูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์กลุ่มสุโขทัยซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยมีอยู่12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งแล้วอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้คือการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นพระละมองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพักเดียวไม่มีพักอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพักหรือเกี่ยวข้องกับพักแล้วในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่าในการประชุมพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติและมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำ